0: Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนน็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกมันมีฟางผมลองเลย
8: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
9: ข่าวดีอะไรหรอ
8: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี้
10: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
11: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
10: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: Uniqlo Baggy Jeans ยีนสไตล์ใหม
14: ่แมชได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเรานี่แหละ Baggy Jeans สำหรับทุกคน
13: Uniqlo Jeans ทุกวันสบายสบาย
15: เทศกาลขอบคุณถึง4มิถุนายน2569
16: ป้าป๊าคือยอดมนุษย์ป้าป๊าดูแลหนูได้ป้าป๊าเก่งที่สุดถ้าป้าป๊าไม่ป่วย
17: เทพประกันชีวิต
18: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกผู้ชม
19: การบินไทยจัดงานรักคุณเท่าฟ้า2569ค่ะพบกับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ 4-7 มิถุนายนนี้นะคะเรียกว่ากลับมาอีกครั้งกับงานใหญ่ประจำปีค่ะรักคุณเท่าฟ้า2569เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องพร้อมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ66ปีของการก่อตั้งสายการบินผ่านข้อเสนอสุดพิเศษพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุกนะคะระหว่างวันที่4ถึงวันที่7มิถุนายนนี้ณสเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M สเฟียร์ค่ะในงานพบกับข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยเพื่อขอบคุณลูกค้าที่เคียงข้างกันมาตลอด66ปีสำหรับการจองบัตรโดยสารการเปิดเส้นทางบินใหม่กรุงเทพอัมสเตอร์ดัมพร้อมโปรโมชั่นแคมเปญแลกไมล์แพ็กเกจทัวร์สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP อาหารและสินค้าที่ระลึกร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษรวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายค่ะไฮไลท์พิเศษสำหรับการเปิดตัวมาสคอตตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ของการบินไทยที่นี่ที่แรกนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปกันได้นะคะกับงานรักคุณเท่าฟ้า2569 4-7 มิถุนายนนี้ณสเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M สเฟียร์ค่ะ
18: อ
19: ้
18: าวท่านผู้ชมครับเราว่ากันต่อร้อนมาต่อเนื่องตั้งแต่ที่ผมบังเอิญไปเจอมันขึ้นฟีดมา
19: ค่ะ
18: คุณพันธ์ไทยล้วนน่ะที่ประกาศเลยทวงคืนปฏิทิน
19: ค่ะ
18: จะมีการระดมไปพูดคุยเดินสายกับสภาแรงงานและสภาพแรงงานต่างๆ200กว่าแห่งรอบนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วหลังจากที่ปฏิทินได้ถูกตัดทำใหม่เสื้อกับหมวกที่ให้ผู้ใช้แรงงานที่ออกมาเดินรณรงค์ในวันแรงงานแห่งชาติก็ตัดค่าอาหารรายหัวก็ลดทำใหม่เมื่อวานนี้ร้อนแรงเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่องสำหรับคุณพนัสไทยล้วนเจ้าตัวโพสต์ข้อความทำเข้าใจก่อนนะน้องๆว่าปฏิทินราคาแผ่นละ10บาทเท่านั้นน้องๆที่เป็นผู้ประกันตนถามผมว่า
19: ผมไม่เคยป่วยหรือใช้สิทธิ์ใดๆจากประกันสังคมมาตลอด5ปีนี
18: ้เอาหมายถึงแกบอกตลอด5ปีนี้ผมจ่ายเดือนละ500
19: ปีนึงก็ 6,000 บาท
18: ประกันสังคมคืนกำไรให้ผมเป็นปฏิทินไง
19: ในราคาแผ่นละ10บาทเท่านั้น
18: คุณพนัสใช้คำว่ามันยังตัดออกไปผมจะจำพวกมันไว้ฝ่าตีเลยประมาณนั้นน่ะ
19: ค่ะ
18: ผมบอกก็จำไว้ดีจำให้ดีๆก็แล้วกันว่าใครทำเราผมยังดอกบอกต่อไปว่า
19: เราน่าจะทำปฏิทินแจกให้กับผู้ประกันตนทุกคนปีละ1ครั้ง
18: ผู้ประกันตนทุกคนเนี่ย20ล้านนะ
19: ค่ะบอกค่าใช้จ่ายอ่ะคนละ10บาท
18: ไอเดียนี้คิดว่าถ้าทีมเรา
19: ได้รับเลือก
18: บอร์ดประกันสังคม
19: ก็น่าจะ

0: ต้องริเริ่มค่ะ
1: อย่างน้อย
0: ผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่อยู่ในโรงงาน10ล้านคน
1: แถมแจกให้ถึงมือง่ายด้วยแล้วก็ย้ำว่า
0: ไม่เป็นไรจำไว้จำให้ดีๆจำให้ขึ้นใจ
1: บัญชีชำระแค้นก็มังมาแล้ว
0: มันอยากเป็นศัตรูก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่ยากเย็นตรงไหนเลย
1: คุณพนัสไทยล้วนอดีตผู้นำแรงงานอดีตบอร์ดประกันสังคมชุดแต่งตั้ง8สมัยอายุ84ปีทิ้งท้ายว่าส่วนตัว
0: ไม่เคยหวั่นไหวกับเสียงนกเสียงกาเลยถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องยึดหลักของผู้นำ
1: สิงโตเดินหน้า
0: ไม่เคยหันมามองเวลาหมาเห่า
1: เดือดมากนักข่าวเราท่านผู้ชมคุณชยศก็เดินโทรศัพท์ไปถามถึงประเด็นนี้โดยเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าประเด็นแรกคนที่ออกมาพูดวิจารณ์เป็นผู้ประกันตนไหมเรื่องปฏิทิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประเด็นที่สอง
0: อยู่ข้างพักหรือว่าอยู่พักการเมืองหรือเปล่า
1: ก่อนจะระบุว่าปฏิทินแค่10บาทสมมติคุณไม่ป่วยไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเลยไม่เคยไปโรงพยาบาลไม่อยากไปหาหมอสมมติส่งเดือนละ500ปีละ 6,000 เขาคืนไปคุณ10บาทคุณจะถูกเอาไปว่าไปตัดของเขาทำไมปฏิทินมีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประกันสังคมสิทธิประโยชน์ในปฏิทินผู้ประกันตัวกลับไปบ้านนอกให้พ่อแม่เขาแขวนเอาไว้อยากจะถามไปตัดทำไม10บาทเจ้าตัวบอกนะครับตู้ชมคุณเดือดร้อนนักหนากับ10บาทแล้วบอกต่อว่าพวกนั้นเนี่ยเขาร่วงที่ไหนคนที่ออกมาพูดประกับสังคมเรื่องก็ประมาณทำปฏิทินที่ว่ามูลค่าหลายสิบล้านคนพูดไม่หมด
0: คุณพูดครึ่งเดียวไม่ได้สื่อสารว่าคนที่ได้ประโยชน์หรือที่ได้รับมันมีจำนวนกี่คนแล้วก็ย้ำว่าประกันสังคมอะค่ะบอกเงินเนี่ยเอามาจากดอกผลประจำปีของงบดำเนินการ 10% ในจำนวนเงินก้อนนี้ใช้ในทุกเรื่อง
1: แต่ใช้กับปฏิทินแค่ไม่ถึง 0.1%
0: ก็เลยอยากจะรู้ว่าตัดทำไม
1: คนก็ไปหลอกชาวบ้าน
0: ว่ามูลค่าการทำปฏิทินมัน50ล้าน70ล้าน
1: จริงๆมันมีข้อมูลอยู่นะต่อปีไงแต่เอาเป็นว่าคุณพนัสบอกว่าและที่รัฐบาลแจกเงินเปรียบเทียบกันสิแจกเงินช่วยคนรับกี่ล้านของผมนี่แกบอกเป็นของผมเลยเพราะคุณพนัสบอกก่อนหน้านี้ว่าแกเป็นคนต้นคิดเองที่เสนอ
0: แกเป็นคนริเริ่ม
1: ของผมแจกมา5ล้าน5แสนฉบับหมดไป6 70ล้านส่งให้ผู้ประกันตน
0: ถ้าอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้เสียค่าส่งต่างจังหวัดก็อาจจะมีนิดหน่อย
1: แต่พวกคนกลับไปหลอกชาวบ้านว่ามูลค่าหลายล้านไม่ได้พูดความจริงที่ว่า
0: คนที่ได้รับปฏิทินไปน่ะมูลค่ามันแค่10บาท
1: อย่าลืม
0: ผมอยู่วงการนี้มา50กว่าปีเชี่ยวชาญกว่ามันเยอะแยะ
1: ชัยยศก็เลยถามว่าที่ในโพสต์บอกไม่เป็นไรจำไว้ให้ดีขึ้นใจบัญชีชำระแค้นกำลังมาจดไฟฝ่าเท้าอะไรเนี่ยหมายถึงใคร
0: คุณพนัสไม่ได้ตอบชัดว่าหมายถึงใครนะคะ
1: แต่บอกว่า
0: ก็มันด่าผมอ่ะเล่นงานผมอย่างง้นอย่างนี้บอกว่าถ้าใครอยากได้ปฏิทินให้ไปเอากับพนัส
1: คุณจะมาทะเลาะ กับผมผมกลัวคุณเหรอคนเด็กรุ่นลูกผมคนแบบคุณเป็นลูกน้องผมเยอะแยะเป็นแสนๆเป็นล้านๆที่บอกใครอยากให้ปฏิทินไปเอากับพนัสไม่แน่ใจว่าใครพูดนักข่าวก็เลยถามอีกสงสัยไหมทำไมถูกโจมตีปฏิทินหมวกเสื้อประกันสังคมคุณพนัสก็ชี้แจงว่าวันแรงงานแห่งชาติเราสนับสนุนผู้ประกันตนให้เขามาเดินขบวนมันเหมือนการจ่ายบทนายให้ลูกน้องอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็ได้เอาไปใช้ต่อด้วย
1: กลับบ้านนอกก็ใส่เสื้อประกันสังคมสีเขียว
0: เป็นการโฆษณาประกันสังคมไปด้วย
1: แล้วก็แจกแจงว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของบอร์ดประกันสังคมพูดก็พูดเถอะครั้งนั้นเนี่ยผมประมาท
0: ว่ามันไม่มีแพ้หรอก
1: แค่หมื่นคะแนนคงชนะแต่พอพรรคการเมืองโดดออกมาเล่นนาทีสุดท้าย
0: ทำให้ผมกลับตัวไม่ทันเลย
1: ไม่ได้หาเสียงอะไรประมาทไงคิดว่าแค่หมื่นคงชนะตัดสินใจมาลงนาทีสุดท้ายได้มาหมื่นกว่าคะแนนแพ้ก็ไม่บ่นสักคำแพ้ก็แพ้เป็นบอร์ดมา8สมัยไม่ได้สักสมัยจะเป็นอะไรแล้วบอร์ดจะทำอะไรได้ยิ่งบอร์ดเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านอย่าหวังว่าจะมีโอกาสได้ทำเลยทั้งสูตรแคร์ทั้งหลายอย่าหวังว่าจะได้ผ่านง่ายๆฝ่ายค้านเสนอไปรัฐบาลก็ไม่เอาแล้วล่าสุดฝั่งนั้นประกาศว่าจะเอาฝั่งนายจ้างหมายถึงจะส่งเลือกตั้งฝั่งนายจ้าง
0: มันเพ้อเจ้อจะมาเอาอะไรกับไอ้เด็กพวกนี้มันไม่รู้จักเลยว่ามันทำไม่ถูก
1: มั่นใจไหม
0: ไม่มั่นใจค่ะ
1: ฮะมั่นใจว่าจะค้าคะแนนได้เนี
0: ่
1: ย
0: ไม่มั่นใจไม่ได้มั่นใจอะไรเลยไม่ได้หวังอะไรด้วยแต่ผมก็ไม่ได้จะลงสมัครเพราะเสื้อหมวกหรือปฏิทินเท่านั้นนะเข้าใจผิดแล้วภาระหน้าที่ของพวกผมใหญ่กว่านั้นเยอะแยะ
1: แล้วก็ประกาศว่าผมนี่แหละทำประกันสังคมมาตั้งแต่วันแรก

0: พัฒนามาทุกเรื่องจนหนักแน่นหาเงินไม่ประกันสังคมเยอะแยะเรื่องที่ผมต้องผลักดันที่รับการเลือกตั้งดูเรื่องเจ็บป่วยคลอดบุตรตายชราภาพว่างงานชื่อเป็นหลักเพิ่มศักยภาพการดูแลลูกจ้างถ้าได้รับการเลือกตั้งจะได้เข้าไปดูว่า
1: อะไร
0: ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น
1: โดยเฉพาะความมั่นคงครั้งสุดท้ายก่อนตาย
0: ความมั่นคงครั้งสุดท้ายก่อนตาย
1: วัดได้รับอะไรคือถ้าเข้าไปก็จะไปศึกษา
0: เน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายทั้งปวงย้ำนะครับว่าตนเองอยู่โรงงานรู้อะไรที่ทำได้ไม่ได้บางคนออกอยู่นอกโรงงานไม่เคยอยู่ในโรงงานพูดไม่ถูกหรอก
2: โอ้ยไอ้คนพูดอ่ะคนพูดคำนับความน่ากันทีก่อนมันเป็นประกันสังคมป่ะมันเป็นลูกจ้างมันเป็นประกันตนป่ะร้องมันอยู่ข้างพรรคก็เปล่าอยู่การเมืองก็เปล่าแต่เมื่อคุณไม่ป่วยไม่เคยใช้สิทธิ์เลยเพราะคุณหนุ่มอายุสัก20ไม่เคยไปโรงพยาบาลแล้วปีนึงเนี่ยคุณส่ง500บาทเอา500พอปีละ 6,000 เขาคืนให้คุณ10บาทเนี่ยคุณคิดว่าเราไปตัดเขาป๊อปจะตัดเขาไหมเอ้าแล้วในประกันสังคมเนี่ยก็มีรูปภาพในหลวงบ้างมีข้อมูลที่สำคัญเขาก็ใส่ไว้เพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยตัวใหญ่ก็เอาไปบ้านนอกผมถามว่าแล้วคุณไปจัดเขาทำไม10บาทอ่ะคุณพิมพ์มา5ล้านใบคุณคนก็ได้ไป5ล้านคนได้จ้างเขาแจกโบนัสให้กับลูกจ้างปีเป็นเท่าไหร่7เดือน8เดือนอย่างเงี้ยเขาแจกให้เมมเบอร์เขาผมไม่แจกคนข้างนอกที่ไหนผมแจกสมาชิก12ล้านคนมาจาก33ผมถามว่าคุณเดือดร้อนอะไรนักหนาวะ10บาทอ่ะเขาตัดไอ้พวกนั้นมันรู้เรื่องที่ไหนคุณอย่าลืมว่าผมอยู่วงการนี้มา50กว่าปีเชี่ยวชาญกับมันเยอะแยะมันด่าผมเล่นงานผมอย่างงู้นอย่างนี้นะใครอยากได้ปฏิทินไปเอากับพนัสผมก็บอกมันเล่นงานผมไม่เขาเล่นงานผมคนอย่างผมไม่เดือดร้อนอะไรกับพวกเล่นงานพวกนี้วะผมถามว่าไอ้คุณจะมาทะเลาะกับผมกลัวคุณเหรอคุณเด็กลูกรุ่นลูกผมคนแบบคุณเนี่ยในลูกน้องผมเป็นลูกน้องผมเยอะแยะไปหมดเป็นล้านๆเป็นแสนๆคนโอ้ยเนี่ยไม่ต้องห่วง
3: ในส่วนของแบบคนที
2: ่การลงคะแนนของประกันทั้งผมเนี่ยเพิ่งลงมาปีที่แล้วปีเดียวแล้วครั้งนั้นเนี่ยผมเนี่ยประมาทว่ามันไม่มีการแพ้ไม่มีแพ้หรอกเพราะว่าหมื่นคะแนนก็ชนะแล้วผมว่างั้นนะใช่ไหมล่ะเอาจริงมันไม่อย่างนั้นดิพรรคการเมืองกระโดดลงมาเล่นนาทีสุดท้ายเลยเสร็จเลยผมจับตัวไม่ทันเลยผมไม่ได้หาเสียงอะไรแพ้ไม่ได้บ่นสักคำแพ้ก็แพ้เพราะว่าผมเป็นบอร์ดมา8สมัยแล้วไม่ได้ชักสมัยไม่ใช่ฝืนเดือดมันจะเป็นอะไรแล้วบอร์ดทำอะไรได้อะโถ่ผมไม่บอกให้ยิ่งบอร์ดเป็นฝ่ายค้านนี่นะอย่าได้หวังเลยจะมีโอกาสทำอะไรได้เลยไอ้ฉูดแค่ฉูดเคอร์ฉูดลิงทั้งหลายอย่าหวังจะได้ผ่านง่ายๆเลยฝ่ายค้านเสนอไปรัฐบาลก็ไม่เอานี่จะเอานายจ้างอีกแล้วจะเอานายจ้างมารวมด้วยมันเจอเลยกับเด็กพวกนี้มันไม่รู้จักเลยว่าทำไม่ถูกอ่ะ
3: มั่นใจไหมรอบนี้ว่าสามารถคว้าคะแนนได
2: ้ไม่มั่นใจไม่ได้มั่นใจอะไรเลยไม่ได้หวังอะไรด้วยเข้าใจผมผิดแล้วภาระหน้าที่ของพวกผมใหญ่กันนั้นเยอะแยะ
0: อ้าวมีอีกไหมตัดเสียงมาแค่นี้เหรอไม่อยากจะฟังคือต้องให้โอกาสนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นมุมมองเนี่ยท่านผู้ชมผู้ใช้งานก็มีมุมมีเหตุมีผลในมุมภูมิพนัสนะปฏิทินหรือเสื้อหรือหมวกรวมถึงแกก็คร่ำบอดตั้งแต่ผมทำข่าวใหม่ๆก็จำได้แล้วเป็นผู้นำแรงงานเนี่ยอยู่มา50กว่าปีอะเป็นบอร์ดมา8สมัยสูตรแคร์สูตรเคอร์สูตรลิงด้วยนะสูตรแคร์บำนาญชราภาพอย่าหวังว่าจะผ่านคุณเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมทั้งหลายทั้งปวงนี้นักข่าวก็เลยถามไปคุณสัทธรัมหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งชนะเลือกตั้งครั้งแรกมา2ปีก่อนและล่าสุดก็เป็นประเด็นเรื่องสูตรแคร์ก็เสนอปฏิทินก็ตัดคุณสัทธรัมเมื่อวานนี้บอกกับคุณธนพงศ์โสภานักข่าวของเราหลังจากคุณพนัทอดีตบอร์ดไปสมัยประกาศทวงคืนปฏิทินหมวกเสื้อประกันสังคมบอก10บาทต่อชุดคืนกำไรผู้ประกันตนจะไปเรียนนักหนามาตัดทำไมคุณสัทธรัมบอกในฐานะทีมประกันสังคมก้าวหน้าเป็นส่วนสำคัญในการตัดงบปฏิทิน
1: การประชาสัมพันธ์ที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะ
0: ยืนยันเจตนาชัดเจนว่าตัดงบแบบนี้
1: มาเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับคนปัจจุบันคนในอนาคตและคนที่จะรับบำนาญ
0: เพราะทุกบาทที่ตัดงบได้จะกลับเข้าสู่กองทุนสิทธิประโยชน
1: ์ส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้ก็เอาไปลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มเติมค่ะ
0: ตั้งคำถามว่าประชาพิจารณ์ผ่านมาแล้วปฏิทินส่วนใหญ่ก็เห็นว่าไม่เอา
1: ไม่ได้ต้องการปฏิทิน
0: เมื่อถามถึงประเด็นที่คุณพนัสบอกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยพูดไม่หมด พูดแค่เรื่องงบประมาณทั้งก้อน 50-70 ล้านต่อปีแต่ไม่พูดถึงราคาเฉลี่ยมันแค่10บาท
1: เออหรือจำนวนคนที่ได้อะค่ะ
0: คุณชัชรัมย์บอกว่า
1: บอกถ้าเราลองนึกสภาพดูว่าคนที่ได้รับปฏิทินมียอดเท่าไหร่มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าผลประชาพิจารณ์มันออกมาชัดเจนแล้วเมื่อเราตัดงบประมาณส่วนนี้ออกไปก็เอาไปใช้ส่วนอื่นอย่างเช่นงบประมาณในการถอนฟันคุดต้องใช้งบประมาณถึง400ล้านบาทพบว่างบส่วนหนึ่งก็มาจากการตัดงบที่ซ้ำซ้อนนี่แหละ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: ส่วนที่คุณพนัสบอก

0: แล้วคุณพนัสเองอ่ะอยู่มา20ปีคิดว่าน่าจะอนุมัติงบปฏิทินไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทมันเป็นงบประมาณที่สูงมากถ้าคิดเป็นค่าเสียโอกาสก็น่าจะเป็น4เท่าที่เราเสียไปถ้าเอามาลงทุนให้กับคนที่อยู่ในอนาคต
1: ที่คุณพนัสบอกว่าปฏิทินแผ่นละ10บาทมันยังตัดออกไปผมจะจำพวกมอนไว้ผมฝ่าตีเลยคุณสัทธารามตอบว่า
0: ดีครับคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพว่าต้องการปฏิรูปหรือปฏิทิน
2: ถ้าเราลองนึกถึงในสภาพดูว่าคนที่ได้รับปฏิทินมีมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องบอกว่าผลประชาพิจารณ์ก็ออกมาชัดเจนเวลาที่เราสามารถที่จะตัดงบประมาณเหล่านี้ได้มันทำให้เขามีช่องว่างในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ผมยกตัวอย่างการถอนฟันคุดให้งบประมาณกว่า400ล้านบาทส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราสามารถที่จะตัดงบประมาณที่มันไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นผมคิดว่าผู้ประกันตนเขาต้องการอย่างอื่นถ้าเขาปวดฟันเนี่ยปฏิทินเนี่ยไม่สามารถที่จะไปถอนฟันคุดให้เราได้ไม่สามารถอุดฟันได้เราแก่ไม่มีเงินกินข้าวแล้วเราจะเอาหมวกไปขายเพื่อมาแลกข้าวได้ไหมจะมีใครมาซื้อหมวกเป็นคอลเลกชันของคุณพนัสคุณพนัสอยู่มา20ปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอนุมัติงบปฏิทินไปแล้วกว่าพันล้านบาทถ้าปีละ50ล้านเนี่ย20ปีก็นับพันล้านบาทเป็นงบประมาณที่สูงทีเดียวนะครับพันล้านบาทถ้าค่าเสียโอกาสเราคิดทวีคูณไป20ปีก็คูณไป4เท่านะครับก็คือ 4,000 ล้านบาทที่เราเสียโอกาสการลงทุนที่จะมาเป็นเงินบำนาญให้แก่คนในอนาคตดีครับผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็น่าจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพว่าต้องการปฏิรูปหรือปฏิทิน
1: ส่วนประเด็นที่คุณพนัสบอกต้องปลอดการเมืองที่โพสไงบอดประกาศต้องปลอดการเมืองครั้งก่อนที่แพ้ประมาทนะคิดว่าหมื่นคะแนนพอคุณสัทธารามบอกความจริงแล้วตัวคุณพนัสก็เกี่ยวกับการเมืองมานาน
0: มีการลงสมัครสวค่ะ
1: หรือลงสมัครบอร์ดประกันสังคมครั้งที่แล้วก็ลงแล้วไม่ได
0: ้ก็เชื่อว่าเกี่ยวพันกับการเมืองไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเลยว่าเรื่องนี้การเมืองเรื่องนั้นการเมืองเพราะความจริงแล้วประกันสังคมเนี่ย
1: เป็นเรื่องการเมือง
0: ค่ะ
1: รวมถึงที่พูดถึงสิทธิประโยชน์ของคน10กว่าล้านคนก็การเมืองเท่านั้นที่คุณพนัสบอกบอร์ดเป็นฝ่ายค้านอย่าหวังจะได้มีโอกาสทำอะไรได้สำเร็จที่แกบอกไงสูตรแคร์สูตรเคอร์สูตรลิงเนี่ย
0: บอกคิดว่าเขาว่าใครอาจารย์สัทธารามบอกว่าก็คงว่าผมนี่แหละผมรับไว้
1: ทั้งนี้ฟังเสียงดูกันละกัน
2: จริงๆคุณพนัสก็เกี่ยวข้องกับการเมืองมาช้านานนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าพูดเลยครับว่าเรื่องนี้การเมืองเรื่องนี้ไม่การเมือง
3: อีกประเด็นที่เขาสื่อสารเขาบอกว่ายิ่งบอดเป็นฝ่ายค้านอย่าได้หวังว่าจะมีโอกาสทำอะไรเลยมันเพ้อเจ้อมาเอาอะไรกับเด็กพวกนี้คิดว่าเขาว่าใคร
2: ก็คงผมนะครับก็คงไม่พ้นผมแน่นอนก็ขอรับไว้แต่ผมอายุ41นะครับก็คิดว่าไม่เด็กนะก็ผ่านความป่วยผ่านการดูแลพ่อแม่ผ่านการที่ภรรยาท้องผ่านการมีลูกก็ผ่านประสบการณ์ในฐานะผู้ประกันตนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความคิดความฝันความหวังใช่แล้วครั้งนี้ชัดเจนครับทีมประกันสังคมก้าวหน้าตอนอนักดีว่าครั้งที่แล้วก็มี6เสียงไม่เพียงพอ6จาก21ไม่เพียงพอครั้งนี้ก็ต้องการ14เสียงเพื่อที่จะผลักดันวาระการปฏิรูปการทำให้สูตรบำนาญสูตรใหม่ได้มีการอัปเกรดมากขึ้นนี่คือภารกิจสำคัญของเราครับ
1: นี่คุณสัทธารามอายุ41อายุไม่ถึงครึ่งของคุณพนัสนะเนี่ย
0: คุณพนัส84ค่ะ
1: ประเด็นเราก็เลยไปค้นข้อมูลสักหน่อยไปดูจากอิสระก็เก็บบันทึกเอาไว้ราคาปฏิทินเนี่ยปี59เนี่ยแบบแขวนแบบตั้งโต๊ะ4ล้าน4แสนฉบับงบประมาณ75ล้าน9แสนเฉลี่ยแล้ว17บาท25สตางค์อย่ายกตัวอย่างขึ้นให้ดูหน้าจอท่านผู้ชมอาจจะละปีที่ทำต่อเนื่องมาเมื่อครั้งที่มีการเปิดประเด็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยข้อมูลยังไม่กี่ปีหลังอันนี้ไล่ย้อนกลับไปถ้าฟังจากคุณพนัสบอกกี่ปีนะ
0: 10บาท
1: 15ปี
0: 15ปี15ปีค่ะ
1: หลังสุดนี่ก็มา10บาทนะ
0: ใช่ปี68อะค่ะงบประมาณคือ54ล้าน8แสนกว่าบาทซึ่งไม่มีข้อมูลยอดผลิตแต่ถ้าสมมุติเฉลี่ยอยู่ที่5ล้านฉบับเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 10.97 บาทต่อฉบับ
1: อ๋ออันนี้คิดคร่าวๆใช่ไหม
0: เลยเป็นที่มาที่คุณพนัสบอกแค่10บาทเนี่ยค่ะ
1: ขนาดที่ถามว่าปฏิทินไปไหนฝั่งนั้นก็พูดอยู่ได้ว่าเอาไปแจกใครเราก็เลยไปค้นมาจันจัดสรรปฏิทินดูปี64ซึ่งเป็นปฏิทินงบประมาณปี63ขึ้นมาดูก็มีการแจกจ่ายไปที่ประกันสังคมจังหวัดหรือ

0: สาขาทั่วประเทศ125แห่งเนี่ยเป็นปฏิทินแขวนเนี่ย1,730,000กว่าฉบับปฏิทินตั้งโต๊ะอีกแสนกว่าฉบับยอดผลิตเนี่ยคือ4,900,000เป็นปฏิทินแขวนซะ4,500,000ปฏิทินตั้งโต๊ะ400,000แล้วที่เหลือที่ก้อนใหญ่ๆโอ้สภาองค์การลูกจ้างได้ไปเยอะ
1: ใช่16
0: เอาไปแจกในโรงงานใช่ไหม
1: ค่ะ16แห่งค่ะเป็นแขวนเนี่ย1,476,500ฉบับ
0: เห็นไหม
1: แล้วก็เป็นตั้งโต๊ะเนี่ย179,000ฉบับค่ะ
0: ไปดูปี65ลักษณะคล้ายกันล็อตใหญ่เนี่ยจะไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั่วประเทศ126แห่ง
1: โอ้แต่ว่าปีนี้อีกที่หนึ่งที่เยอะคือสื่อสารมวลชนค่ะ
0: ไหน
1: 32แห่ง
0: สื่อสารมวลชน
1: อ๋อจำนวนแห่งอ่ะ32แห่งแต่ถ้าจำนวนเนี่ยสภาองค์การลูกจ้างเหมือนเดิมค่ะ
0: สภาองค์การลูกจ้างไงนี่เห็นไหม
1: ค่ะ
0: 1,500,000น่ะ
1: ถ้าแบบแขวนนะคะถ้าแบบตั้งโต๊ะ 181,000 ค่ะ
0: ปี66ก็คล้ายกันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั่วประเทศ126แห่งเนี่ยได้ไปแขวนเนี่ย7,000,000
1: ค่ะ
0: ตั้งโต๊ะอีก100,000และ
1: สภา
0: องค์การลูกจ้าง
1: ค่ะถ้าเป็นแบบแขวนเนี่ย1,477,000กว่าฉบับนะคะตั้งโต๊ะ179,000กว่าฉบับ
0: นี่มันกลายเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานเป็นศึกปฏิทินไปแล้วขณะที่ล่าสุดยอดการลงทะเบียนประกันสังคมเลือกตั้งบอร์ดเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนแล้วจะกำหนดจุดให้ไปเลือกตั้งอีกทีนึงแต่ถ้าไม่ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์ยอดถึงเมื่อวานนี้6 โมงเย็นผู้ประกันตนเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วขวามือเนี่ย
1: 241,139 คนค่ะ
0: แต่ในจ้างน้อยมาก
1: 286คนค่ะ
0: เดี๋ยวคนพนักดูตัวเลขผู้ประสงค์จะลงคะแนนณขณะนี้ผ่านไปเนี่ย 240,000อย่าประมาทอีกเป็นอันขาดนะเดี๋ยววันนี้เชิญพนัสไทยล้วนมานั่งคุยกันดีกว่าถามกันตรงไปตรงมาก็ต้องฟังเหตุผลเขามีมุมไง7:25 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
3: ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
4: โพแพคเอเชียพบเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตแปรรูปบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชียวันที่10-13มิถุนายนนี้สถานที่ใหม่ Impact เมืองทองธานีงานเดียวครบทุกอีโคซิสเต็มแปรรูปและบรรจุภัณฑ์
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติน
7: ี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร
8: เพราะสุขในทุกครั้งสุขที่ได้แบ่งปันอะไรไปด้วยกัน
7: เพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
9: QPกินจุกจิบกินจุกจิบ
10: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
11: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิบในช่องปาก
12: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
13: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
14: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
15: ไม่ดียังไง
16: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเยอะจะตาย
14: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
17: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
18: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
14: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
19: วาดฝันวันวิวาห์

0: 20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
3: เริ่มงานวันแรก
4: เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ขวดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ปี2016ทั้งโลกหนีตายกับซอมบี้ในด่วนนรกเทรนทูปูซานปี2026ทั้งโลกเตรียมปฏิวัติทุกความคลั่งที่เคยมีไปกับโคโลนียึดร่างคลั่งวันนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
7: เจ็ดเวลา29 นาทีใครที่กำลังมองหาไอเดียการลงทุนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมองหาเทคโนโลยีค้าปลีกใหม่
8: ต้องไม่พลาดกับงานนี้ค่ะงาน TFBO 2026นะคะงานแฟรนไชส์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนที่ไบเทคบางนาฮอล์101-102ค่ะปีนี้จัดยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ22 ปีนะคะพบกับแฟรนไชส์กว่า200 แบรนด์จาก7 ประเทศทั้งอาหารเครื่องดื่มร้านสะดวกซักคาแคร์และธุรกิจมาแรงอย่างโรงพยาบาลสัตว์มีงบลงทุนให้เลือกตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านบาทนะคะแล้วก็มีอีกงานนึงค่ะอาเซียนรีเทล2026สำหรับคนทำธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซในงานรวมเทคโนโลยีร้านค้าอัจฉริยะระบบ POS และระบบชำระเงินดิจิตอลรวมถึงฮิวแมนนอยด์โรบอทหุ่นยนต์อัจฉริยะที่นำมาโชว์การใช้งานจริงในธุรกิจค้าปลีกค่ะนอกจากนี้ยังมีสัมมนาฟรีกว่า30 หัวข้อจากผู้เชี่ยวชาญ นะคะอาทิสมาคมมาเทคสมาคมผู้ค้าปลีกไทยแล้วก็เจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์ดังทั้งเจี้ยนชาโมโม่พาราไดซ์มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะงาน TFBO 2026และงาน ASEAN Retail 2026จัดขึ้นวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายนนี้10 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มนะคะที่ไบเทคบางนาฮอล์101-102ผู้เข้าชมงานต้องอายุเกิน12 ปีแล้วก็แต่งกายสุภาพค่ะ
7: ย้ำนะโอกาสสำคัญลงทุนช่วงของธุรกิจเทคโนโลยีค้าปลีกใหม่อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วอ่ะงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะ
8: ไปจนถึงวันที่7 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาค่ะ
7: ท่านผู้ชม3 สัปดาห์สุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่คาดคิดคิดว่าเรียบ
8: ๆค่ะ
7: มาเดือดกันตอนนี้เนี่ยประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาท่านผู้ชมมีทั้ง2 ฝั่งเลยที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเต็งมากๆชัดชาติสิทธิพันธ์เกิดประเด็นเต็ง2แต่ว่าห่างผู้สมัครพรรคประชาชนชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเกิดประเด็นเรื่องที่ถูกเรียกว่ายิงกระสุนใส่เท้าตัวเองอันเนื่องมาจากไปตั้งคุณสุรพลนิติกายพจน์มาเป็นทีมประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้ว่ากทม.ที่ได้รับการเลือกตั้งร้อนมากไปเริ่มจากประเด็นของคุณชัดชาติก่อนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศก่อยเลยตั้งใจจะเปิดกิจกรรมสำคัญเนี่ยท่านผู้ชมนั่นก็คือลักษณะของการโฆษณาประชาสัมพันธ์หาเสียงพูดอย่างนั้นเถอะดูมีลักษณะเปิดเสื้อ
8: ใช่บอก
7: เนี่ยที่ริมเห็นไหม
8: เนี่ยค่ะคือลงพื้นที่ห้างสยามสแควร์วันนะคะเพื่อเปิดตัวป้ายอ้าวเปิดที่ลิฟต์ในห้างสยามสแควร์วันค่ะ
7: นี่ท่านผู้ชมจะเห็นภาพ
8: มาจากลิฟต์
9: เอาเปิด
7: นี่ตั้งใจจะเป็นข่าวแล้วก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นลักษณะของวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะเอามาจากไหนรู้ไหม
8: ค่ะ
7: ตอนที่คุณชัดชาติไปเปิดถนนน่ะ
8: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
7: ที่คุณชัดชาติไปเปิดถนนพอจำได้ไหม

0: ที่เตรียมการกันใหญ่เลยถึงเวลาคุณชัชชาติพูดคำเดียวไม่ต้องมีพิธีรีตองเอ้าเปิดก็เลยเอาคอนเซปต์มาใช้กับสิ่งนี
1: ้
0: ท่านผู้ชมแล้วถ้าจะติดตามรถไฟฟ้าประตูรถไฟฟ้าก็เห็นนะเมื่อวานนี้เนี่ยทางทีมงานก็มาเผยแพร่
1: ค่ะคือคุณชัชชาติบอกว่าอยากให้งานในอนาคตของกรุงเทพมหานครไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากอะค่ะเนี่ยมันมาจากคำพูดตอนที่คุณชัชชาติไปเปิดสะพานบริเวณถนนพรานนกตัดไม้
0: นั่นไงจำได้ไหม
1: เลยอยากจะสื่ออันนี้ว่าทำอะไรให้เอาประชาชนเป็นหลักไม่ต้องมีพิธีเยิ่นเย้อค่ะเอาเวลาไปรับใช้ประชาชนให้เต็มที่ดีกว่า
0: แล้วก็เป็นงานศิลปะของกรุงเทพมหานครด้วยแคมเปญนี้เนี่ย
1: จะทำให้เมืองมีสีสันมากขึ้นมีความสวยงามค่ะงานศิลปะของศิลปิน1ท่านจะหมดเขตใน1สัปดาห์แล้วก็จะเปลี่ยนศิลปินไปเรื่อยๆค่ะ
0: ก็เป็นหนึ่งในนโยบาย250บวกใช่ไหม
1: คือบอกว่าเราอ่ะจะเปลี่ยนป้ายหาเสียงเป็นงานศิลปะค่ะทำให้เหมือนแกลเลอรี่ให้ศิลปินมาแสดงผลงานที่เชื่อมโยงกับนโยบายแล้วค่อยไปต่อที่ศิลปินค่ะ
0: นี่ปรากฏว่าข่าวใหญ่กับกลายเป็นการต้องมาตอบประเด็นเรื่องระบบหรือระบอบอากง อย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือผู้สมัครผู้ว่าของพรรคเศรษฐกิจคุณพลตำรวจโทชันเทพเสชเวชหรือบิ๊กหยมอดีตผู้จัดการตำรวจนครบาลซึ่งบอกว่าระบบอากงคือระบบความไม่โปร่งใสคุณคริสโปตนันจะมีการแถลงในวันเสาร์ที่จะถึงนี้โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องตลาดจตุจักรหลายเรื่องเยอะไปหมดรวมถึงการแต่งตั้งโยกราชการที่เกี่ยวข้องโยกราชการทั้งนี้โยงไปถึงกรณีการส่งผู้สมัครสกมีพรรคการเมืองมีอิสระแต่ถ้าสกทีมคนทำงานซึ่งถูกมองว่าโยงไปถึงใครเข้าไปทั้งหมดหรือสังกัดพรรคการเมืองเข้าไปเป็นทีมเดียวกับผู้ว่าก็จะกลายเป็นว่าเป็นระบอบที่เบ็ดเสร็จไหมคือกลัวมันน่าเบ็ดเสร็จเรื่องการตรวจสอบการทำหน้าการเสรียติก็จะไม่มีทั้งนี้พลตำรวจโทชันเทพบอกนะครับตัวชมอาจต้องพูดถึงคุณชัชชาตินักข่าวถามเนี่ยกังวลไหมเนี่ยมาพูดถึงคุณชัชชาติในโค้งนี
1: ้ไม่กังวลค่ะ
0: ต้องพูดถึงเพราะหนึ่งเลย
1: เขาบริหารกทม.มา
0: บางทีผมพูดก็ไปหาว่าไปใส่ร้ายไปบูลลี่ไม่ใช่มันต้องพูดถึงได้สิส่วนตัวไม่เห็นอะไรเห็นแต่ด้านที่มาออกกำลังกายบังเอิญว่าปีก่อนในชัดชาติลงสมัครไม่มีคู่แข่งที่ได้เพราะไม่มีคู่แข่งนักข่าวก็ถามถึงประเด็นที่คุณเจียยุห่วงทรัพย์ซึ่งเปิดออกมาลักษณะมีระบอบอากงที่ว่านี่เหมือนกันมันจะเป็นเรื่องเดียวกันไหมคนชาญเทพบอกรอให้คุณคริสแถลงออกมาวันเสาร์นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าการพูดถึงคนที่เป็นผู้ว่ามาต้องพูดได้อะไรที่ทำดีสรรเสริญการติชมไม่ใช่การบูลลี่ระบอบอากงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดังมากแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพิ่งมาเริ่มดังในช่วง2ปีสุดท้ายก่อนจะหมดสมัยนี่ฮะท่านผู้ชมพลตำรวจโทชันเทพขนาดที่มันก็เลยต้องย้อนกลับไปคุณจิรายุก็เปิดเหมือนกันซึ่งก็ใช้คำว่าระบอบอากงแล้วถึงขนาดว่าจะมีการยื่นปปช.ในสัปดาห์หน้าคุณจิรยุห่วงทรัพย์ซึ่งเป็นอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยหลานก็ลงส.ก.ในนามพรรคเพื่อไทยและรอบนี้เนี่ยส.ก.เดิมพรรคเพื่อไทยมีส่วนหนึ่งแยกออกไปสมัครอิสระและถูกมองว่าพยายามจะเกาะเกี่ยวคุณชัชชาติคุณจิรยุเมื่อวานนี้ย้ำกับคุยนอกจอยืนยันว่ามีหลักฐานรอบคอบตั้งแต่ประเด็นเรื่องเต้าไต่ผู้อำนวยการบางคนได้ดิบได้ดีเพราะใช้เต้าไต่ซึ่งคนชัดชาติเมื่อวันก่อนพูดอย่างนี้ไม่ให้เกียรติคนทำงานใช้คำไม่เหมาะสมประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องกรณีของการโยกย้ายแต่งตั้งระดับผู้อำนวยการคุณจิรยุบอกมันมีประเด็นที่คุณชัดชาติไปเซ็นแล้วต่อมา17คนเนี่ยถูกกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของกทม.วินิจฉัยว่ามีปัญหาแล้วคุณชัชชาติก็ยกเลิกอย่างที่คุณชัชชาติพูดจริงแต่ที่ยังไม่พูดก็คือล่าสุดคุณชัชชาติก็ตั้งกลับมาใหม่17คนเดิมนี่แหละประเด็นต่อมาเกี่ยวกับกรณีเต้าไต่เจ้าตัวบอกไม่อยากจะพูดเป็นรายละเอียดอันเนื่องมาจากกรณีที่

0: อาจจะเป็นเรื่องที่มีคนที่อาจจะมีใช้คำว่าผัวน้อยอ่ะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ยืนยันว่าที่จะไปร้องมีเรื่องการแต่งตั้งและมีเรื่องสวยเทศกิจและรวมถึงสวยโยธาอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนดู
1: รอบพอผมไม่ออกมาเปิดครับผมยังไม่เคยพูดเลยนะว่าเป็นผอ.เขตผู้ว่าตอนนี้ฤดูฝนแล้วนะแกยังฤดูร้อนอยู่เลยผมไม่เคยพูดเลยแกพูดเองหมดเลยนะมีคนถามว่าทำไมเพิ่งมาทำตอนนี้ก็มันเพิ่งเกิดไม่กี่วันนี่เองถ้าผมไปทำปีหน้าก็หาว่าผมหัวกันคือเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ17คน1ตุลาคมปี68ท่านสรยุทธ์ครับแต่งตั้งโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรร
0: ม
1: ก็มีคนร้องเขาเรียกคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรร
0: ม
1: ซึ่งชี้เลยบอกว่าการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยผิดไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาว่างั้นเถอะก็เป็นโมฆะถูกไหมครับปรากฏว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมเป็นข่าวออกมาก่อนแกจะลาออกอ่ะก็ตั้ง17คนเดิมเข้าไปทั้งหมด
0: อ้าว
1: อ่ะก็นี่ไงคำถามคือว่า
0: อันนี้มีหลักฐานถูกไหม
1: ส่วนประจำก็ทำมา
0: อันนี้มีหลักฐานถูกไหม
1: ถูกต้องเลยครับที่ผมจะไปร้องนี่ไงท่านผู้ว่าจะหล่อบอกว่าไม่รู้เรื่องใครการประจำทำมาไม่ได
0: ้สุภาพหน่อยได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้เลยนะเต้าไตเนี่ย
1: คือแกไปจับประเด็นนั้นคือแกอย่าไปเบี่ยงประเด็นคือแกต้องไปสืบหาความจริงสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ว่าอย่ามาเบี่ยงประเด็นท่านพูดไปเลยว่าไอ้ที่ตั้งไปเนี่ยท่านไม่รู้จริงใช่ไหมและไอ้ที่แก้ไขแล้วก็ไปตั้งใหม่กลับไปอีก17คนเนี่ยท่านไม่รู้ใช่ไหมสวยที่เขากล่าวหากันว่าต่ำสุด 1% มีรุ่นพี่วิศวะเกษียณไปแล้วเข้ามานั่งเป็นที่ปรึกษาเป็นมือชนให้กับอากงจริงไหมโครงการเอาพระไปจำนำที่สถานธนานุบาลของกทม 4,000 กว่าล้านเงินอยู่ที่ท่านเข้าไปตรวจสอบสิตอนนี้เงินมันไปไหนมันจำนำอะไรมาบ้างมันขาดจำนำอะไรบ้างเขาพูดกันถึงขนาดนี้นะครับพี่สรยุทธ์ครับว่าตรงไหนมีเงินอากงจะไปช่วยเหลือ
0: พูดถึงอากงแล้วก็คุณคริสโปตนันก็สำทับอีกคุณคริสโปตนันพรรคเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ก็ย้ำว่าระบอบอากงคือการทุจริตในกทม.ผ่านกลไกชิดคุณชัดชาติที่มีการคาดการถึงบิ๊กต่อเต่าคุณคริสไม่ปฏิเสธแต่บอกว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่รอฟังการแถลงวันเสาร์นี้ระบุเรื่องสำคัญคือประชาชน
2: ถูกเรียกรับผลประโยชน์จากฝ่ายต่างๆของสำนักงานเขตแทบทุกสำนักงานเขต
3: ขนาดนั้นเหรอ
2: บอกทั้งฝ่ายโยธาแล้วก็ฝ่ายสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: นักข่าวก็เลยถามมีหลักฐานเหรอ
2: คุณคริสบอกมีแค่บางส่วนก็อยากให้ประชาชนที่มีข้อมูลแจ้งเพิ่มเข้ามาที่พรรคเศรษฐกิจได้เลยพร้อมจะเดินหน้าเรื่องนี
0: ้แล้วก็ย้ำถึงประเด็นเดียวกับคุณเจรยุ
2: คำสั่งแต่งตั้งผอ17คนที่คุณชัชชาติเซ็นให้เป็นผอค่ะตั้งคำถามว่าทำไมแต่งตั้ง17คนนี้ทั้งที่บางคนอายุราชการน้อยมากแล้วคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็ตีตกไปแล้วรอบหนึ่ง
0: ทั้งนี้คุณคริสบอกเรื่องนี้ที่คุณชัชยุพูดเนี่ยแปลว่านักการเมืองรู้สื่อก็รู้แต่ประชาชนไม่รู้อยากให้ทุกคนออกมาพูดเพื่อให้ชัดเจนรวมถึงมองว่าอ่ะคุณชัชชาติเองอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะไม่รู้ก็อยากจะนำเสนอไว้เพราะเชื่อว่าโอกาสที่คุณชัชชาติจะกลับมาเป็นผู้ว่ามีสูงมากถ้าได้กลับมาแก้ปัญหานี้ด้วยหมายถึงคุณชัชชาติอาจจะไม่รู้ก็ได้จะเป็นการดิสเครดิตไหมเพราะหาเสียงเนี่ย3สัปดาห์สุดท้ายคุณคริสบอกไม่ใช่
2: เพราะว่าคะแนนของพรรคเศรษฐกิจตอนนี้มาเป็นอันดับ4ค่ะห่างจากคุณชัชชาติมากแล้วก็บอกว่าเวลาเจอคุณชัชชาติส่วนตัวเนี่ยก็พูดแล้วก็บอกเรื่องพวกนี้ตลอด
0: แล้วก็บอกนะครับว่าแม้คุณชัชชาติจะประกาศว่าเคยไล่ราชการข้าราชการออกถึง41คน
2: แต่ในเมื่อมันไม่ดีขึ้น
0: คุณคริสบอกว่าบุคลิกคุณชัชชาติเป็นคนประนีประนอม
2: ก็เลยต้องการให้กระแสสังคมช่วยกันกดดันให้เปลี่ยนในจุดนี
4: ้ระบบอากงมันคือระบบการทุจริตในกทมครับผ่านคนที่ใกล้ชิดกับท่านชัชชาติเรื่องว่าบิ๊กต่อเต่าหรือไม่ต่อเต่าเนี่ยเดี๋ยวรอฟังวันเสาร์นะครับเสาร์10โมงแต่เรื่องใหญ่คือตรงวันนี้ประชาชนโดนเรียกรับผลไปอยู่ในสำนักงานเขตเกือบทุกเขตวันนี้หลักฐานเรามีบางส่วนเพราะเรื่องที่ยากที่สุดในการพิสูจน์การทุจริตเนี่ยคือเรื่องของใบเสร็จแต่วันนี้มันมีเรื่องของคำสั่งแต่งตั้งผอ17คนที่ถูกกพค.คือคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของกทม.เนี่ยตีตกมาแล้วรอบนึงแล้วสุดท้ายท่านชัชชาติก็ยังจะเซ็น17คนนี้อยู่คำถามสำคัญคือทำไมท่านชัชชาติแต่งตั้ง17คนนี้ทั้งที่บางคนอายุราชการในการเป็นผู้ช่วยผอ.เขตเนี่ยมีแค่ประมาณแค่ปีครึ่งท่านชัชชาติอาจจะไม่รู้ก็ได้ผมพูดกับท่านชัชชาติในทางส่วนตัวทุกครั้งที่ผมเจอกับบุคลิกส่วนตัวของท่านชัชชาติที่เป็นคนค ที่ค่อนข้างประนีประนอมเนี่ยวันนี้อาจจะต้องมีกระแสสังคมช่วยกันกดดัน
3: เรายืนยันว่ามันไม่ใช่การดิสเครดิตคู่แข่ง
4: ไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่แน่นอนแคนดิเดตของพรรคเศรษฐกิจเนี่ยคะแนนมาอันดับ4นะครับก่อนหน้านี้ผมสงสัยอยู่ตลอดครับว่าทำไมท่านชัชชาติถึงปราบตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามีการซื้อตำแหน่งถึง4โลต่อ1ผอ.คือต้องมองว่า4โลเนี่ยมันเป็นต้นทุนเมื่อเขาเข้ามา2ปีเท่ากับต้นทุนเนี่ยเขาปีละ2โลเขาจำเป็นที่จะต้องทำเงินให้ได้มากกว่านั้นซื้อผ่านอากงหรือไม่เนี่ยอยากให้รอมานั่งดูในวันเสาร์นี้มันพอจะเชื่อมโยงกับอย่างน้อย17สำนักงานเขต
0: วันนี้เป็นวันที่2คุณชัชชาติก็ต้องมาตอบคำถามในประเด็นคุณคริสหลังจากวันก่อนตอบคุณเจรยุบอกไปยื่นปปช.เลยแต่เป็นการกล่าวหาถ้ามีอะไรรับผิดชอบด้วยนะทางกฎหมายก็ประเด็นเดียวกันนี่แหละก็คืออากงเราบอกอากงคุณชัชชาติบอกเลยที่เขาพูดถึงระบอบอากงไม่มีเป็นคำที่แต่งขึ้นอาจจริงจริงเป็นแนวทางปฏิบัติของตนของทีมงานตนต้องรับผิดชอบอากงคุณชัชชาติบอกให้เลยต่อศักดิ์โชติมงคลซึ่งต่อคุณชัชชาติเป็นผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมนี่ฮะต่อศักดิ์โชติมงคลใช่ไหมคุณชัชชาติเมื่อวานนี้ตอบคำถามนักข่าวกรณีคุณคริสเตียมแถลงข่าวเรื่องการซื้อขาดตำแหน่งระดับผู้อำนวยการสูงถึง4ล้านคุณชัชชาติบอกให้แจ้งมาเลย
2: แต่ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองนะ
0: เพราะถ้ามีหลักฐานไม่น่าจะมารอดมาถึงปัจจุบันหรอก
2: เพราะว่าความโปร่งใสการทุจริตคนจ้องเล่นงานอยู่แล้ว
0: ถ้ามีข้อมูลพูดออกมาไม่ควรจะต้องออกมาพูดกันตอนนี
2: ้จะพูดสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งอยู
0: ่ควรจะพูดตอนนั้น
2: ชัดเจนอยู่แล้วว่าการซื้อขายตำแหน่งเราไม่ทำมันเป็นจุดหายนะถ้าท่านมีประสบการณ์หรือรู้ข้อมูลมาจากไหนเอาข้อมูลมาเลย
0: นี่มีย้อนด้วยนะถ้ามีประสบการณ์หรือมีข้อมูลมาจากไหน
2: ให้เอาข้อมูลมาเลย
0: และ
2: ถ้าข้อมูลชัดเจนให้แจ้งปปช.เลยอย่ามาพูดอย่างเดียว
0: คุณชัดชาติบอกนะครับว่าซื้อกับใครตนไม่รู้แต่ถ้าท่านรู้ชี้แจงมาแต่ท่านต้องรับผิดชอบนะ
2: เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงการเลือกตั้งการให้ข้อมูลแล้วเกิดความเข้าใจผิดกับผู้สมัครมันมีผลความผิดทางอาญาใครพูดอะไรต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเอง
0: ตอนนี้ฝ่ายกฎหมายคอยดูอยู่แล้วก่อนจะบอกว่าจริงเจอคุณคริสตอนเลือกตั้งบ่อยก่อนเลือกตั้งบ่อยไม่เคยพูดเรื่องนี้กับผมมาก่อนเลยนะรวมไปถึง
2: กันแต่ไม่เคยพูด
0: และทำไมต้องมาพูดในช่วงนี้มันน่าจะมีจุดประสงค์แอบแฝงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้กลัวนะถ้ามีข้อมูลอะไรหรือใครไปแอบอ้างถ้ามีข้อมูลบอกมาแต่ขอให้ชัดเจนยืนอยู่ตรงนี้ยินดีรับการตรวจสอบไม่ได้กลัวถ้าคริสมั่นใจแถลงข่าวไปถ้ามีข้อมูลหลักฐานแจ้งจับคนผิดได้เลยระบบอากงไม่มีเป็นคำที่แต่งขึ้นมาอากองคือนายต่อศักดิ์ชวดมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมซึ่งเจอกับสมาชิกพรรคการเมืองตลอด
2: ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
0: แต่พอใกล้เลือกตั้งมีปัญหาขึ้นมาทำไม
5: พรรคหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจบอกจะแถลงเกี่ยวกับเรื่องแต่งตั้งยกย้ายสมัยจะดำรงตำแหน่ง
6: โอ้ดีเลยครับเอาเลยนะคิดก็คุ้นกันแล้วก็จริงแล้วก็มีทีมที่เคยเป็นสกอยู่ท่านสมาชิกบางท่านยังชวนเราไปทำทีมด้วยกันเลยก็มีอะไรก็บอกมาเลยคุณคริสนี่คือพรรคอะไรนะ
5: เศรษฐก
6: ิ
5: จคร
6: ับ
5: อ๋อ
6: ครับก็คงมีก็ฟังข้อมูลท่านนะแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นอยู่ในสกใช่ไหมเอาเลยเอาแจ้งมาเลยแต่พูดก็ต้องรับผิดชอบความพูดตัวเองนะนั่นผมว่าถ้ามีหลักฐานจริงๆแล้วมันผมไม่รอดไปถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้ามีข้อมูลนะไม่ต้องมาพูดตอนนี้พูดเมื่อสมัยที่อยู่เลยถูกไหมไม่ต้องกูอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องซื้อขายตำแหน่งเนี่ยเราไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจุดแข่งความหายนะเลยถ้าท่านเคยทำมาหรือว่าท่านอาจจะมีประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่มันหรือท่านรู้จากไหนก็เอาข้อมูลมาเลยแล้วถ้าเกิดมีข้อมูลชัดเจนก็ขอให้ไปแจ้งปปช.เลยอย่ามาแต่พูดอย่างเดียวผมก็ไม่รู้ไงถ้าท่านรู้ท่านก็ชี้แจงเลยนะแต่ก็ต้องรับผิดชอบนะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้สมัครเนี่ยมีผลความผิดทางอาญานะแม้ใครพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบตัวเองซึ่งผมก็ให้ทีมกฎหมายคอยดูอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวคริสก็เจอกันบ่อยไม่เคยพูดเลยผมเจอตลอดคุยกันท่านสมาชิกไอ้ทีมเขาก็เคยเจอกันอยู่ในสภาก็คุยกันไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยทำไมต้องมาพูดตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นน่าจะมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าถ้ามีคนที่ไปรับเงินไปแอบอ้างชื่อผมถ้ามีก็บอกชื่อมาเลยจะได้ไปจัดการให้ถูกต้องแต่ก็แล้วแต่ครับคุณคริสถ้ามั่นใจผมว่าก็แถลงมาแล้วก็ไปจ่ายใครถ้ามีข้อมูลก็ผมว่าก็แจ้งความจับไปเลยคือระบบมากรงไม่มีหรอกผมว่าเป็นคำที่แต่งตั้งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของเราที่เป็นทีมงานนั้นทุกอย่างต้องผมรับผิดชอบแหละไม่มีเลย

0: ปากกงนี่ไม่เป็นคำที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาท่านต่อศักดิ์เองก็เจอว่าเจอสมาชิกของพรรคนี้ตลอดก็คุยกันตลอดก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่พอมาใกล้จะเลือกตั้งถึงเกิดมีปัญหาขึ้นมาน
1: ี่ฮะท่านผู้ชมถ้าเป็นประธานที่ปรึกษาตอนที่คุณชัชชาติเป็นผู้ว่าคือคุณต่อศักดิ์ก็เป็นรุ่นพี่วิศวะนั่นแหละของคุณชัชชาติประเด็นก็คือผมก็ยังคุยคุณชัชชาติเลยว่ามีข้อกล่าวว่าวันที่กลุ่มคนทำงานสีเขียวเขาเปิดตัวซึ่งส่วนหนึ่งออกมาจากเพื่อไทยเนี่ยคุณต่อศักดิ์ไปปรากฏตัวยินดีอยู่คุณชัชชาติก็บอกปกติเขารู้จักกันไม่เห็นผิดปกติเลยทีนี้มันมาโยงกับการที่วิโรจน์ลักขณาดีศรอดีตผู้สมัครผู้ว่าของพรรคก้าวไกลปัจจุบันเป็นทีมของคุณชัยวัฒน์บอกนะครับตัวชมโดยระบุว่าขออธิบายสั้นๆคำนี้คือระบบอากงเท่าที่ทราบมาน่าจะหมายถึงทีมอาวุโสท่านหนึ่งของคุณชัชชาติ
2: ที่มีหน้าที่ต้องคอยไปเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่งในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้ครับ
1: แล้วก็ระบุว่าเท่าที่รู้ในกทม.
2: มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็กกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอาข้อบัญญัติใดๆมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ร่ำไปที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้นี่แหละครับที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าต้องมาเสียเวลาต่อรองโน่นนั่นนี่แถมยังต้องเจอกับคำขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาของสก.กลุ่มนี้ได้งานได้งบจากกทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะไม่ยกมือให
1: ้หรือ
2: ไม่ก็จะรุมกันตัดงบโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามายังสภากทม.
1: คุณวิโรจน์เนี่ยระบุว่าการเดียวกับคนพวกนี้ใช้คำว่าดูเดือนนะ
2: มันท็อกซิกมากครับต้องอาศัยลูกล่อลูกชนแข็งบ้างอ่อนบ้างเอาน้ำเย็นเข้าลูบบ้างเอาน้ำร้อนสาดบ้าง
1: เข้าใจว่าสว.กลุ่มนี
2: ้สก.กลุ่มนี
1: ้สก.กลุ่มนี
2: ้คงจะเกลียดทีมงานของอาจารย์ชัดชาติคนนี้น่าดู
1: เอาจริงๆการที่อาจารย์ชัดชาติต้องมาเจออะไรที่ท็อกซิกแบบนี้ตลอด4ปีพูดกันตรงๆเป็นเพราะอาจารย์ชัดชาติไม่มีทีมสก.เป็นของตัวเองนี่แหละถ้าเจอสก.ดีก็ดีไปถ้าโชคร้ายเจอสก.ไม่ดีต้องทำใจรับเคราะห์ไปก่อนจะตั้งประเด็นว่าที่สื่อสารในโพสต์นี้ก็คือสก.เป็นตำแหน่งสำคัญมาก
2: เพราะว่ามีหน้าที่ในการผ่านงบประมาณและออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให้กับผู้ว่าร
1: วมทั้ง
2: เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตในแขวงในการติดตามตรวจสอบเร่งรัดการทำงานของผู้ว่าตลอดจนประสานงานในการทำงานกับข้าราชการกท
1: ม.
2: เอาเป็นว่าถ้าสก.ดีผู้ว่าก็ทำงานง่ายถ้าสก.ร้ายผู้ว่าก็ปวดหัวครับ
1: โปรดติดตามตอนต่อไป7:51 นเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
3: สนับสนุนโดย Experience the Fast All New Mitsubishi X-Fast HEV Dutchy Feel Original Greek เนื้อแน่นใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาลยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
4: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advance ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
5: โปรใหญ่กลางปีกับมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง Power by Electronic Fair เทียบรุ่นต่อรุ่นชิ้นต่อชิ้นถูกแน่นอน 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
6: ฮัชฮัชฮัชฮัช
7: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรินอสตัวยาลอราทาดีนใช้บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพ
8: ลอรินอสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
10: ผมไม่ต้องบอกคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
11: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
12: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
11: ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณชอบคุณ
13: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องคำสาป
16: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัท

0: บ้านสมสงสัย
1: ผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมสงสัยคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
2: ันอันตรายมากเลยหรอคะนารี
3: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
4: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตท้ายฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
5: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม8มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: บีควิกบีเมมเบอร์เดย์สมาชิกบีเมมเบอร์รับความคุ้มสอบต่อลดสูงสุด 2,000 บาท 1-7 มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
9: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: บีควิกบีเมมเบอร์เดย์สมาชิกบีเมมเบอร์รับส่วนลดคูณ2สูงสุด 14% 1-7 มิถุนายนนี้เท่านั้น
10: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: เกียรติรายการ55นาทีกรุณาร่วมจัดรายการกับผมไม่ต้องใบเหมือนเช่นเคย
12: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ค่ะ
11: All New Mitsubishi Exforce HEV HEV ให้วงเล็บว่าศึกทวงคืนปฏิทินศึกทวงคืนปฏิทินเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเลือกมา5ท่านเมื่อวานนี้ประเด็นที่พรรคประชาชนเปิดตัวอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคก็คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรซึ่งถ้าได้เป็นผู้ว่าคุณสุรพลจะเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์หลังจากเปิดตัวเสียงวิจารณ์มากมายในทำนองว่าคุณสุรพลอยู่ฟากฝั่งซึ่งตรงข้ามกับหลักการของพรรคประชาชนเรื่องต่อต้านรัฐประหารตั้งแต่ประเด็นเรื่องการเข้าไปเป็นสนช.เป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการเลือกตั้งปีไม่ใช่รัฐประหารปี49แล้วมาถึงรัฐบาลปี57ช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้คุณสุรพลมาเปิดตัวไม่ใช่มาเปิดใจกับคุยนอกจอที่นี่แหละผมก็ต้องถามว่าคาดคิดไหมว่าเสียงวิจารณ์จะหนักขนาดนี้คำตอบที่ทำให้ผมตระหนกอยู่เหมือนกันก็คือไม่แต่เฉพาะถูกทาบทามและรับมาเป็นประธานทีมยุทธที่ปรึกษายุทธศาสตร์พรรคประชาชนถึงขนาดทาบทามให้เป็นผู้สมัครผู้ว่านะ
12: ใช่หนึ่งในแคนดิเดตของพรรคประชาชน
11: เพียงแต่อาจารย์สุรพลเนี่ยปฏิเสธ
12: ค่ะ
11: จริงด้วยความเคารพผมรู้มาก่อนนะว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยจะมาเป็นประธานที่ปรึกษาของทีมผู้บริหารพรรคประชาชนที่กทม.ผมก็ไม่คาดคิดนะอาจารย์คิดไหมว่าจะขนาดนี้หรือว่าไม่เยอะในมุมอาจารย
13: ์ความจริงต้องเรียนคุณสอยุทธอย่างนี้ครับว่าผมเคยถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนด้วย
11: ฮะเคยถูกทาบทามเป็นถึงแคนดิเดตนะ
13: คนหนึ่งในแคนดิเดตหลายคน
11: ตอนที่เขายังสรรหาอยู่
13: ใช่ครับก็คิดอยู่นานแล้วก็ข้อยุติก็คือผมคิดว่าคนอายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะมาต้องทำอะไรแบบนี้ในยุคสมัยที่เป็นยุคสมัยของคนรุ่นใหม
11: ่ครับ
13: ผมคิดว่าผมตามอะไรไม่ทันอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยปฏิเสธในเรื่องเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ไปไม่มีความเข้าใจมากนักในเรื่องของคนรุ่นใหม่วิธีคิดการดำรงชีวิตการใช้เทคโนโลยีแวดวงการสื่อสารผมคิดว่าคิดอยู่นานเหมือนกันที่คุณสรยุทธพูดแล้วผมก็ตอบว่าอาจจะแก่เกินไปให้คนอายุ44อย่างดร.ชัยวัฒน์มาเป็นคนรันเนี่ยเขามีพลังเขามีความเข้าใจในคนรุ่นของเขาต้องให้คนซึ่งอายุน้อยเป็นดูแลบริเวณเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกสรยุทธ
11: ส่วนทำไมถึงเลือกจะมาทำ หมายถึงรับเข้ามาในพรรคนี้แล้วถูกวิจารณ์อ่ะไปฟังเสียงดูท่านที่3อ่ะ
13: ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับพรรคใหม
0: ่
13: กับพรรคของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้ามาแล้วก็ถูกรังแกมากเกินไปมันเป็นความอยุติธรรมการส่งสัญญาณหรือสัญลักษณ์บางอย่างนั้นก็ผมรู้ว่ามีคนอายุมากจำนวนมากในสังคมซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันมีการตั้งใจรังแกกันมากเกินไปแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะลุกขึ้นมาพูดอะไรผมอยู่ในฐานะที่จะพูดได้เพราะผมไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างให้กับคนรุ่นผมหรือรุ่นใกล้ๆกันเห็นว่าไม่เป็นไรหรอกพรรคนี้ไม่ได้มีเฉพาะเด็กๆอายุ30 40เท่านั้นแต่มีคนแก่มีผู้อาวุโสซึ่งมีประสบการณ์แล้วก็เชื่อว่าเรากำลังจะช่วยทำให้ประเทศดีขึ้น
11: เอาพูดกันตรงๆที่พรรคประชาชนจะชนะไม่ง่ายนะ
13: ไม่ง่าย
11: น้อยเลย
13: คุณชัดชาติแข็งแกร่งมาก
11: ถูกไหมเอาพูดกันตรงๆ
13: ชัดชาติแข็งแกร่ง
11: เอาเพราะฉะนั้นการลงมาจริงๆในโอกาสที่อาจารย์จะได้เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่าเดี๋ยวน้อยมาก
13: น้อยคุณชัดชาตินำอยู่เยอะมากในเวลานี้ผมก็บอกว่าเลือกคุณชัดชาติก็ไม่เป็นไรถ้าคิดว่าท่านดีแล้วจริงๆท่านผู้ว่าชัดชาติก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่ผู้ว่าชัดชาติทำผมว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดีซึ่งไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่าต้องทำต่อผมเชื่อว่าพรรคประชาชนจะส่งผู้ว่าลงมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงในประเด็นนโยบายสำคัญไม่ได้ยกเลิกสิ่งที่ผู้ว่าชัดชาติทำหรอกครับต้องทำต่อผมเชื่อว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็อยู่ที่การเลือกตั้งวันที่28มิถุนาครับว่าคนกทมคิดยังไงผมไม่เชื่อว่าคุณชัยวัฒน์จะขยันน้อยกับผู้ว่าชัดชาติที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งนะครับด้วยอายุที่ต่างกัน15ปี16ปีด้วยความมุ่งมั่นด้วยทีมที่มีมากมายผมคิดว่าก็ทำอย่างนั้นได
11: ้แต่ประเด็นร้อนคือเมื่อวานนี้อาจารย์สุรพลยืนยันว่าไม่เคยเรียกร้องนายกมาตรา7ไม่เคยเป่านกหวีดการรับตำแหน่งสนช.หลังรัฐประหารปี49เพราะอะไรแล้วท้าให้ใครมีหลักฐานดิจิตอลฟุตพริ้นท์เอามาเปิดหลังออกรายการมาเต็มเลยแล้วก็ดันเป็นรายการที่ผมเคยจัดด้วยอาจารย์สุรพลเคยพูดถึงเกี่ยวกับนายกรัชทานเดี๋ยวกลับมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
1: ได้สิ
2: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
3: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
4: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
5: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตูแต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดเปลี่ยนสมาร์ทเพื่อคุณ
6: แล้วหนูตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร
7: ่500กว่าบาทค่ะ
6: ใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรไม่ให้เพิ่มแล้ว
8: นายเฮ้ยน่าจะทำเดินอ่ะ
9: น่าเดิน
8: โอ้ยโอ้โหโอ้โหคุณแกรถไม่ได้ทางนั้นค่ะ
0: นี่สินะที่เขาเรียกว่า

0: ความเจ็บปวดที่งดงาม
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับผู้ผา
2: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เพิ่งได้หลักฐานใหม่มาชิ้นหนึ่งท่านผู้การว่าคนที่จะถูกลากตัวขึ้นศาลจะเป็นคุณวายุหรือว่าท่านผู้การ
5: ทำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องของผมกับคุณผมไม่ใช่คนนอกไง
2: ฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
7: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
8: Colgate Optic White Purple
7: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
8: Colgate Optic White Purple
9: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
9: ทำให้ดีที่สุด
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน
9: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
12: แค่10 บาท
9: จริงนะ
13: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
14: แปดโดยการ5นาทีต่อเนื่องไปท่านผู้ชมร้อนอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งเมื่อวานนี้ตอบคำถามในประเด็นคือคนวิจารณ์แม้กระทั่งในพรรคประชาชนเองที่เป็นผู้สนับสนุนก็บอกว่าไปเอานั่งร้านเผด็จการตั้งแต่เมื่อครั้งรัฐประหารปี49รัฐประหารรัฐบาลทักษิณชินวัตรโดยคมช.คุณสุรพลก็เข้าไปนั่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติราชสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่ต่อต้านการรัฐประหารไปอยู่ในทางตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องเรียกร้องน้ำตีพระราชทานตามมาตรา7ซึ่งมาตรา7ของรัฐธรรมนูญในยุคนั้นเนี่ยก็คือในกรณีที่ไม่เคยเกิดกรณีอะไรที่มีกำหนดเอาไว้ในกฎหมายให้ถือเอาประเพณีปฏิบัติแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในสมัยนั้นในช่วงพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเรียกร้องนายกรัฐมนตรีพระราชทานมาตรา7อาจารย์ชุรพลยืนยันว่าไม่เคยเรียกร้องนายกมาตรา7ส่วนการรัฐประหารก่อนรัฐประหารปี57การชุมนุมกปปส.เพื่อล้มรัฐบาลต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์อันเนื่องมาจากนิรโทษกรรมและลุกลามเป่านกหวีดเป็นสัญลักษณ์คุณชุรพลก็ยืนยันว่าแม้จะมีความคิดความเห็นแต่ไม่เคยไปเป่านกหวีดไม่เคยขึ้นเวทีกปปส.
15: หลักซึ่งมักจะพูดกันตอนนี้รวมทั้งที่พูดว่า เคยสนับสนุนการรัฐประหารใช้มาตรา7ผมเรียนคุณสรยุทธว่าผมไม่เคยพูดเรื่องมาตรา7
14: เอาจริงๆคือตอนนั้นเนี่ยก่อนจะเกิดรัฐประหารคุณทักษิณมีการพูดกันถึงรัฐนูลมาตรา7สมัยนั้นนะว่าเมื่อไม่มีทางออกอื่นให้ขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีพระราชทานมวลชนเขาเรียกร้องแบบนั้นอาจารย์เขาบอกอาจารย์เรียกร้องด้วยหรือเปล่า
15: ไม่มีครับผมเป็นอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์อยู
14: ่
15: ผมเป็นนักกฎหมายคุณสรยุทธ
14: ์
15: ผมรู้ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้คือทุกวันนี้เราพูดกันเรื่องดิจิตอลฟุตพริ้นในเวลานั้นมันมีไปหาดูก็ได้ครับ
14: ยืนยันไม่เคยเรียกร้องนายกพระราชทานมาตรา7
15: ขอนายกมาตรา7หลังจากนั้นมันมีกระบวนการเคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่มีนักวิชาการจำนวนมากต่อจากที่ผมพูดอะไรเนี่ย
14: อาจารย์ยืนยันตรงนี้ใช่ไหมไม่เคยสนับสนุนหรือเรียกร้องนายกรัฐมนตรีมาตรา7
15: ใช่ครับ
14: ยืนยัน
15: ใช่คร
14: ับใครมีหลักฐานออกมา
15: ใช่ครับมีคนจะเช็คบินเรื่องนี้กับผมอยู่หลายคนลองไปค้นดูเพราะทุกวันนี้มันหาไม่ค่อยยากว่า
14: ท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์นะ
15: ใช่ครับ
14: สนับสนุนการรัฐประหารฝั่งที่เขาวิจารณ์เข้าไปเป็นนักร้านให้รัฐประหารสร้างความชอบธรรมถ้ากลุ่มมวลกลุ่มคนที่มีอะไรมี power ทางสังคมทางวิชาการ

0: ไม่เข้าไปร่วมความชอบธรรมของรัฐประหารมันก็จะน้อย
1: มีอธิการบดีสักประมาณเกือบ20คนจากมหาลัยของรัฐทั่วประเทศถูกแต่งตั้งให้เป็นสนช.ถามว่าในบทบาทของอธิการบดีทำอะไรผมคิดว่าผมทำเยอะเหมือนกันนะครับผมเป็นคนยืนยันว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49ซึ่งจะเป็นฐานให้มีการปกครองต่อไปแล้วก็มีการทำรัฐธรรมนูญใหม่
0: ฉบับถาวรนะ
1: ต้องมีบทบัญญัติให้ลงประชามติ
0: อ
1: ันนี้เป็นประเด็นที่ยากลำบากในเวลานั้นแล้วก็เป็นฐานให้รัฐธรรมนูญทุกฉบับกลายเป็นว่าจะต้องทำประชามติทุกวันเพราะรัฐธรรมนูญ40มันทำ
0: วันนั้นถือว่าอาจารย์เห็นด้วยกับรัฐประหารไหม
1: คือเขาไม่ได้ถามผมว่าเขาจะรัฐประหารเห็นด้วยไหม
0: แต่ไม่ออกมาต่อต้านเพราะเหตุว่า
1: ผมเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งซึ่ง
0: ธรรมศาสตร์
1: มีหน้าที่ในการที่จะต้องทำอะไรกับหน่วยงานของผม
0: อาจารย์ผมไปเป็นโค้ชอาจารย์มาเขาใช้คำว่าอาจารย์เคยพูดไว้ลงนรกอะไรเนี่ย
1: ถ้าเราไม่ลงนรกแล้วผู้ใดจะลงนรกผมบอกผู้คนที่มาช่วยผมถ้ามันเป็นอย่างนี้มันมีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตแล้วถ้าเราไม่ทำเราจะไปดันหลังให้คนอื่นทำทำไ
0: ม
1: ถ้าไม่มีใครลงนรกเราก็ลงนรกเองก็แล้วกันผมแปลว่าในเรื่องที่มันยากในเรื่องซึ่งมันเสี่ยงในเรื่องซึ่งมันจะมีปัญหาถ้าเราคิดว่ามันถูกเราก็ทำอย่าไปบอกว่ามันถูกเพราะฉะนั้นคนอื่นทำเถอะเราจะคอยเชียร์บอกว่าผมไปเป่านกหวีดผมไปสนับสนุนกปปส.อะไรจริงๆมันก็มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะครับ
0: อาจารย์ไม่เคยเหรอ
1: ผมไม่เคย
0: ผมจำไม่ได้
1: ผมไม่เคยขึ้นเวทีกปปส.เลยผมไม่เคยไปเป่านกหวีดที่ไหนเลย
0: อาจารย์ต่อต้านรัฐประหารไหม
1: ผมไม่คิดว่าการรัฐประหารจะแก้ปัญหาของประเทศได้ทั้งหมดแต่ในเวลาเดียวกันคุณสรยุทธ์ต้องนึกว่านักการเมืองที่ใช้อำนาจโดยมิชอบใช้ระบบพรรคพวกใช้ระบบการซื้อเสียงเลือกตั้งกับการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นความเลวร้ายอีกด้านหนึ่งนะครับ
0: ที่คนกันแน่กันแหนจะมองว่าเอาเข้ามาโดนด่าเยอะถอนตัวไหม
1: เชื่อว่าจะถูกคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากอยู่แล้วคุณสรยุทธ์ผมเชื่ออย่างที่ผมเชื่อแล้วบอกคุณสรยุทธ์หลายทีว่าถ้าคิดว่าอะไรถูกถ้ามั่นใจในสิ่งไหน อย่าไปชวนคนอื่นทำเราทำก่อนถ้าเราจะลองสนับสนุนเขาหรือลังเลไม่เป็นไรผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าบนต้นทุนที่ผมมีอยู่ยอมให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่เป็นไร
0: ท่านผู้ชมคือร้อนเลยเมื่อวานนี้มากันเต็มพืชเลยก็ได้ทราบว่ามันมีประเด็นจริงๆที่คุณสุรพลเคยทำจดหมายเปิดผนึกในฐานะอธิการบดีธรรมศาสตร์ลงที่3มีนาคมปี49เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคุณทักษิณชินวัตรอ่านในหนังสือเปิดหมายเปิดผนึกเนี่ยทำถึงนายกและผู้นำฝ่ายค้านเห็นไหมหัวหน้าฝ่ายค้านจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านสาระสำคัญคือมันเกิดปรากฏการณ์ที่ยุบสภาแต่การชุมนุมตอนนั้นพันธมิตรดำเนินอยู่ผู้ชุมนุมต้องการให้คุณทักษิณลาออกและยุติบทบาททางการเมืองพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้นซึ่งมันจะเกิดปัญหาตอนนั้นก็เรียกว่าทางตันก็ปรากฏว่าคุณสุรพลเสนอหลายข้อข้อสำคัญมากก็คือเสนอเรียกร้องให้คุณทักษิณขอพึ่งพระบรมีพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูล
2: ขอยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรักษาการและขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
0: ให้เป็นผู้รักษาการนายกบริหารราชการแผ่นดินชั่วคราว
2: จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ
0: พร้อมกันนั้นก็มีอีกข้อหนึ่งที่เรียกร้อง
2: ให้พรรคฝ่ายค้าน
0: ซึ่งขนาดนั้นเนี่ยมี3พรรค
2: ค่ะให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
0: นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ที่บอยคอตการเลือกตั้งไม่ส่งผู้สมัครอันนี้ฮะท่านผู้ชมคือมันไม่มีคำว่ามาตรา7และก็มีคนไปขุดมาผมทำเองอ่ะถึงลูกถึงคนอาจารย์สุรพลกับอาจารย์โพคินแต่อาจารย์โพคินพลกุลอยู่รัฐบาลเพื่อไทยอาจารย์สุรพลก็มาพูดถึงข้อเสนอนี้ซึ่งถ้าถามถึงมาตรา7ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวตอนนั้นก็จะต้องไปค้นดูคือ20กว่าปีแล้ว
2: ค่ะ
0: อาจจะมีกลุ่มนักวิชาการกับราชนิกรกลุ่มหนึ่งเคยถวายฎีกาและพันธมิตรประชาชนเพื่ออภิปรายเนี่ยเรียกร้องมาตรา7มาตรา7คือขอนายกพระราชทานแล้วให้ปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้ง
2: ค่ะ
0: อาจารย์สุรพลเนี่ยเป็นประเด็นว่าขอนายกพระราชทานเพื่อให้ตอนนั้นยุติสถานการณ์ขอนายกพระราชทานโดยคุณทักษิณหยุด แล้วฝ่ายค้านมาลงเลือกตั้งแล้วใช้คำว่าอะไรนะเมื่อจัดการเลือกตั้งเสร็จก็เป็นอันจบมันจะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนิดหน่อยหรือไม่นิดหน่อยไม่รู้แต่ในตอนนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในจดหมายเปิดผนึกก็ไม่ใช้คำว่าบัตรตัดเจ็ดก็เลยลืม
3: จะมาทำหน้าที่แทนนายกปัจจุบัน
4: จริงผมมีข้อเสนอที่ชัดนะครับผมใช้คำนี้ครับว่าขอให้นายกรัฐมนตรีขอพึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกราบบังคมทูลขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีในระหว่างการจัดการเลือกตั้งและขอผู้ที่ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้มีความเป็นกลางนะครับนั่นเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ขยายเวลาข้อที่สามคือหาคนมาช่วยกกต.ดูการเลือกตั้ง
5: และข้อที่สี่คือฝ่ายค้านส่งผู้สมัคร
3: เดี๋ยวทีนี้ถ้านายกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะฮะเข้ามาตรงนี้เนี่ยเอาละคือตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่นายกรักษาการตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นส.ส.ต่างๆเนี้ยได้รองนายกอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยไม่มีปัญห
5: า
3: แต่ตัวนายกเนี่ยโดยหลักการแล้วต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาให้ยกเว้นนี่ก็คือว่ารักษาการหรือไม่ก็พ้นไปแล้วอยู่ในระหว่างสมัยสภานั้นเนี่ยนะ
5: ครับ
3: เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกแล้วพ้นไปแล้วกลับมาเป็นใหม่ได้
5: ใช่ครับ
3: เพราะว่าตอนพ้นไปแล้วก็ไม่ได้เป็นส.ส.นะเดี๋ยวมันต้องข้ามหลักตัวนี้ไปให้ได้ก่อนดิ
4: ก็พูดกันให้ชัดเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับนายกซึ่งมาจากคนที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคนที่เป็นอยู่สมัยประชุมของสภาผู้แทนวาระมันจบไปแล้วตั้งแต่วันที่ยุบสภาเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นคนใหม่เนี่ยต้องไม่ใช่แน่นอนนะฮะคนใหม่เนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกตีไม่ได้เพราะไม่เคยเป็นส.ส.แน่ๆเพราะไม่รัฐมนูลไม่ได้คิดเรื่องนี้เอาไว้
3: เอา
4: ไ
3: ม่
4: จะ
3: มีการ
4: ถอนตัว
3: คนที่จะมาเป็นนายกตรงนี้นะครับแต่การแต่งตั้งเนี่ยทำยังไงให้วิธีการ
4: ผมได้ที่เขียนเอาไว้นะผมคิดว่าชัดเจนก็คือขอนายกรัฐมนตรีขอพึ่งพระบารมีพระผู้อยู่หัวกราบบังคมทูลขอยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่ในรักษาการนายกรัฐมนตรีระหว่างการจัดการเลือกตั้ง
3: ถูกแล้วนายกคนใหม่เนี่ย
4: และขอพระราชทานรักษาการนายกรัฐมนตรีจากผู้ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก
3: ถูกแล้วใครลงนามรับสนอง
4: เรียนว่ากรอบเดิมนะครับคนที่รับสนองนายกเนี่ยก็คือประธานรัฐสภา
3: ประธานสภาผู้แทนราษฎร
4: ประธานสภาผู้แทนราษฎรครับ
5: หน้านี้ไม่มีประธานสภาผู้แทน
3: ประธานสภาผู้แทนราษฎรใครจะรับสนอง
4: ผมคงจะลองอธิบายแบบที่อาจารย์ประกิณอธิบายเมื่อสักครู่ว่าถ้าประเทศมันมีปัญหาถ้าวิกฤตของสังคมมันเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราจะเถียงกันไหมว่าระหว่างประธานวุฒิสภาซึ่งประธาน
5: ซึ่งขนาดนี้ถือว่าเป็นประธานรัฐสภานะฮะ
4: ประธานวุฒิสภาซึ่งควรจะต้องทำหน้าที่ในเรื่องการเป็นองค์กรนิติบัญญัติกับตัวประธานสภาผู้แทนเราจะเกี่ยงกันไหมครับว่าใครจะรับสนองสองคนนี้
3: จ
4: ริ
3: ง
4: จะต้องตามรัฐธรรมนูญ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมคือข้อเสนอเนี่ยจดหมายเปิดถึงอาจารย์สุรพลเนี่ยมันไม่มีคำว่าตัดเจ็ด
2: ค่ะ
0: และเป็นข้อเสนอว่าตอนนั้นฝ่ายค้านบอยคอตเลือกตั้งนำโดยพรรคประชาธิปัตย์การเลือกตั้งก็จะมีปัญหาเลยเพราะต่อมานำมาซึ่งการเลือกตั้งเป็นโมฆะนั่นแหละเพราะเกิดประเด็นนี้ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คือมุมอาจารย์สุรพลก็คือเป็นกรณีที่เสนอให้คุณทักษิณไปกราบบังคมทูลว่าตัวเองตอนนั้นยุบสภาแล้วขอหยุดทำหน้าที่แล้วขอพระราชทานนายกจากคนที่ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นคนกลางมาดำเนินการเลือกตั้งพอเสร็จปุ๊บจบก็ได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งนายกจากการเลือกตั้งอันนี้มาตรา7เนี่ยมันก็โยงมาจากประเด็นว่าการเมืองมีปัญหาไม่ไว้วางใจคุณทักษิณหรือระบอบทักษิณขอพระราชทานนายกพระราชทานมาตรา7มาปฏิรูป
2: ค่ะ
0: แล้วค่อยไปเลือกตั้งมันก็จะคล้ายกันนะเมื่อวานที่เปิดจอข่าวเด่นปี56คุณจาตรนกับคุณสุรพลเนี่ยก็มาถกกันเรื่องเดียวกันนี้แหละว่าหยุดไปด้วยหน้าที่หยุดไปเลยไหมคุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นมันก็มีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นคุณสุรพลล่าสุดเป็นยังไงน้องไบรท
2: ์อาจารย์ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะบอกว่าผมมาเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคที่ขัดแย้งกันในเวลานั้นให้ร่วมกันทำจดหมายขอคนกลางมารักษาการนายกชั่วคราวเพื่อจะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยมีระยะเวลาชัดเจนในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรงและบอยคอตการเลือกตั้ง2เมษายน49
0: และเรียกร้องให้ทุกพรรคร่วมกันเลือกตั้งโดยไม่ได้ขอให้ในหลวงพระชทันนายกมาโดยสายมาตรา7ของรัฐธรรมนูญปี40ท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามดูกันต่อ8:18 น.เวลาเร็วเหลือเกินครู่เดียวครับ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ผู้ครอบครัวทุกคนต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแต่ถ้ามีการกลั่นแกล้งกันขนาดนี้ผมจะคัดชื่อคุณออก
3: ดีค่ะดีคัดออกไปเลยค่ะไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
4: ใจเย็นกันก่อนนะครับผมว่าก่อนที่จะตัดสิทธิ์เราควรมีการสอบสวนกันให้แน่ชัดก่อนดีกว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ครับ
3: เอ้ายูทูบเบอร์แล้วไม่เกี่ยวอะไรกรรมการใครอย่าไปฟังค่ะ
4: ผมถามจริงๆนะครับคุณมาเรียเห็นกับตาเลยใช่ไหมครับว่าปูนาเป็นคนเอาแก้วใส่เข้าไปในรองเท้า
5: ฉันไม่เห็นแต่ปูนาเป็นคนหยิบรองเท้ามาให้ฉันใส่
6: แต่เธอใช้ปูนาให้ไปหยิบนะมาเรียแต่ถ้าเธอไม่ใช้ปูนาก็ไม่หยิบแต่เอ๊ะหรือว่าเป็นแผน
3: อ้าวจะมาป้ายสีได้สิ
7: ไหล
3: คุณมาเรียโดนกันแก้จนได้รับบาดเจ็บขนาดนี้ยังมาป้ายสีแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยค่ะคุณกรรมการ
8: ใช่การนี้จะกล่าวหาใครว่าทำความผิดมันต้องมีหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับ
9: ถ้าไม่มีหลักฐานแล้วก็กล่าวไม่ได้

0: หลักฐานก็คือบาดแผลนี่ไงคะคุณสอนรัก
1: ค่ะ
0: ปูนาต้องเอาเศษแก้วใส่ในรองเท้าของมาเรียแน่ๆค่ะ
1: แบบนี้ต้องตัดสิทธิ์ดังปูนานะคะมันถึงจะถูกต้องค่ะ
2: ได้ครับคุณคนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์เขาถ่ายคลิปหลังเวทีเอาไว้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าความจริงจะเป็นยังไง
3: ใช่ครับผมถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้เดี๋ยวผมลองเปิดภาพดูให้นะครับ
4: ผมว่าได้เวลาประกวดแล้วครับถ้าจะดูมันจะเสียเวลานะครับว่าไงใช่ไหมครับ
0: จริงด้วยค่ะจริงด้วยมาเรียว่าทุกคนรีบไปเตรียมตัวประกวดกันดีกว่านะคะเดี๋ยวประกวดไม่ทันค่ะเอาเป็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาเรียไม่ถือสาแล้วกันนะคะมันจะเสียเวลากับเรื่องมาเรียเกินไปค่ะ
3: คุณไม่อยากรู้เลยเหรอครับว่าใครเป็นคนแกล้งคุณ
0: ช่างมันเถอะค่ะมาเรียเป็นคนมีน้ำใจนักกีฬาเรื่องแค่นี้เอาเป็นว่าอย่าไปถือสาหาความว่าปูนาเลยนะคะปูนาเราให้อภัยเธอนะ
5: คุณสอนละครับคุณสิงห์ให้มันตามไปหน้าเวทีตอนนี้ได้เวลากดแล้วครับ
2: ถ้าอย่างนั้นในเมื่อไม่ติดใจเอาความกันแล้วเนี่ยก็เลิกแล้วต่อกันนะครับเนาะอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยครับมันจะเสียบรรยากาศในการประกวดนะมาเรียครับยังประกวดได้อยู่ไหม
0: ไหวค่ะนี่ไม่เจ็บแล้วค่ะ
2: โอ้ดีมากเลยครับ
0: เป็นไงอ้าวเจ็บอยู่นิดหน่อยค่ะ
5: เรื่องนี้ก็ยาวลงเยอะเลยนะ
3: ได้ไม่มีปัญหา
5: ไปเชิญครับ

0: ูนาเตรียมตัวกันเถอะเราคิวที่เท่าไหร
1: ่คิวที่9ค่ะ
0: งั้นเรายังมีเวลาพอ
1: ครูคะเดี๋ยวหนูมาแป๊บนึงนะคะ

0: ไป
1: นายนายหยุดก่อนสิ
2: มีอะไร
1: นายถ่ายอะไรไว้ได้ขอฉันดูหน่อยสิ
2: จะดูไปทำไมคุณก็ไม่โดนตัดสิทธิ์แล้วนี
1: ่ฉันอยากรู้ความจริงว่าใครเป็นคนทำ
2: แต่ว่าคุณสอนรักเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่นะ
1: แต่ฉันอยากรู้นี่ขอดูหน่อยเถอะนะ
2: ถ้าอยากดูก็ต้องมีค่าตอบแทน
1: แค่ขอดูคลิปแค่นี้คิดเงินงกไปเปล่า
2: ไม่จ่ายไม่จ่ายก็ไม่ต้องดู
1: นึกว่าเป็นคนดีที่แท้ก็มิจฉาชีพ
2: อ้าวคุณไม่สำนึกบุญคุณยังมากล่าวหากันแบบนี้อีกแบบนี้ข้อหาหมิ่นประมาทนะครับคุณ
1: ไปไหนก็ไปเลยฉันไม่อยากดูแล้ว

0: เกินให้ดูมีหวังโดนด่ายับแต่เราก็ลืมกดเรคคอร์ดซะด้วยยูทูบเบอร์จำเป็นก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ใช่มันจริงๆด้วย
2: เดี๋ยวพี่ตามใครมาเนี่ย
1: คนที่มันตายไปแล้ว
2: ผมว่าพี่เห็นผิดคนแล้วคนตายมันจะอยู่แถวนี้ได้ไง
1: มันหายไปไหนแล้ววะมันต้องอยู่แถวนี้

0: มันอยู่นั่น
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: เฮ้ยหยุด
1: เฮ้ยหยุดเฮ้ย
0: มึงเป็นใครวะ
2: ผมจะอย่าทำอะไรผมเลย
1: ไอ้นี่เหรอพี่คนที่พี่ตามหา
0: ไม่ใช
1: ่นี่มันลูกน้องไอ้วีรชัยนี่วะ
0: มึง
1: เฮ้ย
0: จับมัน

0: อยู่นี่เองนางอ่อนนง
1: ทาด
0: มันสามคนทะเลาะกันพอหลักสามเศร้า

0: ไม่ภูผาลาขาด
1: มึงทำลายครอบครัวกูมึงทำร้ายคนที่กูรักมึงทำให้กูทรมานเหมือนตายทั้งเป็นมึงกับกูต้องตายกันเป็นข้างหนึ่งไอ้ชาติ

0: คุณสิงหาครับนะเสียนกมา
1: ดูดูมันไว
0: ้ครับ
2: ถ่ายให้จบเพลงเลยโหสวยจริงๆลีลาเขย่าใจแบบนี้ฉันว่าชนะใสๆ
1: เวอร์ฟังให้จบก่อน
0: ยังมีดีๆตั้งหลายคน
2: ก็ฉันชอบคนเนี้ยฉันจะเอาฉันจะเอาคนนี้
0: เฮ้ยสันจิไปไกลๆเลยรำคาญ
2: กินดูเฉยก็ได
0: ้เออ
3: พอเข้าแสงไฟนะลูกพ่อเนี่ยสวยพอง

0: ไทยมากสมควรแล้วที่เป็นนักร้องดัง
1: ชื่ออะไรนะ
0: ชื่อเดิมอ่ะชื่อมาลีแต่ว่าผมเป็นคนเปลี่ยนเองครับเข้าวงการแล้วต้องชื่อว่ามาเรียจะได้ดูอินเตอร์ขึ้นหน่อยครับผม

0: และบทเพลงที่จบลงไปนะครับเป็นเสียงร้องของน้องมาเรียสาวสวยแห่งบ้านเนินสำราญนะครับลีลาน้องเนี่ยเด็ดสุดๆเลยทำเอาผมใจละลายเลยนะครับน้องมาเรียมีอะไรจะบอกกับคณะกรรมการไหมครับ
1: ความฝันของมาเรียมาเรียอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กค่ะมาเรียอยากสร้างความสุขให้กับทุกคนตอนนี้ความฝันของมาเรียก็อยู่ในมือของคณะกรรมการแล้วขอให้คณะกรรมการทุกท่านเอ็นดูมาเรียด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องมาเรียด้วยนะครับ
2: น่ารักเสียงดีแถมมีสัมมาคารวะด้วยท่านกรรมการครับอย่างนี้คะแนนต้องเต็ม10แล้วครับผม
3: โอ้ครับนาย
4: หนักดอกกดเวทีนี้เข้าท่าดีวะ
3: นายชอบคนไหนอ่ะ
5: ก็เกี่ยวไปเข้าค่ายเราแต่สิจะไปยากอะไรอ่ะ
4: หนูจ้ะหนูเป็นรักน้องประกวดใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่ร้องกี่โมงร้องตอนไหนเสียจะได้ดูโอ้กระเป๋าหรูซะด้วย
6: หนูไม่ได้มาประกวดนะคะหนูเป็นเลขาส่วนตัวของกำนันป๋องค่ะ
4: เหรอถึงว่าบุคลิกภาพดีเหลือเกินนี่ถ้าหนูอยากเป็นนักร้องบอกเสียนะ
6: ค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะ
4: จ้ะจ้ะ
3: มาให้เธอเลย
4: จ้ะจ้ะไอ้ตู้สี่ไปดูตามาตาเหลือเองเนี่ยจะให้ข้ากินลูกกระสุนกำนันป๋องหรือไงฮะนี่มันเลขากำนันป๋อง
3: นี่กูผิดดูวะเนี่ย
4: นี่เองรู้ไหมเราเคยโดนไอ้สิงหามันดึงนักร้องไปวันนี้ฉันจะทำบ้าง
0: เอาละครับต่อไปมาฟังเสียงนักร้องนะครับจากผู้เข้าประกวดท่านต่อไปขอเชิญพบกับนักร้องสาวร้อยลีลาน้องปูนาแห่งบ้านเนินสำราญครับ

0: พี่เอกคะนักร้องชื่อต่อไปปิงชวงนะผู้น่ารักค่ะจะสั่งให้โซฟี่ไปทำอะไรสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวโซฟี่จัดการให้ได้ค่ะ
1: เฮ้ยคิดอะไรเปล่า
2: เฮ้ย
1: ยิ้มทำไมล่ะ
2: อืม

0: มานั่นปากกล้องอ่ะ
1: ไปไหนวะเข้าน้ำเหรอ
0: เออเดี๋ยวมามาด้วย
1: โอเคได้ได้ก็ได้มา
0: พี่แจ๋วลูกยายจุกเฮ้ย
2: ขอโทษครับ
0: เฮ้ย
2: ระวัง
3: เฮ้ยไอ้น้าจืดขอโทษมันให้เจ็บเหรอวะถ้าเสียนกลูกพี่ข้าเนี่ยล้มพิกงพิการขึ้นไปนอนน้ำลายยืดติดเตียงท่อนล่างพิการใช้การไม่ได้ใครจะรับผิดชอบใครจะเลี้ยงดูแลข้าวะ
2: ไอ้ตู้
3: ไอ้ครับนาย
4: นี่ไอ้เป็นห่วงข้าเลยไอ้แช่งข้าเนี่ยเงิน
3: สองอย่าง

0: พ่อครับมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ใครเป็นคนคัดเพลงให้นักร้องเนี่ย
2: ผมเองครับ
1: เพลงนี้เป็นเพลงแจ้งเกิดของอ่อนอนงวงวิเชียรคนรักเก่าของกำนันเขาที่หลังไม่ต้องเอาเพลงนี้ใหม่นะ

0: นึกไม่ถึงว่าปูนาจะเอาเพลงนี้มาร้อง
1: ฉันคนแนะนำให้ปูนาร้องเพลงนี้เองค่ะฉันรู้ว่ากำนันป๋องชอบเพลงนี้มาก
0: เธอคงรักกำนันป๋องมาก

0: เนี่ยเธ
1: อมึงทำอะไรกันอยู่ปล่อยให้มันร้องเพลงนั่นแหละ
2: เป็นไงเสียงดีไหม
0: เสียงดีมากเลย

0: ันเองอยู่นี่ไงต้องตรงนี้แน่ๆ
1: ใช่เหร
0: อสายไฟเยอะเสียบคาลูขนาดนั้นทำไมจะไม่ใช
1: ่โอ้สายไฟเต็มไปหมดเลยแล้วจะดูรู้ได้ยังว่าเป็นเส้นไหนอะ
0: ตามฉันมาเถอะเดี๋ยวฉันบอกเองว่าเส้นไหน
1: นี่เธอเป็นช่างไฟเหรอแค่เป็นช่างไฟมาก่อน
0: ฉันเคยเป็นเมียช่างไฟจบไหมและฉันก็รู้ด้วยว่าดึงเส้นไหนออกจะทำให้นางปูนามันเสียคะแนน
1: อ้าวอย่างนั้นดึงเลย
0: วิฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเหมือนมดขั้นไฟฉันจะดึงออกได้ยังไงแกเนี่ยเป็นคนดึงเดี๋ยวฉันบอกเองว่าเส้นไหน
1: รู้นะว่าเส้นไหนนะ
0: น่ะวันนี้วันจันทร์เส้นสีเหลืองนี่แหละ
1: ถ้ามาวันพุธก็จะเป็นสีเขียวเลยดิ
0: มีสองสีหรือแค่สีเหลืองนี่แหละนี่เดี๋ยวแกดึงนะฉันจะไปดูต้นทางให้เพราะฉันสงสัยนะแกดึงเลย
1: อย่างนั้นเหรอจะรอได้หรือยัง

0: เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย
1: ทำไมไฟดับเนี่ย

0: ปูนา
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่า Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่า Pearl Brush On ออร่า Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บลัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมี

0: ให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าโพรบรัชออนได้ที่ Net Shopping
1: ปูนาร้องสดเลยร้องสดสดเลย
2: ขนาดไฟยังดับแล้วเสียงจะดีได้ไงมันต้องมาเลียคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นนักร้องคืนนี้

0: เสียงมันดีสะดุ้ง
1: อะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกันไปหมดนั่งกูหน้านะนั่งกูหน้า
2: ปอบโจอี
1: ้โอ๊ยพวกบ้าไปทำอะไรกันมาเนี่ยทำไมสภาพเป็นแบบนี
3: ้ช่วยโจอี้ทำไมฉัน
2: ไม่ได้ทำให้มันชดเอง
3: เมื่อไม่ได้เรื่องเลย
2: เองนั่นแหละไม่ได้เรื่องไหนบอกว่ามีผัวเป็นช่องไฟ
1: โอ๊ยไม่ได้เรื่องทั้งคู่นั่นแหละได้ยินไหมว่าเสียงปรบมือมันดังแค่ไหนตั้งปูนา
4: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังรอผลคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของเรานะครับและอีกสักครู่นะครับเราจะได้รู้กันว่าใครจะเป็นผู้ชนะได้เป็นนักร้องหน้าใหม่ของค่ายดาราทองกันนะครับซึ่งผลคะแนนเนี่ยจะอยู่ในมือผมอีกสักครู่นะครับและตอนนี้นะครับผลคะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับ
5: สาธุขอให้ปูนาชนะด้วยเถิดลูกจะเลิกกินปลาหนึ่งเดือนเลย
4: และผู้ชนะการประกวดร้องเพลงในวันนี้นะครับคือสาวสวยแห่งบ้านเนินสำราญได้แก่น้องปูนาจากเพลงเรารอเขาลืมครับ
6: ลูกฉันร้องท็อปแบบนี้เยอะมีไฟด้วยร้องไม่มีไฟชนะได้ไงกรรมการ

0: ียได้แค่รองอันดับหนึ่ง
1: และขอเรียนเชิญกำนันป๋องนะครับประธานบริษัทดาราทองนะครับและคุณสอนลักษณ์ดาราทองขึ้นมามอบรางวัลและช่อดอกไม้ให้กับผู้ประกวดครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ
0: จ้าดีจ้า
2: ช่วยมาก่อนมาช่วยมาดีๆนะครับ
1: ขอเสียงปรบมือด้วยครับ
3: ตู
4: ้ตู
3: ้ก็อยู่นี่ไงอะไร
4: เจ้าคนเนี้ยคุณเจ๋ง

0: บริษัทมาลาทองดีตอนหลังครับ
1: คุณชนะแล้วคุณชนะแล้ว
2: ถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็เข้าล็อกปูนาจะเป็นคนช่วยเราเปิดเผยความจริงทั้งหมดอีกไม่นาน
0: เก่งเหมือนกันนะ

0: จ้าอี้มึงกลับไปมึงเจอกูแน่นี่มึงให้นักร้องไฟดับมาชนะลูกกูได้ยังไงอี
1: ้ดูเลยนะครับยินดีด้วยครับ
0: นักร้องไฟดับชนะคนนักร้องไฟสว่างยี่ฟ้องจ้างทนายฟ้อง
2: แหมหน้าบานเลยนะแกที่ยายปูนีของแกชนะเลิศส่วนน้องมาเรียของฉันน่ะได้แค่รองอันดับหนึ่ง
3: เฮ้ยยายปูนีไม่ใช่ของฉันเว้ยอย่าพูดส่งเดช
2: อ๋อแกไม่ได้คิดอะไรจริงๆใช่ไหม
3: ไม่ได้คิด
2: นะไม่คิดก็ไม่คิดไปงานจบแล้วกลับเถอะ

0: ะเอาเงินไปแลกก่อนเนอะ
1: เราไปรอปูนาที่รถกันเถอะ
2: ไปค่ะคุณไป
3: เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวสิจะคนสวยพี่เนี่ยชื่อเสียตู
1: ้
3: ไม่ใช่ไอ้ตู้เจ้านายพี่นี่ชื่อเสียนกเขาชื่นชอบเสียงของเธอมากนี่ก็คือจะมีของเล็กๆนี่มีของเล็กๆน้อยๆที่จะมอบไอ้เธอทะลึ่งจะ
4: ไอ้ตู
3: ้ครับเสียนิมนต
4: ์รู้จ๋าตั้งแต่เสียเกิดมา35ปีเต็มเนี่ยไม่เคยเห็นใคร
5: สวยวิวเลย
3: 65เสีย65
4: เฮ้ย
3: เสียงเสียงเสียเสียงเสียง
4: อ๋อ
3: ไม่ใช่สวย
4: ไม่เคยเห็นใครเสียงดีขนาดนี้มาก่อนเลยจ้ะ
3: แล้วเกสอนเสียงเกสอน
4: เกสอนเสียงหนูนี่สุดยอดจริงๆ
3: สนอหู
4: สนอหู
6: เสียงผม
4: ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงลุงเฮ้ย
3: พอแล้ว
4: มามารางวัลเล็กๆน้อยๆจากใจของเสียงมาใกล้ๆเสียหน่อยสิจ๊ะโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวโอ้ยแค่แขวนมาลายยังขนลุกขนาดนี้ไม่อยากจะนึกไม่อยากจะนึก
2: เยอะเลยวันนี้หนูเลี้ยงข้าวนะคะครู

0: มีอะไรวะชาติ
1: ผมเจอภูผามันอยู่ในงานกับนาย
2: นี่เองเมาหรือเปล่าวะฮะ
1: ผมไม่ได้กินเหล้านะครับ
2: ไม่เป็นไปไม่ได้เรื่องมันก็ตั้ง20ปีมาละแถมศพมันก็ยืนยันแล้วด้วย
1: เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวภูผามาให้ดู
2: เป็นไปไม่ได้แกไม่มีทางที่จะกลับขึ้นมาจากนรกได้ผู้ป่า
3: หนูชนะแล
4: ้
3: ว
4: หนูทำได้ดีใจด้วยนะ
3: หนูจะได้เป็นนักร้องแล้วความฝันของหนูจะเป็นจริงแล้วจ้ะ
4: อีกนิดเดียวลูกหนูจะได้เป็นศิลปินมีเพลงเป็นของตัวเอง
3: นาวิไลเมื่อกี้ตอนไฟดับนาวิไลได้ยินเสียงหนูไหมจ๊ะ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่พี่ปูนาร้องสดน่ะคนนี่นะอ้าปากค้างกันหมดเลยทั้
4: ง
5: เ
4: ลยทั้งนั้นเลยเหรอ
3: ได้ยินจ้ะเสียงสดของหนูใครได้ฟังก็ต้องหลงไหลหนูนี่เป็นคนที่มีพรสวรรค์จริงๆเลยนะจ๊ะ
5: เดินไปอีกหน่อยนึงครับพี่ผมว่ามันคงยังไม่ไปไหน
1: ต่อให้มันเป็นผีกูก็จะฆ่ามันอีกทีไอ้ภูผา
6: เหมือนมันกำลังตามหาใคร
7: ท่าทางน่าสงสัยตามไป
3: แต่หลังจากนี้ถ้าหนูได้เข้าไปอยู่ในค่ายดาราทองแล้วหนูต้องระมัดระวังตัวให้มากเลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องที่เราสัญญากันไว้ด้วยนะ
8: จ๊ะยังไงหนูก็จะเอาตุ๊กตาหมีตัวนั้นออกมาให้ได้ช่วยนาวิไลเปิดเผยความจริงให้ได้จ้ะ
9: ปูนาหนูจะทำอะไรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกหากหนูเป็นอะไรไปอาคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้
8: ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะอายังไงหนูก็ต้องเอาตัวรอดได้อยู่แล้ว
5: นี่เราอย่าเพิ่งแก้แค้นอะไรกันเลยเรามาฉลองที่ปูนาได้เป็นนักร้องกันดีกว่าปูนา
10: ปูนา
11: ปูนา
12: ปูนาน
5: ั่นไงพี่มันอยู่นั่น
13: ทุกคนหลบ
4: มันยิงกันละ
5: ไป
3: มันอันตราย
13: ไม่ต้องห่วงผมจะล่อพวกมันไปทางนู้นฝากดูแลปูนาด้วยนะ
3: แต่มันอันตรายเกินไป
13: ผมสัญญาผมจะไม่เป็นอะไร
14: เฮ้ยตาม
3: ไม่ต้องกลัวนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แม่จะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรหนูเด็ดขาด

0: ูนะปูนะ
1: นายช่วยอาทารินด้วยมันไล่ยิงอาชันไปทางนู้นอ่ะ
0: ฝากปูนาด้วย
2: ระวังตัวด้วยนะเว้ย
3: ผมว่าพวกคุณรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่า
1: แต่ว่าอาชัน
3: ไม่เป็นไรชายาตามไปแล้วสองคนนั้นเข้าตัวรอดได
4: ้ทำตามที่เขาบอกเถอะคืนอยู่ตรงนี้ปูนาอาจจะเป็นอันตรายได
5: ้ออกมากูบอกให้ออกมา

0: ย่แล้ว
1: อันนี้พ
2: อลุงใหญ่อามาแล้ว
1: ไปรีบรถเร็ว
2: ไปเร็ว
1: ผมกลับบ้านเลยไหมครับไม่ต้องแวะที่ไหนเดี๋ยวผมจะไปช่วยชยา
2: ขอบใจนายมากนะ
1: ไปพวกเรา

0: ช่วยหยุดหยุดตรงนี
1: ้พี่ชาติพี่พี่ชาติ
2: อะไร
1: อย่ายิงพี่นั่นตำรวจ
0: เรารีบหนีกันดีกว่า
1: ไปเร็วชัยยะไป
3: พวกมันหนีไปละ
4: ไม่ต้องห่วงครับผู้กองผมมีสายเดี๋ยวให้มันตามไปครับ
0: ฮัลโหลว่าไงลุงจ๋า
5: โอ้อยู่ไหน
0: กำลังเฝ้ารถพวกไอ้ชาติอยู่นี
5: ่ดีเลยพวกมันกำลังไปทางนั้นตามไปหน่อย
0: รับทราบลุงเดี๋ยวโอ้จัดให้นี่ได้เสียมาพึ่ง
6: เฮ้ยใช้คุ้มกว่า
1: ถูกเฮ้ย
6: ใส่เพียบ

0: ดังนี้น่าสงสัยบางทีในโกดังอาจจะมีสิ่งที่เราตามหาอยู่ก็ได
1: ้ครับคุณกิตติ
0: ตรงนี้แหละไป
2: ว่าไงไว้ชาติเอ็งยิงกับใครวะ
3: ไอ้ภูผาผมตามมันไป
1: แต่ดันมีคนมาช่วยมันผมเลยยิงใส่พอดีกับตำรวจดันมาซะก่อนครับ
2: เอ็งแน่ใจเหรอว่าเป็นไอ้ภูผา
1: แน่ใจครับทั้งรูปร่างหน้าตาผมว่าต้องใช่มันแน่ๆ
2: ไว้จับตัวมันให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยว่ากันไอ้ชาติมันโทรมายืนยันว่าเป็นไอ้ภูผาจริง
4: ๆเรื่องมันผ่านมาเกือบ20ปีแล้วนะเว้ยมันจะรอดได้ไงไม่น่าเชื่อเรื่องมันคือไอ้ทารินน้องฝาแฝดของมันวะ
2: แต่ถ้าไอ้ภูผามันฝ่าความตายมาได้จริงๆฉันก็จะส่งมันลงนรกไปด้วยน้ำมือของฉันเองนี่แหละ

0: ลอยนวลอยู่ได้ไม่นานหรอก
1: ขออนุญาตครับผู้กอง
2: กลับมาเช้าเลยเหรอจ่า
1: โอ้ไม่น่าถามนะครับผู้กองก็นอนเฝ้าโกดังทั้งคืนง่วงจะตาย
2: มีความคืบหน้าอะไรไหม
1: ลุงจ่ากับผู้กองต้อมไปเจอรังใส่สารเคมีซุกอยู่ในโกดังครับตอนนี้ผู้กองต้อมแกกลับไปทำเรื่องขอหมายค้นอยู่ครับ
2: เดี๋ยวผมรีบไปหาลุงจ่าก่อนนะ
1: อ้าวทิ้งกันอีกแล้วนะครับผู้กอง
3: พ่อพ่อหนูไม่ยอมนะนางปูนามันจะเป็นนักร้องก่อนหนูไม่ได้
4: ใช
3: ่พ่อทำยังไงก็ได้ให้หนูได้เป็นนักร้องก่อนมัน
4: เก่ง
3: ไม่งั้นหนูจะหนีออกจากบ้าน
4: ไปด้วย
3: หนูไปอยู่บ้านพี่จวบได้ไหมคะ
5: ได้เลยจ้าไม่ใช่ปัญหาเลย
6: ไม่ได้จะไปอยู่กับมันได้ยังไงรู้หัวนอนปลายตีนมันแล้วเลยแน่นอนเข้าใจไอ้โจ้ยมึงเอากันและกันมา
7: โอ้คนรักกันเหรอครับ
6: ปืนเร็วช้านะ
7: นี่ถึงก็ยิงกันเลยเหรอครับนี่ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับ
6: ไม่เกี่ยวได้ไงไม่เกี่ยวได้ไงมึงทำเสน่ห์ลูกสาวกูไม่เหรอเฮ
7: ้ผมทำที่ไหนผมไม่ได้ทำสนองเสน่ห์อะไรอย่ามาปักปั๊มนะครับว่าแต่ว่ากาแฟผมได้หรือยังครับเผอิญว่าวันนี้ผมรีบ
6: รีบทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานฮะโอ้โหเว้ยไม่คงไม่ขายแล
7: ้
6: ว
7: ไม่คงไม่ขายเกี่ยวอะไรกับผมวะเนี่ยวันนี้ไม่ขายวันนี้ผมก็ไม่อยากกินวันหน้าค่อยมากินแล้วกัน
3: พ่อเข้าใจไหมว่าหนูไม่อยากแพ้นางปูนา
4: ใช
6: ่ก็นางปูนามันชนะไปแล้วเอ็งจะให้พ่อทำยังไงลูก
4: ก็พ่อผู้ใหญ่นั่นแหละใช้พวกเราไปทำอะไรก็ไม่รู้ดูสิเนี่ยนางปูนามันเลยได้คะแนนสงสารไปเต็มเลย
6: กูให้มึงไปทำอะไร
4: ก็ไปถอดปลั๊กไฟนางปูนาจะมาล็อกเองไง
8: ใช่ครับวันนั้นที่ผู้ใหญ่สั่งให้ถอดปลั๊กไฟแล้วก็ช็อตแง่ๆๆวันนั้นแหละครับ
6: นี่ตกลงกูผิดใช่ไหมเนี่ย
3: ความผิดพ่อนั่นแหละพ่อต้องจัดการยังไงก็ได้ให้หนูได้เป็นนักร้องก่อนนางปูนาไม่งั้นหนูจะหนีออกจากบ้านก็ไม่กลับมาอีกเลย
4: ไปด้วย
6: เลือดแม่มันข้นเลือดมันข้นจริง
4: ๆโซฟีว่านะคะที่มันชนะแสดงว่ามันเล่นไม่ซื่อแน่ๆเลยค่ะ
2: ใช่ใช่
3: มันเล่นไม่ซื่อยังไง
4: มันอาจจะทำของใส่คณะกรรมการก็ได้ค่ะ
2: ใช่
3: ทำของบ้านกันสิพอพวกแกสองคนนั่นแหละไปดับไฟแทนที่มันจะตายกลายเป็นเกิดใหม่ใครๆก็ต่างหลงเสียงมันจะทำอะไรอะคะใช้สมองซะบ้าง
4: ถามว่าแรงไหมแรงมากแต่ไม่ถือหรอกค่ะเพราะจริงๆแล้วต้นความคิดสมองพ่อผู้ใหญ่ล้วนๆเลยค่ะถ้าจะด่าต้องมาด่าพ่อผู้ใหญ
3: ่โซฟี่นี่ว่าพ่อผู้ใหญ่ไม่มีสมองเหรอ
4: ค่ะมันก็จริงอะค่ะไม่น่ามี
6: ไม่เดียว

0: อย
1: ปลาร้าหายนี้เสียด้วยไหมคะเนี่ย
2: ให้จริงๆเหรอคะ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington, and I'm back, teaming up with Bojanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bojanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bojanka.com for more details.

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้รายการเจาะใจเป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นการเตือนภัยก็แล้วกันเตือนภัยใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเป็นจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเรื่องอันนี้มันมีพื้นฐานมาจากความมุ่งมั่นความตั้งใจความขยันขันแข็งความมีเป้าหมายหรือมีศรัทธาในตัวเองบางทีสิ่งเหล่านี้มันฟังดูเป็นเรื่องดีหมดเลยนะครับแต่บางทีท่ามกลางการดีหมดเลยเนี่ยเรากำลังล้ำเส้นบางอย่างโดยเราไม่รู้ตัวนั่นก็คือสัญญาณอันตรายจากสุขภาพของร่างกายเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแข็งแรงตลอดชีวิตไม่ว่าเราจะทำอะไรมีกิจกรรมอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นจงรู้ข้อแม้อันนี้ไว้ก่อนมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายเหมือนแขกรับเชิญของเรานะครับแขกรับเชิญจริงๆแล้ว

ต้องใช้คำว่าเป็นนักแสดงเป็นนักร้องที่มีผลงานมากมายแล้วก็เป็นที่รู้จักคุ้นเคยแล้วก็อาการเจ็บป่วยอันนี้แหละมันกลายเป็นกระแสอีกครั้งที่เราต้องกลับมาเจอกับเขาว่าห้านี่ไง

0: สร็จปุ๊บแล้วก็โยกไปเล่นละครที่ฝั่งประเทศจีน
1: ก็คือถ้าในยุคบุกเบิกของการไป2ประเทศเนี่ยไต้หวันและจีนเนี่ยคุณน่าจะอยู่ในกลุ่มคนแรก
0: จริงๆเป็นคนแรกเลยครับเพราะว่าตอนนั้นประเทศเราเนี่ยยังไม่มีใครที่ไปทำงานจริงๆจังๆอาจจะมีแบบไปเล่น MV เล่นโพสเล่น
1: ไปอีเวนต์นึงอะไร
0: ใช่ครับแต่ผมคือคนที่ไปลงหลักปักฐานที่นู่นเลยเป็นคนแรก
1: เล่นเป็นเรื่องเป็นซีรีส์เลย
0: ก็ไปอยู่ไม่นานครับผมไปตั้งแต่ตอนอายุ18แล้วก็อยู่แค่15ปีครับ
1: ครับ
0: แค่นั้นเอง
1: ไปอยู่15ปี
0: แป๊บเดียวครับ
1: โอเคนั่นคือตำนาน
0: ครับผม
1: กี่ปีก่อน
0: ปีนี้ผมอายุ44ผมย้อนกลับไป18ก็นานพอสมควรแล้วก็จริงๆเริ่มต้นผมคิดผมจะไปนานเพราะว่าตอนนั้นมันมีนักร้องของไต้หวันเนี่ยเขาทำเพลงพิเศษขึ้นมานะครับแล้วเขาก็เป็นช่วงที่เขาอยากจะทำเหมือนกับนักร้องกับนักร้องคนไทย
1: อยากมีแบบครอสกัน
0: ใช่ครับแค่เพลงเดียว
1: คอลแลบกับไทย
0: คอลแลบใช่ฮะแล้วก็แกรมมี่บอกว่าไป3เดือนผมก็โอเคงั้นผมก็ไป3เดือนแต่จาก3เดือนมันก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆจากการเป็นนักร้องก็ผันตัวไปสู่การเป็นนักแสดง
1: ก็เรียกว่าครบถ้วนเนาะ
0: ใช่ก็เลยใช้เวลา10กว่าปีที่นั่น
1: คุณรู้ไหมผลจากการที่คุณเป็นซัทไลท์บุกเบิกไปมีน้องๆทุกวันนี้เรามีนักแสดงไปทำงานที่จีนเรามีนักร้องเรามีอะไรต่างๆก
0: ็เยอะมาก
1: ถือว่าเป็นเรื่องดี
0: ดีครับดีครับแต่ตอนที่ผมไปตอนนั้นจะไม่เหมือนกับรุ่นของน้องๆน้องๆได้ไปด้วยความที่เขามีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้วก็ศิลปินไทยได้รับการยอมรับแล้วแต่ยุคของเต้ครับไม่ใช่แบบนั้นผมคือไปเหมือนนักแสดงหน้าใหม่มันก็คือต้องเริ่มทุกอย่างใหม่หมดเลยเปลี่ยนมุมมองความคิดของคนต่างชาติที่มีต่อประเทศเราด้วยมุมมองนักแสดงต่อนักแสดงการระบบการทำงานที่แตกต่างกันมันเป็นเหมือนต้องเรียกว่าเป็นถางหญ้าทำลุกลังให้มันเป็นถนนมันไม่ได้สบายแบบที่หลายคนเข้าใจกันครับ
1: ครับแต่วันนี้สิ่งที่จุดประกายก็คือการจะเรียกว่าความเจ็บป่วย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันถูกกำหนดหรือยังว่ามันเป็นโรคนี้ถูกเรียกว่าโรคนี้เกิดจากนี้รักษาอย่างนี้ตอนนี้ถูกสิ่งที่คุณเป็นมันเป็นอย่างนั้นหรือยัง
0: คือตอนนี้มันมีคำนิยามของมันเรียบร้อยแล้วครับว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นภาวะเป็นแค่สภาวะชั่วคราวของการทำงานที่ผิดปกติของสมองซึ่งสมองเนี่ยมันทำงานได้หลายรูปแบบถูกไหมครับทั้งเรื่องความจำเรื่องการสื่อสาร
1: แต่ว่าควบคุมสั่งการความจำทุกอย่างอ่ะ
0: มันหลีดมาจากตรงนี้ทั้งหมดของผมเนี่ยมันจะไปกระทบในเรื่องของความจำซึ่งตอนแรกที่ผมรู้ว่าผมมีภาวะแบบนี้ผมยังไม่เข้าใจคำว่าภาวะกับโรคเราเข้าใจว่าอะไรแบบนี้มันคือโรคทั้งหมดแต่ภาวะมันคือเป็นแค่ช่วงเวลาชั่วคราว
1: สิ่งที่เกิดขึ้น
0: ชั่วคราวและชั่วขณะเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราไม่เข้าใจแล้วก็ใน perception ของเราคืออะไรที่เกี่ยวกับสมองเรื่องความจำมันจะมีชื่อโรคโรคหนึ่งที่เด้งเข้ามาเลยคืออัลไซเมอร์
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมครับพ่อ
1: ใช
0: ่เฮ้ยจำไม่ได้อัลไซเมอร
1: ์ใครมีใครมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบ้านก็กลัวสิ่งนี้กันทุกคน
0: แล้วทุกคนจะเรียกอัลไซเมอร์ทั้งหมดซึ่งตอนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบการทํางานของสมองและความจํา
1: ครับ
0: จนกระทั่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นและมันทําให้เรารู้ว่าความจําโคตรมีค่าแล้วก็เรื่องของความจําไม่ใช่แค่เรื่องเล็ก
1: ๆเอาล่ะทุกคนจะมีคําถามว่าเค้าไปทําอีท่าไหนมันถึงเกิดสิ่งนี้ฉันจะได้ระวังเดี๋ยวท่านจะได้รู้แน่ๆเราจะบอกท่านแน่
0: ๆครับผม
1: นะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างเอานะวันนี้ก่อนนะ1
0: ครับ
1: วันนี้อาการคุณกลับมาปกติหรือยัง
0: 90-95% โดยประมาณ
1: โอ้ถือว่าดี
0: ดีขึ้นเยอะเลยครับ
1: ถือว่าดี
0: ทำงานได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติครับ
1: ตอนที่เป็นเยอะๆจนถึงวันนี้ความระยะเวลาเท่าไหร
0: ่ถ้านับนี่ก็ประมาณครึ่งปี
1: ที่
0: ในช่วงที่รักษาแบบเขาเรียกว่าเต็มตัวนะครับแต่ก่อนหน้านั้นไอ้ที่ก่อนเห็นร่องรอยโรคร่องรอยอาการเนี่ยก็ประมาณ1ปีครับผม
1: สรุปก็คือประมาณปีนึงแหละ
0: ปีกว่า
1: ตอนนี้95%
0: 95%
1: เกือบสมบูรณ์
0: เกือบสมบูรณ์ครับ
1: จิตใจแข็งแรงขึ้นแล
0: ้วแข็งแรงมาก
1: โอเคทำอะไรอยู่บ้าง
0: โอ้พูดแล้วเดี๋ยวพี่ดูก็บ่นอีก
1: ทำไปเรามาได้ข่าวว่าเยอะด้วย
0: โอเคตอนนี้ผมก็เป็นทำผู้กำกับนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงด้วย
1: กำกับเรื่องแรกหรือหลายเรื่อง
0: แล้วทำหลายเรื่องแล้วครับทำทั้งโฆษณาทำเอ็มบีนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยมีหนังด้วยแล้วก็เพิ่งจบไปเรื่อง Dream นะครับอยู่ในช่วงตัดต่อแล้วก็ตลกมากทำ
1: หนังหรือละคร
0: เป็นหนังครับผมแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้ก็มีทำธุรกิจส่วนตัวอีกนะครับปิดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กชื่อว่าดร.เพนกวินนะครับครับผมเป็นภาพเปียกของเด็กแล้วก็ตอนนี้มีขนมของคุณแม่ด้วย
1: เดี๋ยวนะอันนี้แปลว่าคุณมีลูกแล้ว
0: มีลูกแล้วครับแล้วก็มีเชิงธุรกิจอีกเป็น CSO นะครับของบริษัท Origin Global Empire ปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรด้วย
1: คริสตจักรด้วยโอเค
0: ครับ
1: ก็ฟังดู
0: ไม่เยอะเยอะครับพอได้อยู
1: ่เขาออกตัวอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมก่อนเข้ามาผมบอกเขาว่าเนี่ยแกขยันเกินไปมันถึงเกิดเรื่องคือมันทำงานเกินลิมิตของมนุษย
0: ์
1: มันก็ต้องตอบไม่มีมนุษย์ได้ฝ่ายเดียวอยู่แล้วทำอะไรไปมันต้องได้รับสิ่งนั้นกลับมาอะไรเง
0: ี้
1: ยก็เขาก็เลยออกตัวว่าผมจะพยายามดูแลว่าไม่เยอะเกินไปแต่ว่ากันไป
0: ครับ
1: ช่วงเวลาก่อนที่จะไปถึง1ปีนั้นคุณคิดว่าคุณเป็นมีพื้นฐาน

0: สุขภาพเป็นไงพื้นฐานการทำงานเป็นยังไงพื้นฐานการแบ่งเวลาของชีวิตเป็นยังไงครับ
1: คือต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้เราทราบดีว่าผมไปไต้หวันแต่ก็จะมีอีกหลายช่วงเวลาที่คนไทยอาจจะไม่รู้ว่าผมเคยล้มเหลวเพราะชีวิตด้วยไปที่นู่นมีชื่อเสียงมีรายได้มีเงินทองแต่ผมไปติดกับความบาปบางอย่างที่ทำให้ผมสูญเสียทุกอย่างไปหมดเลย

0: คือต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้เราทราบดีว่าผมไปไต้หวันแต่ก็จะมีอีกหลายช่วงเวลาที่คนไทยอาจจะไม่รู้ว่าผมเคยล้มเหลวกับชีวิตด้วยไปที่นู่นมีชื่อเสียงมีรายได้มีเงินทองแต่ผมไปติดกับความบาปบางอย่างที่ทำให้ผมสูญเสียทุกอย่างไปหมดเลยอ
1: ะไร
0: ผมเคยติดการพนันเหล้ายาเสพติดจนกระทั่งตัวเองเคยมีชีวิตคู่แต่งงานมาก่อนก็เป็นสามีที่ไม่ดีเลย
1: ล้มเหลว
0: ลบเข้าสู่การหย่าร้างชีวิตพังนะครับแล้วก็ไปอยู่ในวิกฤตอีกอย่างคือการที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าไม่สามารถทำงานได้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่รู้สึกว่า
1: อันนี้เกิดขึ้นในไต้หวันหรือในไทย
0: เกิดขึ้นช่วงที่อยู่ไต้หวัน
1: แต่ว่าตอนนั้นแต่เราไม่รู้เพราะมันอยู่ในไต้หวัน
0: ใช่คนไม่ค่อยรู้แต่ว่าตอนหลังๆในที่ผมกลับมาไทยเนี่ยแล้วผมก็เรียกว่าเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองต่อตัวเองผ่านการที่ผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ยมันก็เริ่มมีโอกาสที่ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ครับ
1: นี่คือ8ปีก่อน
0: ใช่ครับผม8ปีก่อน
1: แล้วก็คืออยู่นู่นล้มเหลวทั้งชีวิตครอบครัว
0: ใช่ครับ
1: อาชีพการงานความสามารถในการดูแลตัวเอง
0: ทุกอย่าง
1: หมด
0: เลยครับผม
1: แถมติดยาเสพติดด้วย
0: เคยผ่านมาทุกอย่างแล้วทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายในปัจจุบันผมผ่านมาหมดแล้วครับพี่ดู
1: คุณหลุดพ้นยังไงเอาสั้นๆเปลี่ยนมาเมืองไทยแล้วก็เปลี่ยนศาสนา
0: จริงๆคือ
1: เนี่ย
0: สิ่งที่มันน่าแปลกใจก็คือว่าผมเคยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมมันเป็นกรร
1: ม
0: และเป็นสิ่งที่ผมจำเป็นต้องเจอเพราะผมเองก็เกิดในวิถีเชื่ออื่นมาก่อนแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่อชดใช้อะไรบางอย่างในอดีตของเราและผมก็ถูกคำพูดแบบนี้บอกว่าแต่อยู่บนโลกนี้เพื่อชดใช้สิ่งที่เคยผิดพลาดในอดีตตัวตนก่อนแต่ว่าพอผมได้มาเข้าใจอีกมุมมองหนึ่งของการมีชีวิตว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้อะไรแต่เราเกิดมาเพื่อมีชีวิตแต่โลกนี้มันล่วงหล่นมันมีความบาปมีการล่อลวงมากมายแล้วเราก็หลงหายไปได้แต่การหลงหายเราสามารถจะถูกดึงกลับมาและเริ่มต้นใหม
1: ่
0: ในชีวิตนี้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาติหน้าซึ่งผมก็เมื่อผมมี mindset ใหม่มีความคิดแบบนี้ใหม่มีความรักใหม่จากคนรอบตัวและคนให้โอกาสผมเนี่ยผมก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองครับพี่ดูก็ขอบคุณพระเจ้าปีหนึ่งก็ทำให้ผมไม่จำเป็นต้องทานยาเท่าเดิมแล้วและปัจจุบันผมก็สามารถหนุนใจเพื่อนๆคนที่มีภาวะวิกฤตแบบเดียวกับผมไม่ว่าจะเรื่องโรคซึมเศร้าภาวะครอบครัวนะครับสุขภาพจิตสุขภาพใจก็สามารถที่หนุนใจเขาได
1: ้พอคุณปูมาอย่างนี้ผมเข้าใจเลยเหมือนกับว่าฉันน่ะเคยแย่มากแย่มากๆไม่มีตรงไหนที่เป็นความดีเลย
0: ครับ
1: ทำตัวไม่ดีกับทุกคนวันหนึ่งเมื่อฉันจะผ่านพ้นมัน
0: ครับ
1: แก้ไขตัวเองกลายเป็นคนใหม
0: ่ครับ
1: จะไม่มีส่วนไม่ดีแบบไอ้นั่นแล้ว
0: ครับ
1: คราวนี้เกิดอะไรขึ้นฉันขยันฉันไม่ขี้เกียจฉันไม่เลวทรามฉันตรงไปตรงมาแต่ฉันไม่ห่วงตัวเองแล้ว
0: ลืมบางอย่างอีกแล้ว
1: การพักผ่อนของฉันคือการขี้เกียจฉันจะต้องเป็นคนดีฉันจะไม่พักไม่อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: มันเหมือนกับอัตลักษณ์ของผมด้วยพี่ดูเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบคิดเพื่อนๆชอบเรียกว่าเจ้าโปรเจกต์คือเวลาไปประชุมโปรเจกต์เรื่องนึงเนี่ยสักพักผมจะไปอีกแล้วไปอีกโปรเจกต์นึงแล้วซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับมันทำให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆแต่ว่าบางครั้งเราเองจำเป็นที่จะต้องโฟกัสกับอะไรบางอย่างให้มันเขาเรียกว่าให้มันเกิดผลสําเร็จก่อนผมมักจะทํางานครึ่งๆกลางๆแล้วโปรดิวเซอร์ผมจะบ่นตลอดว่าเต๊บทเรื่องแรกอ่ะเขียนให้เสร็จก่อนพล็อตเรื่องแรกเขียนเสร็จก่อน
1: เขียนบทเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับคุณอย่าเพิ่ง
1: เดี๋ยวนะแสดงเองกํากับเองเขียนบทเอง
0: ใช่ๆครับ
1: ตัดต่อได้มั้ย
0: ดูตัดต่อด้วยครับพี่
1: ตัดต่อด้วยไม่ต้องมีใครทํางานกับแกแล
0: ้
1: ว
0: แต่พี่ดูต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมมันเหมือนพระเจ้าแบบขวดปุ๊ชแรงมากพี
1: ่แบบว่าม
0: ัน
1: เกินไปแล้วไอ้น้อง
0: มันเกินไปจริงครับเพราะว่าตอนที่วิกฤตเรื่องความจำมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยตอนนั้นผมกำลังเขียนบทหนังอยู่แล้วก็
1: เดี๋ยวนะก่อนมันเกิดนะ
0: ฮะ
1: คุณทำอะไรขนาดนอนวันละกี่ชั่วโมง
0: ผมเป็นคนนอนเยอะครับแต่นอนไม่เป็นเวลา
1: เป็นไงอ่ะ
0: ก็ตีสองถึงสิบโมงเช้าตีสองเก้าโมงเช้าตีสามสิบโมงเช้า
1: ก็
0: เข้าใจว่าเรานอนเยอะ
1: ก็ไม่ได้แย่
0: ใช่เพราะผมรู้สึกว่าผม44อ่ะผมก็เคยนอนแบบนี้มาแต่ตอนอยู่ไต้หวันอยู่จีน
1: ที่20โมงนี่8ชั่วโมงนะ
0: ใช่ก็ถือว่าเยอะครับ
1: เออ
0: แต่ผมไม่มีดีปสลีปเลย
1: นอนน้อยไม่เป็นเวลาแต่คิดว่าน้อยโดยไม่รู้ตัว
0: ใช่ครับที่หนักๆสุดๆที่เป็นปัญหาคือเรื่องของการนอนจริงครับพี่ดูเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาเนี่ยผมเมื่อกี้พี่ดูบอกผม
1: อันนี้เรารู้ในภายหลังเมื่อหมอบอกหรือว่าเราร
0: ู้ภายหลังตอนนั้นเราไม่รู้ตัวครับพอเราเริ่มกลับไปแทร็กย้อนกลับไปถึงรู้ว่าโอ้โหนอนได้แย่มากคือเป็นงี้ครับพี่ดูผมมีลูกตอนนี้ผมมา2ขวบครึ่งยังไม่ครึ่งเลย2ขวบ4เดือนถ้าใครที่เลี้ยงลูกตั้งแต่แบเบาะเด็กๆเบบี้เนี่ยจนถึง2ขวบเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกเนี่ยมัน
1: ไม่นอน
0: มันไม่นอน
1: ไม่มันนอนแป๊บเดียวมันนอนไม่ถึงชั่วโมงมันก็ตื่นแล้วเล่นอีกแล้ว
0: ใช่ครับไอ้ตรงนั้นน่ะผมคิดว่าผมไม่มีปัญหาแต่มันเป็นเรื่องของการสะสมเรื่องการนอนไม่พอ และจุดที่มันทําให้ผมนอนแย่จริงๆแล้วเป็นช่วงที่เรียกว่าทําให้อาการมันออกคือผมรีโนเวทบ้านคือบ้านผมมีทาวน์โฮมเล็ก
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็เราทําชั้น1ใหม่นะครับเพื่อจะมีพื้นที่ให้ลูกมีพื้นที่เล่นให้ลูกซึ่งทําเมื่อปีที่แล้วผมเนี่ยก็เลยไปนอนชั้น3ซึ่งชั้น3ที่ไม่มีใครนอนครับเป็นเตียงเล็กๆผมก็ต้องไปเบียดกับภรรยาข้างบนจุดตรงนั้นแหละครับที่ 3-4 เดือนตรงนั้นที่หนักๆที่ทําให้ผมนอนไม่ได้และแค่ 3-4 เดือนนั้นมันเหมือนกับทบต้นทบดอกจากอดีตปัจจุบันมารวมกัน
1: เ
0: พราะตอนที่ผมอยู่ที่ไต้หวันกับจีนนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยนอนจริงๆเวลาออกกองถ่ายตอนเช้าเนี่ยเป็นไรไม่รู้ครับคนอื่นเขาหลับบนรถได้หมดเลยผมเนี่ยชอบดูวิวเลิกกองปั๊บคนอื่นเขาหลับผมก็ชอบดู
1: แล้วตอนกลางคืนคนทำอะไร
0: เตรียมบทครับเมื่อกี้ที่ผมบอกพี่ดูว่าผมอ่านไม่ได้มันทำให้สุนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยเลิกกองประมาณ4 ทุ่มล้างหน้าอาบน้ำนอน5 ทุ่มแต่ผมมา2 ทุ่มเพราะว่าผมจะต้องมาเตรียมบทเขียนไปคาราโอเกะท่องจำใหม่มันนี่เป็นข้อเสียเลยที่ผมอ่านภาษาจีนไม่ได้ตอนนั้นแต่คิดว่าตัวเองวัยรุ่นนี่ฮะความจำดีแต่จริงแล้วสุดท้ายมันกระทบต่อการทำงานของสมอง
1: โอเคเอาเป็นว่าระบบการนอนไม่ดี
0: แย่เลยครับ
1: สะสมมาโดยไม่รู้ตัวจนมาต้องมีลูกแล้วก็ต้องไปนอนชั้น3
0: ยิ่งนอนไม่ดีอีก
1: อ่ะเหตุการณ์ที่มันเริ่มแสดงตัวมันเปิดเผยโฉมมายังไง
0: คือจริงๆไอเรื่องหลงลืมครับผมคิดว่าหลายคนเป็นเราทำงานนั้นน่ะนอนไม่พอก็เป็นซึ่งผมก็คิดว่ามันคือแค่อาการแบบนั้นเพราะภรรยาจะบอกพี่ได้ลืมไปแล้วนะพี่ได้ลืมนั่นลืมนี่บางทีขึ้นรถไปไม่ได้เอาของมาก็เป็นเรื่องปกติอ่ะแต่สิ่งที่มันชัดขึ้นเรื่อยๆคือผมชอบทำกับข้าวและพอผมทำกับข้าวเนี่ยผมจะลืมเลยว่าผมตั้งหม้อตั้งอะไรไว้เวลาทำแกงอุ่นอะไรไว้
1: ครับเปิดแก๊สไว้ไหม
0: เปิดไว้ครับแล้วมันไหม
1: ้แล้วลืม
0: แล้วมันไม่ใช่ไหม้แค่ครั้งเดียวพี่ดูมันไหม้ประมาณ3-4 ครั้งอันนี้ก็เป็นสัญญาณแรกที่มาภรรยาก็บอกพี่เต้ลองแบบปรึกษาคุณหมอไม่เราคงนอนไม่พอแค่นั้นเดี๋ยวนอนมันก็คงจะดีขึ้น
1: ก็คือความเสียหายคือกับข้าวในหม
0: ้
1: อมันพัง
0: ใช่ก็รู้สึกมันก็เกิดขึ้นได้อ่ะ
1: โอเค
0: นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ผมเตรียมบทหนังนะครับผมก็เขียนบทไปด้วยแต่เขียนมาผมจำชื่อตัวละครที่ผมเขียนไม่ได
1: ้ระหว่างเขียนเลยเหรอ
0: ผมจำไม่ได้ว่าไอ้นี่คือใครวะมันชื่ออะไรวะคือผมต้องไปไล่ดูย้อนดูอ๋อไอ้นี่มันชื่อนี่เอ๊ะผมก็เอ๊ะหรือเรานอนไม่พอก็คิดว่าแค่นั้นจำชื่อตัวละครที่เขียนเองไม่ได้แต่จุดที่เป็นจุดที่เรียกว่าเลิกดื้อกับภรรยาก็คือมีช่างที่มาทำที่บ้านครับแล้วก็เขาก็มากดออดที่บ้านซึ่งผมจำเวลาได้9 โมงเช้าช่างชื่ออะไรจำชื่อได้หมดเลยกดออดปุ๊บผมก็เปิดประตูบ้านไปผมก็มองที่ช่างแล้วผมก็ไอ้นี่ใครวะ
1: คุณรู้ไหมว่าเป็นช่าง
0: คือเขามาทำบ้านผมหลายครั้งแล้วครับ
1: ใครวะเลยเหรอ
0: แล้วเราก็ยิ้มแล้วเขาก็ยิ้มที่เราแล้วก็แต่ในหัวเราจำได้ว่าช่างคนนี้คือช่างแอร์ประจำของเราที่มาติดแอร์ข้างล่างให้เรา
1: อ้าวก
0: ็ไม่ครับ
1: ก็จำได้ดิ
0: เรารู้ครับว่าต้องมาแต่ไอ้นี่ใครเรานัดเวลา9 โมงชื่อแม็กเป็นช่างแอร์แต่ไอ้นี่ใครและในหัวคิดต่อครับพี่ดูช่างแม็กแกไปจ้างซับข้างนอกมาทำต่อหรออ
1: ๋อคือไอ้นี่กูไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักจนกระทั่งเขาบอกพี่เต้แม็กไอ้นี่อ๋อครับไอ้อ๋อเราพี่อ๋อเนียนๆให้เขาเข้ามาบ้านก่อน
1: เออว่ะมันความรู้สึกมันจะเป็นยังไงเนาะเหมือนมานั่งแล้ว
0: ผมก็เลยแบบ
1: ใครอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ผมจะสัมภาษณ์เต้แล้วน้องเป็นใคร
0: มัน
1: ผมคือเต้ไงพี่ฮ่าอย่างนี้เลย
0: ใช่พี่แล้วเขาก็คงเข้าใจว่าผมแบบคงเพิ่งตื่นมาอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมคือผมก็เลยบอกภรรยาว่ายอมแล้วผมขอไปพบคุณหมอก็ได้เพราะจริงภรรยาบอกให้ไปหาหมอมาตลอดแล้ว
1: จริงๆมีมากกว่านี้ไหมถ้าอันนี้คุณ
0: ก็จะมีเรื่องของการพูดสลับคำหรือแม้กระทั่งเวลาคนถามว่าไปที่ไหนมาผมก็จะพูดแต่ผิดเวลาอาทิเช่นเมื่อวานเนี่ยไปห้างสมมติเซ็นทรัลแล้วกันนะครับไปห้างบอกเซ็นทรัลปุ๊บจริงๆคือ3 วันที่แล้วคือมันไม่สามารถจำสล็อตเวลาได้ครับมันจะลืมหรือแม้แต่ปัจจุบันที่ผมดีขึ้นเนี่ยตอนผมกำกับเนี่ยผมก็มีบรีฟนักแสดงผิดเดย์อีกสลับวันช่วงที่ผมถ่ายเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลง
1: แบบมาอยู่เหมือนเวลาเราเคยคุยกับหมอหลายครั้งเนี่ยสิ่งนึงที่หมอบอกว่าถ้าไม่รู้อะไรเลยนะ
0: ครับ
1: อะไรที่ทําให้ชีวิตการใช้ชีวิตปกติไม่เป็นเช่นนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือต้องมาเจอหมอ
0: ใช่
1: หมายถึงว่าลืมไอ้นี่บ้างแต่ก็ไปหยิบไปหาแล้วก็เจอโอเคลืมกุญแจไว้ไหนเนาะอ๋ออยู่นี่เอง
0: ครับ
1: อันนี้ถือว่ายังไม่ขัดขวางการใช้ชีวิต
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่มันผิดปกติแบบชีวิตไปต่อแล้วมัน
0: ใช่ครับ
1: ค่อยอันนั้นเอาไปหาหมอแล้ว
0: ต้องหาหมอแล้วก็ตอนที่ไปหาคุณหมอเนี่ยก็ ก่อนไปนะเราเป็นมนุษย์ Google ไงครับอาการแบบนี้แม่งอะไรบ้างนะโอ้โห
1: มาเพียบ
0: มาเพียบหนึ่งนั้นอัลไซเมอร์แบบลูก2ขวบกว่า
1: อ๋อคุณคิดว่าคุณเป็นอัลไซเมอร์แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเยอะขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ย
0: ใช่คร
1: ับ
0: เพราะว่าพอไปเสิร์ชมนุษย์ Google เนี่ยเสิร์ชปั๊บความกลัวเริ่มมาครับเพราะข้อมูลของอัลไซเมอร์มันตรงกับผมหมดทุกอย่างเลยแล้วก็พอไปที่โรงพยาบาลปั๊บเนี่ยคุณหมอก็จะมีให้ทําเทสครับ
1: ครับ
0: เทสก็ดูเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากจนเกินไปอาทิเช่นให้วาดรูปสัตว์ตามรอยปากของมันก็วาดได้ก็จําได้นี่ตัวอะไรแล้วก็มีเป็นวงกลมเปล่าออกมาให้เราแล้วก็ให้เราเขียนตัวเลขของนาฬิกาวงเขียนตัวเลขเสร็จก็ทําได้รู้สึกไม่มีอะไรแล้วก็ส่งให้คุณหมอดูคุณหมอก็ยิ้มให้เราแต่หน้าภรรยาผมอ่ะเวอร์ไปแล้ว
1: ทําไมอ่ะอะไรอ่ะอะไรไม่ได้อ่ะ
0: เพราะผมเขียนตัวเลขบนนาฬิกามีแค่1ถึง11ไม่มีเลข12
1: ลืมเขียน12
0: ไม่มีเลข12ครับไม่ได้ลืมครับแต่มันไม่มีเลยในหัวผมว่านาฬิกามีเลข12มีแค่11แล้วมั่นใจด้วยมองแล้วก
2: ็ว่าจบแล้ว
0: พอจบแล้วแล้วยังแบบทะก็นี่ไงไอ้เลข11เนี่ยคือ0กลับมาที่0ไงแล้วเริ่มใหม่อันนี้ขยักแรกก่อน จําเลขไม่ได้พี่ดูนาฬิกามันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
1: ใช่ๆๆๆคือทุกยี่ห้อมีเลข12คือเป็นหน้าปัดแบบนั้น
0: ใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่ควรจะลืมแต่ตอนนั้นผมไม่รู้แล้วก็ไม่มีเอ๊ะเลยว่ากูเขียนผิดหรอไม่มีเอ๊ะเลยแม้แต่นิดเดียวเลยครับแล้วก็ให้มีการลบตัวเลขจาก100ลบด้วยเลข7ก็ลบไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆแต่ลบผิด
1: เหลือ93เหลืออะไร
0: 93ลบไปเรื่อยแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าเราลบผิดคือสมองมันการทํางานของตัวเลขครับมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยแล้วก็ภรรยาก็แบบนั่งแบบคือแบบภรรยาคือประมาณแบบว่าจิตตกแล้วอ่ะเพราะว่า
1: เขาเป็นเยอะกว่าที่ฉันคิดอะไรเงี้ย
0: ใช่คือแต่เป็นเรื่องดีนะครับที่ต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราเชื่อพระยาวันนั้นคือถ้าเราไม่ไปหาหมอเนี่ยผมไม่รู้ว่าม
1: ันจะไปต่อ
0: ไปถึงไหนแล้วก็หลังจากนั้นก็คุณหมอก็เลยจ่ายยามาแต่ช่วงที่จ่ายยาเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกว่าไปเทสเรื่องของเขาเรียกว่าไปดูเนื้อสมองด้วยนะครับก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแต่ในใจผมคิดแบบนี้ครับพี่ดูถ้ามันเจอก็เจอจะได้รักษาถ้าเนื้อสมองตายก็ตายไม่เป็นไรแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เนื้อสมองค่อนข้างจะโอเคก็เลยเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากยานอกจากวิตามินคือการปรับชีวิตทั้งหมดแต่ในใจผมคิดแบบนี้ครับพี่ดูถ้ามันเจอก็เจอจะได้รักษาถ้าเนื้อสมองตายก็ตายไม่เป็นไรแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เนื้อสมองค่อนข้างจะโอเคก็เลยเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากยานอกจากวิตามินคือการปรับชีวิตทั้งหมดจากคนที่เขียนบทผมส่งบทต่อให้คนอื่นเขียนต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่ผมได้พักงาน1เดือนเต็มๆคือยกเลิกงานทุกอย่างแล้วก็อยู่บ้านอย่างเดียวนอนอย่างเดียวเพื่ออยู่กับลูกอย่าง
1: คือมนุษย์ที่แบบว่าอ๋อฉันจะขยันไม่มีอะไรหยุดฉันได้สุดท้ายก็ต้องหยุดทุกหนักกว่าเดิมอีก
0: ใช่ครับต้องหยุดแล้วก็แต่สําหรับผมรู้สึกว่าเหตุการณ์
1: เนี่ยเหตุการณ์คือคุณพักผ่อนไม่พอแล้วทําลายเนื้อสมองเหรอ
0: นอนไม่พอเนี่ยครับมันจะจริงๆในสมองมันจะมีโปรตีนอยู่ตัวนึงครับพี่ดูซึ่งมันจะต้องถูกขับออกมาซึ่งโปรตีนตัวนี้จะมีผลต่อเรื่องความจําซึ่งขออนุญาตผมจําชื่อโปรตีน
1: ไม่ได้ครับไม่เป็นไร
0: และมันถ้าเรานอนไม่พอมันก็ยังคงค้างในสมองและมันทําให้เราตื่นมาเช้าอ่องๆบ้างจําอะไรไม่ได้บ้างแต่ถ้ามันเป็นลองเทอมไอ้ตัวเนี้ยมันจะเริ่มทําลายระบบความจําของเราแล้วและนั่นแหละครับคืออาการของผมแต่ข้อดีและยังเรียกว่าโชคดีมากคือของผมมันไม่ใช่อัลไซเมอร์มันเป็นแค่ภาวะชั่วคราวคือถ้าเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยกราฟของมันมันจะไม่บาวดิ้งกลับมาคือถ้ามันลงแล้วมันจะลงไปเรื่อยๆเลยครับพี่ดูมันเป็นโรคที่รักษาไม่ได้แต่ของผม
1: ณวันนี้
0: ปัจจุบันก็ยังรักษาไม่ได้แต่สามารถที่จะชะลอมันได้แต่ของเต้นะครับมันเป็นแค่ภาวะการทํางานผิดปกติของสมองชั่วคราว

0: ไม่เหมือนกันครับเหมือนเรายกตัวอย่างเรื่องของไข้หวัดก็มีไข้หวัดใหญ่นะมีโควิดอาการเหมือนกันเลยมีน้ำมูกมีไข้บางคนไปเจอโควิดแต่ก็ผมมาโชคดีที่ไปเจอแค่ไข้หวัดใหญ
1: ่
0: มันรักษาได้แล้วก็มันยังทันเวลาก็เลยเข้าสู่กระบวนการรักษาแต่หนึ่งเดือนนั้นก็เป็นหนึ่งเดือนที่เปลี่ยนชีวิตทั้งหมดเลยฮะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการมองครอบครัวเปลี่ยนวิธีการมองคำว่าสำเร็จเปลี่ยนวิธีการมองผู้อื่นด้วยซ้ำ
1: เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยนอะไรบ้าง
0: อันแรกคือผมเพิ่งรู้ว่าความจำโคตรมีค่าเลยพี่ดุโคตรมีค่าบางทีเราชอบพูดโอ้อยากลืมมันไปอยากลืมมันไปแต่พอแบบวันที่มันลืมจริงๆพี่ดุครับผมอยากจำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรเลยมันคือชีวิตเรามันคืออัตลักษณ์เรามันคือไอเดนติตี้ของเราม ันคือข้อบกพร่องของใบหน้าเราได้แหละมันคือตัวเราอะแต่เรามักอยากจะจำไอสิ่งที่ดีๆอะแต่วันที่ผมเรียนรู้ได้ว่าทุกความจำที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตเรามันมีคุณค่าและมันมีการเรียนรู้อยู่ในนั้นเสมอผมกลัวมากที่ผมจะจำหน้าลูกกับภรรยาไม่ได้แต่ตอนนั้นผมไม่ก่อนนั้นผมไม่เคยกลัวออกไปทำงานเอาลูกฝากคุณย่าฝากคุณยายแล้วมี mindset ที่ว่าป้าป๊าก็ทำงานเพื่อลูกไงก็จะได้มีรถ EV รถตู้สักคันหนึ่งหนูจะได้นั่งสบายๆเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนหนูต้องเข้าโรงเรียนแล้วนะอยากให้มีพื้นที่ในวิ่งที่บ้านมากขึ้นก็ต้องทำงานมากขึ้นจะได้มีพื้นที่ให้วิ่งผมโง่มากที่ผมคิดแบบนี้พี่ดูทั้งที่จริงๆหมู่บ้านผมก็มีสนาม1เดือนนั่นคือวันแต่ผมไม่มีเวลาอยู่เขาอยู่ดีแต่กลายที่เป็นเดือนนึง
1: กลายเป็นว่าลูกคุณได้เวลาทองจากพ
0: ่
1: อ
0: ใช่พ่อป่วยปุ๊บอยู่ได้อยู่กับลูก
1: เออใช่มั้ยแล้วโดยส่วนมากจะมองเป็นรูปธรรมอ่ะจะบ้านจะเปลี่ยนขนาดรถจะเปลี่ยนขนาดบ้านจะเปลี่ยนที่เลือกโรงเรียนจะมีทางเลือกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะมีค่าใช้จ่ายที่สามารถซัพพอร์ตได้
0: ใช่ครับผมเจตนาดี
1: คุณมองเปลี่ยนไหมหลังจากที่คุณเจอเรื่องนี้เข้าไป
0: คือผมมองว่าสิ่งต่างๆที่เราพูดกันไปแก่มันเป็นเจตนาผมเรียกว่าเจตนาเจตนาดีแต่กระบวนการมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได
1: ้
0: ผมไม่ได้บอกว่าการขยันเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับพี่ดูแต่บางทีมันต้องเรียนรู้จากตัวผมอ่ะคือมันจะต้องมีลิมิตเหมือนพี่ดูบอกผมว่าอะไรที่มันมากเกินไปสุดท้ายมันทำลายเราอยู่ดี
1: มัน
0: ต่างหากที่มันไม่ถูกต้องถามว่า1เดือนที่ผมได้นอนกับลูกผมเพิ่งรู้ว่าลูกผมพูดอะไรได้เยอะมากป้าป้าหายไปไวนะใครไปสอนมันไม่รู
1: ้
0: ป้าหายไปไวนะผมนอนหลับอยู่เนี่ยบางทีมันโผล่มานะตกเราตกใจมันมาอยู่ใกล้ๆเราเฮ้ยลูกเล่นกับเราก็ได้ขนาดนี้หรอเพราะก่อนนั้นพอให้เขานอนกับคุณยายเนี่ยเสร็จปุ๊บผมก็ทำงานต่อผมไม่มีเวลาช่วงที่เขาจะหลับแต่1เดือนนั้นเป็นเหมือนตาสว่างครับมันคือแบบโอ้ผมมีสิ่งดีที่อยู่ใกล้ตัวผมมากแต่ผมกลับไปหลายด้านเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยป้าทําเพื่อหนูนะป้าผมทําเพื่อคุณนะที่รักแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเหล่านี้จากเราเลยเราเองอาจจะใช้เงื่อนไขของพวกเขาเพื่อตอบบาดแผลของเราในใจก็ได
1: ้
0: ผมก็มานั่งนึกย้อนกลับไปครับอยู่ผมเคยเป็นคนที่มีแล้วล้มเหลวบางครั้งอาจจะเป็นโอกาสที่ผมฉวยโอกาสแล้วบอกว่าเพื่อพวกคุณไงแต่จริงผมอาจจะตอบใจตอบความต้องการของตัวเอง
1: ที่ทำเนี่ยทำสนอง
0: ตัวเอง
1: บางอย่างของตัวเอง
0: ที่เราเคยพลาดไปเคยสูญเสียไปและเราเอาข้ออ้างของคำว่าพวกคุณมาเป็นข้ออ้างแต่เขาไม่เคยต้องการเราลืมถามเขาเราบอกว่าจะทำให้เขาอ่ะเขาต้องการอะไรเราลืมถามแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นการประกอบด้วยผลดีในบ้านปลายทั้งหมดผมกับครอบครัวตอนนี้ถือว่าจัดสรรเวลาได้ค่อนข้างจะดีกว่าเดิมเยอะแม้ว่ามันอาจจะยังดูเยอะอยู่ที่เราว่าเราควรทําอะไรบ้างแต่มันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเราเห็นความสําคัญของสิ่งเล็กๆน้อยๆเห็นสนามหญ้าที่มันไม่ได้สวยไม่ได้ใหญ่โตเหมือนบ้านคนอื่นแต่มันมีมือลูกที่เราจับอยู่คุณค่ามันอยู่ที่มือเว้ย
1: มันไปเดินหลายคนเว้ย
0: ใช่มันไม่ได้อยู่ที่ไซซิ่งของมันครัวที่มันก็ไม่ได้ใหญ่บ้างทาวน์โฮมถามจริงมันใช้กันบ่อยแค่ไหนอ่ะอยากใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเหรออะไรแบบเนี้ยมันเปลี่ยนวิธีคิดหมดเลยครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ผมได้รู้ว่ามีคนมากมายรักผม
1: พอได้พักอย่างที่คุณบอกคุณมีทัศนะที่เปลี่ยนไปแล้วคนพบว่าเฮ้ยไอความมุ่งมั่นอันนั้นอ่ะที่คิดว่าตัวเองทำดีแล้วอ่ะก็หลงทางอยู่เยอะแล้วนำไปสู่สิ่งนั้นภรรยาและลูกได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดความคิดแบบนี้ขนาดไหนใน
0: จริงๆต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหลักเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกครั้งที่ผมทําอะไรพวกนี้ผมมักจะมีข้ออ้างเป็นหน้าและ

0: เป็นชื่อพวกเขาว่าผมทำเพื่อพวกเขาท้ายสุดแล้วพอวันที่เราป่วยเนี่ยเราเห็นจริงๆว่าความสุขมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแค่เห็นวันที่ภรรยาต้องทิ้งไฟใหญ่ๆเสียเงินเป็นหมื่นเพื่อยอมที่จะไม่บิน
1: เขามีค่าปรับใช่ไหม
0: จริงๆคือมันคือรายได้ของเขาแล้วเขาต้องเก็บชั่วโมงครับแล้วมันอาจจะเสี่ยงต่อเรื่องการทำงานไม่ครบชั่วโมงใดๆแต่เขาเลือกที่จะอยู่ข้างเราเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในคริสตจักรที่แวะมาเยี่ยมเยียนมาอธิษฐานเผื่อมาให้กำลังใจเห็นคนทำงานในกองถ่ายที่ต้องยอมดีเลย์อะไรบางอย่างเพื่อให้ผมได้ฟื้นตัวก่
1: อ
0: นมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่แค่ภรรยาและลูกเท่านั้นแต่คือคนรอบตัวทั้งหมดรวมถึงคนที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนก็มีทักข้อความเข้ามาแล้วก็ให้คำแนะนำด้านสุขภาพเยอะมากผมรู้สึกว่าวิกฤตแบบนี้มันเป็นช่องประตูที่ทำให้เราได้เห็นว่าเราอยู่ในโลกที่ยังมีความรักหลงเหลือกันอยู
1: ่ถ้าเช่นนั้นผมถามการจัดลำดับความสำคัญของคุณ
0: ครับ
1: ณวันนี
0: ้ผมสิ่งที่จำเป็นที่สุดตอนนี้คือการที่ยังมีชีวิตอยู่ผมคิดว่าแต่ละวันที่ผมได้ใช้เวลากับเขากับลูกกับภรรยาเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องที่ดีเสมอไปหรอกครับพอเช้าก็ตีกับลูกก็งองแงแต่มันคือชีวิตนะครับพี่ดูมันผมทำหนังเนาะมันคือหนังเรื่องนึงอะแต่เป็นหนังของผมอะที่ผมกำกับมันเองที่ผมดูแลมันเองและนี่คือความเข้าใจของผมสมัยก่อนแต่จริงแล้วผมไม่เคยกำกับมันเลยครับผมควบคุมอะไรไม่ได้มีแต่พระเจ้าที่ควบคุมได้ทั้งหมดแต่ผมพยายามควบคุมทุกอย่างภายใต้ความเป็นผู้กำกับในสายบันเทิงในอาชีพไม่คุณกำกับชีวิตจริงๆคุณไม่ได้ต่อให้คุณบอกว่าฉันนอนพอนะไม่ดิสลิฟแกไม่พอพระเจ้าเห็นคุณกำกับอะไรไม่ได้เลยแต่คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดและล้มเหลวของตัวเองได้ผมถึงบอกว่าไอ้1เดือนที่ผมต้องนอนพี่ดูคนเคยทํางานอ่ะ1เดือนมันโคตรนานเลยพี่ที่หมอว่าคุณเตะ1เดือนนะครับพักผ่อนนอนอย่าทําอะไรโอ้โห3วันผมก็ทําไม่ได้
1: ประมาณด้วยแหละคน
0: แต่มันได้เห็นอะไรอีกมันเบิกเนตรเห็นอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่ได้เห็นแล้วก็สําคัญสุดคือพอความจํามันเริ่มกลับมาเนี่ยผมรู้สึกห่วงแหนมันมากทุกวันนี้เวลามีคนมาปรึกษาผมพี่เนี่ยหนูมีดิฉันมีประสบการณ์ที่เลวร้ายนั่นนี่นั่นนี่อยากจะลืมมันจังเลยผมบอกก่อนอย่าเพิ่งลืมมันไอตัวนี้แหละไอตัวดีเลยที่มันเรียนมันสอนเราแล้วเรียนรู้กับมันเรามักจะพยายามหาแต่อยากจำแต่สิ่งดี
1: ๆ
0: อะไรที่มันไม่อยากฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยที่มันแบบโอ๊ยมันรบกวนชีวิตจิตใจแต่จริงๆแล้วมันคือไอเดนติตี้ของเราอะมันเหมือนหน้าของเราพี่ดูคนเราไม่ค่อยจําส่วนที่งดงามของหน้ามันจะจําไอ้ที่ไฝเม็ดใหญ่หูที่กลางจมูกที่โต
1: ไปมองแต่จุดนั้น
0: ถูกมั้ยฮะแต่มันคือไอเดนติตี้มันคือเราผมคิดว่าประสบการณ์ที่เลวร้ายหรือประสบการณ์ที่ไม่รู้ไม่น่าจดจํามันก็ประกอบให้เป็นเราแบบนี้แหละเราถึงมีความแตกต่างกันทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายก็เพราะไม่ใช่แค่เรื่องที่ดีเท่านั้นแต่คือประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่เราเรียนรู้กับมันได้ยังไงบ้างครับ
1: ผมฟังคุณเล่าแล้วผมมีความรู้สึกเหมือนชีวิตของทุกคนเหมือนเล่นเกมอยู่พ่อจะออกไปหาสิ่งมีค่ามาไว้ในบ้านเราเพื่อลูกและภรรยานะพ่อจะเสียสละเพื่อไปหาสิ่งมีค่าเหล่านั้นมาไว้ในบ้านให้ระหว่างไปหาลืมไปว่าไอ้ที่มีค่าที่สุดคือตัวแก
0: ใช่ครับ
1: และภรรยาแกและลูกแก
0: ใช่ครับ
1: ที่กำลังเสื่อมลงไปเรื่อย
0: ๆอุทิภาพนี่ชัดมากใช่ครับ
1: ผมว่าวันนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าในโลกสมัยใหม่เรามีข้อมูลความรู้เรามีหลายๆอย่างให้ท่านได้พิจารณาตัวเองมีหลายวิธีมาก
0: ครับ
1: ที่ถ้าท่านรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยยังพ่อยังทนไหวแปลว่าผิดนะครับคือแปลว่าผิดไม่ได้แปลว่าดีนะครับ
0: ครับ
1: เพราะในระยะยาวถ้าเกิดถึงภาวะนี้แล้วมันกู้กลับไม่ได
0: ้ครับ
1: มันก็ความเสียหายมันใหญ่กว่าสิ่งที่ได
0: ้ใช่
1: เยอะมาก
0: แล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรไหมคนที่เสียหายแบบนั้นเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาเสียหายไปแล้วเพราะเขาจำไม่ได้ว่าเขาสูญเสียมันไปแล้วอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โคตรน่าเศร้าเลยถ้าวันนี้หรือใครหลายคนไม่กลับมาดูแลตัวเองไม่ได้รู้ถึงขีดจำกัดของศักยภาพตัวเองร่างกายตัวเองใช่คุณอาจจะเป็นคนที่มีภาวะสมองเสื่อมคุณอาจจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำว่าคุณลืมอะไรไปเพราะคุณจำไม่ได้ว่าคุณลืมอะไรไป
1: เออใช่
0: แต่คนที่เขา
1: คนเป็นทุกข์คือคนที่ยังจำได้
0: คนที่ยังจำได้ว่าคุณคือใครนี่คือเรื่องที่น่าเศร้าที่สุด
1: มันยังไม่เกิดยังไม่เศร้ามันน่ากลัว
0: ใช่อย่าไปถึงจุดนั้น
1: อย่าไปถึงจุดนั้น
0: ครับ
1: สุดท้ายแล้วครับมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมที่ผมพูดจริงนะเราพูดไปไม่รู้จะได้ผลป่ะเพราะว่าผมรู้ว่าท่านอยู่ในสภาพเศรษฐกิจแบบไหนท่านอยู่ในโลกของความปั่นป่วนแบบไหน
0: ครับ
1: แล้วทุกคนก็ต้องมีความอดทนมีความพยายามแต่ว่ามันคงต้องมี

0: มีความรักในตัวเองในระดับหนึ่งครับคุณเต้อยากฝากว่าไงครับ
1: สิ่งที่พี่ดู่พูดมันคือความจริงเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยการล่วงหล่นในหลายๆด้านความรักก็ล่วงหล่นความบาปก็เต็มไปหมดนะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ภาวะสงครามอะไรต่างๆถ้าถามว่าเราอยู่บนโลกเนี้ยเอาตามมาตรฐานสายตามนุษย์ทั่วไปคือมันเป็นโลกที่ไม่มีความสุขหรอกแต่ผมเชื่อนะถ้าเราพยายามหาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเรา
0: หาความสุขจาก
1: เล็กๆน้อยๆแม้มันจะเล็กมากแค่ไหนก็ตามและให้มันหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา
0: ครับ
1: โลกที่ย่ำแย่โลกที่ไม่น่าอยู่มันยังมีความหวังอยู่แล้วเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับผมเปลี่ยนให้สงครามหยุดก็ไม่ได้แต่ผมสามารถเปลี่ยนสงครามเล็กๆของคนบางคนในหัวใจเขาได้เมื่อวานผมก็มีโอกาสไปเจอกับเพื่อน
0: ครับ
1: ที่เคยทำงานอยู่ในวงเดียวกับผ
0: ม
1: เขาก็เจอวิกฤตชีวิตเขาก็ผิดพลาดเขาก็เลือกทางเดินบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและเขาก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไปอยู่ในสงครามเล็กๆของเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยเริ่มต้นใหม่นะเฮ
0: ้
1: ยเข้าใจเราพลาดกันได้กูก็เคยพลาดเริ่มต้นใหม
0: ่
1: และอย่ากลับไปทำอีกเราไม่สามารถจะแก้
2: เราเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วมันเลยมาแล้ว
1: แต่เราเป็นเพื่อนร่วมในสนามรบกับคนบางคนได้
0: หวังว่าทุกท่านจะค้นเจอความสุขที่เหมือนคุณเต้เล่าว่าวันที่เขาจูงมือลูกไปเดินสนามหญ้าเล็กๆไม่ได้ต้องเสียเงินไปเที่ยวต่างประเทศแต่ได้จูงมือลูกเดินในสนามหญ้าผมว่ามันเป็นความอบอุ่นที่อาจจะใหญ่กว่าก็ได้นะครับขอบคุณคุณเต้มากครับขอให้สุขภาพดีขึ้นนะครับเอาใจช่วยและติดตามผลงานนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับพระเจ้าพรครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่วยวันนี้เรามีบทเพลงสุดพิเศษที่จะพาทุกท่านเดินทางไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยผ่านเรื่องราวของสิ่งใกล้ตัวที่ผูกพันกับเรามาทุกยุคทุกสมัยอย่างข้าวเหนียวครับแต่ก่อนที่จะไปร่วมอิ่มเอมกับบทเพลงนี้เราจะพาทุกคนไปรับรู้เรื่องราวอีกมุมหนึ่งของข้าวเหนียวที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารแต่คือสิ่งที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์วิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนเอาไว้ด้วยกัน
2: สนับสนุนรายการโดยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์

0: โยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: เอาไว้ด้วยกันข้าวเหนียวครับพอนึกถึงข้าวเหนียวแล้วนึกถึงก็คือนึกถึงอาหารที่มันให้พลังงานอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเรามานะโตมากับข้าวเหนียวอยู่กันนาข้าวเหนียวมาตั้งแต่เด็กจนโตครับผมต้องบอกว่าข้าวเหนียวเนี่ยเป็นธัญพืชหรือเป็นอาหารหลักของคนในภูมิภาคเอเชียนะไม่ใช่เฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเขาปรากฏว่าพบข้าวเหนียวเนี่ยหรือแกลบข้าวเหนียวในหลุมฝังศพตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มากว่าหมื่นปีแล้วนะครับผมน่าจะเป็นอาหารที่เป็นธัญพืชหรือเป็นอาหารหลักของคนในภูมิภาคเอเชียมาตั้งแต่บรรพกาลแล้วครับผมต้องบอกว่าการกินข้าวเหนียวหรือกินอาหารโบราณเนี่ยต้องกินด้วยมือนะครับเราจะไม่กินด้วยช้อนเพราะมือเนี่ยมันเป็นอวัยวะดั้งเดิมของมนุษย์ที่จะสืบทอดต่ออาหารและสามารถป้อนเข้าปากได้นอกจากการปั้นข้าวเหนียวที่มีความเหนียวแน่นแล้วให้จับเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมือที่ปั้นข้าวเหนียวเนี่ยสัดป้อนลูกเนี่ยก็คือสายใยของแม่ที่ป้อนไปสู่ลูกด้วยครับผมสายใยของคนที่เราสามารถกินข้าวเหนียวด้วยมือเนี่ยก็คือส่งอาหารจากธรรมชาติเข้าสู่ปากตนเองครับผมและนอกจากนั้นน่ะข้าวเหนียวในสมัยโบราณเนี่ยยังเป็นเสบียงสำคัญในการเดินทัพด้วยเพราะว่าข้าวเหนียวมันเก็บได้นาน2มันมีความทนนะสมัยโบราณที่จะออกเดินทัพออกเดินทางไกลเนี่ยจะต้องทำข้าวหลามก็คือชามข้าวเหนียวเผาใส่กระบอกไม้ไผ่เนี่ยเป็นอาหารสำคัญของคนไทยเลยนะครับเราจะพบว่าข้าวเหนียวอยู่ในทั่ววิถีชีวิตของคนไทยข้าวเหนียวคือวัฒนธรรมแห่งความเหนียวแน่นวัฒนธรรมความอร่อยวัฒนธรรมที่กลมเกลียวกลมกลืนนะครับข้าวเหนียวเนี่ยยังยืนหนึ่งอยู่ในโลกนะครับถึงแม้จะมีข้าวสวยหรือข้าวเจ้าเนี่ยเป็นผลผลิตแต่ข้าวเหนียวยังคงยืนหยัดสะท้อนตัวตนสะท้อนคุณค่าของข้าวเหนียวเองตั้งแต่หมื่นปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันครับผม
2: เพียงเม็ดข้าวเล็กๆ1เม็ดกลับสะท้อนถึงเรื่องราวของผู้คนความสัมพันธ์และวิถีชีวิตเอาไว้มากมายและต่อจากนี้คือบทเพลงที่จะพาเราไปรู้สึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นอีกครั้งผ่านบทเพลงข้าวเหนียวประพันธ์โดยอาจารย์ประภาสชนสลานนท์ศิลปินแห่งชาติเรียบเรียงเสียงประสานอาจารย์จักรพัฒน์เอี่ยมหนุนขับร้องโดยน้องอ้นพานุวัฒน์ดีสมขอเชิญทุกท่านสดับรับชมบทเพลงข้าวเหนียวได้เลยครับ

0: วยงามไพเราะมากๆขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะครับยอดเยี่ยมเลยสวัสดีนะครับน้องอ้น
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้เราแบบกระแสดีมากๆเลยเราอยากรู้ความรู้สึกครับน้องอ้นได้มาเยือนเวทีของคุณพระช่วยเราเป็นยังไงฮะ
1: ก็ดูมาตั้งแต่เด็กก็เห็นว่าเป็นรายการที่สืบสานวัฒนธรรมไทยนะครับผมเองก็เป็นเด็กสืบสานเหมือนกันผมก็เลยดีใจมากที่ได้มาครับ
0: อีกหนึ่งเพลงที่วันนี้น้องได้มาขับร้องให้เราฟังคือเพลงข้าวเหนียวยากง่ายยังไงครับเพลงนี
1: ้เพลงข้าวเหนียวครับเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากที่แบบว่าผมเองน่ะเป็นลูกข้าวเหนียวอยู่แล้วก็ได้มาร้องเพลงข้าวเหนียวยิ่งภูมิใจไปใหญ่เลยครับ
0: เก่งมากๆครับโอ้โหแต่เพลงนี้ก็เพราะจริงๆน้องอ้นร้องได้เพราะมากๆเลยอยากรู้จบจากรายการชิงช้าสวรรค์มาเนี่ยโอ้โหกระแสน้องแบบกระหึ่มคนพูดถึงเราเยอะมากๆเป็นยังไงครับในวันที่เราแข่งขันวันนั้น
1: ต้องขอบคุณรายการชิงช้าสวรรค์นะครับที่ทำให้ผมเนี่ยเป็นที่รู้จักกับหลายช่องทางเลยแล้วก็ทำให้ผมมีแฟนคลับมากขึ้นซึ่งเปิดโอกาสให้ผมมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เมตตาน้องอ้นนะครับผม
0: ท้ายที่สุดอ้นครับมีแฟนๆเขาตามเชียร์ตามแบบอยากจะสนับสนุนเราอยู่เยอะมากเลยอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆเหล่านั้นบ้าง
1: ครับก็อยากขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความเอ็นดูน้องอ้นแล้วก็ติดตามน้องอ้นมาถึงวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณงานที่เข้ามาด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ตารางงานก็ยังมีว่างอยู่นะครับก็ช่วยมาเติมให้มันเต็มหน่อยนะครับ
0: เก่งมากๆแล้วก็มากเสน่ห์ยังไงไม่ว่าอะไรก็ตามผลการแข่งขันก็ว่าไปตามนั้นแต่เราต้องเดินทางตามความฝันของเราต่อขอให้น้องโชคดีนะครับแล้วเราจะตามเชียร์ตามสนับสนุนคุณต่อไปนะครับขอบคุณนะครับน้องอ้น
1: ขอบคุณครับ
0: และเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆแดนเซอร์จากโฟกพระนครด้วยนะครับงดงามมากๆเลยคุณผู้ชมเราจะพักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาต่อที่คุณพระช่วยครับ
2: แทงลงไปครับ
3: แทง
2: ไป
4: คุณพาว
5: ครับ
4: เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกัน
6: ขอทำ
4: ได
7: ้นะ
8: มะพร้าวเลยพี
4: ่มะพร้าวมากเลยเพราะเราตักแต่มะพร้าวเนี่ยเราไม่เอาวุ้นเลยไง
9: นี่นะนี่เขาเรียกว่ารอด
10: มีแทนเอาแบบพี่ไป๊ะลูก
4: ไปงั้นแทนไม่ได้งั้นแม่แทนดีกว่าแม่แทนดีกว่า
11: เราต้องอย่าใจร้อนเลยมาก
12: มาดูว่าฝีมือผมจะหายไหม
4: ดูอยู่เนี่ยแม่ครับสมมติถ้าจะกินอาทิตย์นี้เราต้องเริ่มเดือนมันจะต้องย้อนไปอีกกี่เดือน
13: สวัสดีครับผมเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงกับรายการคุณพระช่วยวัยรุ่นเรียนไทย
14: แทงแทงแทงแทงแทง
13: ผมบอลนะฮะจะพาทุกคนออกจากตูมาสู่ธรรมชาติแบบนี้อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับใกล้ๆนะฮะเราอยู่ที่สวนมะพร้าวแบบนี้จะทำอะไรผมอุบไปก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้คนที่จะมาเรียนรู้เรื่องไทยๆพร้อมแล้วนะครับน้องสองคนนี้ขอเชิญนะน้องแทนและน้องไปครับรับเข้ามาเลยครับรับเข้ามา
15: แทงแทงแทง
16: แทงแทง
17: แทงแทง
16: ไป
17: แทงแทงแทง
16: ไป
18: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
19: สวัสดีครับ
20: สวัสดีครับ
21: คุยเลยพี่เหนื่อยแล้ว
13: กลับมาก่อนพี่น้องแทนและน้องไปนะครับก่อนอื่นเลยคำถามยอดฮิตของรายการเคยนุ่งโจงมาก่อนไหม
18: ผมคิดว่าผมเคยตอนเด็กๆครับ
13: ตอนเด็กประมาณกี่ขวบ
18: ม.ต้นแล้วกัน
13: ม.ต้นประมาณแบบช่วงเทอม1หรือเทอม2
18: ช่วงเทอม1ประมาณเดือนที่2ของ
13: เดือนที่2ประมาณกุมภา
18: ใช่
13: กุมภาเป็นช่วงแบบช่วงเช้าหรือช่วงเย็นตอนนั้น
18: น่าจะช่วงค่ําประมาณทุ่ม
13: 45พี่โอ้โหจําละเอียดอ่ะ
18: จําละเอียด
13: จําละเอียดมาก
18: ช่วงม.ต้นช่วงม.ต้น
13: ไม่ขัดเลยไปเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆอ่ะน้องแซมอ่ะเคยนุ่งมั้ย
18: เคยประมาณม.ต้นมั้ยครับประมาณม1ม1ใช่
13: ตอนนั้นคือยังไงคือเรียนใช่ไหมเรียนไทย
18: ใช่ผมของผมเนี้ยน่าจะเรียนนาฏศิลป์ครับแล้วต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยได้ใส่
13: อ
18: ๋
13: อ
18: ใ
13: ช่แต่ว่าวันนี้ก็สบายดิต้องมาทำกิจกรรมข้างนอกนี
18: ้
13: นุ่งตรงแบบนี
18: ้ครับสบายนั้นสบาย
13: พร้อมไหม
18: พร้อมครับ
19: พร้อมครับพร้อม
13: แล้วรู้ไหมว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไร
18: ได้ยินแว่วๆมาเกี่ยวกับมะพร้าว
13: เกี่ยวกับมะพร้าวมะพร้าวนะมะพร้าวนะ
18: ใช่ครับใช่
13: คุณมะพร้าว
18: ครับ
13: เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันเคยทำมาก่อนไหม
18: ไม่เคยเลยครับ
13: แล้วเคยทำอาหารไหม
18: เคยทำวุ้นมาบ้างครับแต่ไม่เคยทำวุ้นมะพร้าว
13: เป็นวุ้นแบบวุ้นทั่วไปเลยใช่ไหม
18: ใช่ใช่
13: วุ้นสี
18: สีอะไร
13: วุ้นสีสีวันนี้เดี๋ยวเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญดีกว่า
18: ครับ
13: เขาจะมาให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำวุ้นมะพร้าวกันนะครับผมก็ขอเชิญนะครับ ป้าจุ๋มจากร้านสตอรี่คาเฟ่ครับ
2: แทมแทมแทมแทมแทมแทมแทม

0: แทม
1: แทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทม
2: โอเคครับผมอย่าขออนุญาตถือให้นะครับ
0: จ้า
2: และเมนูนี้ชื่อว่าม
3: ะพร้าวโบราณสดๆจากต้น
2: ปกติเขาจะเสิร์ฟแบบเป็นถ้วยข้างนอกอะไรใช่ไหมอันนี้คืออยู่ในลูกเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนได้ไหม
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: มาเรามาชิมกัน
4: ครับ
3: แม่เตือนให้ไหม
2: ชิมเลยนะ
4: ชิมเลยครับ
2: และจำรสชาตินะเพราะเดี๋ยวเราจะทำเมนูนี้กัน
4: อันนี้เรียกชิมไหมครับชิ้นใหญ
2: ่เรียกว่าหิวดีกว่า
4: หิว
2: เป็นไงครับ
4: อร่อยครับแบบไม่หวานมากเป็นความหวานจากมะพร้าวเลย
2: อ๋อหวานน้อยอุ้ยจะรู้รสชาติเหรอ
3: คอยข้าง
2: หืมไม่ได้นะ
5: มะพร้าวมากเลยพี
2: ่มะพร้าวมากเลยเพราะเราตักแต่มะพร้าวไม่เราไม่เอาวุ้นเลยไงเราวุ้นด้วยสิทำไม่เหมือนชิม
5: อร่อยครับอร่อยหอมมะพร้าวมากเหมือนกินมะพร้าว
2: เหมือนกินมะพร้าวเลยจำได้ใช่ไหมรสชาติ
4: จำได้ครับ
2: จำได้นะเดี๋ยวเราจะไปทำกันขั้นตอนแรกคืออะไรครับแม่
3: ไปเก็บมะพร้าวจากต้นจ้า
2: เก็บมะพร้าว
3: ใช่เคยเก็บไหมคะ
2: ไม่เคยครับ
3: แม่ก็ไม่เคยเหมือนกันแม่ก็ไม่เคยเหมือนก
2: ันอ้าวทำไงทีนี้กลับไปดีครับอย่างนี้เอาอย่างแม่สอนน
3: ะ
2: ไปเดี๋ยวเราไปเก็บมะพร้าว
4: ครับพี่
2: ไป
4: ไปครับ
2: เอาไปสิไปเก็บมะพร้าวสิไปที่ตรงนู้นนะไปที่เอาแม่พาเขาไป
3: ก็ไปด้วยกันจิ
2: เอาไปแล้วผมมือก่อนไปเลย
3: ไป
4: เก็บด้วยกัน
2: พี่ไปไปไปเก็บมะพร้าวครับ
4: ดูอร่อยอ่ะ
2: มาฝ
6: ั่
2: งน
6: ี้ได้เลย
3: มาเลยลูก
2: มาเลย
4: โอ้โหพี่บอลว่าผมจะข้ามพ้นไหม
2: เฮ้ยพี่ว่าน้องอ่ะข้ามได้ธรรมดาอยู่แล้วแต่เหมือนน้องจะลำมาด้วยเหมือนพี่เห็นนะ
4: ผมขอจังหวะได้ไหม
2: แซม
4: แซมแซม
2: แซมแซมแซมแซมแซมแซมแล้วไม่ธรรมดานะน้องไฟจะบินวอล์กมาเลยนะ
4: ใช่อ
2: าจจะยังครับตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มเฮ้ยเฮ้ย
3: ไม่เงียบจัง
4: ลูกนะลองลื่นนะ
5: ผมเสียวนิดนึงครับ
2: โอ้ฮึบไม่เป็นไรธรรมดาอ้าวแม่ตาแม่ข้าวหมดบ้างหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวเรามาเก็บต้นไหนแม
3: ่ต้นนี้ลูก
2: ต้นนี้นะ
3: จ้า
2: เอาสักกี่ลูกดิเวลา
3: สองลูกก็พอ
2: คนละสองลูก
5: ให้พี่ชายเริ่มก่อนดีกว่า
4: ผมเริ่มก่อน
3: เกี่ยวนะลูกเกี่ยว
2: ต้องคะแนนครับ
4: เกี่ยวตรงขั้วใช่ไหม
3: ใช่
2: เน
3: ี
2: ่ยเกี่ยวแม่ทำไงนะแม่เราปล่อยเลยเราปล่อยเลยแม่เราเอายังไงฮะแม่
3: นั่นแหละค่ะเราก็ดึง
2: เดี๋ยวแล้วเราก็ดึงเดินเข้ามา
4: ครับ
3: ดึงแรงเลยลูก
2: เฮ้ย
3: ไหม
2: โอ้โหโอเคโอ้ยโอเคโอ้ยลงน้ำเลย
4: มาครับมาครับ
2: นะ
4: ใช่ใช่
3: เอาเลย
2: เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มแล้ว
3: โอ
2: ้
3: ย
2: ได้มาแล้วนะครับมะพร้าวคนละ2ลูก
4: ใช่แล้วครับ
3: ใช่ครับเก่งมากเลย
2: ยังไงครับขั้นตอนต่อไปคือ
3: ขั้นตอนเดี๋ยวเราไป
2: แป๊บนึงครับเว้นแป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อกี้เสียงโทรศัพท์เข้า3 2 1ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับแม่
3: เราก็ไปทำวุ้นมะพร้าวแต่ก่อนแรกต้องไปผ่าก่อนนะจ๊ะ
2: ไปผ่าเดี๋ยวไปผ่าตรงนู้นเน
3: าะค
2: ่
3: ะ
2: ไปพวกเราไปทำกันครับเอาละครับตอนนี้เราได้มะพร้าวมาแล้วต้องทำไงต่อแม่ขั้นตอนต่อไป
3: ปอกลูกเฉาะ
2: เฉาะ
3: ตูดใช่
2: ตรงตูดตูดมะพร้าวหรือว่าตูดน้อง
3: ตูด
2: มะพร้าวเฉาะเพื่ออะไรครับ
3: เพื่อเอาน้ำออกแล้วก็เอาช้อนตักเนื้อออกมา
2: คอยนะดูด้วย
4: อันไหนคือตูดฮะนี
3: ่
4: หรอ
2: ใช่ใช่ดูตูดพอดูมือด้วยนะไม่เอามือนะ
5: พี่จะทำให้ดูหน่อย
4: คุณได้ไหมคุณเสียง
2: เฉียง
4: เฉียง
2: เฉียงเฉียงดูหน่อยพี่เทนแก่งเร็ว
4: แม่โดนรอยันจม
2: มางั้นแทนไม่ได้งั้นแม่แทนดีกว่าแม่แทนดีกว่า
4: อุ้ยโอ้โหคุณแม่ดูคล่องเคล่ามากโอ้
2: โห
4: เจอไหมครับคุณแม
3: ่
4: เจอแล้ว
2: อุ้ยกระลาป๊อเฮ้ยป๊อ
4: โอ
2: ้ยเฮ้ย
4: โอ้ย
7: น้ำเลย
2: แล้วก็น้ำ
4: โอ้โห
3: ใหญ่แล้วค่ะ
5: เท่าไหร่อีกลูกนึง
0: น่ารักคุณแม่น่ารัก
6: คุณแม่น่ารัก
7: น่ารัก
8: โอ้โหของพี่ป้ายแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนี่ย
0: มันลูกเล็กใช่ไหมแม่
8: ใช่
0: แป๊บเดียวถึงตรงกะลาเนาะเจอไหมเจอแล้วป๊อป๊อป๊อ
8: โอเคอ่ะ
0: แอด
8: พี่ใบงัด
6: ผม
0: อะไรครับแม่
6: ไม่เอาเลย
9: โอเคครับขออนุญาตครับ
6: คุณต้องเช็ดให้หนูหน่อย
8: โอเค
0: ต่อไปเราจะ
6: ยอด
8: เนื้อใช่เอาช้อนตัก
0: ใช้ช้อนตักเลยเนา
8: ะ
10: โอ้โหพี่แทนครูสวยมากเลยอ่ะสอนได้ดีพี
6: ่ได้ดิ
10: ทำให้หน่อย
6: เราต้องอย่าใจร้อนนี่มาก
10: เฮ้ยเ
6: ฮ้ยโหอยู่ขุ่นลึกมากอยู่ทางนี้เบาๆพออ๋อเนื้อมันแข็งใช่ไหม
10: ไม่เห็นเลยเห็นแต่มือพี่แ
6: ค่เรียบร้อย
10: อันนี้พอไหมครับแม่พอที่จะทำพอแล้วใช่ไหม
6: พอใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อครับแม
8: ่ก็ไปเกียมเอาน้ำมะพร้าวไปนั่นผงวุ้นละลายผงวุ้นแล้วก็ตั้งไฟ
0: ยังไงต่อครับแม
8: ่เอาน้ำมะพร้าวใส
0: ่น้ำมะพร้าวเมื่อกี้นะ
6: ใส
0: ่เอามะพร้าวเราใช้ตรงนี้เลยเนาะไปเลยครับเทเลยฮะ
8: ดูก็รู้ว่าไฟใครแรง
0: ฝั่งออกเลยฝั่งไหนไฟแรง
6: ฝั่งไหนฮะ
0: ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดังสู้อีอ่ะยังไงต่อครับแม่ขั้นตอนต่อไป
8: ผงวุ้นใส่
0: ผงวุ้น
10: สัดส่วนเท่าไหร่ครับ
8: ช้อน
0: หนึ่งช้อนนะแม
10: ่ช้อนเป๊ะเลยนะครับผม
0: ได้เลยเป๊ะไปเลย
10: ได้ไหมครับ
8: ได้ค่ะ
10: โอเคครับ
0: ที่สำคัญคือไม่ควรให้น้ำมันเดือดใช่ไหม
8: ใช่
0: เพราะอะไรครับแม่
8: เดี๋ยววุ้นมันจะเป็นก้อน
0: เป็นก้อน
8: แล้วก็คนเลยลูก
0: คนเลยลูก
10: ครับขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับประมาณนี้นะแม
8: ่คนเลยลูกนั่นคนจนวุ้นละลายอะค่ะ
10: เรื่องของผมเริ่มเป็นวุ้นแล้ว
0: เร็วไป
6: มาก
0: ไม่รอเซตเลยเหรอ
8: ต้องให้วุ้นละลายใสไม่ให้ขุ่นแบบ
0: นี้อันนี้ยังขุ่นอยู่นะ
8: ใช่
0: เรานี่ราศีแบบแชมป์มันจับจริง
10: ถูกต้อง
0: ครับทำได้อย่างเราชนะได้วันนี้อะไร
10: กินกินถ่านนะพี
0: ่นะหอมถ่านอะไรเงี้ยได
8: ้ถ้าให้ดีก็เพิ่มใบเตยจะได้หอมอีก
6: ให้ไม่กินติดใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
0: ไอใส่ไปเลย
6: ทั้งก้อนเลยไหมโยน
8: ก้อนเลยลูกไม่ต้องโยนก็ได้ลูก
0: ใส่ไปเลยไม่ต้องโยน
6: ไม่ใส่ไม่ต้องโยน
0: ไม่ใช่กระฉอกไง
10: โอเคครับ
8: โอเค
6: ครับ
8: ใส่น้ำตาลเลยลูก
0: กี่ช้อนครับ
8: แต่เราชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยหวานมากก็ใส่มาก
10: น้ำหอมหวานร้อยนะครับ
8: โอเคใส่เนื้อมะพร้าวลงเลย
6: ใส่เนื้อมะพร้าวใส่เลยนะครับแม
8: ่ครับก็คนไปเรื่อยๆพอเดือดก็เสร็จ
10: บับ
0: โอ้โหมีชาวบ้านนะ
10: บับ
0: อันนี้ไม่ใช่ช้อนใช่ไหมใช้ถ่าน
8: เอาเดือดเดือดก็ใช้ได้เลย
10: ขนมไทยมันจะอร่อยมันต้องมือนี่แหละพี
0: ่เขาเรียกลดมือใช่ไหม
10: ลดมือฮะลดมืออ
0: ันนี้คือเดือดนี้คือใช้ได้แล้ว
8: ได้แล้ว
0: เอาไงแม่เอาไงต่อ
8: เอาลูกมะพร้าวมาที่เราเจาะเมื่อกี้เนี่ยที่เราผ่า
10: เมื่อกี้ใส่
8: ได้
0: จากนั้นทำไงแม่
8: เราทิ้งไว้สักพักนึงแล้วเรามาชิมกัน
0: รอให้วุ้นมันเซ็ต
8: ใช่
0: นะเสร็จแล้วนะครับหลังจากวุ้นที่มันเซ็ตตัวเรียบร้อยเราก็ต้องชิมนะเพราะตอนนี้ภาพเราเห็นแล้วแต่รสชาติเรายังไม่รู้คุณแม
8: ่ชิมใช่ไหมลูก
0: ชิมก่อนไหม
6: แม่อยากชิมของผมก่อนไหมคร
8: ับของเขาก่อน
0: ขายของเลยขายเลย
10: คุณแม่ว่าแบบอันไหนมันดูมีรังสีแบบความน่ากินมากกว่า
0: โอเคแม่ไม่ได้ฟังเลยพี่พูดเนี่ยรังสีหายไปควบเลย
10: ควบเลย
0: แม
6: ่เมย์ครับ
0: รสชาติเป็นยังไงครับ
8: หอม
0: หอมหอมได้หวาน
8: กำลังดีไม่หวานมาก
0: ไม่หวานมากคะแนนเก็บไว้ก่อนนะคุณแม
8: ่โอเค
0: โอเค
10: มานะครับต่อไปของผมฝั่งนี้เนี่ยครับ
0: โอ้จะทำคล้ายๆกันเลยเน
10: า
0: ะ
10: คล้ายๆกัน
8: เนาะทำไมเหมือนกันเลย
0: จริงแค่ภาพนี่เหมือนแบบสูสีกันแล้วอะแต่รสชาติดีกว่า
8: เอารสชาตินะ
10: นะครับ
0: รสชาติอร่อยกว่าแม่แม่ต้องพิจารณานะแม่ต้องพิจารณาแล้วนะ
8: เก็บไว้ในใจได้ไหม
0: เก็บไว้ในใจเหรอใช้คำว่าเก็บไว้ในใจนะแปลกๆนะ
8: หวานน้อยหอมมะพร้าว
3: เหมือนกันเลย
4: เหมือนกันเลย
3: ใช่
0: เหมือนกันเลยเหรอ
3: ตัดสินยากมาก
4: เพราะสูตรเดียวกัน
0: เอางี้ดีกว่าให้แม่เก็บไปคิดคะแนนสักอาทิตย์นึงแล้วที่หน้าค่อยเจอกัน
3: โอเค
0: ไม่เอาสิแม่เอาตอนนี้เลยคะแนนมียัง
3: มีแล้ว
0: มีแล้วนะ

0: คือยังไงอ่ะคุณแม
1: ่
0: เขาชนะที่อะไรอ่ะ
1: คือหอมหวานแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนไม่แข็งเกินไป
0: อ๋อแต่ฝั่งนี้คือ
1: ใช่ก็รสชาติคล้ายๆกันแต่มะพร้าวจะออกแข
0: ็
1: งหน่อย
2: แข็งนิดนึง
0: คือไปแข็งที่ตัวมะพร้าว
1: ใช
0: ่อ๋อไอตอนเราเฉาะไง
3: ใช่
0: เฉาะแรงไปนิดน
1: ึ
0: ง
1: แรงไปหน่อย
0: ยินดีด้วยเดี๋ยวน้องไปนะ
2: ขอบคุณนะครับ
0: ว่ารางวัลก็ไม่มีอะไรมากคุณแม่ยกสตอรี่คาเฟ่ให้ดูแลเลย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคแล้วนะเออโอเครสชาติคุยกับน้องๆหน่อยดีกว่าวันนี
2: ้
0: ความร
2: ู้
0: สึกวันนี้
2: ที่นี่วันนี้
0: ที่จะมาทำ
2: สนุกมากครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการผจญภัยแล้วกันเพราะผมชอบนะผจญภัยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาตัดมะพร้าวเองแล้วก็รู้สึกว่าเสียวดีครับเกือบตกน้ำ
0: ครั้งแรกด้วย
2: ครั้งแรกด้วยครับ
1: น้องแ
0: ทนครับ
3: สนุกเหมือนกันครับแบบว่าเรามาทำวุ้นมะพร้าวใช่ไหมเราก็ได้เก็บวัตถุดิบจากต้นเองเลยอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรใหม่ๆดีที่ไม่เคยทำใช่ครับสนุกสนุกมาก
0: อยู่กลางสวนด้วยเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ากาศเย็นสบายมากนะที่สตอรี่คาเฟ่พูดถึงความยากลำบากแบบเนี่ยการทำวุ้นมะพร้าวเนี่ยมันมีความยากตรงไหนบ้าง
3: ตอนเฉาะมะพร้าวพี
0: ่
3: คือเราเห็นที่เขาแบบเฉาะกันสวยๆเงี้ยคือมันยากมากเลยนะเพราะว่าเปลือกมะพร้าวมันแข็งนะ
0: มันแข็งแล้วมีดอีกนะ
3: ใช่ครับ
0: ลองไปครับ
2: ครับผม
0: ก่อไฟอ่ะ
2: ก่อไฟ
0: โดนก่อในวันเนี้ย
2: ใช่ท้าทายแล้วกันครับไม่ยากมากเพราะว่าจริงๆตอนลูกเสือเนี่ยผมสายลุยละเพราะว่าพี่ชายพูดถึงลูกเสือใช่ไหม
3: ใช่
2: ของผมนี่เป็นแบบสายจุด
3: ตัวเองเหรอ
2: ใช่
0: สายทับมีสายอู
3: ้ใช่สายอู้ทำให้หน่อยเลย
0: ดีดีอุ้ยแต่จุดเก่งมากนะดีน้องๆอ่ะจะไปติดตามผลงานช่วงนี้ติดตามได้
2: ก็ตอนนี้ซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่นะครับชื่อว่า Magic Move ทำนายไทยรัฐครับผมยังไงก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันไอฉีหรือว่าเว็บ iq.com ครับ
0: ก็ทั้งคู่เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคคุณแม่มีอะไรจะฝากผลงานไหมมีผลงานอะไรบ้างช่วงนี้เล่นซีรีส์อะไรนะล่าสุด
1: ไม่มีค่ะ
0: อ๋อไม่มีมาที่คาเฟ่นี้เปิดทุกวันไหม
1: ทุกวันค่ะ
0: ทุกวันเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับ
1: 9โมงถึง5โมงเย็น
0: อ๋อตกใจนึกถึง5ทุ่ม
1: อุ้ยไม่ไหวลูก
0: 5โมงเย็นโอเคก็ขอบคุณสถานที่นี้ด้วยนะครับที่สตอรี่คาเฟ่จังหวัดนนทบุรีนะใกล้ๆกรุงเทพนิดเดียวเองเออเนี่ยมีภูเก็ตเขาถามว่ามาจากภูเก็ตเนี่ยข้ามสะพานสารสินเนี่ยแล้วยังไงต่อกว่าจะมาถึงที่นี่
1: เคยไปอ่ะ
0: ของอร่อยที่นี่แม
1: ่มีหลายอย่างเลย
0: อุ้ยสักอย่างนึงดิ
1: สักอย่าง
0: สักอย่างนึงเลย
1: กระเฉดค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาแดงปลาแดง
0: นี่บอกสักอย่างสามอย่างสามอย่างเลย
1: ใช่ของหวานก็คือวุ้นมะพร้าว
0: นี่เองโอ้โหจะบอกเลยว่าที่เนี่ยซิกเนเจอร์คือเกี่ยวกับมะพร้าวเยอะมากเมื่อกี้ได้กินแล้วพวกกาแฟน
1: ะ
0: พวกแบบตัวเค้กต่างๆคือเป็นมะพร้าวจากที่นี่ทั้งนั้นเลยทีนี้ก็จบไปที่นี่นะคาวหวาน
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมแม่ก็อยากให้ทุกคนมาลองแวะมาชิมกันนะครับที่สตอรี่คาเฟ่นะครับส่วนวีคหน้านะฮะเราจะไปที่จังหวัดไหนไปทำอะไรกับใครนะครับติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงกับรายการคุณพระช่วยวัยรุ่นเรียนไทยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ครับ
0: แตงแตงแตงแตงแตงแตงแตงแตงแบงแบงแบงแม่กระโดดลงน้ำแ
4: ท้ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
5: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
6: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win! Play Bachanga to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th.

0: ับสนุนรายการโดย
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนะครับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาถึงโรงงานทองประเสริฐหรือทองประเสริฐโอสถนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าได้เก็บรวบรวมภาพถ่ายโบราณเป็นภาพถ่ายเก่าหายากตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4นะครับเรื่อยมาจนถึงครั้งรัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันนี้เลยนะครับเป็นภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์สมเด็จพระมเหสีก็คือภาพในหลวงภาพพระราชินีนะครับพระราชโอรสธิดาพระบรมวงศานุวงศ์ภาพเหตุการณ์ภาพนิ่งภาพอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเหลือเกินก็ท่านผู้ชมดูข้างหลังผมก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเศษ1ส่วนพันของภาพที่เก็บสะสมอยู่ที่นี่หรือเศษ1ส่วนหมื่นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ภาพเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญก็คือภาพเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านเจ้าของกลุ่มแห่งนี้เนี่ยใช้เวลา 20-30 ปีในการไปเก็บรวบรวมนะครับจากบ้านช่องห้องหับของผู้คนต่างๆทั่วไปเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีคุณค่าตรงที่ว่าไม่มีต้นฉบับในหอจดหมายเหตุแห่งชาติทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราจะค้นภาพเก่าต่างๆเราจะต้องไปที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติแต่ที่นั่นเนี่ยทุกคนก็ใช้บริการได้หมดนะครับจากภาพถ่ายเก่าเหล่านั้นนะครับก็เป็นกองกลางของภาพถ่ายเก่าแต่ภาพทั้งหมดที่อยู่ในคลังแห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีต้นฉบับอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติแต่เป็นภาพที่มาจากกล้องของบุคคลต่างๆในพีเรียดช่วงระยะเวลาต่างๆที่ถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระมเหสีพระบรมวงศานุวงศ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพเหล่านี้จึงมีมุมกล้องที่แตกต่างกันไปนะครับมีรายละเอียดปลีกย่อยของภาพที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับท่านเจ้าของทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เนี่ยนะครับจะว่าด้วยเรื่องราวของภาพเก่าในอดีตนะครับภาพเก่าเล่าเรื่องราวในอดีตก็เล่าเรื่องได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกับท่านเจ้าของเลยครับกราบเรียนเชิญนะครับก็ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณอัศวินทองประเสริฐนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอัศวินก็เป็นบุตรบุญธรรมของคุณหมอ
1: สมหมายทองประเสริฐครับ
0: สมหมายทองประเสริฐนะครับก็คือคุณหมอสมหมายสิงห์บุรีนี่แหละนะครับก็ทุกท่านก็คงได้รู้จักกิตติศัพท์ของท่านไม่รู้จักกิตติศัพท์ก็พิมพ์คำว่านายแพทย์สมหมายทองประเสริฐสิงห์บุรีนะครับก็จะทราบว่าท่านเก่งกาจสามารถอย่างไรบ้างนะครับทีนี้บุตรชายของท่านก็มีความชื่นชมในการสะสมรูปถ่ายโบราณตั้งแต่เริ่มต้นนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเปิดร้านโบราณวัตถุพระพุทธพระเครื่องอยู่ที่พันทิพย์เมื่อเปิดร้านพระนะครับให้คนมาบูชาพระก็ต้องคิดอยากจะมีรูปพระนะครับรูปพระที่ปรารถนาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ขณะที่ทรงพระผนวดนะครับก็เลยเริ่มต้นจากภาพนั้นและหลังจากภาพนั้นทำไมทรงเรียกเยอะมากอยู่นะตามมาอีกมหาศาล
1: ครับก็ได้ต่างกรรมต่างวาระกันนะอาจารย์ใช้เวลาเป็น10ปี
0: เออ
1: นะล่าสุดก็เพิ่งได้รัชกาลที่6ทรงผนวดเนี่ยฮะเมื่อ3เดือนที่แล้ว
0: อ๋อได้3เดือนที่แล้วล่าสุด
1: จะมาพูดถึงภาพที
0: ่เอารูป
1: สมัยนั้นน่ะฟิล์มที่ถ่ายภาพวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยมาถึงรัชกาลที่3ตอนปลายแต่ว่าเริ่มจริงรัชกาลที่4ก็วิวัฒนาการคือได้ภาพถ่ายจะเป็นภาพแบบนี้นะครับ
0: ในภาพนี้เนี่ยเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับทรงขาวนะฮะเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะเมื่อรัชกาลที่2พระราชบิดาของท่านเนี่ยทรงพระประชวรหนักเนี่ยนะครับก่อนสวรรคตไม่นานอาทิตย์2อาทิตย์ท่านก็ตัดสินพระทัยออกบวชนะฮะแล้วก็ไปจำพรรษาจำอยู่ที่ไปจำวัดอยู่ที่วัดมหาธาตุจากนั้นเนี่ยย้ายจากวัดมหาธาตุนะครับไปอยู่วัดราชาธิวาสแล้วก็จากนั้นก็ย้ายจากวัดราชาธิวาสซึ่งสถาปนาธรรมยุติกานิกายไว้ที่นั่นแล้วก็ย้ายมาครองวัดบวรนิเวศวิหารนะครับอันนี้ก็ และเนื่องจากทรงบวชอยู่เนี่ยนะครับทรงผนวชเป็นพระภิกษุอยู่เนี่ย27ปีเต็มเพราะฉะนั้นเมื่อศึกออกมาแล้วเนี่ยนะครับถึงวันพระต่างๆเนี่ยท่านจะทรงศีลนะครับนุ่งขาวห่มขาวแบบในรูปนี้เลยแล้วก็ถ้าหากเสด็จเขาวังก็ไม่บรรทมในพระที่นั่งห้องพระบรรทมท่านไปสร้างบนเนินเขาเล็กๆข้างๆเป็นอาคารสำหรับประทับทรงศีลนะครับแล้วก็นอนราบกับพื้นตามพระวินัยเลยคือเหมือนพระไม่ได้นอนเตียงสูงนะครับอันนี้ภาพนี้ก็เป็นหนึ่งในภาพหายากอันนี้ก็อายุภาพก็
1: เป็นร้อยปีครับ
0: ร้อยใกล้200อ่ะนะครับ
1: ท่านเก่งมากท่านอาจารย์เพราะว่าท่านเป็นพระบิดาของดาราศาสตร์ไทยไปดูจันทรุปราคาที่ว่าเกาะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่คือตอนนั้นเนี่ยนะครับต้องการให้ต่างชาติเห็นว่าเรานี่ไม่ใช่เป็นประเทศป่าเถื่อน
1: ครับ
0: เราเป็นประเทศที่มีวิชาการมีมันสมองเรื่องที่4คำนวณสุริยุปราคาที่ว่าก่อแล้วเชิญผู้สำเร็จราชการอังกฤษที่สิงคโปร์เดินทางมาท่านไม่ได้มาดูกันเฉพาะเสนาบดีคนไทยนะฮะเอาฝรั่งมาดูเยอะเลยเชิญเข้ามาเป็นแขกแล้วก็มาดูแล้วก็ท่านพระราชทานเล่าไว้ก่อนเลยว่าอาทิตย์จะจับเวลานั้นนั้นนั้นจะออกเวลานั้นจับกี่นาทีแล้วพอถึงเวลาตามนั้นปั๊บก็จับตรงนั้นจริงๆแล้วก็จุดที่เห็นชัดที่สุดอยู่ที่ว่ากอตอนนี้เป็นอุทยานดาราศาสตร์อะไรต่างๆอุกเลิกมากนะฮะผลจากการไปว่ากอนี่แหละเสด็จต้องเดินกลับมาไม่นานก็ประทวนด้วยมาลาเรีย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เสด็จสวรรคตก็น่าเสียดายที่สุดเลยว่าถ้าหากยังดำรงพระชนชีพอยู่เนี่ยก็จะมีผลงานทางด้านดาราศาสตร์ต่างๆอีกเยอะมากนะครับจากรูปนี้แล้วเรามารูปต่อไปรูปนี้ใครเอ่ย
1: สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับครับสมเด็จรัชกาลที่5น่าจะถ่ายอยู่ภายในวัดบวรอยู่ที่ใต้ต้นไม้สักต้นหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์เกือบทุกพระองค์จะผนวดที่วัดบวร
0: ครับรูปนี้เนี่ยเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ครับ
0: นะฮะตอนพุทธพรรษา20พรรษาแล้วนะครับแล้วก็จริงๆท่านบวชเนรรอบที่1นะครับตอน10กว่าขวบเนี่ย12ขวบบวชเนรแล้วก็จากนั้นน่ะอายุ15ขวบ10วันพระบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชสมบัติโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยงสุริศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการพอเจริญพุทธพรรษา20พรรษาท่านก็ออกบวชครบอายุครบ20บวชเพื่อที่จะแสดงว่าทรงบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับหลังจากนั้นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสีสุยงก็ถวายราชสมบัติคืนนะครับก็ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2นะครับงั้นอันนี้ก็เป็นภาพหายากมากนะภาพพวกนี้นี่7หลักทั้งนั้นมั้ย
1: โอ้อย่าพูดถึงราคาประเมินค่าไม่ได้ผมอยากให้อาจารย์ดูภาพต่อไปนะ
0: อ
1: าจารย์ต้องอธิบายแล้วเพราะว่า
0: พอถามราคาปั๊บตัดหมดเลยเพราะว่า
1: ไม่อยากพูดถึงฮะ
0: ราคานี่ไม่ใช่ซื้อคอนโดห้องเดียวนะฮะอันนี้ราคาน่าจะเกินสร้างตึกคอนโดทั้งตึก60ชั้นเนี่ยได้ทั้งตึกเลยสร้าง
1: มาเลยดีใจครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะภาพนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากอันนี้ถ่ายหน้าวัดบวรเหมือนกันหน้าโบสถ์ฮะ
0: บนพระแท่นนะฮะไม่มีไม่อนุญาตให้ใครขึ้นได้นะมีเฉพาะพระมหากษัตริย์กับ

0: ครับคนที่ทรงพระนามโปรดเกล้าให้ขึ้นนั่งถ่าย
1: จะได้ผมมีท่านเป็นผู้เบิกให้อาจารย์เล่าว่าการแสดงละครใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับตอนนี้ผมเพื่อนมีภาพท่านใส่แต่งเป็นโป๊ปด้วยนะอาจารย
0: ์และการที่6ทรงพระนามโปรดบทละครต่างๆเยอะมากอย่าลืมว่าท่านเป็นนักเรียนอังกฤษนะครับตอนอยู่อังกฤษเนี่ยอยู่ Harrow อยู่ Oxford นะครับก็รู้จักเชกสเปียร์ได้อ่านบทละครของเชกสเปียร์เยอะแยะเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาประเทศไทยเนี่ยก็ได้พระราชนิพนธ์บทละครพูดแบบฝรั่ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็นำเรื่องของวิลเลียมเชกสเปียร์มาแปลงนะครับเช่นวิวาหะพระสมุทรเนี่ยนะครับมาแล้วก็แต่งเรื่องพระร่วงแล้วก็แต่งเรื่องอะไรต่างอีกเยอะมากเลยแล้วก็มีการแต่งเป็นบทหลวงฝรั่งเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแล้วก็บางทีก็เล่นเป็นพระร่วงก็เล่นเป็นในมั่นปืนยาวไม่ได้เล่นเป็นพระเอกนะไม่ได้เล่นเป็นตัวเอกท่านก็เล่นไปหมดเลยการทรงพระอักษรเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็รัชกาลที่6เองก็โปรดให้สร้างมฤคทัยวันที่ชะอำ
1: แล้วก็น่าจะสร้างตำหนักเพชรอยู่ที่วัดประวรไว้ประชุมสำหรับคณะสงฆ์นะครับธรรมยุทธ์ฮะ
0: พระตำหนักเพชรนี่ก็สร้างตั้งแต่รัชกาลที่4
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มีป้ายจารึกเอาไว้เลยนะฮะว่าผู้หญิงห้ามขึ้นแล้วก็รัชกาลที่6เนี่ยเนื่องจากท่านศึกษาจากประเทศอังกฤษเนี่ยแต่เดิมเราไม่มีนามสกุล
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาถามว่าคุณอัศวินลูกใครไม่ได้บอกชื่อพ่อด้วยนะต้องบอกชื่อแม่นะฮะเพราะสมัยโบราณนับถือโคตรแม่เป็นหลักไม่ได้นับถือโคตรพ่ออ
1: ำแดงอำนู่นอำน
0: ั่นเผาทองนี่ลูกอำแดงนี่อำแดงนั้นไม่ได้หลอกว่าพ่อเลยนะอำดำไม่มีหรือนายนั่นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นรัชกาลที่6เนี่ยเมื่อท่านกลับมาจากอังกฤษท่านเป็นนักเรียนอังกฤษท่านก็บอกเอ๊ะคนแต่งงานต้องใช้นามสกุลสามีตามแบบฝรั่ง
1: ครับ
0: ท่านก็เลยมีพระราชบัญญัตินามสกุลแล้วก็ให้นับถือสายบิดา
1: ครับ
0: เป็นหลักนะฮะนามสกุลผมเองทองเจือก็อยู่ในลำดับร้อยต้น
1: ๆ
0: นะครับที่หลวงพ่อนาโปรดเกล้าพระราชทานเราผมทำบุญร้อยปีครบรอบนามสกุลไปเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยนะครับก็ทำบุญไปละตอนนี้เกินร้อยละนะฮะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง
1: ครับ
0: นี่นะครับก็รัชกาลที่7นะฮะต้องบอกว่ารัชกาลที่7ตอนทรงพระเยาว์ก็เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชนะฮะอันนี้ก็ทรงพระผนวดนะฮะตอนทรงพระเยาว์ประชาธิโปนะครับจากปกเป็นโปอันเป็นบาลีนะฮะก็เป็นพระนามค่อนข้างง่ายนะบางคนจากชื่อจริงกับชื่อบาลีนี่มันห่างไกลกันมากอันนี้ยังประชาธิปกประชาธิโป
1: เห็น
0: ภูมิพโล
1: เห็นบอกคุณปู่ของอาจารย์มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่7ยังไง
0: โอ้สนิทกันมากเลยฮะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: เพราะว่ากรมพระสวัสดิวัฒน์วิสิทธิต้นราชสกุลสวัสดิวัฒน์เนี่ยนะฮะก็เอ็นดูเมตตาปู่เห็นมาตลอดกรมพระสวัสดิ์เนี่ยเป็นพี่พระพันปีสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็เมตตาปู่ปู่ก็จะไม่มีพ่อไม่มีแม่สรุปอย่างนั้นก็เวลาที่กรมพระสวัสดิ์เจอปู่ก็ไอ้ตะเจือถ้าใครถามว่าแกเกิดมาจากใครให้บอกนะว่าเกิดมาจากรูกระบอกไม้เราก็เลยจะบอกว่าตระกูลเราเริ่มจากรูกระบอกไม้นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ปู่ก็ไม่มีคนเลี้ยงนะฮะแล้วการที่5เนี่ยอุ้มไปให้สมเด็จพระพันปีพระราชทานพระพันปีแล้วการที่5ก็ตั้งชื่อบอกว่านี่คนนี้ให้ชื่อเด็กทองเจือทีนี้เด็กทองเจือเนี่ยก็อยู่กับสมเด็จพระพันปีเลี้ยงทรงพระเมตตาก็อายุไล่เลี่ยกันกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้านะครับทีนี้อยู่ไปอยู่มาเด็กตะเจือเนี่ยอายุ11 12ต้องโกนจุก
1: ครับ
0: ผมเป็นพระพันปีก็บอกอ่ะให้สมเด็จกรมเพียรดำรงราชานุภาพ
1: ครับ
0: เป็นเจ้าภาพให้ทีเพราะไม่มีเด็กคนนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็กรมเพียรสมเด็จกรมเพียรดำรงราชานุภาพเนี่ยพวกดิสกุลเนี่ยเราผมก็จะเคารพนับถือทั้งตระกูลดิสกุลเพราะว่าได้เมตตาเป็นคนที่โกนจุกให้ปู
1: ่ครับ
0: พอโกนจุกเสร็จอยู่ในพระบรมมหาราชวังไม่ได้
1: ครับ
0: ปู่นี่เล่นกับพระปกเกล้าเล่นกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
1: เพราะอะไรอาจารย์เพราะอะไร
0: คือพอเป็นหนุ่มแล้วไงคือว่าเป็นหนุ่มในวังนี่มีแต่เด็กชายแต่พอเป็นนายอยู่ไม่ได้แล้วปู่ก็อยู่ไม่ได้ก็เป็นจังหวะ ที่เจ้าฟ้ามหาวิชุรนุหิตสวรรคต
1: ครับ
0: รัชกาลที่5ก็ตั้งรัชกาลที่6ขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมาร
1: ครับ
0: ก็โปรดให้สมเด็จกรมยานมงคลราชานุภาพอัญเชิญเครื่องราชวโภคประกอบพระอิสริยยศของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชไปถวายที่อังกฤษก็เลยเอาปู่ไปด้วยครั้งสุดท้ายที่เราเห็นเอกสารก็คือกรมยานมงคลเมื่อถึงปีนังก็เขียนจดหมายมาโทรเลขมาบอกว่าเด็กทองเจือเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนประจำจากนั้นน่ะทุกคนก็ลืมเด็กทองเจือก็ตลอดรัชกาลที่6เนี่ยกระเจือก็เรียนอยู่ยาวไกลเรียนอยู่ปู่พูดได้ 7-8 ภาษาจบภาษานั้นขึ้นภาษานี้จบภาษานี้ขึ้นภาษานั้นจนกระทั่งรัชกาลที่7ขึ้นครองราชก็นึกได้ว่ากระเจือเนี่ยในทองเจือเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็เรียกกลับมาจริงๆกลับมาตั้งแต่ปล่อย6ละรัชกาลที่7กลับไปกลับมาจากเมืองนอกก็เรียกกระเจือกลับเพราะฉะนั้นกระเจือนี่ก็มาทันรัชกาลที่6นะฮะก็เข้าไปขอพระทานนามสกุลรัชกาลที่6ก็บอกแกจะเป็นเจ้าไหมก็บอกไม่เป็นงั้นแกชื่อทองเจืองั้นก็นามสกุลทองเจือปู่เป็นคนเดียวในประเทศมั้งที่ชื่อกับนามสกุลเหมือนกันนายทองเจือนามสกุลทองเจือ
1: ชื่อทองเจือทองเจือ
0: เ
1: ล
0: ย
1: คร
0: ับ เออทองเจือทองเจือ
1: โหเท่มากเลย
0: ครับก็ถามว่าชื่ออะไรชื่อทองเจือทองเจือ
1: ไม่ได้มาจากต้นไม้ธรรมดาต้นไม้พิเศษฮะแล้วก็โหออกมาเป็นผลที่แบบให้ดูให้กอบประโยชน์ให้กับแผ่นดินอย่างที่อาจารย์เหมือนกัน
0: พูดขนาดนั้นพอมาถึงรูปนี้นะครับนี่รัชกาลที่9ก็ขึ้นครองราช2489ตอนนั้นก็พระชนพรรษา19พรรษานะฮะก็ยังไม่ทันบรรลุนิติภาวะเลยด้วยซ้ำนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ศึกษาอยู่ที่โลซานสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา2493เนี่ยนะครับก็ทรงมั่นนะก่อนหน้านั้นก็รถยนต์พระที่นั่งประสบอุบัติเหตุพระบาทสมเด็จพระหัวรัชกาลที่9ก็กระจกบาดเข้าไปในพระเนตรขวาแล้วในที่สุดรักษาไปเดือนเศษแล้วเนี่ยแพทย์ก็ต้องเปลี่ยนพระเนตรออกแล้วก็ใช้ลูกแก้วตอนนั้นยังไม่มีตาเทียมก็เป็นลูกแก
1: ้
0: วแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางวาระอย่างเช่นวันที่ทรงพระผนวดเนี่ยตอนนั้นอักเส
1: บ
0: ก็เลยต้องทรงฉลองพระเนตรดำแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเนตรสายพระเนตรข้างเดียวเท่านั้นนะที่เห็นทุกสุขโครงการพระดำริมหาศาลเป็นกี่พันโครงการก็มาจากพระเนตรของพระองค์ท่านนี่แหละนะครับตั้งแต่2493ประกอบพระเสด็จกลับนะฮะบรมราชา เริ่มต้นกลับมาปั๊บกิจกรรมแรกก็คือถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเชษฐาธิราชรัชกาลที่8กิจกรรมที่2ก็คืออภิเษกราชาภิเษกสมรสนะครับบำรุงวงศ์สิริกิติ์สถาปนาขึ้นเป็นพระราชินีสิริกิติ์วาระถัดไปอีก7วันโดยประมาณก็ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจากนั้นเนี่ยก็2493-94ก็ประสูติทูลหม่อมอุบลรัตน
1: ์
0: นะฮะ2495พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที
1: ่
0: 10นะฮะ2496ก็7เว้น2498เป็นกรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแล้วก็2499ก็ทรงพระผนวดเราใช้คำว่าทรงพระผนวดเพราะว่าทรงบวชขณะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วถ้าเผื่อรัชกาลที่7เราเรียกว่าทรงผนวดรัชกาลที่6ทรงผนวดเพราะว่าบวชก่อนเป็นพระมหากษัตริย
1: ์แ
0: ต่ขณะนี้บวชขณะที่ยังเป็นพระมหากษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์มีแค่2พระองค์
1: ครับ
0: คือรัชกาลที่5
1: ครับ
0: กับรัชกาลที่9
1: ครับ
0: ทรงพระผนวด
1: ครับ
0: นะครับ
1: อันนี้ข้อมูล
0: ครับก็ทรงประทับบนพระแท่นที่บอกนะครับเป็นพระแท่นสงวนสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ใช้เราออกนามว่าพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: แล้วก็อาจารย์ต้องไปเข้า15วันที่ท่านผนวดเนี่ยผมได้เก็บภาพโพสการ์ดสมัย 4x6 เนี่ยที่ท่านไปพระปฐมเจดีย์ไปวัดพระแก้วไป
0: พระพุทธบาทสระบุรี
1: ไปหลายที่เลยครับมีทั้งคนธรรมดาถ่ายฝรั่งถ่ายราชวังถ่ายเนี่ยผมก็รวบรวมมาเป็นแบบเกือบร้อยเจ้าของใน20กว่าปีดูแล้วสรุปตามากแล้วตรงเนี้ยยังมีระดับอาจารย์เนี่ยมันอธิบายภาพแต่ละภาพว่ามีใครนั่งอยู่ในภาพมีท่านปลูกต้นไม้ยังไงท่าน เสด็จประพาสไปที่ไหนบ้างดำเนินไปที่ไหนบ้างอาจารย์แต่ตอนนี้อาจารย์เป็นคนเดียวที่มาแล้วสามารถอธิบายได้
0: ไม่เป็นไรฮะ

0: เราจะเป็นอีกเทปหนึ่งก็แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องภาพทรงภาพผนวดเพราะว่าณัฐวินก็รวบรวมได้เป็นพันเป็นหมื่นรูปรูปที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยทุกห้องนะครับมีประมาณ5ห้อง7ห้องเนี่ยเป็นภาพทรงเหตุการณ์ทรงภาพผนวดทั้งหมดเลยก็อันนี้ภาพนี้สวยนะครับอันนี้อีกเหมือนกันพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับประทับในพระตำหนักเพชรนี่แหละนะครับแล้วก็ฉายพระรูปเนี่ยนะครับก็มหัศจรรย์ก็พัดใบลานหรือพัดงาช้างก็เหมือนรูปเนี้ยน่าจะพัดงานะแล้วก็สองข้างเนี่ยเป็นเครื่องราชูปโภคเหมือนกับเครื่องราชูปโภคขณะที่เป็นพระมหากษัตริย์ในภาพนี้เนี่ยเวลาที่พระมหากษัตริย์เป็นพระภิกษุเนี่ยจะไม่ใช้เครื่องราชูปโภคที่เป็นทองคำหรือทองคำลงยาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องนาคหมดและอีกอย่างนึงที่จะกราบเรียนเอาไว้เป็นความรู้หากพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันที่อยู่ในดำรงสิริราชสมบัติไม่ได้เป็นพระเนี่ยนะครับถ้าเผื่อวันไหนเป็นวันพระเสด็จออกงานพระพิธีเจ้าพนักงานต้องเชิญเครื่องราชูปโภคที่เป็นนาคตั้งไม่ใช่เชิญเครื่องทองเพราะถือวันนั้นเป็นวันทรงศีลเป็นวันที่เป็นวันธรรมสวรรณะนะฮะซึ่งธรรมเนียมนี้ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เลื่อนเปลี่ยนไปหรือยังก็เล่าไว้แค่นั้น
1: เพราะอะไรเพราะว่าทองเหมือนแบบของมีค่าเพื่อให้พระภิกษุ
0: เงินกับทองเนี่ยพระภิกษุห้ามจับ
1: ห้ามจับ
0: ต้องของเป็นทองเป็นเงินเพราะฉะนั้นนาคเนี่ยจริงๆนาคมันก็มาเป็นส่วนผสมนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นนาคเนี่ยอนุโลมของใช้ของพระส่วนใหญ่เราถึงได้เห็นเป็นงาช้าง
1: เป็นทองเหลืองก็มี
0: ทองเหลืองก็ไม่เท่าไหร่ถมปัด
1: ผ
0: มปัดเนี่ยเครื่องยศสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยผมปัดเนี่ยไส้ในเป็นทองแดงหรือเป็นสังกะสีแล้วก็เคลือบแก้วสีต่างๆเขียนเป็นลาย
1: เป็นจะลงลายเทพพนมก็มีใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ก็พวกนั้นฮะแล้วก็เป็นงาช้างเป็นกระดองเต่ากระถึงจะได้นะครับอันนี้นี่ภาพนี้ก็สวยงามเหลือเกินนะครับพระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเป็นภาพสีแล้วตอนนี้นะครับนี่งามมากนะครับรัชกาลที่10ภาพนี้ก็งามมากเหลือเกินเป็นพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็อันนี้ต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
1: สังฆราชผินนะผมจำไม่ผิดนะฮะ
0: แล้วก็ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพระภิกษุที่เป็นสหจรก็คือข้าราชบริพารที่บวชตามเสด็จด้วยหรือเปล่านะครับภาพนี้นะครับก็สำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขณะที่ทรงพระผนวดแล้วก็อันนี้คือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีขณะนั้นกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จนะครับมารับบิณฑบาตที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเมื่อเสด็จพระดำเนินมาถึงก็เชิญเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลประทับพระเก้าอี้แล้วจอมพลป.ก็กราบนั่งกับพื้นพระเพียบเนี่ยแล้วก็กราบบังคมทูลกันแล้วจากนั้นถึงจะเชิญไปทรงบาตรไปรับบิณฑบาตนะครับอันนี้ก็ภาพสำคัญเหมือนกัน
1: สังเกตได้ว่าพระองค์จะห่มคลุมเพราะว่าถ้าออกมาจากนอกวัด
0: ต้องห่มคลุมค่ะเพราะว่าออกจากวัดมาอยู่ออกนอกวัดต้องห่มคลุมนะครับอันนี้
1: รัชกาลที่5ครับ
0: รัชกาลที่5ขณะทรงพระผนวดอันนี้พระชนพรรษา20พรรษานะครับหายากที่สุดนะกรอบก็สวยเหลือเกินแล้วก็พระองค์ฉายาลักษณ์ก็มหัศจรรย์เป็นเก่าจะเป็นสีซีเปียแล้วอะเก่าจนเหลืองอะนะครับจากนั้นในภาพนี้ก็รัชกาลที่9ฉายบนพระตำหนักร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ซึ่งเป็นพระอุปัตถวาจารย์อะไรนะเป็นอุปชาภาษาชาวบ้านนะฮะก็สมัยนั้นมีแต่ชื่อเขามีชื่อราชศัพท์เราก็สอบตกแบบนี้เป็นพระอุปชาภาษาชาวบ้านท่านประชวรก่อนวันที่จะทรงพระผนวดเนี่ย22พฤศจิกาหรือไงเนี่ยปรากฏว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงพระประชวรแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าจะเสด็จไม่ได้นะฮะจนกระทั่งเวลาบ่ายเกิดพระอาการดีขึ้นพุทธปัดขึ้นมาเลยแล้วลุกขึ้นมานั่งเป็นประธานบวชได้นะครับจนกระทั่งเสร็จแล้วก็กลับพระตำหนักรัชกาลที่9นี่เคารพมากหลังจากนั้นอีกไม่นานก็สิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ภาพนี้เช่นเดียวกันเพราะว่า ในการทรงพระผนวดเนี่ยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประทับบนพระแท่นนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ฉายพรมฉายาลักษณ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนขายเนี่ยมันไม่ได้มีกล้องเดียวนะครับข้าราชบริพารทุกคนกันก็มีกล้องทุกคนก็พยายามที่จะถ่ายมุมต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นมุมเฉียงกล้องหลวงก็จะอยู่ตรงกลางกล้องคนทั่วไปก็อยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ซ้ายก็เลยจะได้มุมแปลกๆออกมานะครับเป็นมุมเฉียง
1: พูดถึงรูปนี้ผมอยากให้ผู้ชมดูหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์ทองเป็นคนทำ
0: ประธานอนุกรรมการจัดทำหนังสือเล่มนี
1: ้เนี่ยหน้าปกหนังสือ
0: พระผนวด
1: นี่นะครับ
0: เนี่ยรูปเดียวกันนะครับอันนี้เป็นภาพโปรดเกล้าพระราชทานนะฮะในตอนเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาเป็นหนังสือหายากนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แจกใครเลยนะครับก็คนที่จะได้ก็ได้ยากๆมากๆนะครับมีรูปเหตุการณ์ทรงพระผนวดหมดเลยและที่สำคัญจริงๆแล้วมีซีดีแนบอยู่ด้วยนะฮะซีดีเนี่ยเล่าเป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์โดยคุณขวัญแก้ววชโรไทยเป็นผู้ถ่ายนะครับแล้วก็คนที่ให้เสียงคือคุณประสบโชคอ่อนกอนะครับอดีตเป็นผู้อำนวยการกองข่าวสำนักราชเลขาแล้วก็มากับเป็นซีดีคู่กันกับอันเนี้ยจริงๆวันหลังน่าจะต้องไลฟ์ออกมาให้ค
1: ุณน่าจะมีอยู่ด้านหลังอาจารย์ติดอยู่ข้างหลัง
0: ซีดีอยู่ข้างหลังนี่มีซีดีอยู่ที่นี่นี่แผ่นซีดียังอยู่
1: ภาพต่อไปนี่สำคัญมากอาจารย์อ
0: ันนี้ตอนผมจนปัญญาแล้วฮะต้องให้คุณอัศวินเล่าละภาพน
1: ี้กว่าจะได้ภาพนี้มาไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวอาจารย์ไม่มีโชคแล้วก็จังหวะด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของผมเลยละกันเพราะว่าภาพมียาวเกือบ1เมตรนะฮะเป็นภาพพิสูจน์สามเณรวัดบวรนิเวศวิหารครับปี2499ที่สำคัญมีชื่อพระเนรทุกรูปนะครับรวมถึงชื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงนี้ด้วยเนรทุกรูปและสำคัญนะครับในภาพนี้มีภาพของพระยานสังวรซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงของรัชกาลที่9ด้วยนะครับแล้วก
0: ็ไหนพระยานนี่เนาะ
1: นะครับใช่ครับ
0: โอ้สุเดชพระยานตอนหนุ่มๆผอมนะสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร
1: ครับ
0: รัชกาลที่10สถาปนา
1: ไม่แน่ใจว่าเนนองค์เล็กๆนี้ยังมีเจตปานี้อยู่เท่าอายุเท่าไหร่แล้วก็ตาม
0: โอ้โหก็ผมเกิดปี99อะฮะ
1: ครับ
0: ผม70ปีนี้เนนพวกนี้ก็ต้องถ้ายังอยู่ก็ต้อง80เยอะๆแล้วอะ
1: ครับ
0: ทีนี้เล่าอีกนิดนึงว่าตอนทรงพระผนวดเนี่ยโปรดเกล้าให้ฉายรูปทั้งพระเนนที่บวชอยู่ขณะนั้นทั้งวัด
1: ครับ
0: ก็จะมีพระสหจรนะครับที่เป็นข้าราชบริพารบวชโดยเสด็จแล้วจะเห็นว่าเก้าอี้ว่างอยู่ตรงนึงกลางเนื่องจากวันที่จะฉายพระรูปหมู่ทั้งหมดเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์เนี่ยพระสังฆราชประชวรอาพาธนะครับก็โปรดเกล้าให้ไม่ได้ตัดเก้าอี้ให้เก็บเก้าอี้สมเด็จพระสังฆราชเอาไว้ให้รู้ว่าตรงเนี้ยสมเด็จพระสังฆราชแล้วพวกท่านก็ประทับข้างๆไม่ได้ประทับเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางสำคัญสุดก็เป็นพระเก้าอี้ของสมเด็จพระสังฆราชที่ประทับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระหัวเนี่ยทรงรู้จักระบบอาวุโสทรงรู้จักระบบอาวุโสต่างๆขั้นตอนต่างๆที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของสังคมที่ควรจะเป็น
1: อันนี้ก็ภาพ
0: นี้ก็เหมือนกันก็ดิพระบาทสมเด็จพระหัวนะครับพรรษาน้อยสุดก็ต้องนั่งไกลสุดนะฮะตรงกลางเว้นสำหรับสมเด็จพระสังฆราชนี่คือพระแท่นที่เจ้านายทุกพระองค์ประทับนะครับแล้วก็อันนี
1: ้สมเด็จพระญาณครับ
0: สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็อันนี้โอ้อันนี้ก็คือใครอ่ะ
1: ราชบิดาครับ
0: สมเด็จพระราชบิดาทูลกระหม่อมแดงนะครับหรือกรมหลวงสงขลาตอนทรงพระทรงบวชเนนนะครับบวชเนนแล้วก็ท่านเรียนบาลีเพราะฉะนั้นเขียนเป็นตัวขอมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เราเรียกตัวขอมนะเป็นตัวอักษรที่ใช้กับพุทธศาสนานะครับก็ประทับอยู่บนพระแท่นจีนนี่เหมือนกันหินแกะจีนนะครับมาห้องนี้ก็นี่ขณะที่พระบาทสมเด็จพระหัวทรงพระผนวดนะครับเป็นภาพขาวดำลงสีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพแรกที่6
1: ใช่ครับ
0: ทรงพระผนวดแล้วก็อันนี้ก็คือภาพหน้าปกของ หนังสือเล่มเมื่อกี้นะครับนี่เป็นภาพพระราชทานแต่อันนี้พิเศ

0: มีทรงลงพระปรมาภิไธยภูมิพะโลเอาไว้ด้วย
1: เป็นฉายาขณะท่านบวช
0: เนี่ยภาพเดียวกันอันนี้ก็ระหว่างที่ทรงพระผนวดเนี่ยก็เสด็จไปที่พระราชวังสวนดุสิตให้พระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายต่างๆตักบาตรนะครับแล้วก็อันนี้ก็ขณะที่ประทับอยู่ที่พระตำหนักเพชรนะครับนี่ก็มีเชิงเทียนมีธูปแล้วก็มีสีขาวๆนี่คือพุ่มข้าวตอกนะฮะบทโบราณบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพห้องเด็ดยังไม่จบเพิ่งไปห้องเดียวนะครับมีประมาณ15ห้อง
1: ไม่ถึงครับอาจารย์ครับความจริงภาพเนี้ยผมรู้แน่ว่าถ่ายที่บางประสิทธิ์พ่อหนังสืออาจารย์นะฮะผมหาที่อ้างเองอยู
0: ่ใช่ฮะจากหนังสือเล่มนั้นนะอันนั้นก็ภาพพระราชทานลงมาภาพนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสมเด็จเจ้าพระองค์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับก็เป็นพระโชรสของรัชกาลที่5นะครับที่สำคัญนะครับมากเลยเพราะว่าเหมือนกับเป็นพระบิดาของกองทัพเรือไทยเลยนะครับถ้าเราไม่มีกรมหลวงชุมพรเนี่ยนะเราน่าจะเสียท่าประเทศบ่ายสามโมงไปนานแล้วนะเพราะว่ากรมหลวงชุมพรเนี่ยและการที่6เมื่อขึ้นครองราชเนี่ยนะฮะประทับเรือหลวงเนี่ยนะครับแล้วก็ล่องเรียบไปตามชายฝั่งทะเลตะวันออกกรมหลวงชุมพรเนี่ยนะครับหลังจากเสด็จกลับแล้วมากราบบังคมทูลขอพระทานให้สงวนที่นะครับซึ่งเป็นฐานทัพเรือสัตหีบเอาไว้สำหรับเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือซึ่งกรมหลวงชุมพรกราบบังคมทูลว่าเป็นภูมิประเทศที่มีชัยภูมิที่ดีมากนะครับมีเกาะกำบังขึ้นลมจอดเรือได้อะไรต่างๆหมดเลยสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือสมัยท่านน่ะมันยังขึ้นเรือบินดูไม่ได
1: ้ครับ
0: มันยังไม่ได้ขึ้นเรือบินดูท่านก็ไม่ได้ขึ้นเรือบินดูท่านแล้วอย่าลืมว่าพื้นที่ตรงนั้นมันก็เป็นป่าเป็นป่าหมดเลยแล้วท่านต้องขึ้นไปบนเขาแล้วก็ทอดพระเนตรลงมาชัยภูมิต่างๆนะฮะรัชกาลที่6ก็โปรดให้สงวนที่แล้วก็ในที่สุดต่อมาก็เป็นที่มีการจัดตั้งนะครับฐานทัพเรือสัตหีบเพราะฉะนั้นในพระบรมรูปรูปนี้เนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็สวยชัดคมมาก
1: ภาพนี้ก็ถ่ายในสมัยรัชกาลที่7แล้วก็ทรงเครื่องพยศเต็มเครื่องเต็มเลยนะอาจารย์เห็นมีเหรียญรัชกาลที่5พ่อของท่านเนี่ยมีเหรียญเปลือยเนาะแล้วก็อาจารย์ลองเล่าให้ฟัง
0: เหรียญแรกสุดนี่เหรียญเปลือย
1: ครับ
0: นะอันนี้เหรียญเสมาอันนี้เหรียญรัชมังคลา
1: ครับถ้าอยู่กรุงเทพท่านประทับที่วังนางเลิงถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช
1: ่ครับแล้วก็เป็นท่านเหมือนเป็นหมอพรอ่ะชื่อหมอพรด้วยนะเพราะว่าท่านก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่สุขนะครับเป็นสิทธิ์ของเกจิต่างๆท่านชอบเรียนวิชาคมแล้วก็ทำเรื่องยาแผนโบราณด้วยนะครับเป็นหมอยาด้วยท่านเก่งมาก
0: ก็เป็นหนึ่งในคนที่กราบบังคมทูลและกันที่5นะฮะเรื่องพุทธานุภาพของหลวงปู่สุขนะฮะแล้วก็ตอนและกันที่5จะเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะก็พาไปเฝ้าหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขก็ประทานคำทำนายอะไรต่างๆอันนี้สิฮะท่านผู้ชมครับมหัศจรรย์มากกรอบก็เป็นอักษรพระปรมาภิไธยรอพอรำไพพรรณีนะครับมีมงกุฎราชินีแล้วก็ตรงกลางของภาพเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะฮะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอยู่กับสุนัขทรงเลี้ยงนะครับข้างบนก็เป็นอักษรพระปรมาภิไธยรอพอนะครับมงกุฎแล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่าพระสางก็คือหวีนะครับเป็นพระสางนี่น่าจะเป็นนาช้างเนาะ
1: ครับเป็นเงินกับ
0: ตรงเงินสีขาวที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเนื้องาช้างนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยเป็นเงินถมดำคนโบราณเนี่ยนิยมใช้หวีที่ทำจากกระดูกสัตว์แล้วก็นอกจากก็เป็นงาช้างและอย่างนึงก็คือกระดองเต่ากระนะครับกระดองเต่ากระของที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเป็นของเราโบราณเรียกว่าเป็นของนักศิษย์นะฮะเป็นของนักศิษย์ของนักศิษย์คืออะไรคือของนักศิษย์ก็คือของที่เมื่อบังเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวโดยไม่ต้องทำพิธีพุทธาภิเษกนะฮะ

0: งาช้างเนี่ยจะเป็นงาที่หักแตกเรียกงากระเด็นงากำจัดกำจายอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นของนักสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจอยู่ในตัวของเขาเองนะฮะเพราะฉะนั้นคนโบราณก็นิยมที่จะเอางาช้างกระดองเต่ากระเนี่ยมาทำหวีหรือพระสางนะครับแล้วก็จับเลี่ยมเงินบนสันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาข้อมือน่าจะเป็นแบบไขลานเน
1: า
0: ะ
1: ครับภาพนี้ผมได้มาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่มาที่ไปไม่แน่นอนแต่ได้มาจากผู้ใหญ
0: ่ที่ไหนก็แล้ว
1: เป็นของพนางเจ้าลำไพพนีเขาบอกว่าของใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของจริงนะเราดูจากอายุของวัตถุที่เราเห็นเราตามดูอายุของเงินแล้วเนี่ยเงินจนกลับเป็นดำนั่นคือมีอายุหลายสิบปีนะฮะ
0: ใช
1: ่แล้วก็ทุกอย่างมีความเป็นไปได้หมดนะฮะแล้วเขาก็มาติดกับรูปของท่านผมก็เขาเก็บไว้ทั้งแบบนี้ฮะก็ถือว่าเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์อ๋อ
0: เราก็ได้มาอย่างนี้เลยนะ
1: ครับใช่ครับ
0: เออก็ต้องว่าอย่างนี้แหละอันนี้ปากกาฮะปากกาหรือไม่ก็ดินสอละมีไส้น่าจะเป็นปากกามั้งแล้วก็หมุนได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นหัวคอแรงแล้วเสียบเอาก็ได้แล้วก็จุ่มหมึกนะฮะแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นใบพระขันนะฮะสำหรับปักกระดาษเปิดซองจดหมายลายที่ด้ามกับโคนใบเนี่ยเป็นคร่ำทองคร่ำทองก็คือต้องทำบนเหล็กเท่านั้นทำบนเงินไม่ได้นะครับอันเนี้ยพระขันเนี่ยเป็นเหล็กทั้งองค์แล้วก็เอาทองคำมาดึงให้เป็นเส้นแล้วก็ฝังลงไปบนเหล็ก
1: บนเหล็ก
0: นะครับยิ่งเขาเกิดสนิมมากขึ้นเท่าไหร่ลายทองก็จะเด่นชัดขึ้นมาทองก็จะสุกวาวขึ้นมาเท่านั้นนะครับส่วนอันล่างนี้ด้ามอันนี้ปลายอันนี้คือตะไบตัดเล็บเนี่ยเราจะเห็นตะไบตรงนี้เลยเนี่ยช่วงตะไบเป็นเงินแท้ที่บอกว่าเงินดับมันเก่าจนกระทั่งมันคืนดำเงินดำแบบนี้เรียกว่าเงินนิ่งเงินนิ่งนะฮะเงินมันนิ่งจริงๆนะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นที่เซาะขอบหนังรอบเล็บนะฮะที่เซาะขอบหนังรอบเล็บต่าง
1: ๆครับ
0: แล้วก็ข้างล่างสุดเนี่ยเป็นแถบโลหะแล้วก็มีลายเซ็นลำไพพันนีนะฮะอันนี้เป็นลายเซ็นเลยลำไพพันนีอันนี้คุณย่าผมได้เป็นเข็มกลัดเพชรเข็มกลัดหน้าอกลำไพพันนีฝังเพชรทั้งเส้นรูปนี้ผมว่าผมจะนำท่านผู้ชมมาชมเป็นรูปสุดท้ายนะครับเพราะว่าเยอะมากเลยที่นี่เล่าอย่างเงี้ย6เดือนปีนึงก็ไม่หมดนะเยอะมากครับรูปเยอะจริงๆไปดูหมดละก็เอาว่ารูปภาพสำคัญนะฮะก็ภาพนี้เป็นพุ่มฉายาลักษณ์ของ
1: รัชกาลที่9ครับในวงการที่เล่นเล่นกันเขาเรียกว่าเป็นภาพเหรียญเดี่ยวจะเป็นตอนนั้นเป็นพระเจ้าน้องยาเธออยู่นะครับเหรียญเดี่ยวหมายถึงว่าทรงเอาภาษาชาวบ้านทรงพระหล่อที่สุดแล้วก็มีเหรียญเดี่ยวคือเหรียญนี้ฮะในภาพนี้ถ้าเกิดภาพอาจารย์จักรพันธ์โปชยกิจวาดเป็นภาพสีน้ำเข้ามาโอ้โหหลายล้านมาเบิร์ค่าไม่ได้บางทีอยู่ที่มันก็จะมีจำนวนจำกัดแต่ภาพถ่ายก็มีจำนวนไม่มากเหมือนกันมีทั้งผมปลกแล้วก็ไม่ปลก
0: เส้นพระเจ้าเนี่ยด้านตรงพระนาราศเนี่ยปัดขึ้นแบบนี้ที่ว่าเรียกว่าเหรียญอะไรนะ
1: เหรียญเดียว
0: เหรียญเดียว
1: ครับ
0: เพราะว่าม
1: ีเหรียญเดียว
0: มีประดับเครื่องราชอิสริยพรรัตนาภรณ์รัชกาลที่8ชั้น1ประดับเพชรเพียงเหรียญเดียวแล้วก็อันนี้ทรงสร้อยมหาจักรีแล้วก็ห้อยนะครับดาราห้อยสร้อยมหาจักรีสีเหลืองนี่คือใส่สะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับในฐานะที่เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอนะครับตอนนั้นยังไม่ขึ้นครองราชแต่ก็เป็นภาพที่หล่อที่สุดนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมดทุกอย่างทั้งมวลนะครับก็เราก็มาจนถึงรูปสุดท้ายของผมหมดแรงนะครับวันนี้บรรยายเยอะมากเลยก็จะต้องกราบขอบพระคุณคุณอัศวินอย่างสูงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณอัศวินทองประเสริฐก็ทำกุศลไว้กับประเทศชาติบ้านเมืองตามแบบคุณพ่อนะฮะรักษาโรคดูแลคนเจ็บคนไข้คุณอัศวินก็เก็บรวบรวมรูปโบราณทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกมหาศาลที่เราสามารถแบ่งด้วยจริงๆยังอยากจะพาท่านผู้ชมมาชมภาพทรงพระผนวดยังอยากชมภาพเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นรูปออริจินัลทั้งหมดเลยและเกจิชนิดสุดยอดของเกจิอาจารย์ทั้งหมดเลยในไลฟ์สดของผมขายสมบัติพระสถานนี่นะมีเอ่ยชื่อเกจิทั้งหลายเนี่ยนะได้มาเห็นรูปเกจิเหล่านั้นก็ที่

0: ลังบ้านนี้แหละนะครับคลังสะสมบ้านนี้แหละก็มาเห็นรูปที่นี่ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณอัศวินมากเลยนะครับแล้วเราทั้งสองคนก็กราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อย่าลืมติดตามไลฟ์สดในเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์เริ่มตั้งแต่1ทุ่มยันเที่ยงคืน3วันซ้อนต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วพบกันในไลฟ์สดสมบัติถัดกันชมครับสวัสดีครับ
2: ก็มีหลายทองเหมือนกันนะครับมีทองใหญ่ทองร่วงท
0: องที่เขาเป็นเจ้าเป็นนายอันนี้เราเป็นไพ่อ
2: าจารย์ก็เป็นเจ้าเหมือนกัน
0: เป็นเจ้าเจี้ยวครับเป็นเจ้ามืออันนี้เป็นเจ้ามือเขามีทองใหญ่มีทองแถมของเราทองนั่นเขาเป็นราชสกุล
2: อาจารย์อาจารย์นี่คนธรรมดาที่อยู่ในร่างทองครับนี
0: ่โอ้โหอันนั้นเป็นอะไรอันนั้นเคลือบทั้งตัวแล้วล่ะ
3: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TVได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
4: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ฝนไม่หยุดตกสักทีนะคะเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็ไม่ได้กลับบ้าน
2: ถ้าอย่างนั้นก็ให้ฝนตกอย่างนี้ทั้งคืนเลยดีกว่าครับ

0: คุณรู้ไหมว่าฉันกำลังคิดถึงอะไรอยู
1: ่คิดอะไรแล้วครับ
2: นี่ดูไปดูมานี่พระลูกเขยฉันนี่ลาซี่นี่ดีจริงๆเฮ้ยนี่ท่านท่านฝันเห็นเลขอะไรนะมาบอกด้วยนะ
3: เขาอาจจะมีอะไรปกปิดมาอยู่ก็ได้ผู้ชายนะมาหาดีๆเพอร์เฟกต์อ่ะไม่มีหรอกยาก
4: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
5: นะพี่ตอง
6: อ้วนยิ้มและโผล่เข้ากอดจอบ
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
7: ์
4: เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.

0: ทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: สภาพัฒน์เปิดตัวเลขเศรษฐกิจปี69ลุ้น GDP โต 2-3% มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่4มิถุนายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
2: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขุบกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: ับสนุนโดย
1: ยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการันตีด้วยยอดขายกว่า100ล้านคันทั่วโลก
0: และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
2: สวัสดีผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ4มิถุนายน2569นะคะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดาวศรีโลเกตค่ะ
2: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าวสารนะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
3: ค่ะ
2: ไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นวันแรกนะครับที่กระทรวงการคลังนั้นเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านกับอีก
3: 180,000
2: คน
3: ค่ะ
2: นะฮะก็คือ13ล้าน 180,000 คนนะคุณชมครับเข้าไปลงทะเบียนนะครับยืนยันสิทธิ์ในการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่นะครับที่เน้นพิจารณาเป็นรายบุคคลตรวจสอบข้อมูลการเงินนะครับแล้วก็ทรัพย์สินละเอียดยิบเพื่อหาคนที่จนจริงๆนะครับเนี่ยฮะสกัดคนรวยมาสมสิทธิ
3: ์ค่ะ
2: นี่คุณชมครับส่วนคนใหม่เนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรนะครับกระทรวงมหาดไทยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจหาผู้ตกหล่นนะครับแล้วก็ส่งชื่อให้คณะโทษนะฮะส่งชื่อให้ทางกระทรวงทางการคลังตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง
3: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเลยค่ะ13,180,000 คนและต้องการจะเข้าร่วมโครงการก็จะต้องไปลงทะเบียนรอบใหม่นะคะไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทุกรายเลยค่ะเพื่อจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่มีช่องทางก็คือ5ช่องทางนี้เป็นการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้ผ่านทางแอปทางรัฐก็ได้เว็บไซต์หลักของโครงการก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คือ rath.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th หรือจะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือจะไปยื่นลงทะเบียนด้วยตัวเองณหน่วยรับลงทะเบียนมีอยู่5ธนาคารคือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนรอบนี้จะมีการปรับเงื่อนไขการคัดกรองที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นจะไปดูเกณฑ์รายได้ด้วยเปลี่ยนจากครอบครัวมาเป็นรายบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีจะเพิ่มกลุ่มต้องห้ามเข้ามาอีก5กลุ่มอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นประกันชีวิตและที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกนำสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปลดหย่อนภาษีถ้าเกิดว่าลูกเอาไปลดหย่อนภาษีก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะนอกจากนี้ก็จะต้องไม่มีบัตรเครดิตไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถที่ใช้เพื่อการเกษตรหรือว่ารับจ้างก็คือรอบใหม่นี้จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลมีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินที่ละเอียดเข้มข้นมากขึ้นเพื่อจะหาผู้ที่เหมาะสมจริงๆค่ะ
2: คือเรียกว่าเป็นการสกัดกั้นคนรวยมาสวมสิทธิ์นะคุณผู้ชมครับส่วนคนใหม่นะครับที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนะครับและต้องการเข้าร่วมคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับยังไม่

0: ต้องทำอะไรครับไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือว่าเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะรัฐบาลเนี่ยจะใช้กลไกนะครับทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาเข้าไปสำรวจผู้ตกหล่นและจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงเลยครับเพื่อดำเนินการลงทะเบียนแล้วก็จัดเก็บข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิภาพแห่งรัฐโทษนะสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็นำส่งข้อมูลเนี่ยให้กระทรวงการคลังนะครับในการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปด้วยทั้งนี้นะครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเป็นผู้ลงทะเบียนโครงการมาตั้งแต่ปี65แล้วก็มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นแล้วก็ไม่สามารถเข้าโครงการรอบที่ผ่านมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเร่งแก้ปัญหาผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็เพื่อให้ได้กลุ่มคนที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นครับต้องเร่งดำเนินการโครงการนะครับโดยทำควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการช่วยเหลือคนทุกกลุ่มทุกเป้าหมายนะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ราคาพลังงานปรับตัวสูงและส่งผลต่อภาระค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะซึ่งวันแรกนี่ก็เรียกว่าคึกคักนะครับคุณผู้ชมครับทั่วไทยก็เฮแล้วครับคุณผู้ชมครับใช่ไหมพี่หมวย
1: ค่ะก็จะเห็นบรรยากาศนะคะที่ผู้สูงอายุเดินทางไปเพื่อจะไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์หลายคนก็เลือกที่จะเดินทางไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้ไปที่ธนาคาร
0: คือบางคนเนี่ยก็ถือไม้เท้าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: พยุงเงินก็ไปก็มีนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะต้องสารน
1: ะ
0: เนี่ยครับคือเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวีระครับอายุ78ปีน้ำตาไหลพรากเลยครับสามารถยืนยันตัวตนนะครับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารากลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้นะครับโดยคุณตาวีระเนี่ยได้เดินทางมาพร้อมกับภรรยาอายุ73ปีเปิดเผยด้วยความรู้สึกตื้นตันน้ำตาไหลนะฮะพูดไม่ออกครับทางฝั่งของเมียก็เลยเปิดเผยบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้รับสิทธิ์นี้จะนำเงินเนี่ยไปใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในครัวเรือนและที่ต้องเดินทางกับคุณตาวันนี้เนี่ยเพราะไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่จะใช้ยืนยันตัวตนเองลูกหลานก็ไปทำงานไม่มีใครช่วยทำให้การมาธนาคารถึงแม้มันจะลำบากสักหน่อยแต่ก็ต้องมาเพราะอยากได้สิทธิ์นี้เอาไว้ช่วยซื้อข้าวซื้อของที่มันจำเป็นในชีวิตประจำวันลองฟังดูครับ
2: ได้รัฐบาลไหมร้องไห้อีกแล้วเจ๊เจ๊เป็นไร
3: คุณยายวันนี้พาคุณตามายืนยันตัวตนหรือไงเป็นไงมันทำยากหรือไง
4: มันก็มายากมาเนี่ยต้องเหมารถเข้ามาเนี่ยนี
3: ่พอทำได้ดีใจไหม
4: มันก็ดีใจอยู่แต่ว่ามันต้องมันมาไปเผื่อมาทำแล้วมันก็ทำอีกอย่างนี้แหละมันยากเนาะมันต้องมาลำบากอย่างนี้นะทำแล้วก็อาจจะเลวเลยเนาะเราจักจะได้หรือไม่ได้ก็จะผ่านหรือไม่ผ่านอีก
3: คิดว่าถ้าเกิดเราได้เงินตรงนี้ไปมันจะช่วยอะไรได้ไหม
4: ก็ช่วยได้อยู่ชื่อของไข่ของสอยเนี่ยเพราะว่าหาอะไรไม่ได้สองตายายไม่ได้ไปไหนได้แต่เงินคนเฒ่าก็เง
0: ินชมครับส่วนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาทนะครับก็มีชาวบ้านกว่าร้อยคนครับไปรอคิวจำนวนมากส่วนใหญ่ก็เป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้สูงอายุนะครับที่ใช้งานระบบไม่เป็นแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนนางนวลชวีเกตจันทร์ครับแกอายุ63ปีเดินทางมาเป็นคนแรกนะคุณผู้ชมครับเนี่ยคิวแรกเลยฮะเนี่ยครับบอกงี้ฮะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีห้าครับไม่ถึงธนาคารในหกโมงเช้าเนื่องจากลงทะเบียนผ่านมือถือไม่เป็นจึงต้องมาพึ่งพาเจ้าหน้าที่วันนี้แหละแล้วก็วันนี้นี่ก็หวังนะจะได้รับสิทธิ์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีรายได้แล้วก็ทำงานไม่ไหวแล้วเนื่องจากป่วยที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเงินเดือนเดือนละ300บาทนะฮะคือถือว่าไม่ค่อยพอต่อการดำรงชีวิตอยากวิงวอนให้รัฐบาลช่วยเหลือปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนสัก 1,000 บาทได้ไหมให้มันตลอดไปเลยเพื่อช่วยต่อลมหายใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆอย่างพวกเราลองฟังดูครับอ๋อไม่มีนะไม่มีนะฮะโอเค
1: ยังมีคุณดวงจันทร์ค่ะอายุ73ปีเป็นชาวบ้านติ้วที่อำเภอเมืองมหาสารคามถือไม้เท้ามารอเข้าคิวที่ธนาคารเพราะว่าไม่มีบัตรคนจนอยากจะได้สิทธิ์นี้หวังจะเอาไปช่วยลูกที่พิการแต่ปรากฏว่าผิดหวังนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นให้แล้วไม่ผ่านไม่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เดินทางมาตั้งแต่ 6:00 น.เช้าอะค่ะเหมารถเสียค่ารถมา200บาทตอนนี้คุณดวงจันทร์บอกว่าได้แต่เบี้ยคนชราเดือนละ700บาทเท่านั้นคุณคุยแล้วยายรู้ไหมว่า

0: คนจนไหม
1: ไม่มีจ้ะ
0: มีแล้วยายมายังไงวันเนี้ย
1: ยายมาอยากลงไหมยายก็อยู่กับบุกไส้พิการคนคุยแบบนี้
0: ยายรู้ไหมว่า

0: มื่อวานนี้ก็มีทางฝั่งของตัว M150 กับทางดัชมิลเขาก็ให้ไปทีละ 20,000 ก็เป็น 40,000 ก็ให้แกไปไม่มีตังค์แล้วคุณผู้ชมเป็นผู้พิการ
1: ค่ะ
0: โดนหลอก
1: ที่ก็หมดทุกแปลง
0: หมดทุกแปลงไม่เหลือเลยโดนหลอกหมดเลยมีแปลงนึง 750,000 ไปขายฝากในหน้าบอกไปขายฝากให้ 750,000 ได้ตังค์ไป 1,000 ไอ้ได้ไป
1: 15,000 ใช
0: ่อีกแปลงนึงอีกแปลงนึง350,000ได้ไป 1,500
1: ค่ะ
0: ดูดิมันหลอกคนเขาเนี่ยหลอกคนพิการน่าเกียด
1: ค่ะ
0: นะอ่ะโอเคนี่ความคืบหน้านะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: แต่มีอะไรไหมพี่หมวย
1: มีเรื่องของภูวิลล่าค่ะเอาเบรกก่อนละคะ
0: เบรกแล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: เบรกบ่อยๆนะพักก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้แจกเสื้อนะ
1: ค่ะ9ปีโหนกระแสค่ะเป็นเสื้อโปโลสีดำแบบนี้ค่ะ
0: นี่นะ9ปีนะพรุ่งนี้นะ
1: ค่ะ
0: ก็สามารถที่จะส่งของขวัญมาให้เราได้นะ
1: ค
0: ือไม่ต้องส่งหรอกคือถ้าเกิดว่าคนอยากจะส่งของขวัญมาเอาเงินไปทำบุญซะ
1: ค่ะ
0: นะจะได้ร่วมกันทำบุญนะครับ9ปีนะ
1: ค่ะพี่หนุ่มแจกให้20ตัววันนี้ค่ะผู้ชาย10ตัวผู้หญิง10ตัวค่ะ
0: แล้ว9ปีเนี่ยผมโชว์เนี่ยอย่าไปบอกว่าผมไปเชียร์ผู้ว่าชัดชาติไม่ใช่นะ
1: ค่ะไม่เกี่ยวกับการเมือง
0: ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะ9ปีหนกระแสครบรอบ9ปีพรุ่งนี้ผมกันไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะมาหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นี่นะฮะมีของผู้หญิงแล้วก็มีของผู้ชายเป็นเสื้อคอโปโล
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้แจกให้ทั้งหมด20ตัวผู้หญิง10ผู้ชาย10นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แจกให้อีกส่วนนึงเขาให้มาไม่เยอะนี่เขาให้มาให้ทางทีมงาน
1: ค่ะ
0: นะครับเออจะพูดถึงทีมงานผมนะ9ปีแล้วเขาน่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างเนอะเขาจะทำงานดีขึ้นไหมไม่รู
1: ้โอ้ดีมากค่ะทีมพี่หนุ่มน่ารักมาก
0: เมื่อวานที่ผมชื่นชมทางพี่อริยามากนะ
1: ว่า
0: ทำงานเดือนละหมื่นกว่าบาทเก็บเงินได้2ล้าน
1: ค่ะ
0: ผมถามทางทีมงานผมเฮ้ยได้เงินเดือนตั้งหลายหมื่นเนี่ยเก็บเงินมาไม่มีเลย
1: ค่ะ
0: ดูดิคุณผู้ชมเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: โอ้หนุ่มตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรมันให้เพิ่มแล้ว
5: บ๊ายบาย
6: เฮ้ยน้าจะทางเดินอ่ะ
5: น
6: ้
5: าเดิน
6: โอ้โหนุ่มๆคุณแกรอไม่ได้ทางนั้นค่ะ
5: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
7: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมินี่นะครับผู้ผา
8: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เพิ่งได้หลักฐานใหม่มาชิ้นหนึ่งท่านผู้การว่าคนที่จะถูกลากตัวขึ้นศาลจะเป็นคุณวายุหรือว่าท่านผู้การครับ
11: ทำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องของผมกับคุณผมไม่ใช่คนนอกไง
8: ฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: นดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
13: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนพงฐานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาIF ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: ไปดูเรื่องนี้หน่อยพี่หน่อย
1: เรื่องของภูวิลล่าที่เมืองพัทยาค่ะมีลูกค้าไปพักเป็นทนายความแล้วก็เพื่อนรวมทั้งหมดที่ไปค่ะ14คนปรากฏว่าไปถูกโจรมาขโมยทรัพย์สินกวาดไปทั้งหมด 300,000 บาทนะคะมีคลิปภาพจากกล้องจรปิดอะค่ะที่เห็นว่าทางผู้ก่อเหตุกระทำการเหมือนเต็มมืออาชีพเลยเหตุการณ์นี้หนึ่งในผู้เสียหายเป็นทนายความชื่อว่าทนายเจสหรือว่าคุณณัฐประกรณ์สุดชาทนายบอกว่าน
0: ี่มาละมาละมาละคุณผู้ชม
1: มาดูลาดเหลาค่ะ

0: นี่เป็นพูลวิลล่าที่พัทยาห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่30ถึง31พฤษภาคมต่อเนื่องไป1มิถุนายนทางทนายความบอกว่าตนเองกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายรวมทั้งหมด14คนไปพักผ่อนเนื่องในวันหยุดยาวคืนแรกทุกอย่างปกติค่ะคืนที่2ตอนเช้ามืดของ1มิถุนายนเวลาประมาณ 4:50 นาทีก็ไปเจอว่าทรัพย์สินภายในบ้านสูญหายไปเยอะสร้อยคอทองคำหนัก2บาทสร้อยข้อมือทองคำ1บาทจี้ทองคำนาฬิกาหลายเรือนเงินสดรวมมูลค่ามากกว่า 300,000 บาทค่ะคือทุกคนที่ไปพักตกใจหมดก็เลยไปดูกล้องจรปิดก็เห็นภาพอย่างที่เห็นเป็นคนร้ายเป็นผู้ชายสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีดำสวมหมวกไอ้โม่งแล้วก็สวมถุงมือด้วยตอนแรกเนี่ยเขาเดินมาย่องๆ อยู่แล้วก็ตอนนั้นยังมีคนในที่ไปพัก1คนที่ยังไม่หลับแล้วก็เล่นโทรศัพท์อยู่อะค่ะเขาก็ยังก่อเหตุไม่ได้ทีนี้หลังจากที่ทุกคนหลับไปแล้วไล่เปิดห้องทีละห้องเลยค่ะเพื่อจะให้มั่นใจว่าทุกคนหลับสนิทแล้วก็เริ่มขโมยของทีละห้องขนาดห้องใหญ่ที่ผู้ชายนอนรวมกันผู้ชายนะคะ4คนก็หลับสนิทยังไม่รู้เลยว่าถูกขโมยของจนมารุ่งเช้าอะค่ะทางทนายความบอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้เหมือนมืออาชีพมากแล้วก็มีรายงานด้วยว่าในหมู่บ้านพูลวิลล่าด้วยกันมีอีกอย่างน้อย2หลังที่ถูกก่อเหตุในคืนเดียวกันตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคนร้ายรายเดียวกันที่ตระเวนก่อเหตุเพราะว่าตอนที่ไปแจ้งความค่ะตำรวจถึงกับพูดว่าเอาอีกแล้วเหรอคือก่อนหน้านี้ในพื้นที่ช่วงเดือนเมษายนมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะทำให้ทางตำรวจทางทนายความเชื่อว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุคนเดียวกันก็มีการปีนเข้ามาแบบนี้กล้องจรปิดบันทึกภาพได้หมดนะคะไปแจ้งความไว้ที่สภ.เรียบร้อยค่ะแล้วทีนี้พอได้ยินตำรวจพูดว่าเอาอีกแล้วเหรอทนายความก็เลยไม่สบายใจตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ไม่มีการเรียกพิสูจน์หลักฐานมาเก็บพยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือหรือว่าจะเป็นหลักฐานอื่นๆคือทนายให้ข้อมูลว่าคนร้ายมีการหยิบน้ำส้มไปดื่มด้วยคือได้ภาพจากกล้องจรปิดนะคะทางทนายความเชื่อว่าการหยิบจับของคนร้ายน่าจะมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลงเหลืออยู่แต่ตำรวจไม่มีการเก็บหลักฐานขณะที่เจ้าของพูลวิลล่าเสนอค่าเยียวยาเบื้องต้น 40,000 บาทซึ่งมันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก็เลยทำให้ผู้เสียหายในกลุ่มอยากจะให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดแล้วก็เชื่อว่ายังอาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำในช่วงวันหยุดต่อเนื่องอยากจะให้คลี่คลายคดีเพื่อให้พี่น้องประชาชนสบายใจค่ะ
1: เพราะว่ามันเข้ามาแบบคือไม่มีใครรู้สึกตัวเลยแล้วก็การเอาทรัพย์ไปเนี่ยมันเอาสิ่งที่ตามไม่ได้ครับโทรศัพท์ iPhone Apple Watch หรืออะไรที่เป็นอุปกรณ์ IT โน้ตบุ๊กมันไม่เอาเลยครับมันจะเอาแค่ของเงินสดทองแล้วก็นาฬิกาที่ไม่สามารถติดตามได้ผมไปแจ้งความตำรวจว่าไอ้นี่อีกแล้วเหรอมันเพิ่งขึ้นไปเมื่ออาทิตย์ก่อนซึ่งตำรวจน่ะรู้รูปพรรณสันฐานรู้แม้กระทั่งว่ามันปีนเข้าบ้านยังไงมันคล่องแคล่วแค่ไหนแต่ยังจับตัวไม่ได้ผมก็อยากให้พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พี่จ่าคิงช่วยเป็นกระบอกเสียงนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้ทางตำรวจจับโจรคนนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเสาที่นี่มันลงมืออีกแน่นอนแล้วมันลงมือแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวกล้องทุกหลังจับภาพเห็นเป็นคนเลยแค่ปิดหน้าตำรวจยังไม่สามารถจับได้
0: ขณะที่เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับกลุ่มของทนายความครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ในพื้นที่เดียวกันเคยเกิดเหตุแบบนี้ช่วงเดือนเมษายนมูลค่าความเสียหายมากกว่า 500,000 บาทแล้วพฤติกรรมของโจรก็คือคล้ายกันมากเลือกก่อเหตุช่วงเวลาประมาณ 3-4 เป็นเวลาที่ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วแล้วลักษณะคือปีนเข้ามาภายในพูลวิลล่าค่อยๆสังเกตค่อยๆสำรวจไปทีละห้องแล้วก็ปล้นทรัพย์สินอย่างใจเย็นทีมข่าวไปตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่าเคยมีผู้เสียหายแจ้งเตือนภัยไว้ในกลุ่มบ้านพักพูลวิลล่าพัทยาระบุว่าเกิดเหตุกลางดึกของ16พฤษภาคมความเสียหายหลายหมื่นจากกล้องจรปิดพบว่าคนร้ายแต่งกายลักษณะคือคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทนายความก็คือสวมไอ้โม่งปิดบังใบหน้าสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้น
2: มาอีกแล้วพี่หมวย
0: แล้วก็มาซุ่มรอดูอยู่แบบนี้จนแน่ใจว่าทุกคนหลับสนิทก็ลงมือก่อเหตุค่ะ
2: ตีนเปล่าด้วย
0: ค่ะทุกเหตุการณ์ทนายความบอกว่าตำรวจยังจับผู้ชายคนนี้ไม่ได
2: ้มันก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละ
0: ค่ะใจเย็นมากนะคะ
2: โอเคคุณผู้ชมครับนะเดี๋ยวมีลูกค้าไหมวันนี
0: ้วันนี้มี
2: ไหม ไม่มี

0: อ๋อวันนี้ไม่มีเหรอคะ
1: ลูกค้ามีมาได้นะ
0: ค่ะ
1: เออเรารับรีวิวอยู่นะ
0: พร้อมอ่านค่ะ
1: ทางเที่ยงวันจันทร์เหตุการณ์นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวผู้ชมวันนี้โหนกระแสนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของทางคุณเอกสายไหมนะครับคือมีคนเนี่ยไปร้องเป็นข่าวมาได้ประมาณสักหลายวันแล้วนะฮะเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อน้องปัดนะน้องปัดบอกว่าไปโดนเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะฮะคือเอารถมี BMW นะเอามาวางจำนองไว
0: ้เอ
1: ามอเตอร์ที่จำนำใช่ไหม
0: จำนำ
1: เดอจำนำจำนำนะทางนี้ก็เห็นว่าโอเคเขาให้เงินไป 300,000 แล้วก็เอารถมาไว้กับเขาเขาก็โอเคก็เดี๋ยวค่อยมาเอาเงินมาถ่ายแล้วกันไปมากลายเป็นว่ารถคันนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นรถของทางฝั่งเน็ตไอดอลคนนี
0: ้ค่ะ
1: มันกลับกลายเป็นรถของคนอีกคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคนที่เลี้ยงดูเขาเขาว่าอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เขาว่าอย่างนั้นนะเป็นคนที่เลี้ยงดูแล้วปรากฏว่าเขาบอกเลยว่าเอารถคืนมาก่อนถ้าไม่เอารถคืนเนี่ยคุณปัดซึ่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะโดนรับของโจร นะแล้วก็ยักยอกสุดท้ายต้องเอารถคืนก็ไปใช่ไหมแล้วเงินล่ะเขาใช้คืนไหมยังนะยังเน็ตไอดอลจริงๆเหรอแต่ผมเห็นโปรไฟล์เขาร่ำรวยอยู่นะเขารวยไหมรวยอันนี้เราพูดไม่ได้ใช่ไหม
2: รวยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพูดได้นะโอเคพี่ก็ใจหายพี่น้องพูดได้นะ
2: พูดได้ค่ะ
1: พูดได้นะพี่เอกช่วยดูเลยตื่นเต้นหร
0: อ
1: ตื่นเต้นนะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นกังวลใจอะไรไหมกังวลเหรอ
2: ค่ะ
1: กังวลอะไรครับพูดได้ใช่ไหมอะไรนะ
2: กังวลค่ะ
1: กังวลนะกังวลนะตอนนี้พี่กังวลกว่าเดี๋ยวไปคุยที่โหนกระแส
0: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: ผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นข่าวมาประมาณสัก 3-4 วันแล้วล่ะฮะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางคุณเอกสายไหมต้องรอดถามว่าไปร้องเรื่องอะไรคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเรื่องที่มันก็น่าตกใจเหมือนกันนะฮะคือคุณผู้ชมเองเนี่ยเคยไหมล่ะไปเห็นโปรไฟล์ของเด็ดไอดอลนะฮะซึ่งแบบโอ้โหใช้ชีวิตหรูหรานะฮะขับรถหรูใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเที่ยวต่างประเทศอยู่บนหิมะใส่ชุดว่ายน้ำโชว์บนหิมะอันนี้ผมพูดทั่วไปนะไม่ได้หมายถึงเจาะจงไปเรื่องนี้นะเคยเห็นใช่ไหมวันดีคุณดีเนี่ยคุณรู้จักกับคนเหล่านี้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าขอโทษจริงตอนนี้พอดีแบบเงินมันขาดว่ะยืมตังค์หน่อยได้ไหมสักสองสามแสนเดี๋ยวเอารถมาวางไว้ก่อนมีรถมาวางคุณก็โอเคอ่ะเนี่ยเขารู้จักอ่ะแล้วคุณก็รู้สึกโปรไฟล์เขาดีอ่ะคุณก็เลยเอารถเก็บเอาไว้แล้วเอาเงินให้เขาไปผ่านไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมฮะกลายเป็นว่ามีบุคคลติดต่อมาบอกว่าไอ้รถคันนี้มันไม่ได้เป็นชื่อของตัวเด็ดไอดอลคนนี้เขานะมันเป็นชื่อคนอื่นเอาคืนมาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นน่ะจะโดนข้อหารับของโจรด้วยแล้วก็เหมือนก็ยักยอกด้วยติดคุกนะเอายังไงสุดท้ายทางฝั่งของตัวเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่รู้ทำยังไงก็ต้องเอารถคืนไปเงินก็ไม่ได้คืนเนี่ยคุณผู้ชมครับยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็ดไอดอลคนนี้กับทางฝั่งของตัวผู้ร้องเรียนนะครับวันนี้ครับพูดคุยคุณปัดเป็นผู้เสียหายนะครับที่ไปร้องคุณเอกภพหรือประเสริฐนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอกครับพี่หนุ่มครับ
0: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้ทนายพรศักดิ์วิพัฒน์อาภรณ์ทนายตุ๋ยนะครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับผมเล่าตามนั้นถูกใช่ไหม
2: ถูก
0: ไม่เกินจริงนะ
2: ไม่เกินค่ะ
0: น้องปัดเป็นเด็ดไอดอลเหมือนกันหรือเปล่าหร
2: ือไม่ได้เป็นค่ะ
0: น้องปัดเป็นใครเนี่ย
2: หนูเป็นเซลล์สัญญกรรมค่ะ
0: เป็นเซลล์สัญญกรรม
2: ค่ะ
0: แล้วไปรู้จักกับเด็ดไอดอลคนนี้เขาได้ยังไงลูก
2: มีคนกลางค่ะแนะนำให้รู้จักค่ะ
0: คนกลางเขายังไงอยู่ในแวดวงนี้หรือว่าไงเขาหรือว่าเด็ดไอดอลคนนี้เขามาติดต่อเราซึ่งเป็นเซลล์สัญญกรรม
2: คนกลางอ่ะรู้จักกับแม่ของผู้หญิงคนนี้ค่ะ

0: คนกลางคนกลางนะรู้จักแม่ผู้หญิงคนนี้นะโอเคพี่เอก
1: ครับ
0: รับเรื่องนี้มาตอนแรกงงๆแล้วน้องคนนี้เคยเห็นเขาอยู่นะ
1: เคยเห็นอยู่ครับ
0: เคยเห็นเด็ดไอดอลคนนี้นะเขาก็มีชื่อเสียงดังอยู่นะ
1: มีชื่อเสียงครับมีชื่อเสียงมาก
0: แล้วพี่เอกไม่กลัวหรอว่าเอ้ยเราจะไม่มีปัญหากับเด็ดไอดอลคนนี้เขาดูท่าทางเขาก็แรงๆอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็ดูพฤติกรรมอย่างเดียวครับดูพฤติกรรมแต่ว่าที่หลักๆที่น้องเขามาหาเนี่ยเพราะว่ามันมีคนที่ส่งข้อความไปข่มขู่เขาว่าจะมาทำร้ายเขามาอุ้มเขามาอุ้มคนในครอบครัวเขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งมาหลายครั้งทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาสู้อยู่กับอะไรหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่แต่นี่ผู้ความเป็นธรรมมันจะเกี่ยวข้องกับทางนู้นเขาหรือเปล่ามันอาจจะไม่เกี่ยวหรือเปล่า
2: เกี่ยวค่ะ
0: มั่นใจขนาดนั้นเลย
2: มั่นใจ
0: โอ้โหนี่คุณตอบชัดเลยว่าเกี่ยวนะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยเล่าเอาตรงนี้ก่อนเลยเอาเป็นว่าคนกลางคุณรู้จักชื่อคนกลางแล้วกันคุณคนกลางเนี่ยรู้จักกับแม่ของเด็ดไอดอลคนนี้ถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เสร็จหลังจากนั้นยังไงต่อ
2: เขาก็คนกลางค่ะมาบอกว่าครอบครัวของผู้หญิงคนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็อยากจะให้เราอ่ะพอจะช่วยเหลือเขาได้ไหมบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดียังไงบ้างคือดูแลครอบครัวเขาแล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าจะยืมเงินเราไปยังไงก็ต้องมีคืนเพราะว่ามีคนที่ดูแลเขาอยู่ค่ะ
0: อ๋อมีคนดูแลเขาว่าคนดูแลในที่นี้หมายถึงอะไร
2: เหมือนมีเสียดูแลค่ะ
0: อุ้ยตายแล้วเสียเลี้ยง
2: เสียเลี้ยงค่ะ
0: เหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราไปสืบประวัติเขาก่อนไหมล่ะ
2: ไม่ได้สืบประวัติแต่ว่าคิดว่าพอจะมองออกค่ะพี่หนุ่มว่าเขาน่าจะมีคนดูแลเพราะว่าการใช้ชีวิตของเขาอ่ะดูไม่ได้เดือดร้อนทางการเงิน
0: อะไรนะอะไรนะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกไงนะว่าไงนะลูกเพื่อนอะไรนะ
3: เขาส่งรูปมาให้ค่ะว่าเขามี
0: เขาส่งรูปมาให้เลย
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมหนูมาขึ้นนี่มาขึ้นมานี่ลูกมาเอาเก้าอี้มาเอาเก้าอี้มาหนูมา
1: เลยมาเลย
0: หนูมาลูกมาขึ้นมาม
1: าเลย
0: นี่นั่งข้างๆพี่เอกให้ตรงข้ามพี่ตุ๋ยนี่ให้พี่ตุ๋ยก็ได้เห็นหน้าไปมา
4: ให้ผมเลยให้พี่ครับ
0: มาคุณผู้ชมขอโทษด้วยนะพอดีมันเป็นรายการสดนะเนาะอ่ะมาลูกมามาช่วยอ่ะใครมาช่วยหน่อยมา
3: พ
0: ี่
3: สาว
0: พี่สาวนะ
1: พูดได้ระหว่างเพื่อนกับพี่สาวใครพูดได้
0: เพื่อนด้วยนะเพื่อนคนนั้นด้วยได้ไหม
1: เพื่อนขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมา
0: เพื่อนขึ้นมาเถอะมาลูกมาหนูไม่ต้องกลัวลูกมา
1: เออ
0: นั่นแหละหนูเป็นคนมา
1: ก็อี้มา
0: เออมา
1: ผมนั่งฝั่งนู้นไหมผมนั่งฝั่งนู้นไหม
0: นั่งนี้ก็ได้นั่งข้างๆพี่เนี่ย
1: อ๋อ
0: เชิญครับมานั่ง
1: ครับ
0: ไม่ต้องตื่นเต้นนะนั่งหนูนั่งนะเดี๋ยวจะมีเก้าอี้มาให้นั่งตรงนี้นะลูกนะเก้าอี้มาคุณผู้ชมขอโทษนะเนี่ยผลกระแสมันเป็นแบบนี้แหละก็จะแบบมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หน่อยนะแล้วก็มีศัตรูตรงนั้นสักตัวน้องนั่งเลย
1: น้องนั่งเลย
0: เออป่ะโอเคอีกคนนึงเอาเก้าอี้ตั้งให้หน่อยนี่นะเอามาสวัสดีนะครับน้องครับชื่ออะไรลูก
5: ชื่อนัทค่ะ
0: ชื่อน้องนัทนะเป็นเพื่อนกับทางฝั่งของตัวคุณปัดใช่ไหม
5: ใช่ค่ะพอดีเพื่อนรุ่นพี่ค่ะ
0: เป็นเพื่อนรุ่นพี่นะคุณนัทเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะโอเคได้อ่ะมันพี่สาวนะสว
5: ั
0: สดีพี่สาวชื่ออะไรครับ
5: ชื่อแอร์ค่ะ
0: แอร์นะเป็นพี่สาวคุณปัดนะ
5: ค่ะ
0: อ่ะโอเคมั่นใจขึ้นหรือยังมีเพื่อนมานั่งแล้วสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นนะต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับคือแขกรับเชิญบางคนเนี่ยเวลามานั่งเนี่ยเขาจะตื่นเต้นแล้วเหมือนกับเขามานั่งอยู่แบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ลูกหมวกอ่ะหนูสวยอยู่แล้ว อ่ะเชิญต่อเลยฮะยังไงต่อครับ
2: แล้วก็คือจากที่เห็นเขาค่ะคิดว่าเขาอ่ะน่าจะยืมเงินเราคืนเงินเราได
0: ้
2: ก็อย่างที่พี่บอกค่ะว่าเขาส่งรูปผู้ชายคนนึงที่มีอายุมาให้เราดูแล้วก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆว่าเขามีความสัมพันธ์กันเขาขอเงินได้ผู้ชายคนนี้ดูแลเขาอยู
0: ่ครับ
2: ตัวหนูก็เลยเชื่อแล้วก็ให้เงินเขายืมไป
0: คือไอ้ตอนที่ให้ยืมเนี่ยคือคุณให้ยืมโดยที่คุณไม่ได้รู้จักเขาเลยเหรอเคยคุยกับเขาไหม
2: มีไลน์คุยกันค่ะ
0: มีไลน์คุยกันใช่ไหม
2: แต่ว่าตอนแรกๆที่ยืมอ่ะไม่เคยเจอตัวจริง
0: ต้องไปคุณถึงกล้าให้ยืมอ่ะ
2: เพราะว่าน้าบอกว่าเขามีคนเลี้ยงยังไงก็คืนเงินเราได้เขาเดือดร้อนจริงๆเขาน่าสงสาร
0: แล้วคุณคิดดอกเขาไหม
2: ไม่ได้คิดดอกว่าดอกเท่าไหร่แต่ว่าบอกเขาบอกว่าเขาจะคืนรายวันหนูการที่เขาคืนรายวันอ่ะหนูก็คิดว่าคืนเท่าไหร่และหลังจากนั้นเขาบอกเขาจะให้แบบเหมือนค่าตอบแทนเพิ่ม
0: อ๋อมีค่าตอบแทนเพิ่มด้วยยังไงฮะคุณให้เขายืมเท่าไหร่กี่ครั้งคือครั้งเดียวหรือกี่ครั้ง
2: หลายครั้งค่ะ
0: หลายครั้งนะ
2: เป็นเวลาประมาณปีครึ่ง2ปี
0: คุณให้ยืมเงินขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
0: เสร็จตรงเงินมาประมาณเท่าไหร
2: ่ถ้านับจากสลิป

0: การโอนนะคะประมาณ2ล้าน
1: 2ล้านเลยเหรอ
0: ค่ะแต่ว่าล่าสุดที่เป็นการเอารถมาเหมือนวางเพื่อความสบายใจของเราค่ะก็คือ 300,000 บาท
1: หมายถึงว่าเอาเป็นครั้งๆเลยได้ไหมลูกเอาตั้งแต่ครั้งแรกก่อนเลยเอาครั้งแรกก่อนเลยที่ตุ๋ยได้ก่อนได
2: ้หมายความว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยมีทรัพย์สินมาจำนำถูกไหมครับคุณ
0: ไม่เคยค่ะ
2: คือมีครั้งสุดท้ายนี
0: ้มีมาตลอดค่ะก็คือว่าเป็นการเอารถเนี่ยแหละค่ะมาวาง
2: เป็นคันเดิมคันนี้ไหม
0: ใช่ค่ะวางแล้วก็กลับไปกลับมาแต่ว่าเป็นยอดเงินที่ไม่ได้เยอะแต่ว่าบางทีก็คือเขาบอกเขาขอเอาไปใช้ก่อนยอดเงินตรงนั้นอ่ะก็ยังไม่ได้คืนก็เป็นเหมือนทบไปเรื่อยๆอะค่ะ
1: อ๋อทบไปเรื่อยๆนะคือเดี๋ยวก่อนไอ้ครั้งแรกเลยเนี่ยที่เราตกลงปรงใจที่จะเขายืมเป็นเพราะว่าน้าของน้าที่เรารู้จักเนี่ยการันตีให้
0: ใช่ค่ะ
1: นะว่าเขารู้จักกับแม่ของผู้หญิงคนนี
0: ้ค่ะ
1: คุณเข้าไปดูโปรไฟล์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โปรไฟล์เขาดีมากเลยเหรอ
0: ดีมากค่ะ
1: โปรไฟล์ยังไงไหนบอกพี่สิ
0: ก็เสื้อผ้าหน้าผมรถแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเขาก็คือมีราคาทุกอย่างแล้วก็การใช้ชีวิตคือการกินการอยู่ของเขาก็เป็นคนที่มีระดับในการใช้เงินที่สูงอะค่ะ
1: ครั้งแรกอุ๊ยตายนี่ใช่ไหมมีใส่ชุดว่ายน้ำมีด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะโอเคคือเรียกว่าแบบอยู่ในแวดวงระดับสูง
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกนะติดแกรมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้หลังจากนั้นครั้งแรกเขายืมหนูเท่าไหร่ก่อน
0: ครั้งแรก 40,000 ค่ะ
1: 40,000 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ได้เป็นเงินที่มันมากมายอะไร 40,000 บาทเนี่ยเขาบอกเขาจะใช้ยังไง
0: วันละ 2,000 ค่ะ
1: ใช้วันละ 2,000นานแค่ไหน
0: ก็นานแค่ไหนก็ประมาณสัก10วัน15วันแล้วก็มาขอยืม
1: ด้วยกันนะ10วันเนี่ยมันก็เท่ากับ 20,000
0: ค่ะ
1: ถูกไหม10วัน 20,000 20วันก็จะเป็น 40,000
0: ค่ะ
1: แล้วคุณได้จาก2ไอ้ 40,000 นี้ได้อะไรไหม
3: ไม่ได้
0: ยังไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าคืนหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมีส่วนที่จะให
1: ้เป็นให้เป็นยังไงส่วนที่จะให้ที่เขาบอก
0: ก็อาจจะให้เป็น11,000 5,000 ก็แล้วแต่เขาจะเสนอเพราะทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่หนุ่มก็คือ
1: เนี่ยคืนนี้ด้วยอะไรอ่ะอะไรด้วยคืออะไรอ่ะ
0: คืนนี้ด้วยตกลง
3: ไปกสิกร
1: คืนนี้ด้วยตกลงแล้วไปกสิกรที่พระราม9พรุ่งนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: วาสนาปาล์มแท้ๆน้องพี่ดีใจกับหนูด้วยนะน้องไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเขาบอกว่าหนูให้ดอกพี่เนี่ย 12,000 รักพี่ปัดพี่ดีใจด้วยจริงๆนะหนูต่อไปนี้ไม่ต้องเครียดแล้วนะหนูพี่ปัดให้ยืมได้อีกไหมคะอีก10นาทีคืนเลยให้พอทอเห็นคืออะไรเหรอ
0: ให้พี่เสียคนนั้นน่ะเห็นเขาใช้พี่พอค่ะ
1: อ๋อพี่พอพอทอเนี่ยนะโอเคเสร็จปุ๊บยังไงต่อพอหลังจากนั้น
0: ก็มีการยืมอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะ
1: ทีละ 40,000 40,000 ก็จะใช้วันละ 2,000
0: ก็จะมี 40,000 18,000 50,000 20,000 อย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเบี้ยหัวแตกที่ทยอยคืนมาแล้วก็ยืมไป
2: ตลอดระยะเวลาปีครึ่ง
0: ค่ะปีครึ่ง
2: แปลว่ารถที่เขาเอามาจำนำคุณปัดวนอยู่อย่างเงี้ยเหรอครับ
0: คือถ้าเป็นยอดเล็กๆอะค่ะหนูก็ไม่ได้ให้วางก็คือเขาไม่เสนอ
1: รถเนี่ยยังรถมันจะมาตอนไหน
0: มันจะมาตอนท้ายๆที่ยอด
1: มาตอนท้ายๆคือแรกๆเลยเนี่ยก็จะยืมเงินคุณไม่ได้เอาอะไรมาเป็นประกันก่อนเลยถูกไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยนะคุณให้ยืมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งครบทั้งหมดเนี่ย47ครั้ง
0: จริงๆมากกว่านั้นค่ะแต่ว่าสลิปหนูหาได้เท่าน
1: ั้นอะไรนะทีมงานฮะมีพ่อแม่เน็ตไอดอลยืมด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
3: มีคลิปค่ะ
1: นี่คุณเป็นอะไรคุณช่วยเหลือทั้งตระกูลเลยเหรอ
0: พี่หนุ่มคือจริงๆอ่ะตัวเขาเองอะค่ะโอเคเขาอาจจะมีคนดูแลแต่ด้วยชื่อของพ่อแม่ของเขาอะคือคนที่รู้จักก็พอจะรู้ว่าเขาอะมีเงินไม่ใช่คนที่ไม่มีเงินแต่อาจจะขาดสภาพคล่องก็เลยมายืมเราหนูคิดไปแบบนั้นเพราะว่าบ้านก็มีเป็นหลักแหล่งอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าการให้ยืมกับคนที่มีบ้านเป็นหลักแหล่งแล้วก็มีคนที่ดูแลซัพพอร์ตเนี้ยมันไม่น่าจะมีปัญหากับเงินแค่ประมาณเท่านี้ค่ะณตอนนั้นนะคะก็คือประมาณหลักหมื่นไม่ถึงหลักแสน
1: อ่ะโอเคที่แน่ๆคือหลังจากนั้นเนี่ยคุณได้มีการโอนเงินเข้าไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเอารถแต่ไม่ทำไมตื่นเต้นหรอ ตื่นเต้นใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วยังไงแล้วคุณเอารถ BM ไปวางเมื่อไหร
0: ่ก็คือพอเลาะยอดเริ่มเยอะขึ้นสักแบบ 7-8 หมื่นเริ่มเหมือนจะถึงแสนนะคะแต่ว่าของเก่าก็ยังไม่คืนนะคะก็คือของเก่าก็ยังทดอยู่แต่อันนี้คือขอเพิ่ม

0: ผมไม่ได้เป็นคนเสนอให้เขาเอารถมาแต่เขาเป็นคนพูดเองว่าเขามีรถคันนี้ซื้อสดเป็นชื่อของเขาเอง
1: เป็นรถคันไหนเอาเลยมีภาพไหมไม่มีนะเอาเป็นรถอะไรฮะ
0: BM ค่ะ
1: รุ่น
0: ซีรีส์2สีเทา
1: ซีรีส์2สีเทาเขาบอกเขาจะเอามาวางไว้ให้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อทดแทนจากไอ้เงินที่เขายืมเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าเขาผ่อนเราไม่ไหวละ
0: หนูคิดว่าเขาจะแสดงความเหมือนแบบให้เราเชื่อใจมากกว่าม
2: ั่นใจว่ายังไงนะ
0: ว่าเขามีทรัพย์สินนี้เขาไม่ได้ว่ามาขอยืมเงินเราเฉย
1: ๆรถ BM คันนี้เป็นรถที่เขาใช้อยู่แล้วป่ะ
0: ใช้อยู่แล้วค่ะ
1: คุณเห็นว่าเขาใช้เหรอ
0: เห็นว่าเขาใช
1: ้เห็นได้ยังไงเห็นกับตาไหมหรือว่าเห็นแค่ในรูป
0: เห็นแค่ในรูปแต่ว่าวันที่เขาเอามาค่ะหนูไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่วันที่เขาเอามาหนูได้มีการไปดูรถหนูก็เห็นว่าสภาพรถมันก็น่าจะเป็นรถที่เขาใช้จริงๆเพราะ BB แบบเหมือนครีมทาผิวอะค่ะก็คือติดเต็มเบาะรถเหมือนคนใช้
1: อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะอะไรนะ
3: ตัวเขาบอกว่ารถเนี่ยเขาซื้อเองด้วยเงินของเขาเป็นรถเขาเองเขาใช้อยู่แล้วซื้อสด
1: ครับ
3: ซื้อสดด้วยตัวเอง
4: เขาเหมือนแสดงความเป็นสุดใจว่าเหมือนแบบประมาณว่าฉันจะไม่โกงนะฉันเอารถมาวางแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคือเพื่อให้เรามั่นใจ
0: ค่ะ
1: คือให้เรามั่นใจโอเคทีเนี้ยก่อนหน้านั้นคุณก็ไม่เคยเห็นเขาขับเพียงแต่ว่าคุณน่ะเห็นว่าวันที่เขาเอารถมาให้คุณเนี่ยแล้วคุณไปเปิดรถดูมันเห็นไอ้ครีมทาตัวขาวๆเนี่ยมันติดตามรถก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้ผู้หญิงใช้แน่
0: ใช่ๆค่ะ
1: แสดงว่าต้องเป็นตัวน้องคนนี้แหละใช่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: รับเอาไว
0: ้รับเอาไว
1: ้มีสัญญาอะไรไหม
0: มีสัญญาค่ะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหมมีไหมมีไหมมีไหมสัญญาอยู่ไหนมีไหม
0: สัญญาไม่ได้อยู่ในนี้แต่อยู่ในโทรศัพท์อ
1: ยู่ในโทรศัพท์เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งให้เอางี้พักสักครู่ก่อนเดี๋ยวขอตรวจสัญญาณนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูคือรถคันนี้คุณผู้ชมครับคือมันมีการตกลงกันว่าจะเอารถนี้มาวางไว้เพื่อเหมือนกับให้เห็นว่าเงินที่ยืมไปเนี่ยตลอดระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย47ครั้งนะ
0: ค่ะ
1: 2ล้านกว่าบาทเนี่ยรถคันนี้อยู่กับคุณแล้วคุณสบายใจได้ว่าฉันไม่หนีไปไหนเอารถไว้ก่อนแต่สุดท้ายอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ารถคันนี้กลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ของน้องคนนี้ถูกไหมมันกลับกลายเป็นของคนอื่นเป็นของเสียป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นของเสียแล้วเสียเอาให้ใช้
0: ใช่ค่ะ
1: เสียมาทวงเหรอ
0: แม่เขามาทวง
1: แม่ใคร
0: แม่ของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวลูกเอารถเสียไปวางไว้กับเขาแต่แม่ของเด็ดไอดอลเนี่ยเป็นคนกลับมาทวงเองถ้าไม่อย่างนั้นจะโดนอะไร
0: ลักของโจรค่ะ
1: ลูกเขาจะเป็นโจร
0: อันนี้หนูไม่ร
1: ู้ถูกไหม
2: ใช่ถ้ารับของโจรเขาต้องทำผิด
1: ถ้ารับของโจรคุณรับของโจรแสดงว่าลูกเขาเป็นโจรถูกไหมพี่เอก
5: ถูกลูกต้องเป็นโจรก่อน
1: ลูกต้องเป็นโจรก่อนคุณถึงรับของโจรแล้วคืนไหม
0: คืนค่ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flameเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพรไอเฮิร์บสูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell
6: รับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์สเตอรามายและเดนอ็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
8: นี่ชุดแม่คะ
9: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
10: ต้องนี่ใหม่วีทคอมบอร์ดโยฮัปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับ
11: หอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
12: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวว้าวว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
13: S26 GoPro UHD มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกลไมอีลิน
5: ลองเลย
13: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
14: ได้สิ
15: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
16: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
17: Uniqlo baggy jeans ยีนสไตล์ใหม
18: ่ match ได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเรานี่แหละ baggy jeans สำหรับทุกคน
17: Uniqlo jeans ทุกวันสบายสบาย
19: เทศกาลขอบคุณถึง4มิถุนายน2569
20: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักป้องตุ๋นด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
21: ไอ้แอดมินนี่มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
22: ละ Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ
20: ่เกล้วยโปรโมเตอร์หวยผู้กว้างขวาง
22: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
23: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
24: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
25: กองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
28: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
29: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
30: คราฟต์แบงคอก2026พบกับพลังความสร้างสรรค์งานคราฟต์ไทยระดับพรีเมียมที่ไม่ควรพลาด 3-7 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
31: ์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
32: งานเสร็จแล้ว
33: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
34: ไอ้แม่ครับ
33: Formos Omega 369
1: สนับสนุนโดย Fireline Cooling Face สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12กลับมาสู่รายการผลกระแสอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะฮะสวัสดีน้องออยนะ
35: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับออยครับออยนี่ก็เป็นเพื่อน
35: เป็นพี่ของน้องปัดค่ะ
1: เป็นพี่นะฮะคือออยเองก็พอจะรู้เรื่องราวทั้งหมด
35: รู้เรื่องราวทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมคือมันขนาดนั้นเลยเหรอออยมัน
35: รุนแรงกว่าที่น้องเขาเล่าอีกค่ะ
1: ทำไมอ่ะมันรุนแรง
35: เพราะว่า
1: ผมดูแล้วพี่ก็ฟังเขาเหมือนกันเนาะเหมือนน้องเขากังวลใจหรือเขากลัวหรือเขาไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาเพราะอะไรคือเป็นอะไร
35: เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีผลกระทบกับชีวิตเขามากมากเลยนะ
1: ก็โดนขู่ใช่ไหม
35: ทั้งโดนขู่ด้วยแล้วก็ต้นสายปลายเหตุของเงินที่เขาเอาไปให้ยืมเนี่ยค่ะมันมีที่มา
1: ที่มาคืออะไร
35: ที่มาก็คือว่าน้องปัดเนี่ยนะคะเขาเคยมีสามีใช่ไหมคะแล้วทีนี้สามีเขาอ่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตค่ะในปีอะไรนะคะ
36: 62ค่ะ
35: ในปี62ทีนี้พอตอนที่ก่อนที่สามีเขาจะเสียเนี่ยต้องใช้เงินในการรักษา
36: เยอะ
35: มากๆเนี่ยพวกเราก็รับทราบมาตลอดทีนี้พอสามีเขาเสียปัดไม่ได้สมบัติอะไรเลยเขามีลูกสาวคนหนึ่งตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนที่น้อง
36: ยังไม่สองขวบ
35: กว่าเนาะประมาณนั้นค่ะทีนี้แล้วพอหลังจากนั้นปัดไม่ได้สมบัติอะไรเลยเพราะว่าสามีไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรไว้ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยต้องมีการฟ้องร้องหรือทำฟ้องร้องกว่าจะได้เงินก้อนสุดท้ายก้อนเนี้ยสำหรับชีวิตปัดและลูกมาทีนี้อันนี้คือต้นเหตุของเงินที่เขาได้มามันไม่ได้มาง่ายๆค่ะชีวิตเขาก็เลยมาหักเหเพราะอันเนี้ยทีนี้ระหว่างที่น้องเขาอ่ะสามีเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยตัวปัดเองไม่ได้ทำงานเพราะว่าสามีดูแลทีนี้เพราะสามีเขาเสียไปอ่ะทำให้เขาอ่ะไม่มีรายได้อะไรเลยจะมีแต่ตรงไอ้ตัวเงินก้อนสุดท้ายแหละที่เขาได้มาที่ยอดที่ทราบกันเมื่อกี้นะคะ
1: ครับสองล้านทั้งหมด
35: ใช่เงินทั้งหมดของชีวิตเขาเลยค่ะทีเนี้ยพอเขาก็ต้องใช้เงินหล่ะเลี้ยงลูกมาจนทุกวันเนี้ยน้องเขาอายุเท่าไหร่แล้วนะ
36: เก้าขวบค่ะ
1: เก้าขวบ
35: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ แล้วก็สู้ชีวิตมาเงินก้อนนี้สำคัญกับเขามากและเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นพอมันเขามาไว้ใจอย่างเงี้ยค่ะด้วยเอามาก็หวังว่าโอเคเงินที่เขาคืนมาหรือว่าจะเป็นผลประโยชน์อะไรที่เขาตอบคืนมาเนี่ยเขาก็จะได้เอามาใช้เลี้ยงลูกมาจ่ายค่าเทอมหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันซึ่งมันก็อีกยาวนานจนกว่าลูกสาวเขาจะโตใช่ไหมคะ
1: ครับ
35: ใช่ทีนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆที่แบบเขาเสนอมาปัดก็รับไว้หมดเพราะหวังจะเอาเงินไปเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยค่ะอย่างเขาเป็นเซลล์สัญญากับและเซลล์คลินิกเขาก็หามาเพื่อเอามาเลี้ยงลูกสาวอ่ะเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ
1: ค
35: ือเงินก้อนนี้เขาไม่ได้มาง่ายๆนะคะ
1: ครับเข้าใจแต่ทีนี้ประเด็นมันคือเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอารถมาวางเอาไว้ใช่ฮะเราเองก็เอาไว้
35: แต่ก่อนที่เขาจะเอารถมาวางอ่ะมันมีเหตุค่ะ
1: เหตุอะไรฮะ
35: เขายืมจนแบบว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็มายืม
1: พ่อแม่ของเน็ตไอดอลเนี่ยนะ
35: ยืมค่ะยืมกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครอบครัวเลย
1: ทีมงานก็ฝากติดต่อหาเน็ตไอดอลผู้ความเป็นธรรมของเขาด้วยนะช่วยโทรหาเขาหน่อยเน็ตไอดอลคืออยากจะคุยกับเขาด้วยเหมือนกันว่าผู้ความเป็นธรรมของเขานะคุณโรสนะเดี๋ยวคุณกินขนมนะเชิญครับเชิญครับ
35: ก็คือทั้งหมดเนี่ยจะมีข้อความทางไลน์เป็นพยานหลักฐานอยู่แล้ว
36: แล้วก็มี
35: เนี่ยใช่แล้วก็มีคลิปที่เขาว่าโทรหาแม่ของเน็ตไอดอลด้วยแล้วก็ทีเนี้ยคือตอนแรกก็เขาก็ให้ยืมนั่นแหละเขาก็โอเคเงินที่ปันคืนมาเนี่ยเขาก็เอาไปเลี้ยงลูกไปจ่ายค่าเทอมมาเรื่อยๆใช่ไหมคะทีเนี้ยพอวันนึงเนี่ยคือปัดอ่ะไม่เชื่อใจอีกแล้วว่าเขาอ่ะจะคืนเงินได้เขาก็เลยเริ่มเสนอเรื่องรถมาม
36: ันมีการคืนช้า
35: เขาคืนช้า
1: เข้าใจแล้ว
35: จนปัดบอกว่าฉันไม่ให้เธอยืมแล้วนะ
1: เพรา
35: ะพ่อแม่เธอมายืมก็ไม่คืน
36: ใช่
1: คืออย่างนี้คุณผู้ชมคือเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือทางฝั่งของตัวคุณปัดเองเนี่ยก็พยายามที่จะให้ยืมเงินเพื่อว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีรายได้อะไร
35: ใช่
1: ก็เลยคิดว่าโอเคเงินที่เขาได้มาจากการที่สามีเสียชีวิตไปเนี่ยเงินอันเนี้ยมันก็สามารถที่จะเอามาแบบขยายไปมีดอกมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาหมุนเวียนใช้ในชีวิตประจำวันกับลูกชาย
35: ลูกสาว
1: ลูกสาวนะกับลูกสาวโอเคก็หลังจากนั้นเนี่ยประเด็นมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าทางฝั่งของเด็ดไอดอลมายืมคนเดียวพอเด็ดไอดอลมายืมทางนี้ก็ให้ยืมปรากฏพ่อกับแม่ของเด็ดไอดอลเห็นว่าอ้าวลูกกูยืมคนนี้ได้นี่ว่ากูยืมบ้าง
35: ใช่ค่ะ
1: ถัดกันมายืมเลยคราวนี้เรียงหน้ามายืมเลยโดยการเสนอข้อเสนอให้เลยว่าเดี๋ยวจะมีเงินกินเปล่าให้แบบนี้นะ
35: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดอกเบี้ยนะ
35: เขาเป็นคนเสนอเลยค่ะ
1: เป็นเงินกินเปล่า
35: ใช่
1: ถูกไหมฮะเพราะว่ายืม 40,000 จ่ายให้ 40,000 นะผ่อนเดือนละพันเดือนละพันเอ้ยเดือนละ 2,000 เอ้ยวันละ 2,000 2,000 2,000 จบหนี้งวดนี้ปุ๊บเดี๋ยวมีเงินกินเปล่าให้ 5,000
35: ค่ะ
1: ถูกมั้ย
35: แต่ปกติยังไม่ทันจบค่ะก็มายืมใหม่อีกแล้ว
36: รอบใหม
1: ่ระหว่างที่กำลังมีการผ่อนชำระไปเนี่ยก็มายืมอีกก้อนนึง
35: ใช่
1: ทางนี้ก็เอ้าให้อีกก้อนนึง
35: ค
1: ่
35: ะ
1: ให้ไปเสร็จมันก็ผ่อนต่ออีกจาก 2,000 ก็เป็น 4,000 4,000 4,000 มายืมอีกก็แค่ผ่อน 8,000 8,000 8,000 ไม่ยืมอีกก็เป็น 11,000 11,000 ไปอย่างนี้ถูกไหม
35: ใช่
1: มันก็ชักหน้าไปถึงหลังแล้วคราวนี้สุดท้ายเธอนี้ก็บอกฉันนี่มีตังค์ให้แล้วนะเพราะว่าไอ้เงินที่คุณยืมฉันไปเนี่ยทั้งตัวคุณเองทั้งพ่อคุณทั้งแม่คุณเนี่ยคุณยังใช้กันไม่หมดเลยตอนนี้แล้วฉันเองก็ตังค์ไม่มีแล้วด้วยเขาบอกไม่เป็นไรไม่สบายใจใช่ไหม
35: ใช
36: ่
1: ฉันมีรถ BM คันนี
35: ้
1: M 2เหรอ
36: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ซีรีส์2ใช่ไหม
35: ใช่
1: ซีรีส์2
35: แล้วทีเนี้ยปัดก็เชื่อได้ว่าคนคนนี้สามารถมีรถได้
1: นี่ใช่ไหม
36: ใช่ค
1: ่
36: ะ
35: เพราะว่าตอนแรกอ่ะพวกเราเห็นข้อความหมดแล้วที่ในทางไลน์เนาะว่าน้องเขาอ่ะเป็นคนพิมพ์หาปัดเลยว่าไม่ต้องห่วงนะเขาอ่ะมีคนเลี้ยงชื่อพี่พอพานเนี่ยแหละค่ะปัดก็เลยเชื่อให้ไปเรื่อยๆสิที่เราเห็นคือ47ครั้งแต่ไม่รวมกับที่มือถือปัดอ่ะเปลี่ยนเครื่องก็ข้อมูลก็หายไปอีกก็คือมันมีมากกว่า47ครั้งอะค่ะ
0: ผมอยากทราบโอนเข้าบัญชีใครครับ
36: บัญชีเขาค่ะ
1: ทุกบัญชีเขาเลยนะ
0: ครั้งเลยใช่ไหม
36: ร
0: วมทั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่เขายืมก็โอนเข้าบัญชี
36: บัญชีพ่อแม่ค่ะ
0: อ๋อแล้วครับถ้าพ่อแม่ยืมโอนบัญชีพ่อแม
36: ่
0: ถ้าเป็นเด็ดไอดอลยืมก็คือโอนบัญชีน้องเขา
36: ใช่ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: อ้าวแล้วพอหลังจากนั้นพอรถมาอยู่กับเราแล้วก็น่าเราก็น่าจะสบายใจดิเพราะ BM มาอยู่กับเราแล้วนี่ใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะลูกปัด
36: ก็หนูก็คือเขาอ่ะบอกว่าเขาอ่ะขอยืมรถขับไปหาเสียเพื่อให้เสียได้รู้ว่าเขาอ่ะยังใช้รถแบบปกติซึ่งหนูไม่รู้ว่ามันเคยมีประเด็นอะไรกันมาก่อน
1: แต่หนูเข้าใจว่ารถคันนี้เป็นชื่อเขาใช่ไหม
36: ใช่ค่ะแล้วพอเขายืมไปมันก็มีการยืมไปยืมมาอย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่มแต่ว่าเงินยังไม่คืนนะคะเราก็เชื่อใจโดยการให้ยืมทุกครั้งที่เขาจะยืมและทุกครั้งเขาก็เอามาจอดคืนจริงๆแต่พอยอดหลังสุดนะคะคือยอด 300,000 อันนี้คือยืมแล้วไม่เอามาคืนอีกเลย
1: 300,000สุดท้ายเนี่ยนะ
36: ใช่ค่ะ
1: ไม่คืนเลย
36: ไม่คืนเลย
1: แล้วรถอ่ะ
36: ก็เอาไปเลย
1: เอาไปได้ยังไงอะรถอะ
35: เพราะเขาบอกก่อนที่จะเอาไปอะคือเขาอะหายไปก่อนไม่รับโทรศัพท์
1: ให้พี่สาวเล่าก็ได้ถ้าหนูจำไม่ได้พี่สาวเล่าได
35: ้ก็คือก่อนที่เขาจะมาเอารถคืนก็คือครอบครัวนี้หายไปเลยติดต่อใครไม่ได้จนปัดได้คุยกับแม่ซึ่งมีคลิปแม่เขาก็เลยบอกว่ารถคันเนี้ยเป็นรถของพี่พอพานะคะที่เป็นคนดูแลเขาเนี่ยแหละมีคลิปน้องเขามีคลิปหลักฐานอยู่แล้วทีเนี้ยก็ตอนเนี้ยคนนั้นเขาไม่รับผิดชอบอะไรนะส่วนคนนั้นหมายถึงคนที่เลี้ยงอะนะเขาไม่รับผิดชอบอะไร
1: พี่พอไม่รับผิดชอบ
35: รับผิดชอบ
1: พี่พอไม่รับผิดชอบ
35: ใช่แล้วก็ตอนนี้พี่ต้องการรถคืนถ้าไม่เอาคืนจะแจ้งอะไรนะรับของโจรหนูก็เป็นบอกเขาเองว่า
1: ใครเป็นคนพูด
35: แม่เขา
1: แม่พูดนะ
35: คลิปด้วยค่ะ
1: ตอนนั้นเราก็เพิ่งจะรู้ดีว่ารถคันนี้เนี่ย
2: ไม่ใช่
1: มันเป็นของคุณพอพานเขา
35: จากปากแม่เขา
1: จากปากแม่เขา
35: แม่ของอีกฝั่งนึงอะค่ะ
1: บอกรถคันนี้ของเสียพอเขานะ
35: ใช่
1: มันไม่ใช่รถของตัวลูกแม่นะ
35: ใช
1: ่แล้วคุณเอาไปเนี่ยคุณจะโดนรับของโจรนะ
35: ใช่ค่ะ
1: ต้องเอาคืนมา
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไง
2: คืนค่ะ
1: กลัว
2: ค่ะ
1: คืนเลยเหรอ
2: คือ
1: แล้วตอนมาเอาใครไม่เอา
2: ตัวผู้หญิงแล้วก็แฟนเขาที่เป็นบาร์โฮสอะค่ะเอาไปไม่เสียแล้วก็มี
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวก็อ้าว
2: มีเสียด้วย
1: เดี๋ยวก่อนนะ
2: ด้วย
1: รถคันนี้เสียพอหรือเสียพอพานเนี่ยเขาซื้อให้เป็นชื่อของเสียพอเอามาจำนองไว้กับคุณจำนำไว้กับคุณเสร็จปุ๊บตอนมารับรถกลับไปเพราะแม่ของเด็ดไอดอลบอกว่าคันนี้เป็นรถของชื่อเสียเขานะต้องเอาคืนไม่งั้นโดนรับของโจรตอนมาปุ๊บมาเอารถคืนผู้หญิงมาเอาเองเด็ดไอดอลมาเอาเองแต่ไม่ได้มากับเสียพอนะมากับแฟนของเขาเป็น
2: บาร์โฮส
35: บาร์โฮสค่ะ
1: เสียรู้ยัง
2: อันนี้ไม่ทราบ
1: เสียรู้หรือยังเนี่ย
3: น่าจะรู้จากรายการ
35: น่าจะรู้ตอนนี้แหละค่ะ
0: แล้วทำไมถึงบอกเขาเป็นบาร์โฮสนะครับ
2: คือคนกลางเนี่ยค่ะก็คือบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือชอบบาร์โฮสก็คือหนูอ่ะคือหนูคิดว่าเงินที่ยืมหนูไปเนี่ยแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้หนูด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้ถ่ายว่าแบบอยู่กับบาร์โฮสแบบหน้าตาเป็นยังไงอะไร
1: จริงหรือเปล่า
2: จริงค่ะ
1: อ่ะไหนดูสิอะไรยังไงอะไรยังไงอุ้ยใช่อันนี้ด้วยเนี่ยหนู
2: ใช่ค่ะ
1: อันเนี้ยนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีคนอื่นๆนี่ค่ะ
1: อันนี้เขาส่งมาให้หนูเหรอ
2: ส่ง
1: เขาบอกว่ายังไงลูกอุ้ยตายละ
2: แบบคนนี้
1: เสื้อเป็นดิไงเห็นไหมล่ะ
3: อัน
1: นี้คนละคนนะ
2: ใช่ค่ะ
1: คนละคนเหมือนเมื่อกี้
2: ใช่ค่ะ
1: หนูเขาอาจจะไม่ได้เป็นแฟนกันก็ได้หรือเปล่าเขาอาจจะแบบไปเปหรืออะไรงี้หรือเปล่า
2: หนู
1: ซื้อดื่มซื้อดื่มฮะ
2: ก็น่าจะซื้อดื่มค่ะ
1: ยังไงเนี่ยลูก
2: เขาบอกว่าแบบตัวคนที่เขาชอบ
1: โอ้ไอ้หนึ่งก็หล่ออยู่นะไอ้นี่บาร์โค้ดนะ
35: แต่บางภาพเป็นนอกสถานที่ทำงานนะคะก็น่าจะไปเที่ยวด้วยกัน
3: หล่ออยู่
1: อันนี้หล่ออยู่นะหล่ออยู่นะ
0: ซื้อดูมันสั้นไปไหมต้องเหมาวันเหมาชั่วโมงแล้ว
1: นะนี่นะแล้วคนนี้ใครนี่อีกคนหนึ่งเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: สองคนนะสองคนนะนี่ถ่ายริมแม่น้ำนะ
0: ก็หล่อทั้งคู่นะครับพี
1: ่หล่อทั้งคู่กล้ามใหญ่ไงกล้ามใหญ่นะโอ้ยแล้วยังไงอ่
0: ะแล้วพี่พอล่ะครับพี่พอหล่อไหมครับเคยเห็นไหมครับ
2: หนูเห็นในภาพค่ะคือเป็นผู้ชายสูงวัยที่สูงวัยมากๆ
1: อย่าหันมาทางนี้แล้วลูกแล้วยังไงต่ออ่ะ
2: ก็พอเมื่อกี้ถึงตรงไหนอ๋อ
35: ถึงตอนที่ว่าเขาให้เอารถมาคืน
1: เอารถมาคืน
35: ใช่
1: แล้วเขาก็มากับทางฝั่งของตัวเด็กเขา
2: ค่ะ
1: ทำงานบาร์โฮส
2: ค่ะ
1: หนึ่งในสองคนนี้ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งในสองคนนี้นะ
2: ที่นั่งข้างแม่น้ำอะค่ะ
1: คนที่มีรอยสัก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พี่สักนะอ่ะยังไงต่อ
2: พี่สักก็ขับรถไปด้วยกันแล้วก็หนูติดต่อไม่ได้เลย
1: เอารถไปเลย
2: เอาไปเลยคือคราวนี้คือไม่ติดต่ออะไรทั้งสิ้น
1: ทิ้งไปเลย
2: ทิ้งเลยค่ะ
1: นี่เหตุการณ์ล่าสุดนี้เมื่อไหร
2: ่7ค่ะประมาณ7กันยาค่ะ
1: 7กันยานะ
2: ค่ะ
0: ปีที่แล้ว
2: ปีที่แล้วค่ะ
1: ปีที่แล้วนะแล้วหนูอยู่ตั้งนานเลยขาย
2: คือหนูอะรอว่าเขาจะคือหนูอะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วคือมันมีเรื่องค่ะพี่หนุ่มมันมีเรื่องตรงที่ว่าเราตกลงกันไม่ได้จากยอดเงินนี้เพราะว่าเขาอะถ่วงเวลากับการชำระเงินคืนหนูหลายครั้งมากแล้วก็มีการนัดหนูไปที่เซ็นทรัลพระรามเก้าค่ะที่พี่หนุ่มเห็นหนูไปรอตั้งแต่บ่ายสองครึ่งจนถึงทุ่มหนึ่ง
35: เขานัดบ่ายสองใช่เขานัดบ่ายสองเขาบอกว่าปัดเอาถุงไปด้วย
2: ถุงไปใส่
35: เงินสด
2: เอาถุงไปใส่เงินสด
1: ถุงไม่ใส่เงินสดเลยเหรอ
35: ใช่ค่ะเขาบอกว่าให้เตรียมถุง
2: นัดวันนัดเวลานัดสถานที่
1: คิดเยอะนะเนี่ยนัดคิดเยอะนะถามบอกถุงอะไรนัด
36: ถุง
1: นัดทำอยู่

0: ไม่ใช่ถุงแบบนั้น
1: นัดร้องอุ้ยอย่างนี้นัดพี่ถามเฉยๆลูกว่าไปเอาถุงอะถุงอะไรคือเอาไปทำอะไรนัดจะตกใจขนาดนั้นลูกเอายังไงลูกไปเอาแล้วไง
2: ก็เขาบอกให้หนูไปที่สันทันพระราม9นัดกันแล้วเขาบอกว่าให้หนูเอาถุงไปใส่เงินจำนวน 300,000 หนูเลยถามว่าทำไมพี่ต้องไปโอนเงินมาให้พี่ไม่ได้หรอคือเขาก็พอจะทราบว่าหนูมีลูกที่จะต้องรับส่งเขาบอกว่าพี่ผู้ชายคนนี้ไม่สะดวกที่จะโอนเงินเข้าบัญชีคนอื่นเพราะว่าช่วงนั้นมีเกี่ยวกับบัญชีม้า

0: ลูกเดี๋ยวเปิดแชทให้ดูก็ได้
1: หนูไปตอนบ่ายถึงบ่ายสองแล้วก็ระยะเวลานั้นอ่ะเขาก็ไปกินข้าวเขาอัปเดตหนูตลอดนะคะว่าเขาถึงแล้วนะหนูกำลังกินข้าวนะพี่พอคนนี้กำลังพาหนูไปที่ธนาคารนะคะกำลังไปเบิกเงินโดยการเบิกเงินของเขาบอกว่าจะเป็นการขายหุ้นเพื่อจะเอาเงินออกมามันต้องใช้เวลานะคะพี่ไม่ใช่การเบิกเงินปกติหนูรอจนถึง6:40หนูเห็นผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะเดินออกมาซึ่งหนูมองอ่ะเป็นเขาสองคนเพราะเขาอัปเดตตลอดเนี่ยค่ะ
0: เขากับเสียพอนะ
1: ใช่ภาพที่เขาถ่ายมาคือเป็นเขาสองคน
0: แสดงว่าต้องได้เงินละคิดในใจไหม
1: คิดว่าต้องได้เงิน
0: มาละเดี๋ยวได้เงินแล้วไปเบิกเงินมาละเอาถุงมาละ
1: เดินออกจากธนาคารยังไงต้องได้หนูแบบหนูไอ้ถุงที่หนูถืออ่ะ
0: หนูถุงสั่นเลยอ่ะมันสั่นถุงมันสั่นเลยน่ะ
1: ก็แบบ
0: หัวเราะนะนัดหัวเราะนะนัดอยู่หัวเราะเยอะนะลูก
1: แต่ว่าหนูไม่ได้เดินเข้าไปนะคะหนูกล่าวว่าถ้าเขาบอกให้หนูเดินเข้าไปอ่ะหนูจะเดินคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันแต่สิ่งที่เห็นก็คือเขาเดินออกมาจากธนาคารแล้วเขาเดินออกไปทางลานจอดรถเลยโดยที่ทิ้งหนูอยู่ตรงนั้นหนูรอห้าชั่วโมงถุงไม่กระดิกแล้วค่ะถุงนิ่งแล้วตอนนี
0: ้ไปเลย
1: ไปเลยแล้วหนูก็ถามเขาว่าอ้าวแล้วพี่ล่ะเขาบอกว่าเขาจะต้องไปโรงแรมต่อเดี๋ยวพี่อ่ะรอเงินโอนนะเดี๋ยวหนูโอนให้แล้วก็ไม่โอนเลย
0: หายไปเลย
1: หายไปเลย
0: แล้วเสียพอเขารู้เรื่องนี้ไหมเนี่ย
1: คือเนี่ยหนูเล่าให้พี่ฟังทุกคนเขาบอกว่าทำไมหนูอ่ะไม่เดินเข้าไป
0: เ
1: ดินเข้าไปจะได้รู้เลยว่าเงินจากตรงนั้นที่เสียพอเขาให้วันนั้นน่ะทุกคนคิดหมดว่าเงินตรงเนี้ยเสียพอให้
0: แล้วมั่นใจว่าเขาได้มาจริงๆเขาออกมาจริงๆเงิน
1: เขาส่งสลิปให้หนู106
2: ก็ไปแล้วเขาบอกว่าไปกินข้าว
1: ใช
2: ่ขอไปโรงแรมต่อไปโรงแรมต่อเขาบอกเขาไปโรงแรมต่อ
1: แต่คืนนั้นมีสลิปส่งมาจริงๆค่ะว่าเสียโอนเงินให้เขา106แต่เขาไม่โอนให้หนู
3: งั้นถึงแบบ
1: ซึ่งสิ่งที่เขาทำทุกอย่างอะค่ะคือเขาเป็นคนนัดเวลานัดสถานที่นัดทุกอย่าง
4: แต่แล้วพวกพี่ๆก็ไปรับลูกให้แต่ว่าอันนี้ไปรอรับเงิน
5: ไปคนเดียว
1: ใช่ไปคนเดียวไปคนเดียว
5: ถุงขาดเลย
1: ถุงขาดเลย
0: แล้วก็บัตรเลยอดเลยเรียบร้อยแล้วยังไงเนี่ยคืออ่ะพอหลังจากนั้นยังไงต่อเห็นว่ามันมีการข่มขู่ใช่ไหม
1: คือหลังจากนั้นค่ะพี่หนุ่มคือวันที่23กันยาเรื่องนี้เกิด23กันยาหนูก็เลยถามเขาจนสุดท้ายหนูรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะหนูคิดว่าหนูโดนหลอกในทุกทางเหมือนเพิ่งคิดได้ว่าโดนหลอกหนูไป24กันยาค่ะหนูไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันที่สน.ห้วยขวางเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินนี้แล้วทางตำรวจก็ได้ประสานให้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาทำสัญญารับสภาพหนี้กันสะดวกเมื่อไหร่ซึ่งเขาก็มาทำสัญญารับสภาพหนี้ค่ะวันที่15ตุลาม าเซ็นกันก็คือจะมีหนูมีตำรวจหนึ่งท่านและมีตัวเขาแล้วก็มีแม่เขาเป็นคนเซ็นเป็นพยานให้อ่ะค่ะแล้วก็มีการนัดชำระกันยาตุลาเริ่มชำระตั้งแต่ตุลาก็ไม่มีการชำระเงินเข้ามาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะแล้วหนูว่าให้ทนายของหนูอะค่ะโทรไปสอบถามสิ่งที่ได้มาก็คือตัวลูกอะโทรไม่รับแต่ตัวแม่บอกว่าให้ไปฟ้องเอาเต็มที่เขาก็จะผ่อนชำระแค่เดือนละ500 ถึง 1,000เขาบอกว่าเขาเคยเจอกับเรื่องนี้มาแล้ว
5: คือไอ้คำพวกนี้ครับพี่หนุ่มคนพูดเยอะคืออย่างผมเป็นทนายขึ้นศาลเวลาคนก็เป็นหนี้ไงเขาชอบพูดกันอย่างเงี้ยครับคนที่เป็นลูกหนี้ว่าอ๋อฟ้องเลยยังไงเดี๋ยวไปขอศาลจ่ายเดือนละ500 ถึง 1,000เขาเข้าใจผิดหมดอะครับพี่
0: เหรอฮะ
5: ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับ
1: แต่ว่าพอพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะหนูก็เลยให้ทนายหนูอะลองไปสืบทรัพย์เขาดูว่าพอจะมีอะไรยึดเขาได้บ้างคือหนูไม่ต้องการเงินเท่านั้นนะคะพี่หนุ่ม
0: เพราะเราจ่ายเงินโอ้โหเป็นตั้ง2 ล้าน
1: ถูกแล้วตอนหนูโอนให้เขาโอนที่54,120,000แต่ถึงเวลาจะมาโอนให้หนู500แล้วทนายหนูก็ไปดูคือไม่มีอะไรเป็นของเขาเลย
0: ไม่มีเลย
1: รถก็ยืนยันจริงๆจากแม่เขาไปแล้วว่าไม่ใช่แต่พอทนายหนูมาเช็คก็ไม่ใช่จริง
5: ๆแล้วตอนที่ทนายเช็คทะเบียนรถคันนี
1: ้
5: เป็นชื่อใครกับผู้หญิงผู้ชาย
1: ของเสียค่ะ
5: เป็นชื่อผู้ชาย
1: ค่ะ
5: แล้วเรารู้ได้ไงว่าชื่อเนี้ยเป็นชื่อเสีย
1: เพราะว่าน้องอ่ะผู้หญิงคนนี้นะคะชอบส่งมาให้ดูว่าผู้ชายคนนี้โอนเงินให้อ๋อ
5: มันจะมีชื่ออยู่ในสลิป
1: ใช่ค่ะก็คือตรงกันกับทะเบียนรถค่ะ
0: อ้าวแล้วบาร์โฮสอีก2 คนนั่นน่ะ
4: ก็ส่งมาเหมือนกัน
0: ส่งมาเหมือนกันเหรอ
4: ค่ะ
0: เขาส่งมายังไง
4: ส่งมาทางไลน์ค่ะแล้วก็ได้ส่วนคลิปอ่ะก็คุณแม่เขาก็บอกให้เน็ตไอดอลเซ็นเลยตอนที่ทำสัญญาค่ะในคลิปที่น้องเขาส่งมาให
0: ้เน็ตไอดอลเซ็นเลยคืออะไรลูก
1: คือมีรถค่ะมีรถก็คือตอนนั้นอ่ะที่เริ่มเอารถมาฝากเอาไว้กับหนูอ่ะคือหนูบอกว่าถ้าจะมาฝากเฉยๆไม่เอานะคือเซ็นสัญญาเอาไว้ก็คือมียอดเงินที่พี่หนุ่มถามตอนแรกค่ะมียอดเงินแล้วก็เขียนด้วยว่าแบบ เออเอารถมาไว้กับหนูนะแล้วหนูก็อัดคลิปวิดีโอเอาไว้

0: ซึ่งตัวเขาแล้วก็แม่เขาอ่ะก็ยอมเซ็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นรถลูกสาวเขาเงินสดจริงๆอ่ะมันคือเรื่องจริงเขาทำทุกอย่างได้เหมือนที่ไม่ได้กิดตะขิดตะขวงใจค่ะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเขาทำให้หนูเชื่อใจว่ารถลูกสาวเขาจริงๆเขาสามารถเซ็นได้จริงๆ
1: ยอมทำสัญญาจำนำไว้ประกัน
0: ใช่ค่ะ
2: แต่เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะเสียพอเองเนี่ยก็เคยซื้อรถให้กับทางผู้หญิงคนนี้มาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นรถอะไร
0: เป็นรถเบนซ์ค่ะ
2: รถเบนซ์
0: และตอนนั้นซื้อเป็นเงินสดด้วยจริงๆที่หนูทราบมานะคะ
2: เสียพอซื้อรถเบนซ์ให้ผู้หญิงคนนี้แล้วชื่อเป็นชื่อใคร
0: ชื่อผู้หญิง
2: เป็นชื่อผู้หญิงด้วยอ้าวแล้วรถเบนซ์คันนั้นอยู่ไหนอ่ะ
0: น้องเอาไปน้องไปเปลี่ยนเป็นเงินค่ะน้องไปขาย
2: เอาไปขายแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: รู้ได้ยังไง
0: ก็จากแม่เขาเนี่ยค่ะที่เล่าให้ฟัง
2: แม่เขาบอกว่ายังไง
0: แม่เขาเล่าว่าที่รถคันนี้ไม่ได้เป็นชื่อเขาอะเพราะว่า
2: ถึงรถ BM เนี่ยไม่ได้เป็นชื่อไม่ได้เป็นชื่อของน้องคนนี้
0: ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเขาเคยทำนิสัยอย่างนี้มาก่อนแล้วเสียก็เลยไม่กล้าที่จะเอาอะไรเป็นชื่อน้องคนนี้อีกแล้ว
2: เพราะเคยซื้อรถเบนซ์ให้แต่ไปขายแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: เรามีคลิปเสียงนั้นอยู่ใช่ไหมอ๋อมีแม่ยินจะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเปิดให้ฟังพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เราไม่มีคลิปวิดีโอเราไม่เซ็น
4: ยูนิฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่ออาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
5: กำซุปเปอร์แวร์กลางปีลดราคาช่วยค่าครองชีพลดสูงสุด 80% พบกับสินค้าเมลามีนสแตนเลสและพลาสติกในครัวเรือน29พฤษภาคมถึง7มิถุนายน2569ที่โรงงานสีไทยซอยสุขสวัสดิ์36ราชบุรณะกรุงเทพ
6: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
7: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
10: เอาขนมอะไรไหม
11: ลิซ่าลิซ่า
10: เอาขนมอะไรไหม
11: เจ้าลิซ่าทวิสโก้
10: เอาขนมอะไรไหม
11: ทวิสโก้ทวิสโก้
12: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
13: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิโต้3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
14: ก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องคำสาป
15: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสมทรงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมทรงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
16: ันอันตรายมากเลยหรอคะนารี
17: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
18: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
19: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
16: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 plus
0: เพิ่งได้หลักฐานใหม่มาชิ้นนึงท่านผู้การว่าคนที่จะถูกลากตัวขึ้นศาลจะเป็นคุณวายุหรือว่าท่านผู้การ
3: ทำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องของผมกับคุณผมไม่ใช่คนนอกไง
19: ฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 plus
11: โปรใหญ่กลางปีกับมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง Power by Electronic Fair เทียบรุ่นต่อรุ่นชิ้นต่อชิ้นถูกแน่นอน 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
20: S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกมาอิลินลองเลย
21: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
22: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
21: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
23: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
24: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่เทคโนโลยีลองไลฟ์ช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่มีถอนตอลดพลังหนุนให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนาน
25: KAUV Airy Moist Serum SPF 50+ PA4+ ไก่ทอด KFC Ketidol Aqua Sun Body Sun Serum SPF 50+ PA+++
2: กลับมาสู่รายการหนกระแสนะครับเอ้ามาคุยกันต่อนะฮะคือหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเอารถคืนไปทำไมคุณไม่ติดต่อไปที่เสีย
0: ไม่มี
2: เสียพอเนี่ย
0: ไม่มีวิธีติดต่อค่ะเพราะว่าหนูไม่มีคอนแทคอะไรเขาเลยแค่รู้แค่ชื่อและนามสกุลเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของรถแต่นอกนั้นคือไม่รู้จักเลยค่ะ
2: แต่เมื่อกี้เห็นหน้าเขาแล้วนะเห็นหน้าเสียละพี่บอลพี่น่าจะตามให้ได้นะอยากจะคุยกับเสียไหมล่ะพี่จะตามให้อ
0: ยากค่ะ
2: อยากให้ไหม
0: เพราะว่าตั้งคือสำหรับเรื่องนี้นะคะหนูคิดว่าจะจบคือหนูติดต่อกับเสียได้เพราะว่าถ้าหนูติดต่อกับเสียไม่ได้หนูเชื่อว่าตัวผู้หญิงคนนี้และครอบครัวเขาอะยังไงก็ไม่สามารถเอาเงินมาคืนหนูได้แน่นอน
2: อืมไม่แสดงว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเอกก็คือทั้งบ้านเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องรู้ว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยก็คือมีเสียคนนี้เลี้ยงดูอยู
26: ่น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับ
2: ถูกไหมแสดงว่าที่บ้านก็ต้องรับรู้แล้วก็ไม่ได้ห้ามในขณะเดียวกันที่บ้านเขารู้ไหมว่าก็มีแฟนเป็นบาร์โฮสอยู่ด้วย
0: ทราบค่ะ
2: อ
0: ้
2: าว
0: เพราะว่าตอนที่มามีบางครั้งเขาก็มาด้วยกันสามคนแม่เขาตัวเขาแล้วก็บาร์โฮส
2: อ๋อแม่เขาตัวเขาแล้วบาร์โฮส
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วบาร์โฮสเป็นเด็กเขาหรือเป็นเด็กแม่เขา
0: เป็นเด็กเขา
2: เด็กเขานะ
0: ใช่ค่ะ
27: แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ติดต่อบาร์โฮสด้วยเลยเพราะว่าปัดบอกว่าติดต่อเสียไม่ได้ไม่ติดต่อบาร์โฮส
2: รู้ไหมอยู่บาร์ไหน
0: อันนี้ไม่ทราบแต่หนู
2: เดี๋ยวพี่ประกาศตามหาได
0: ้ทนายคะคือหนูอะ คิดว่าถ้าหนูติดต่อบาโฮสอะหนูเขาจะเอาเงินมาคืนให้หนูได้ยังไงอะเพราะว่าเขาก็ยังใช้เงินของน้องคนนี้อยู่อ
27: ๋อรอปันรู้สึกอย่างนั้น
0: หนูรู้สึกอย่างนั้น
2: หมายถึงบาเด็กบาโฮสก็ยังใช้เงินของตัวน้องเลดไอดอลคนนี้อยู
0: ่ใช่ก็คือที่เขาบอกหนูอะคือเสียคนนี้ดูแลเขาตั้งแต่เขายังเรียนส่วนแฟนคนนี้ที่คบกันเนี่ยก็คือคบกันตั้งแต่แบบยังเรียนเหมือนกันคือ2คนเนี้ยที่ทราบๆเนี่ยคือเขาคู่มาด้วยกันแต่ถ้าเลี้ยงดูอ่ะที่หนูได้ยินมาคือเขาเลี้ยงดูบาโฮสคนนี
27: ้อ๋อเลยเป็นเหตุผลที่ปัดไม่ติดต่อบา
0: ไม่ติดต่อเพราะว่าเขาคงแก้ปัญหาเรื่องการเงินของน้องไม่ได้
2: ใช่อืมแล้วยังไงต่ออ่ะพี่สาวก็คือมีการข่มขู่ยังไงบ้างหลังจากที่เขาหายไป
28: ก็คือส่งข้อเขาหลังจากที่เงียบหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วปัดก็พยายามติดต่อไปเขาก็เงียบอยู่ดีจนเขาก็ข่มขู่มาส่งข้อความมาข่มขู่ปัดมีหลักฐานในไลน์นะคะ
2: เหรอข่มขู่ยังไงเอาดูอันนี้ใครเป็นคนข่มขู่พ่อแม่หรือตัวเขา
0: คือเรื่องข่มขู่เรื่องลับของโจนะคะเป็นแม่เขากับตัวเขาอันเนี้ยหนูไม่ได้คือเรารู้แล้วว่าเป็นใครอันเนี้ยคือกังวลแต่ว่าไม่ได้กลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเป็นใครเราสามารถป้องกันตัวเองได้แต่ที่กังวลก็คือจะมีคนเป็นผู้ชายอ่ะไลน์มาตอนกลางคืนเสมอโดยที่ไม่มีภาพว่าเป็นใครชื่อก็แปลกๆอย่างเช่นใจเกเรตัวโกงอายุน้อยร้อยล้านคือทักมาข่มขู่จะทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆ
2: ทำไมอ่ะจะทำร้ายเลยเหรอ
0: คือเขาใช้คำว่า
2: เอาลองดูสิลองดูไลน์สิเอาลองดูทีมงาน
0: เนี่ยค่ะ
2: เนี่ยฮะ
0: ว่า
2: อยากได้คืนใช่ไหมไหนมาคุยกันคุยแบบความลับถ้ารู้เรื่องก็รู้กัน2คน

0: นี่นะเจอเธอก่อนดีกว่าคนอื่นเดี๋ยวไม่ได้รู้อยากรู้อะไรเดี๋ยวบอกหมดเลยขอดูขุ่นชัดๆหน่อยใจจริงอยากไปดูที่บ้านมากกว่าเงียบให้ได้ตลอดนะมึงนี่ส่งที่อยู่มาจะมาหาคืนนี้เหรออืออะไรอือหรืออะไรนะ
1: อือค่ะ
0: อืออยู่กับใครตอนนี้เพื่อนพิมพ์มาเลยจะได้รีบไปไว้อยู่คนเดียวเดี๋ยวไปรับหน้าบ้านเลยไม่ต้องเสือกนะเอาไงเนี่ยนะแล้วก็จะมีนี่ขอเบอร์หน่อยจะได้นัดกันมานอนคุยกันดีกว่าเดี๋ยวไปรับถึงที่เลยอือได้ไหมล่ะยังไงกูว่ามึงมึงแน่รอดูอ่ะทั้งบ้านกูบอกก่อนโอเคสรุปให้ก็ได้ยังคนเก่งจะเจอกันที่ไหนนี่เก่งจริงว่าเนี่ยเอาไงคือคุณมั่นใจได้ว่าคนคนนี้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณไปยืมเงิน
1: มั่นใจค่ะเพราะว่าที่มีปัญหาก็มีปัญหาแค่เขาไม่เคยมีปัญหากับใครเราไม่เคยมีศัตรู
0: นี่ๆๆไอ้เมื่อกี้อันนี้สำคัญเนี่ยอันนี้
2: ไว้อ่ะคำไว้ค่าใช่ไหมหรืออะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวรอดูตอนกูปิดปากลูกมึงนะถ้าจะต้องเออลูกมึงนี่หน้าอุ้มนะเฮ้อแต่มึงหน้า
2: ลงแขก
0: มึงรู้ไหมคนแบบพวกมึงคืออะไรนี่นะเดี๋ยวลูกมึงกูจะต้องเอ๊ะอ่ะโอเคคือเขาจะพยายามจะพูดถึงเรื่องของพูดถึงไอ้เรื่องของลูกจะทำร้ายลูกอยู่ตลอด
2: เพราะเขารู้จักโรงบ้านด้วยเนาะรู้จักบ้านแล้วรู้ไหมว่าลูกเรียนที่ไหน
1: ไม่รู้
0: แล้วยังไงเนี่ย
1: ก็คือมันเซนซิทีฟนะคะพี่หนุ่มเรื่องลูกแล้วหนูก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันคือเรื่องของผู้ใหญ่ก็คือมีปัญหากันก็ต้องเคลียร์กันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลงพื้นประจำวันก็แล้วรับสภาพนี้ก็แล้วพูดคุยก็แล้วจะไปหาที่บ้านก็แล้วเขาเลือกที่จะปฏิเสธตรงนั้นแต่เขาเลือกที่จะให้คนแอดไลน์มาข่มขู่แบบนี้คือการข่มขู่ของเขาเหมือนกับว่าให้หนูหยุดตามเรื่องเงินถ้าไม่หยุดเขาก็จะทำแบบนี
2: ้
3: เหมือนเจ้าหนี้พยายามตามหนี้ตามปกติแต่ลูกหนี้กลายเป็นส่งนักเลงเข้ามา
0: ข
3: ู่ซะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วอะเอกทางฝั่งนู้นอะตอนแรกเขาจะมาด้วยนะแต่ว่าอยู่ดีๆตอนเช้าก็โทรมาบอกว่าเขาไม่มาแล้วพ่อก็โทรมาบอกว่าไปเจอที่ศาล
1: คำนี้ค่ะพี่หนุ่มเป็นคำที่พ่อกับแม่เขาแล้วก็ตัวเขาพูดกับหนูเสมอว่าให้ไปเจอกันที่ศาล
0: เพราะตอนแรกผมบอกเขาเมื่อวานอ่ะเอกพี่มีโอกาสคุยกับเขาผ่านทางโทรศัพท์ของทีมงานพี่บอกว่ามาเถอะอย่างน้อยจะได้มาแบบคุยกันจะเอายังไงก็ว่ากันไปมันจะได้บรรเทาได้จะอะไรก็ว่ากันเขาบอกเขาจะมาตกดึกปุ๊บโทรมาบอกแล้วพ่อโทรมาไม่มานะครับผมไม่ให้ไปให้ไปเจอกันที่ศาลแต่ในขณะเดียวกันพ่อก็ยืมเงินด้วยเหมือนกันพ่อก็คุยกับคุณไหม
1: ไม่คุยค่ะ
0: แล้วคุณรู้ได้ไงพ่อมายืม
1: ก็บัญชีที่โอนก็เป็นบัญชีชื่อพ่อเขาอะค่ะ
0: นะ
1: คือหนูโอนเงินให้ใครก็ตรงกับบัญชีคนนั้น
3: ใคร
0: ยืมโอนใครยืมก็โอนให้คนนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีหมดจะลงสลิปที่โอนไปให้มีหมด
1: มีค่ะ
0: อ้าวโอเค
2: แล้วก็มีผลที่ตามมาหลังจากนั้นอีก
0: เดี๋ยวให้มาเล่านะฮะพักสักครู่คือไม่สารดีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวผมพยายามติดต่อหาทางฝั่งของตัวคู่กรณีด้วยคือทางฝั่งของเน็ตไอดอลนะครับแล้วก็หลายคนที่กำลังรอวาร์ปอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาว่ากันพักสักครู่นะฮะช่วงนี้พวกคุณหมูดีหลกนะฮะกับไปริจิน่า 12X ครับเดี๋ยวกลับมาครับสวัสดีนะครับพบกับพี่หมูดีหลกครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่นะครับ
4: ยินดีครับครับคุณผู้ชมครับก็เคยนึกภาพตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราอายุ 6-70 แล้วเนี่ยเราจะมีบุคลิกภาพแบบอย่างไรนะครับแล้ววันนี้ผมก็เข้ามาสู่อายุ70ปีแล้วครับคุณผู้ชมตะโกนเลยว่า70แล้วนะครับแต่เชื่อว่านะครับคุณผู้ชมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการดูแลใส่ใจตัวเองนะครับอายุมากขึ้นนะครับสุขภาพผิวหน้าเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่เชื่อว่าคนเราเนี่ยจะสามารถดูดีขึ้นได้นะครับในแบบของเราเองผมเองเนี่ยนะครับเห็นวันนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยโทรมาแล้วอย่างเช่นภาพนี้ครับคำว่าใส่ใจดูแลตัวเอง6คำเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมเองนั้นใส่ใจดูแลตัวเองทุกวันนะครับโดยเฉพาะเรื่องผิวหน้าเนี่ยด้วยการหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหาที่เรามี

0: ครับเซรั่มที่ผมเลือกใช้ไตราจีน่าเซรั่มกระปุกแดงที่ขายดีต่อเนื่องมาแล้วกว่า17ปีจุดเด่นของเขาคือมีไฟดีเมทริกคอลลาเจนนะครับช่วยทำให้ริ้วรอยแนวตั้งคือหว่างคิ้วร่องแก้มริ้วรอยแนวนอนนะครับหน้าผากใต้ตาตีนกาหรือหากมีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำต่างๆนะครับไตราจีน่าจะทำให้แลดูบางเบาและจางลงภายใน14วันมีเอกสารรับรองจากแกลบการันตีผู้ใช้จริงคนนี้อายุ70ปีและใช้สม่ำเสมอนะครับรบกวนกล้องเข้ามาหาหมูหน่อยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับและให้ผลลัพธ์แบบนี้คุณผู้ชมเอาไหมครับพอใจไหมครับวันนี้จองได้เลยนะครับในโปรโมชั่นของเราเพราะว่าโปรวันนี้ใครดูอยู่ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าโปรวันนี้ของแถมวันนี้คัดสรรมาให้แล้วอย่างดีนานๆจะทำออกมานะครับหมดไวทุกครั้งอ่ะคุณผู้ชมช่องทางในการโทรนะครับโทรมาที่1577หรือ LINE @tarjina brand นะครับเราจะเปิดให้200สายพอไหมครับคุณนม
1: ผมขอเป็นนาทีได้ไหม
0: เอากี่นาทีดีครับคุณ
1: สัก10นาที
0: อ่ะ
1: ทีมงานบอก5นาทีได้ไหมบอก10ขอ10
0: ใจใหญ่มากคุณนมเอาโหนกระแสให้10นาทีนะครับวันนี้เซรั่ม2กระปุกใหญ่วันนี้นะครับ1577วันนี้10นาทีเซรั่ม2กระปุกใหญ่และขนาดพกพาอีก2นะครับแล้ววันนี้ตัวเด็ดเลยนะครับ Sleeping Mask ตัวเด็ดอีก1ทั้งหมด5ชิ้นครับหมื่นกว่าบาทครับแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเองใช้ได้นานถึง 4-5 เดือนนะครับเช้า15บาทเย็น15บาท Sleeping Mask สูตรเด็ดตัวนี้เป็นมาสก์สูตรเข้มข้นนะครับใครต้องใช้งานผิวด่วนมา Sleeping Mask จะทำให้ผิวแลดูนุ่มกระจ่างใสนะครับผิวก็จะแลดูฉ่ำวาวนะครับแต่งหน้าติดทนนะครับถ้าขายเนี่ย 1,200 นะครับวันนี้ไม่ขายเราจัดให้เลยฟรีๆในเซตนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเร็วคุณผู้ชมเร็วเร็วๆต้องจองแล้วต้องจองแล้วนะครับ1577ตอนนี้ยังทันนะครับเอาละครับได้ทั้งหมด5ชิ้นจาก 1,600 บาทราคาเต็มจ่าย 2,990 บาทเท่านั้นเองแล้วขอภาพพรีเซนเตอร์ด้วยครับอ่ะภาพนี้คือพรีเซนเตอร์ทุกคนของเตลจีน่านะครับใช้เตลจีน่ากันมาต่อเนื่องทุกๆคนและคอนเฟิร์มได้เลยว่าเตลจีน่านั้นดีจริงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายที่ผมจะอยู่กับคุณหนุ่มและโหนกระแสนะครับ1577หรือและเตลจีน่าแบรนด์นะครับเซรั่ม2กระปุกใหญ่ขนาดพกพาอีก2 Sleeping Mask อีก1นะครับ5ชิ้นนะครับหมื่นกว่าบาทจ่าย 2,990 บาทเท่านั้นเองนะครับกดมาเลยครับ1577นะครับ1577วันนี้จากหมื่นกว่าบาทจ่าย 2,990 บาทดูแลผิวหน้าด้วยไตราจีน่าครับ
1: โอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่หมูครับ
0: ดีครับขอบคุณครับ
1: 10นาทีนี้นะคุณผู้ชมครับก็รีบด่วนตอนนี้เลยครับ1577นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ซิบ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบกอสซิบกระซิบวันนี้มีนักสัมภาษณ์กับชายแท้ค่ะ2ท่านเป็นคู่ซีเป็นกลุ่มพาวเวอร์ทีแรกๆของช่อง3เลยนะคะนั่นก็คือ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่ถือว่าเป็นรุ่นพาวเวอร์พับทีป่ะ
2: พาวเวอร์ที
1: คือเป็นรุ่นๆนั้นเลยมั้ย
2: อันนี้พาวเวอร์ทีของแท้ของผมมาหลังๆปลายๆนิดนึง
1: คือรุ่นแรกๆเขาเข้ามาวงการเป็นนายแบบไม่ใช่หรอ
4: ใช่ๆผม
1: แบบโอ้โห
2: แฟชั่นวีคก่อนอะไรเงี้ย
4: จะผมแล้วจะผมเจอเขาครั้งแรกอ่ะพี่วุฒิสวัสดีครับ
1: คือเจอเขาให้เกียรติเขาเลยว่าเขาเข้ามาก่อน
2: ไม่หน้ามันแก
1: ่คุณมารู้จักกันตอนไหน
2: รู้จักเฟิร์สน่าจะเริ่มต้นจากกองพี่แต
4: ่เฮ้ยเราเล่นละครด้วยกันปะ
2: นี่เล่นละครด้วยกัน
1: รู้จักกันจริงปะวะ
4: นานเกิน
1: อยากถามความสนิทนิดนึงสนิทกันมากน้อยแค่ไหน
2: อาจจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะก็จะโทรคุยกัน
1: คือมันผู้ชายผู้ชายเหมือนกันมีอะไรก็โทรคุยกันว่าไปนวดนวดที่ไหนดีจ้าให้พูดถึงเพื่อนนิดนึงเพื่อนเขาเป็นคนยังไง
2: เพราะเป็นคนนิสัยดีครับแล้วเราก็รู้สึกว่าจริตเราใกล้ๆกัน
1: จริงไหมกันคุณพูดถึงเขาบ้าง
2: เขาก็จริงใจคุยกันรู้เรื่องเป็นคนคล้ายๆกันเวลาปรึกษาปัญหาปรับทุกข์อะไรมันก็คุยกันได
1: ้เคยมีวีรกรรมไหมที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้แม่งอยู่กับเราได
2: ้ไม่มีเพราะว่าอย่าพูดเลยพูดไม่ได
1: ้เดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามาต่อกันอีกนิดนึงค่ะ
2: ย
1: ัง
2: ต่ออีกเหรอ
1: มีสิ
0: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
5: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
6: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
7: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
6: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
8: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
9: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
7: นอนมากไปก็ไม่ดี
10: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
11: ยืนเซฟไปทางแรง

0: กระซิบ
1: กลับมาม่วนจอยกับคู่หูเพื่อนซีFirst Wood กันต่อ Let's go
2: ละครที่เล่นมาช่อง3แล้วคุณชอบแบบเรื่องเนี้ยชอบมากเรื่องอะไร
3: ถ้าเรื่องที่ชอบจริงๆแล้วรู้สึกท้าทายก็คือบริษัทบำบัดแผล
2: ผมก็ชอบมากคุณแดนทองกินดอกมงดอกไม้อ่ะสนุกมากเรื่องนั้นคุณเล่นอยู่พาร์ทไหน
3: ผมจะอยู่กับพี่อ้ําอธิชาผมจะเป็นเด็กพิเศษ
4: แต่เรื่องนั้นเขาเล่นดีผมก็จำเขาได้จากเรื่องนั้นเลย
2: เขาชื่ออะไรเรื่องนั้นอ่ะ
4: ไม่รู้
2: คุณเฟิร์สดีกว่าเรื่องไหนในช่อง3
4: ก็คงเป็นเรื่องแรกเหรอครับหวานใจกับนายจอมยิง
2: โอ้โหตั้งแต่ปี38
4: ปี5กว่านี่แหละ
2: ตอนนั้นเล่นคู่กับใครคะเรื่องนี
4: ้มินชาลิดา
2: เขาเป็นบันไดรุ่นแบบ
4: คู่แรกเป็นพี่สมาร์ทแมทคู่2เป็นหลุยส์มากกี
2: ้แล้วคุณก็เป็นคู่กับคุณมิน
4: ตอนนั้นยังเด็กๆกันอยู่เลย
2: แล้วสมมติว่าต้องเข้าฉากกับผู้หญิงสวยๆเรามีเก่งไหมแรกๆ
3: คือจริงๆตอนนั้นไอ้ที่เก่งมากกว่าคือบทครับเราก็เลยจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความสวยเราต้องรับผิดชอบงานของเรา
2: ตอบหรอฟอร์มเสียงในหัวไม่ออกมาคุณวุฒิ
4: ของผมนะไม่ต้องพูดถึงความสวยหรือความอะไรผู้หญิงที่ผมเข้าฉากแรกในชีวิตเลยมีพี่สมัยคิดดูเด็กที่เพิ่งเล่นละครใหม่แล้วไปเจอมีอะไรวันนี
2: ้
4: ตื่นเต้นมาก
2: สมมติว่าพี่มาวินเป็นนางเอกตัวท็อป
4: ไม่รับ
2: ชัวร์มากสมมติต้องเข้าฉากด้วยคุณเจอนางเอกสวยๆเจอผู้ร้ายเข้ามาทำร้ายก็จะมายิงฉัน
3: ต้องให้พี่คุณช่วยสวดมนต์ครับผมหมอผมช่วยผู้ร้าย
2: ชีวิตจริงก็ถึงคบกันได้คล้ายกันเลยช่วยกูมากมาถามถึงธุรกิจดีกว่าก่อนจากการคุณวุฒิก่อนดีกว่าทำอะไรอยู่บ้าง
3: ก็ตอนนี้ใครคิดถึงผมก็เจอกันได้นะยายพาก็จะเป็นน้ำพริกกรอบส่วนวุฒิสินทรเนี่ยก็จะคุยเฮฮาสุขสนานกับเพื่อนๆนั่นเองครับ
2: คุณเฟิร์สมาดีกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าทำก๋วยเตี๋ยวเรือลำพายด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
4: ก็อยากเปิดเพิ่มอยากให้ทุกคนได้กินของผมเยอะๆ
2: มีขายแฟรนไชส์ได้ไหม
4: ยังไม่มีครับ
2: แต่ว่าสาขาที่เปิดของคุณหมดเลยหรอ
4: ของผมหมดเลย
2: สวัสดีค่ะท่าน
4: จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนทักอะไม่ทักแบบอุ้ยเฟิร์สละครเรื่องนี้โอ้ยเฟิร์สก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: ภาพจำสูตรเขาดีวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณคร
2: ับ ใช่แท้กอดกันหน่อยสิใช่แท้นี่เขารักกันยันรัก
4: เนียนนะ

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: 7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแผลเจลกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำ
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: รัวคุณต่อยยกครับบุกเช่นท่านหาดใหญ
5: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
4: 18-28มิถุนายนนี้รัวคุณต่อยยกครับ
6: ขอบคุณป้าครับ

0: หรอ
1: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นท
2: ำไมไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
3: ์พระลูกเขยฉันนี่ราซี่นี่ดีจริงๆเนี่ยนี่ท่านทำฝันเห็นเลขอะไรนะมาบอกด้วยนะ
4: เขาอาจจะมีอะไรปกปิดมาอยู่ก็ได้ผู้ชายนะมา
5: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
8: ฮ่าจ้าครัวกุ้งต่อยยกทัพบุกเช่นนั้นอาดใหญ
9: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
8: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวกุ้งต่อยยกทัพ
10: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแต่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
11: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
12: ์กินแบบไหนดีนะ
13: กาแฟดำ
12: ลาเต
13: ้มอคค่าม
12: อคโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
13: หอมใช่
12: ชอบแบบไหนก็โดน

0: สนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวอร์แก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: ครัวคุณไทยครับ
1: ของเราครับเป็นรายการที่ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำเรื่องจากดีๆเกี่ยวกับการกินการอยู่การมีชีวิตที่ดีสำหรับท่านผู้ชมนะครับอย่างวันนี้เรื่องราวของเราก็เป็นเรื่องราวที่แบบจริงๆแล้วนะเวลาเราไปหามาต่างๆเราก็มีความรู้สึกว่ามันคงจะมีประโยชน์สำหรับคนบางคนที่อยากจะลดอาหารอยากจะควบคุมแคลอรี่อยากจะควบคุมน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีพอจะทำแล้วมันไม่รู้เรื่องไง
3: ไม่รู้ว่าอะไรกี่แคลอะไรมากอะไรน้อย
4: เนี่ยผมเลยทำเป็นเหตุให้ผมไม่สามารถคุมน้ำหนักเลยแล้วเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยครับ
1: ผมว่าคุณขี้เกียจมากคุณออกกำลังกายคุณไม่ออกคุณมาบ่นอะไรไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยลองมาทำให้ดูว่าเป็นอันดับอาหารนะฮะเรียกว่า5อันดับอาหารจานที่มีแคลอรี่สูงนะฮะเราเดี๋ยวจะไล่ให้ดูว่ามีอะไรบ้าง5อันดับด้วยกัน
4: ครับจำนวนแคลอรี่ในอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ควรคำนึงถึงเป็นอย่างมากด้วยในการรับประทานอาหารในแต่ละวันในแต่ละมื้อโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพ
1: ใช
4: ่หรือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนื่องจากว่าอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่สูงเนี่ยครับจะส่งผลต่อการสะสมไขมันในร่างกายเลยนะครับก่อให้เกิดน้ำหนักเกินแล้วก็เกิดความอ้วนตามมาแบบนี้นะครับดังนั้นก่อนรับประทานอาหารเนี่ย

0: วันนี้จึงมีเรื่อง5อันดับอาหารนะครับที่คุณควรทราบก่อนว่า5อาหารเหล่านี้มีแคลอรี่สูงครับอันดับแรกเลยจานตรงกลางนี่เลยครับข้าวผัดอเมริกันครับข้าวผัดอเมริกัน1จานมีแคลอรี่เท่ากับ790แคลครับ
1: จะเพิ่งไปนะครับดูตรงนี้ก่อน
2: ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย1จานนี้นี่นะครับข้าวผัดอเมริกันที่ว่าเนี่ยมันต้องใช้น้ำมันเนยในการผัดข้าว
0: ครับ
2: แล้วมันประกอบไปด้วยของทอดมากมายเช่น
3: ไก่ทอด
2: ไส้กรอกก่อนไส้กรอกนะไข่ดาว
0: ครับ
2: น่องไก่ทอด
0: ครับ
2: มันเลยทำให้มีแคลอรี่สูงมากแต่ทั้งหมดที่พูดได้แค่780แคลนะซึ่งโดยปกติแล้ว
1: ต้องเข้าใจก่อนว่าในผู้หญิงเนี่ยในวันนึงเนี่ย 2,000 กว่าแคลโอเคผู้ชาย
0: 1,000 เท่าไหร่1,500
1: ไม่ใช่ผู้ชายก็เกือบ 3,000
0: 3,000
1: เกือบ
0: 3,000
1: แต่นี่มันน้อยมากนะถ้าพูดถึงแต่นี่คือสูงแล้วนะ790แคลในจานนี้อ่ะต่อไป
0: จานที่2ข้าวมันไก่ทอด
1: นี่ฮะซึ่งเรากินกันเป็นประจำเลย
0: นี่ข้าวมันไก่ทอด
1: เนี่ย1
0: จานเนี่ยให้แคลอรี่เท่ากับ695แคลนะคร
1: ับ น้อยกว่าไอ้ข้าวผัดอเมริกัน
0: น้อยกว่าข้าวผัดอเมริกัน
1: ครับ
0: แล้วถ้าเทียบกับข้าวมันไก่ต้มนะครับอันนี้ข้าวมันไก่ต้มนะข้าวมันไก่ต้มนี่อยู่ที่585แคล
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าตัวข้าวมันไก่ครับเขาต้องใช้ตัวน้ำมันในการหุงข้าว
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็ยังกินพร้อมกับตัวไก่ทอดอีกมันเลยทำให้มันมีปริมาณแคลสูง
1: ครับผมต่อมา
0: ข้าวขาหมูครับ
1: ครับหนึ่งจานเรากินอิ่มเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะคร
0: ับ690แคล
3: มันก็ไม่เยอะนะ
0: ไม่เยอะแล้วได้โปรตีนด้วยนะครับคืออันนี้ให้โปรตีนแต่ประเด็นมันคือมันจะมีไขมันเยอะหน่อยมันเลยทำให้แคลอรี่สูง
1: ไม่รู้ก็แคลอรี่มันก็แค่690ใช่ไหม
0: ถ้าเทียบต่อวันแล้วไม่กินอื่น
1: มาดีแล้วไม่กินอย่างอื่นเดี๋ยวจะพูดต่อไปเรื่อยๆคราวนี้มาดูบะหมี
0: ่กรอบราดหน้าน
1: ี่มีกรอบราดหน้า
0: แบบธรรมดาก่อนนะครับหนึ่งจานเน
1: ี่
0: ย
1: บะหมี่
0: ธรรมดาสูงอยู่แล้วนะครับบะหมี่กรอบราดหน้าธรรมดาเท่ากับ515แคลอรี่นะคร
1: ับ
0: แต่เมื่อคุณทำไปทอดมันก็จะยิ่งเพิ่มแคลอรี่ราดด้วยน้ำผสมแป้งบวกกับถ้าสั่งเป็นแบบซีฟู้ดมันจะมีแคลอรี่จากอาหารทะเลใส่เพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นแคลอรี่มันจะสูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับ
1: แต่มันก็อยู่ประมาณ 5-600 แคลอรี่เท่านั้น
0: แคลอรี่แค่นั้นอ
1: ันนี้สุดท้ายวันนี้ที่เตรียมมาคืออ
0: ันนี้คณะหมูกรอบราดข้าวคร
1: ับ
0: 1จาน670แคลครับในคณะหมูกรอบเนี่ยเขาต้องผัดแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็ทานพร้อมกับข้าวแล้วก็มีหมูกรอบด้วยมันเลยเป็นตัวที่เพิ่มแคลอรี่เข้าไปในจานนี
3: ้
0: แต่โดยทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปคนเราเนี่ยต้องการปริมาณแคลอรี่อยู่ที่25-35แคลต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะ
1: นี
0: ่ขึ้นอยู่กับว่าใน1วันทำกิจกรรมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณควรจะเลือกกินให้เหมาะสมกับแคลอรี่ของคุณคร
1: ับ เขาบอกว่าต้องมีแคลอรี่ที่เหมาะสมเอาสูงเลยก็ได้35แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม
0: ผม90
1: 90
0: ก็ออกมาเป็น 3,100 3,100 กว่าน
1: ี่
0: คือที่ออกกิน
1: นั่นไงแต่คุณดูสินี่มันไม่ถึงเลยทุกอย่าง
3: แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างดีอย่างเดียวไงอ่ะบางคนแบบ
1: ต่อวัน
3: ชาเย็นมั่งก็มาเพิ่มขนมบ้างก็เพิ่ม
1: พวกน้ำโซดาทั้งหลาย
3: ทุกอย่าง
1: เพิ่มของกรอบกรอบทั้งหลายเพิ่ม
3: ขนมก็มี
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านดูจริงๆเนี่ยสาบานได้ขนาดอันนี้เราดูอันนี้โอ้โหน่ากลัวมากเนี่ยอันนี้นะ
0: 790
1: ใช่ไหมแต่ขอโทษก็แค่790ลองกินวันหนึ่งจานนี้จานเดียว
0: ไ
1: ม
0: ่
1: เหมือนจะต้องกลัวอะไรเลย
3: ใช่
0: 2,000
1: แล้วที่เหลืออีก
0: สามมื้อก็2,400
1: ไม่เราไม่ต้องไปกิน3มื้อสิก็เกินไปเรากินอันนี้อันนึงแล้วที่เหลือเรากินสลัดเอ้ยเราก็คุมน้ำหนักได้ดิท่านดูดีๆนะครับมันจริงๆแล้วท่านต้องสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วท่านทำร้ายตัวเองโดยวิธีอื่นต่างหากไม่ใช่แค่อาหาร
3: เรื่องการกิน
1: เรื่องการกิน
3: ขนมเอ่ยน้ำเอ่ยจุกจ
1: ิกของทอดอะไรพวกนี้นะฮะต้องระวังตัวนิดนึงนะครับพักตรงนี้สักครู่ครับพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขนมชั้นใบเตยครับ
3: กินแล้วอยากกินแผ่นต่อไป
4: ท่านจะรักกับความเรียบง่ายและความตั้งใจในการทำ
0: มันมีความหนึบอยู่ในตัวแล้วมันหอมเหลือเกิน
3: หนูกินแล้วไม่เคยเจอก็คือคุณผู้ชมต้องหยุดตัวเองนะฮะไม่งั้นคุณจะกินเรื่อย
5: ๆครัวคุณต่อย
6: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
7: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
6: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
8: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
9: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
7: นอนมากไปก็ไม่ดี
10: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
11: ยืนเส้นไม่ทาง
12: เลย

0: ญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
1: กินแบบไหนดีนะ
2: กาแฟดำ
1: ลาเต
2: ้ม็อกค่ะ
1: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
2: หอมใช
1: ่ชอบแบบไหนก็โดน
3: รัวกูต่อยยกทับบุกเช่นนั้นอาจใหญ
4: ่เชิญสายกินมาอินกับความอร่อย
3: 18-28 มิถุนายนนี้รัวกูต่อยยกทับ
5: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
6: ตามกล้องเจอร์นี่วันเสาร์นี้ฟาร์มควายนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์ขนมสุดพิเศษจากนมควายชิมอาหารไทยโฮมเมดริมน้ำบางปะกงในรายการ
7: ตามกล้องเจอร์นี่ทุกวันเสาร์ 7:25 น.
8: เปรี้ยวปากเสาร์นี้ชวนน้ำตาลฟิล์มกินเที่ยวย้อนเพลินจิตเริ่มที่คาเฟ่บนรูฟท็อปต่อด้วยร้านราเมงเส้นสดจากญี่ปุ่นและมาฮอปกันให้สุดกับความน่ารักของน้ำตาลฟิล์มบอกเลยจินมาก
3: ๆรัวกูต่อยยกทับบุกเช่นนั้นอาจใหญ
4: ่เชิญสายกินมาอินกับความอร่อย
3: 18-28 มิถุนายนนี้รัวกูต่อยยกทับ
9: คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแผลเจลกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำ
10: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังแต่ไฟเยอะ
11: เหนือเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
12: ร้อนเหนียวเนอะลองโปรเทคไอซี่คูลเย็นสุดขั้วสบายตัวเต็มแม็กซ์
13: ครัวคุณไป
14: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
15: ขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
16: ครับ
15: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าขนมเส้นคุณย่า
16: โอ้
15: จำได้ปะจำได้ปะ
16: จำได้ครับ
15: ออกรายการผมไปนะท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดเองนะนี่เขาพูดออกโอ้ขายจนไม่อยากขายอะค่ะ
16: คนเยอะมาก
15: ไม่มีคนเลย
16: นี่ใช่ไม่ใช่เยอะมาก
17: ขายดี
16: ขายดีร้านเล็กๆเป็นร้านเบลเลอร์เธอเลย
15: ท่านผู้ชมแล้ววันนี้มาเสนอเมนูซึ่งท่านดูเองนะแล้วท่านจะรักกับความเรียบง่ายและความตั้งใจในการทำแล้วก็ท่านจะเห็นคุณค่าของขนมไทยอย่างแท้จริ
16: ง
15: ขนมไทยชนิดนึงที่แบบมันมีค่ามากๆเลยแต่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักมันชื่อขนม
17: ขนมชั้น
15: ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธออ
17: ันนี้เขาเล่นมุกแหละนี่ขนมชั้น
15: ไม่ใช่ขนมเธอ
16: ขนมอะไรกินแล้วปากแตก
17: อันนี้ขนมชั้นคืออยากจะบอกว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนเรื่องการทำขนมที่นี่เน
15: ี่
17: ย
15: เดี๋ยวขนมอะไรกินแล้วปากแตกแล้วก็ต้องมันเดี๋ยวก่อนมันมุกตรงไหน
16: ก็คือขนมอะไรกินแล้วปากเป็นคำถามไงขนมอะไรกินแล้วปากแตก
17: กินแล้วปากแตกขนมชั้นเอาทำไมอ่ะก็ฉันไม่ให้อ่ะ
15: เดอะเบสผมโง่เองครับ
16: ไม่ไม
15: ่คือผมถามเป็นคำตอบผมโง่ที่เอาไอ้สองคนนี้มาท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เลยจะมาถอนทำขนมชั้นใบเตยมาดูแล้วมาพบวิธีการเขาดีกว่าขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณละลิตาสิงหาบำรุงจากร้านขนมเส้นคุณย่าครับ
18: จากพัทยาหาเลย
15: สบายดีดี
18: สบายดีค่ะ
15: ขายดีไหม
18: ขายดีมากค่ะ
15: ดีมากออกรายการไม่ได้ถามจริงผลตอบรับดีมากไหม
18: ดีมากค่ะ
15: ดียังไงดี
17: ไม่ต้องแอ
15: ค
17: ใช่ไหมฮะไม่ต้องแอคใช่ไหม
15: ฮะโอ้ยขอนิด
18: หน่อยคนเยอะมากค่ะตอนนี้ใช่ค่ะต้องมีรับบัตรคิว
15: และที่สำคัญต้องรับบัตรคิวแล้วนะแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรวะเตือนออกรายการเลยออกตรงนี้กับตาอย่างนี้เลยรักษาคุณภาพนะอย่ามั่วนะ
18: ได
15: ้ถ้ามั่วเมื่อไหร่จะพูดออกอากาศเลยว่าร้านนี้ไม่ต้องไปกินแล้วนี่ต่อไปนี้จะทำเลยนะถ้าใครไม่รักษาคุณภาพนะมันเสียหายมากเสียหายกับใครรู้ป่ะเสียหายทุกคนเลยเสียหายทั้งตัวเธอสมมติเธอไปจัดการร้านเสียหายทั้งตัวผมที
17: ่
15: เป็นคนเชียร์และเสียหายทั้งผู้ที่เขามาทานเพราะเขาไม่ได้กิน
18: เ
15: ลยน
18: ะ
15: เราก็ไม่มั่วถูกไหม
16: แต่ร้านนี้ครับบ้านเอาไปกินโดยที่ไม่มีเราไปเขาบอกอร่อย
15: อร่อยจริง
16: อร่อยก็ขอบคุณที่รักษามันไว้ขอบคุณจริง
15: มันอร่อยจริงๆครับมันอร่อยจริงแล้วมันอร่อยหลายๆอย่างเลยร้านอยู่ตรง
18: พัทยาสุขุมวิท 33/1 ค่ะ
15: สุขุมวิท
16: 33/1 ก่อนถึงพัทยาเหนือ
18: ใช่ค่ะ
15: 33/1
16: ครับ
15: 33/1 พอไปถึงจริงๆท่านจะเจอเลยที่ร้านขายอะไรบ้าง
18: ขายขนมจีนน้ำยามีประมาณ11ชนิดค่ะตอนนี้แล้วก็มีอาหารซีฟู้ดขนมเครื่องดื่ม มีทุกอย่างเลยค่ะ
16: เวลาเพิ่มอะไรไปเรื่อยๆนะอาไม่ว่าเลยนะลูกแต่ว่าเวลาเพิ่มต้องอร่อยนะ
18: ค่ะ
16: ต้องยิ่งอร่อยถูกป่ะ
18: ใช่ค่ะ
16: ถ้าเพิ่มเพราะว่าควรจะมีนั่นควรจะมีนี่แล้วเราทำแล้วมันไม่อร่อยหรือทำไม่ใช่อย่าทำนะลูก
18: ค่ะ
16: เพราะว่ามันฆ่าตัวตายที่สุดในโลกจริงไหม
17: จริง
16: จริงไหมจริงการเพิ่มโน่นเพิ่มนี้เสร็จแล้วเขามันเมนูเยอะๆเขาแล้วไปกินเขาบอกไม่ไอ้นี่ไม่อร่อย
17: มันจะ
16: ฆ่าเรานะ
17: มันจะพาของที่อร่อยอยู่แล้วเนี่ยลดคุณค่า
16: ทานไม่อร่อยไอ้นี่อร่อยมากเลยไอ้นี่เขาเรียก
18: ขนมเบื้องกรอบค่ะ
16: นี่ดูดิ
18: จะเป็นขนมเบื้องเอาไปอบอีกทีค่ะ
19: นี่เหรอผมไม่เคยทานเลย
17: ใช่
19: เ
17: ดี๋ยวกินหยิบไปอ่ะ
16: ให้เขากินบ้างมันอร่อยจริงท่านผู้ชม
19: เราอยากกิน
16: แล้วคนที่ทำอันนี้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะ10กว่าปีแล้วนะเคยออกรายการครัวคุณต่อยนี่แหละแล้วไปออกครัวคุณต่อยยกทัพใช่ป่ะ
18: ใช
16: ่ใช่นะเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้หากินไม่ได้แล้วนะ
19: มันกรอบ
16: ถามว่าทำไมไปนะเธอตอบว่าไงอ๋อไปอยู่กับหนูก็อยู่ที่หนูเป็นอย่างนี้นี่เองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านผ่านเส้นนั้นท่านก็จะได้รับอะไรที่มันเป็นรสชาติแบบนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดท่านอยู่ว่างๆอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ได้นะลูกนะเกิดท่านเอ๊ะเราจะทำอะไรขายดีหน้าบ้านเราเล็กๆน้อยๆทำขนมชั้นขายได้ไหม
18: ได้สิ
16: แล้วจะเอาสูตรที่ไหนเอาที่นี่สิเพราะเขามาให้แล้วขนมชั้นใบเตยจากขนมเส้นคุณย่านี่ครับร้านเขาครับเดี๋ยวนี้ไปขอโทษนะครับต้องรับใบคิวนะครับต้องรับจริงๆนะฮะในเวลาที่คนมาซื้อคนนั่นนี่ฮะขนมชั้นใบเตยที่ขายอยู่และเริ่มต้นในการทำเนี่ยดูนะฮะเมื่อกี้คนน้อยนะมาเริ่มแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเริ่มต้นจากใบเตย
18: เริ่มต้นจากใบเตย200กรัมนะคะปั่นกับน้ํา150ค่ะ
16: ครับ
18: ค่ะแล้วปั่นให้ละเอียดแล้วก็
16: ใจเย็นๆครับใบเตย200น้ํา150ปั่นไปเรื่อยๆท่านผู้ชมปั่นให้ละเอียดเลยนี่ฮะละเอียดอย่างนี้เลยนี่บอกสูตรย่อให้นะฮะนี่สูตรย่อนะฮะแล้วเอามาก
18: รองหยาบค่ะ
16: กรองหยาบครั้งที่1
18: ใช่ค่ะแล้วก็กรองละเอียด1ชั้น
16: กรองหยาบเสร็จเรียบร้อยก็กรองละเอียดเอาแต่น้ําล้วน
18: ๆ
16: เสร็จแล้ว
18: แล้วก็หัวกะทิล้วนนะคะตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็เราจะทําการละลายน้ําตาลค่ะพอละลายตัวน้ําตาลละลายเสร็จอะค่ะเราก็จะเริ่มใส่
16: หัวกะทิเท่าไหร่น้ําตาลเท่าไหร
18: ่หัวกะทิ 1,500 ml ค่ะ
16: น้ําตาล
18: 525 ml
16: เกลือ
18: 1ช้อนชา
16: เนี่ยท่านผู้ชมแล้วค่อยๆทําไปนะอย่าไฟแรงละลายน้ําตาล
18: ใช่แล้วเราก็จะผสมแป้งนะคะอันนี้เราแยก
16: แป้งเท้าใหญ่ม่อม
18: เท้าใหญ่ม่อม90กรัมค่ะแล้วก็
16: ข้าวเจ้า
18: 75ค่ะแล้วก็ตัวแป้งมัน280ใช่ค่ะ
16: นี่ใส่3อย่างนะฮะ
18: ใส่3อย่าง
16: ใส่ลงไปเลยนะ
18: ใช่ค่ะ
16: แล้วก็ค่อย
18: ๆคนให้ละลายเลยค่ะ
16: ให้มันเข้ากัน
18: ใช่
16: ให้มันเป็นอย่างนี้
18: ใช่ค่ะแล้วก็ทำการกรอง
16: พอละลายเสร็จหนมไทยทำจนตายไงก็ต้องกรอง
18: ก
16: ็มากรองอีก
18: ใช่ค่ะ
16: นะครับแล้วแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วน
18: ใช่ค่ะ
16: นะส่วนนึง
18: ใส่ใบเตยใส่น้ำใบเตยที่เราผสมไว้อ่ะ
16: เยอะมั้ยใส่เท่าไหร่อ่ะ
18: ใส่ประมาณ100 ml ค่ะ
16: 100 ml กับครึ่งนึง
18: ใช่ค่ะครึ่งนึง
16: แล้วก็
18: อันนี้เราจะนึ่งแล้วค่ะ
16: แต่นี่พอเราจะนึ่งต้องเอาใบเตยมา
18: ต้องต้มน้ำใบเตยก่อน
16: ต้มน้ำใบเตย
18: เราต้องบิดให้ตัว
16: ขยำเลยให้กลิ่นออกแล้วต้มน้ำใบเตยให้มันเดือดก่อน
18: ใช่ค่ะ
16: ท่านผู้ชมดูนะฮะในซึ้งเนี่ยนะพอต้มพอมันเดือดมันได้ที่แล้วจึง
18: นึ่งค่ะ
16: เอาไปนึ่งนี่นะเอากระบะเปล่าใช่ไหม
18: ใช่ค่ะ
16: ไปนึ่งก่อน
18: นึ่งก่อนแล้วก็
16: เอากระบะมา
18: ค่ะ
16: ใส่
18: เริ่มต้นที่ชั้นแรก
16: ชั้นแรก
18: ชั้นแรกเราจะนึ่งที่3นาที
16: ดูดีๆท่านผู้ชมอันนี้สำคัญมาก
18: ใช่
16: 3นาทีเสร็จแล้วมันขึ้นเป็นฟอง
18: มันจะขึ้นปุดๆค่ะ
16: ใช้ได้ไหม
18: ใช้ได้แล้ว
16: ใช้ได้แล้วนะอย่าไปนึกว่าเป็นฟองแล้วไม่ดีใส่ชั้นที่2
18: ใช่ชั้นที่2
16: ท่านผู้ชมดูนะกี่นาทีชั้นที่
18: 2 3นาทีเหมือนก
16: ัน3นาทีเหมือนกัน
18: ค่ะ
16: แล้วก็รอดูมันปุดๆมั้ย
18: ใช่
16: 3นาทีผ่านไปมันจะปุดๆจะอย่าไปตกใจเรื่องฟองน
18: ะ
16: ใส่อย่างนี้ทั้งหมดกี่ครั้ง
18: 11ชั้นค่ะ
16: 11ชั้นครับ
18: ใช่ค่ะ
16: แล้วก็เขียวขาวเขียวขาวเขียวขาวทั้งหมด11ชั้นครับ
18: ค่ะ
16: เสร็จแล้วรอให้มัน
18: รอให้มันเย็นแล้วเราก็ตัก
16: แล้วก็ตักเราตัดตอนร้อนได้ไหม
18: ไม่ได้ค่ะมันจะดึงไม่ขึ้นค่ะ
16: มันจะดึงไม่ขึ้นจากแม่พิมพ์นี่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชม
18: ใช่ค่ะ
16: นี่ฮะใบเตยชัดโกไม่ต้องโกหกใครเลยลูกค้ามาเขาก็เห็นว่าเราทำอย่างนี้แล้วใบเตยแท้ๆจริงๆชัดๆ
18: ใช่ค่ะ
16: แล้วก็กะทิก็กะทิล้วนๆและนี่คือขนมชั้นใบเตยครับนี่ก็ทำให้ด้วยนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะฮะว่ากรองแป้งนี่สำคัญมาก
18: ช่
16: วยช่วยยิงใกล้นิดนึงลูกนะครับกรองแป้งนี่สำคัญมากเพราะว่ายิ่งกรองมากเท่าไหร่เนื้อก็จะเนียนเท่านั้นมันไม่ควรจะมีอะไรไปติดอยู่ในนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวถูกไหมคะ
18: ใช่ค
16: ่
18: ะ
16: แป้งมันจะเหนียวหนึบถูกไหม
18: ใช่ค่ะ
16: แล้วถ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อม
18: แป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยจะเพิ่มความนุ่มความละเอียดของขนมชั้นค่ะ
16: แล้วแป้งข้าวเจ้า
18: แป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะทำให้ขนมชั้นเราอยู่ทรง
16: พยุงตัวให้
18: ใช่ค่ะ
16: สัดส่วนบอกไปหมดแล้ว
18: ใช่ค
16: ่
18: ะ
16: ใบเตยเนี่ยจำไว้เลยนะขยำขยี้มันเยอะ
18: ใช่ค่ะ
16: ใช่ไหม
18: เขาจะมีกลิ่นออกมาค่ะ
16: แล้วใบเตยบ้านหอมกว่าใบเตยเล็กไหม
18: ของเราใช้ใบเตยบ้านค่ะจะเล็กกว่าใบเตยตามท้องตลาดค่ะมันจะมีความหอมกว่า
19: ใช้ใบเตยบ้านมันจะหอมกว่านะครับไฟนี่ใช้ไฟ
18: ไฟประมาณไฟกลาง
19: ไฟกลาง
18: ใช่ตัวน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหูข้าง

0: ของหูหม้อค่ะห
1: ูซึ้งแล้วไม่ได้เดือดไม่ใช่อย่างนั้น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไฟกลางนะบอกชัดๆเลยนะแล้วก็นึ่งให้สุกทีละชั้นด
0: ้
1: วยไฟแบบนั้นเธอดูแล้วว่า3 นาทีคือใช่

0: มันอยู่ที่คุณถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณจะทำหลายๆสีก็ได้เช่นอันทันใส่กับใบเตยก็ได้ใส่ได้หมดเลยแต่ว่า3นาที3นาที3นาทีคุณอ๋อครับเรากิน2แบบเลยนะครับแบบนึงคือลอกเป็นทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็ทีละ2ชั้น2ชั้นแล้วก็3ชั้นกับอีกอันนึงกินทั้งก้อนเลยอร่อยมากคุณผู้ชมมันมีความหนึบอยู่ในตัวแล้วมันหอมเหลือเกินจากนั้นเนี่ยมันจะหวานตรงบริเวณโคนลิ้นหมดเลยมันดีจังเลยแล้วผมชอบเวลาเขาตัดนะครับมันจะไม่ใช่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมสแควร์ครับมันจะเป็นแบบยาวๆแบบนี้มันจะเป็นยาวๆแบบนี้มันทำให้เวลาเรากินอ่ะมันมีจังหวะได้เคี้ยวมากขึ้นมากกว่าความหนามากกว่าความหนาผมเลยชอบ
2: ครับคุณโกครับ
3: อย่างหนึ่งที่ขนมชั้นเจ้านี้หนูกินแล้วไม่เคยเจอก็คือคุณผู้ชมต้องหยุดตัวเองนะฮะไม่งั้นคุณจะกินเรื่อยๆคือเป็นขนมปกติขนมชั้นเนี่ยเวลาเรากินบ่อยๆหรือว่ากินมากๆนะมันจะเลี่ยน
1: บางเจ้าม ัน
3: ก็จะหวานแบบหวานเลี่ยนอ่ะแต่อันเนี้ยกินแล้วอยากกินแผ่นต่อไปอยากกินแผ่นต่อไปอยากกินแผ่นต่อไปคุณผู้ชม
1: หนึ่งมิล
3: ห้ามพลาดนะครับอยู่พัทยาร้านขนมเต้นคุณย่ากับเมนูขนมชั้นใบเตยเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
4: พี่อาให้มันประมาณ1มิลน้ำยาวมันครับ
2: ที่ใส่น้ำเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะที่ใส่ลงไปครั้งแรก
0: ทีละชั้นทีละชั้น
2: แล้วก็ท่านมี
0: เขาเรียกกระบะป่ะลูกเขาเรียก
2: ถาดถาดมันเนี่ยใส่ถาดเนี่ยกึ๊ดจนทั่วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1มิลเท่านั้นนะฮะตอนนี้มันสักลื้อจนทั่ว2มิลก็ได้3มิลก็ได้ดูดีๆนะไม่เอาฮะเอามิลหนึ่งเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
2: ดูดีๆนะครับ
0: ความบาง
2: ความบางเอามิลหนึ่งเท่านั้นนั่นคือทีมงานที่ใช้ทำด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมครับคนหนึ่งเป็นผู้จัดการคนหนึ่งเป็น
3: มิ
2: ลคนหนึ่งเป็นเมียผู้จัดการใช่เขาเมียกันจริงๆเขาสามีภรรยากันคือจริงๆผู้ชายอ่ะพลาดอะไรพลาดหลงรักเขาโอ้โหคนนี้ก็ไม่ช่วยเล่นไม่เป็นเลยรักเขาหรือเปล่าล่ะโอ้ยยิ้มเลย
0: เดี๋ยวก็กลับไปตายหรอกยิ้ม
2: แทนที่จะตอบเสียงดังฟัง
0: รสชาติเป็นยังไงครับ
2: ดีมากครับ
0: ดีมาก
2: หนึบจริงๆนะฮะความหอมอยู่ที่ว่าคุณใส่ใบเตยขนาดไหนด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วใบเตยคุณมันเป็นใบเตยใบเล็กจริงหรือเปล่าเป็นใบเตยบ้านไหมเป็นอะไรต่างๆมันอยู่กับคุณทั้งนั้นอยู่กับคุณทั้งนั้นแล้วบางเจ้าที่เขาเคี่ยวๆเขาเคี่ยวๆกว่านี้ก็ไปเผาก่อนด้วย
1: ใช่
2: เขาไปเผาก่อนถูกไหมถูก
0: เอาใบเตยเผาก่
2: อนอยู่ที่มันเคี่ยวไม่เคี่ยวบางคนเคี่ยวกว่านั้นนี่กะลาก ะลามะพร้าวถูกไม่ถูก
1: จริงค่ะ
2: เห็นไหมมันอยู่ที่คุณเกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณจะขายอะไรและขายใครขอให้คุณโชคดีขอบคุณคุณเลิศตาขอบคุณร้านขนมเส้นคุณย่าขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดอะไรกันจะทำงาน
3: คำเดียว
2: อะไรมา
0: คำเดียวเลย
2: เอากลับไปอันนี้คือ
1: มะพร้าวแก้วค่ะ
2: โอ้โหมะพร้าวแก้ว
0: โอ้โห
2: ไม่มีใครจะทำแล้วทำอย่างนี
3: ้
2: เด
3: ี๋
2: ยวผมจะให้คุณหาทานนะฮะทำจริงๆฮะลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
0: วันนี้เราเลยจะพาท่านรู้จักกับอะโวคาโด
5: เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารเลยนะคุณผู้ชมครับช่วยบำรุงเรื่องของสายตาด้วยนะเสริมสุขภาพหัวใจระบบย่อยอาหารป้องกันโรคกระดูกพรุน
0: กินคนละครึ่งใบครึ่งใบ
5: ครึ่งลูก
0: ว่ามันถูกดี
5: โอ้โหลูกนี้ไม่ไหวแล้วก็แรปผัดไทยพริกคั่วไข่ปลาหมึกครับ
0: น้ำผัดไทยเขาดีมากแล้วก็มันความอร่อยลงตัว
3: เป็นผัดไทยที่หนูบอกกันเลยไม่เหมือนใคร
5: มันหอมพริกมากเลยอ่ะ
0: ผมมันไม่ใช่มันนวดมานานแล้วผมมัน
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
8: ้สลิดเมล่าเบลสบราวันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดสดอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสสลิมเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะช้อปปิ้งนะคะความสุขสั่งได้ค่ะแล้ววันนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับการใส่ชุดชั้นในเราจะบอกว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอนในวันนี้เพราะว่าเราจัดความสวยงามความเลิศความสบายมาให้คุณถึงหน้าจอตอนนี้แล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเท่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี
9: ้
8: อาจจะยังไม่พอนะคะกับการที่ได้สวมใส่จริง

0: ความสบายนั้นจะไปอยู่กับตัวคุณได้เลย
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับซาลิมิล่าเบรสบาร์นั่นเองนะคะบราที่สวยงามแล้วก็สวมใส่ได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเอาใจสาวๆทุกไซส์เลย
0: ใช่แล้ว
1: ครับเลยนะคะเพราะว่าชุดชั้นในซาลิมิล่ารุ่นนี้นะคะมาเป็นแบบฟรีไซส์เลยสาวๆเอ่ยคุณแม่เอ่ยนะคะไม่ต้องคอยเลือกไซส์ให้ปวดหัวใส่ได้กันตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 2XL ไปเลยแล้วที่สำคัญนะคะที่เราบอกว่าสวยเนี่ยด้วยดีไซน์ของเขาแล้วใช่ไหมแล้วความสบายเนี่ยคือไร้โครงไร้ตะขอเห็นไหมคะเนี่ยสวมใส่กันได้แบบทุกชุดเลย
0: แล้วก็
1: สวมใส่ได้บ่อยๆตลอดทุกวันเลยค่ะ
0: เราอยากให้คุณลองเปลี่ยนดูลองเปิดใจดูเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราอ่ะมันน่าเปลี่ยนน่าเปิดใจเพราะอะไรเพราะวันนี้8สี8วันคุณใส่ไปเลยแบบเต็มที่นะคะและที่สำคัญคือไอ้อย่างจ๋าเป็นคนชอบสีแบบไหนประมาณไหน
1: จริงๆถ้าถามจ๋าวันนี้นะจ๋าขอเลือกเซตสีสดข้างล่
0: าง
1: เพราะว่าโดยธรรมดาแล้วนะคะเวลาที่เราได้ซื้อชุดชั้นในไปซื้อบราพวกนี้ไปอ่ะไม่ค่อยมีสีสดสดใสแบบนี้รับซัมเมอร์ไม่มีเลย
0: แม้แต่ว่าเรานะคะคิดมาแล้วแทนคุณผู้ชมบางทีอาจจะไม่ซื้อเองนะคะแต่วันนี้นะคะคุณจะได้ในเซตแน่นอนไม่ต้องเลือกสี
1: ไม่ต้องเลือก
0: ทั้งสีสดๆสวยๆแบบนี้นะคะทั้งสีคลุมโทนที่เอาไว้แต่งตัวง่ายๆก็ยังมีอยู่นะคะแต่ตัวข้างบนได้สีดำได้สีเนื้อได้สีน้ำตาลได้สีเทาไปแล้วส่วนสีสดๆแถวนี้ของเธอจ้ะ
1: ค่ะชมพูแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินทั้งหมด8ตัวจ้า
0: 99บาทไปก่อนแต่วันนี้นะคะ8แถม8ยังไงนี่ข้างล่างไม่ได้ให้เลือกตัวใดตัวนึงนะ
1: ค่ะ
0: ให้ไปเลย8ตัวสำหรับกางเกงชั้นในนะคะแบบกางเกงนะคะที่เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันเก็บสะโพกอำพรางในส่วนสะโพกนะคะให้ใส่แล้วรู้สึกว่าดูดีใครที่แบบขาเบียดอะรู้สึกว่าแบบขามันสีกันตลอดเวลา
1: ติดกันเหลือเกิน
0: ก็ช่วยเหมือนกันนะคะแม้จะเป็นของแถมแต่เราหยิบของดีมาให้อีก8ตัวด้วยกันหมดหรือยัง16
1: ชิ้นนะ
0: 8 16หมดหรือยัง
1: ยังนะคะ
0: ถ้าโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับเพิ่มไปเลยสำหรับช้อปปิ้งแบ็คแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัด
1: ขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหมอ
0: ุ้ยมีเลยเหรอ
1: ช้อปปิ้งแบ็คเนี่ยอยากโชว์มากๆเลยเพราะว่าเราคิดมาแล้วทางแบรนด์ซาลิมิล่าคิดมาแล้วนะคะว่าอยากให้แม่ได้ของแถมที่เอาไปปุ๊บแม่จะใช้งานได้จริ
0: งๆ
1: ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยสักแต่ว่าแถมไปแล้วกองวางไว้ที่บ้าน
0: ถูกต้อง
1: ใบนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์จะเอาไปช้อปปิ้งจะเอาไปจ่ายตลาดจะถือเป็นกระเป๋าเสริมกระเป๋าเคียงกระเป๋าแบบวันเดย์ไปไหนเที่ยวพกอะไรได้

0: ฟังผิดแต่อย่างใดไม่ได้ตกเลขศูนย์นะคะ999บาทจริงๆเฉพาะช่วงนี้เวลานี้และของมีจำนวนจำกัดจากสลิมเมล่าเบลสบรานะคะความที่เราอยากจะให้คุณแม่ๆหรือว่าคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ลองใส่กันเนี่ยความรู้สึกของมิ้งมิ้งรู้สึกว่าเมื่อก่อนมิ้งก็ใส่แบบมีทรงเพราะมิ้งอยากจะทรงสวย
1: อ
0: ยากจะยกทรงชื่อตามชื่อเลยยกทรงก็อยากจะยกทรงขึ้นมาแต่ว่าเรารู้ว่าพอเวลามันเริ่มผ่านไปเนื้อลูมีพอเนื้อมันมีเนี่ยแล้วถ้ามันมีโครงอ่ะมันจะเจ็บแต่ตรงเนี้ยเขาจะไม่มีโครงนะคะเขาจะไร้โครงแล้วก็เขาจะเย็บเป็นโครงอ่อนนะคะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสมันอ่ะมันยังยกอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บด้านในนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายที่ทำให้รู้สึกสบายระบายอากาศได้ดีนะคะหน้าร้อนแบบนี้ถ้าใส่อะไรหนาๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันอบมันชื้นมันฉ่ำไปหมด
1: แต่อัน
0: นี้อยากรู้สึกแห้งๆเบาๆสบายๆแล้วเขาก็มีการตัดเย็บตัวรองทรงด้านในนะคะเพื่อเก็บเนื้อด้านข้างนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อเยอะอย่างที่มิ้งบอกมาเบื้องต้นนะคะก็คือเก็บเนื้อได้เลยและที่สำคัญคือเนื้อผ้าเขาละมุนละไมเบาสบายแล้วเนี่ยมิ้งจะทำให้ดูเลยนะว่าข้างหลังพอมันไม่มีโครงใช่ไหมมันยืดหยุ่นได้ดีการยืดหยุ่นได้ดีแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกเบารู้สึกว่าไม่ติดเนื้อติดตัวรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดรัดแน่นนะคะหรือเวลาเราพกอะไรก็แล้วแต่เดินทางต่างจังหวัดอุ๊ยทับมาเสื้อชั้นในฉันจะเป็นทรงไหนนี่ทรงเหมือนเดิมสวย
1: กลับมาเลยสวยเป๊ะจ้า
0: แต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะที่ใครเขาจะทำมาเป็นตะข่ายบริเวณหน้าอกแบบนี
1: ้ค่ะ
0: มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆแล้วมันเซ็กซี่แบบประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะ
1: สวยเน
0: า
1: ะ
0: ขอเผยให้ดูเบาๆว่าพอมันมีตัวตะข่ายมันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: สมมติเราใส่เสื้อเบลเซอร์ทับหรือเราใส่เสื้อคอลึกอ่ะมันก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเราใส่แบบว่าเหมือนเสื้อทับข้างใน
1: อันนี้แกแบบจ๋าไหม
0: แพงๆใช่
1: แบบตัวนี้ได้ไหมอ่ะมาดูที่จ๋าบ้างสวมใส่จริงๆแบบตั้งใจแอบโชว์แม่ๆนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อคอลึกคือการที่เราใส่เสื้อคอลึกคอวีลงมาแบบนี้นะบางทีเราต้องการเสื้อชั้นในที่มันช่วยกันโปได้เห็นไหมคะต
0: ั
1: วนี้สามารถช่วยได้โดยที่ยังคงความสวยให้กับคุณแม่อยู
0: ่
1: โดยที่อะไรโดยที่ความซีทรูตรงนี้ค่ะแม่จ๋าให้ดูนิดนึงซีทรูตรงนี้มันได้ความแบบดูดีที่เซ็กซี่ด้วยใช่ไหมม
0: ี
1: ลูกเล่นที่ให้แบบดูแบบเซ็กซี่แล้วแฮปปี้เวลาเราดูเองยังไม่พอมันช่วยกันโปได้แล้วเวลาที่เราสวมใส่ลงมาแบบเนี้ยคอมันจะพอดีเป๊ะเลยค่ะแม
0: ่
1: สวมใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใช่แล้วทรงอ่ะจะสวยแบบนี้เลย
0: เห็นไหม
1: คือจ๋าไม่ได้ขยับอะไรเลยนะนี่คือทีเดียวเลยนะเห็นไหมคะจับใส่ตอนแรกทีเดียวเลยแล้วเวลาที่แม่ขยับตัวค่ะแม่จะเอ็นตัวขยับตัวทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ขยับผัดกับข้าวทำอะไรก็แล้วแต่เสื้อชั้นในอยู่ที่เดิม
0: ใช่แล้ว
1: มันไม่ขยับมันไม่เคลื่อนทรงเราสวยเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จ๋าอยากให้ดูนะคะพี่มิงข้างหลังพอมันไม่มีโครงไม่มีตะขอปุ๊บเป็นไงมันเรียบ
0: เรียบ
1: ใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้ออะไรที่มันรัดรูปแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลเห็นไหมรู้สึกว่าเป็นเสื้อชั้นในที่สวมใส่ได้ทุกวันเบาสบายได้ทุกกิจกรรมแล้วที่สำคัญคือรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองด้วยเพราะว่าสวยได้ใส่ของสวยๆงามๆผู้หญิงเราก็แฮปปี้ค่ะแม่
0: แต่พูดไปหมดแล้วอ่ะมิ้งไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆขอปิดท้ายเลยละกันนะคะใครที่กำลังอยากใส่เสื้อชั้นในสวยๆแบบที่น้องจ๋าโชว์มาแบบที่มิ้งบอกไปว่ามันดียังไงวันนี้อาจจะกังวลเรื่องไซส์เรื่องไซส์เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วยืดได้ถึงประมาณ43-44
1: เลย
0: นะ
1: ฉ
0: ะนั้นใครที่คัพ A คัพ B คัพ C คัพ D เนี่ยคือใส่ได้นะคะและที่สำคัญวันนี้สีสันอยากให้ได้ไปแต่งตัวสวยๆแบบนี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเนื้อสีน้ำตาลสีเทาด้านบนเนี่ยจะเป็นโทนสีที่แต่งตัวง่ายอยู่แล้วสีขาวสีดำหรือโทนสีสันได้หมดเลยแต่ใครที่อยากจะเอาใส่เป็นเสื้อทับในแบบพี่น้องสาทำแล้วก็อยากจะให้มันเผยออกมานิดนึงสวยๆเหมือนเสื้อทับก็นี่เลยน้ำเงินเขียวเข้มสีแดงสีชมพูนะคะให้ชีวิตมันสดใสสดชื่นขึ้นไปอีกนะคะ8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในอีก8ตัวเป็น16ชิ้นแต่ตอนนี้ถ้าโทรมาทันได้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปอีก1ใบ17ชิ้นตรงนี้จาก 3,990 บาทกับแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรมาก่อนที่สินค้าจะหมดค่ะ
1: เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะใครอยากได้บราครบเซตแบบนี้มาพร้อมกับกางเกงชั้นในแล้วยังได้กระเป๋าสวยๆต้องเซตนี้โปรนี้เท่านั้นตัดสินใจได้รีบโทรรีบซื้อค่ะ
0: สลิมเมล่าเบลสบราวันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพู

0: ียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งได้อีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสคาริเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233เรียกเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พบกับเราในรุ่นใหญ
1: ่ไอเซียนพี่ตัวครับ
0: ครับ
1: สังเกตไหมว่าเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกำลังกำลังเนี่ยไม่ค่อยดีละ
0: แน่นอน
1: นะฮะมันอ่อนเปรี้ยเพลียแรงมันไม่ค่อยฉับเฉงเหมือนเมื่อก่อนอ่ะ
0: ก็เราแก่ลง
1: ใช่ไหมฮะ
0: เป็นเพราะอายุอ่ะ
1: เ
0: นี่ยพี่เนี่ยนะถ้านั่งนานๆนะพอลุกขึ้นทีเดินเลยไม่ได้นะต้องยืนละนับ1ถึง3สักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยเดินมันเหมือนมันตึงๆ
1: ต้องตั้งหลักนิดนึง
0: ต้องตั้งหลักหน่อยน
1: ึ
0: ง
1: แล้วค่อยออกสตาร์ทเดี๋ยวเรามีคุณหมอจะมาคุยนะครับว่าจะทำยังไงเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงหรือว่ามันไม่ค่อยมันไม่เหมือนเดิมอ่ะ
0: มันรีบมันเล็กลง
1: เรามีวิธีป้องกันหรือไม่เดี๋ยวจะมาชมกันนะครับ
0: แต่สำหรับตอนนี้นะคะใครที่ชอบทานอาหารไทยจีนฝรั่งหรือว่ายุโรปไปที่นี่ที่เดียวเลยค่ะรับรองมีให้ทานทุกชาติเลยจะอร่อยแค่ไหนมีอะไรให้ทานบ้างตามน้ำฝนไปเลยค่ะ

อย่าเพิ่งตกใจนะคะคือที่เห็นบรรยากาศแบบนี้ฝนไม่ได้อยู่ในจูราสสิคเวิลด์นะคะแต่ฝนอยู่ที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของย่านฝั่งทนค่ะ T-Rex Gastro Bar ค่ะอยู่ที่เจริญนคร64นี่เองค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารไฟไดนิ่งที่มาในทีมของ T-Rex ที่สำคัญนะคะเขามีครบจบในที่เดียวเลยเป็นทั้งคาเฟ่บาร์แล้วก็ร้านอาหารด้วยสายชิลสายดริงก์สายดนตรีห้ามพลาดเลยละค่ะถ้าพร้อมแล้วตามฝนไปเลยดีกว่าค่ะไม่ต้องตามมา

0: าสร้านว่าว้าวแล้วนะคะแต่บอกเลยว่าอาหารของที่นี่เขาว้าวยิ่งกว่าอีกค่ะฝนแนะนำเลยค่ะ Family Set นี้เลยข้างหน้านี้ค่ะมาเริ่มต้นที่จานนี้เลยค่ะข้าวไข่ข้นกุ้งย่างและไข่กุ้งค่ะไข่ข้นคือแบบนุ่มเนียนแล้วก็แบบนุ่มมากๆเลยค่ะส่วนตัวกุ้งคือสดมากไซส์ใหญ่กำลังดีแล้วพอเจอไข่กุ้งเข้าไปด้วยนี่คือโหมันจะได้ความเคี้ยวแบบมีกรุบๆเข้าไปด้วยต่อไปนะคะเรามาลองกันที่นี่เลยค่ะมันหวานทอดค่ะเขาเพิ่มความนัวความเข้มข้นไปด้วยพาเมซานชีสนะคะแล้วก็ยังมีซอสให้จิ้มก็เป็นซอสสีราชามายโยด้วยค่ะมันหวานคือหวานอร่อยข้างนอกจะกรอบค่ะแล้วข้างในกัดไปคือเนื้อมันหวานคือนุ่มมีพาเมซานชีสเข้ามามันทำให้เพิ่มความแบบมีรสชาติเค็มๆขึ้นมานิดนึงมาต่อกันอีกหนึ่งจานนะคะที่แบบว่าหูน่าทานมากเสิร์ฟมาเป็นจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะที่เสิร์ฟมาพร้อมกับยำมะม่วงนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูฟิวชั่นที่ห้ามพลาดเลยค่ะอร่อยมากเนื้อปลากระพงคือได้ความเนื้อแน่นนุ่มข้างในนะคะแล้วก็ข้างนอกเขาทอดจนกรอบเพราะว่าเขาหั่นแบบแล่เป็นชิ้นๆแล้วมาทอดนะคะมันจะได้ความกรอบทั้งชิ้นเลยซอสที่เขาราดน้ำปลามาค่ะมันจะไม่เค็มมากมันจะออกหวานและเค็มผสมกันแต่พอมาเจอกับตัวที่เป็นยำมะม่วง มันยิ่งชูรสชาติเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะที่เป็นชีสเลเวอร์นะคะต้องสั่งเมนูนี้ค่ะเคซาดิยาเอ็กซ์ตรีมชีสค่ะเขาจะมาพร้อมกับเครื่องเคียงที่มีทั้งซาลซ่าแล้วก็กัวคาโมเล่ด้วยค่ะชีสของเขาแบบเต็มๆคำค่ะข้างในนี่คืออัดแน่นไปด้วยชีสที่มันแบบสมชื่อแล้วที่เป็นเอ็กซ์ตรีมชีสนะคะ
1: ก่อนจะชิมของหวานนะครับอยากแนะนำเมนูเลยนี้เลยนะครับหนึ่งในเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับ
0: ค่ะนี่เดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่พี่โนนะคะเจ้าของร้านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่มีอาหารเมนูเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับประมาณ200เมนูตอนนี้นะครับต้องบอกว่าอาหารของเราเนี่ยมีครบทั้งไทยจีนยุโรปไปถึงญี่ปุ่น
0: ว้าว
1: เราจะมีคาราโอเกะด้วย
0: มีโซนที่เป็นคาราโอเกะด้วย
1: ถูกต้องเลยครับแล้วถ้าใครที่กลัวเลือกที่จอดรถว่าจะมาถึงแล้วไม่มีที่จอดรถเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับก็ล็อกกันที่จอดรถไว้กว่า1ไร
0: ่
1: สำหรับคนที่มานะครับ
0: และแน่นอนว่าอาหารแบบว้าวขนาดนี้นะคะแล้วสถานที่ก็แบบสวยว้าวด้วยมีโปรโมชั่นให้แฟนๆรุ่นใหญ่วัยเส
1: ียอ๋อแน่นอนเลยครับถ้าบอกว่ามาจากรายการรุ่นใหญ่วัยเสียนะครับลดให้ 10% ตลอดทั้งเดือนครับ
0: โอ้ยขอบคุณมาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดเลยนะคะที่เจ้าของร้านมาบอกเองเลยว่าห้ามพลาดค่ะกุ้งทอดซอสมะขามนะคะแล้วก็มีไข่นกกระทาที่เป็นแบบยำมะตูมด้วยกุ้งของเขานะคะเอาไปทอดแบบข้างนอกกรอบมากๆข้างในเนื้อกุ้งคือเด้งสดซอสมะขามหวานกำลังดีไม่หวานเกินไปแล้วตัวไข่นกกระทาที่มาเป็นแบบมะตูมอ่ะอร่อยเพิ่มรสชาติความมันความนัวให้กับกุ้งตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะได้เวลาที่จะชิมของหวานแล้วค่ะกับ T-Rex Pudding Chocolate ค่ะดึงดึงมากเป็นพุดดิ้งช็อกโกแลตที่แบบเนียนนุ่มช็อกโกแลตก็คือได้ความเข้มข้นหวานน้อยเขาเสิร์ฟมาพร้อมตัวที่เป็นครัมเบิลแล้วก็มีบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ช่วยตัดรสชาติด้วยนะคะปิดท้ายกันด้วยเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะแก้วนี้เลยค่ะชื่อว่าเจริญนคร64ชื่อเดียวกับพิกัดของร้านเป๊ะๆ เลยนะคะส่วนแก้วนี้ค่ะต้องชิมค่ะอโลฮานะคะเขาบอกว่าเป็นฝรั่งชมพูมีบวยแล้วก็พริกเกลือโซดาด้วยค่ะสดชื่นได้ความหอมหวานเบาๆของฝรั่งแล้วก็มีตัดเปรี้ยวนิดๆด้วยความเป็นบวยมีเผ็ดหน่อยๆด้วยความเป็นพริกเกลือเข้ากันมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมขากับ T-Rex Gastro Bar เจริญนคร64คนบอกเลยค่ะว่าที่นี่เขาอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะคะจะสายคาเฟ่สายกินสายปาร์ตี้ที่นี่เขามีดนตรีสดมีห้องคาราโอเกะครบจบในที่เดียวเลยค่ะและร้านนี้นะคะเขาเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้ายาวๆไปจนถึงเที่ยงคืนเลยวันนี้นะคะหมดเวลาของฝนแล้วค่ะครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โอ้ย น้ำลายไหลเลยอ่ะพี่ชอบมากเลยชีสเยิ้มๆพาร์มาซานชีสอะไรเงี้ยนี่เจ้าของจะต้องรวยขนาดไหนร้านก็ใหญ่โตมโหฬารที่จอดรถอีก1ไร่เนี่ยแล้วอยู่เจริญนครเนี่ยกลางกรุงขนาดนี้โอ้น่าไปเยี่ยมชมมาก
3: ว่างๆไปกินทีเล็ก
2: ใช่ใช
3: ่ช่วงอร่อยทั่วไทยครับคุณผู้ชมครับจะมีกับข้าวที่ราคาแค่20บาทถ
2: ู
3: กไหมฮะเดี๋ยวนี้หากินยากมากแล้วก็เป็นมีร้านสูตรเตี๋ยวจระเข้
2: เอ๊ะ
3: มันเกี่ยวอะไรกับจระเข้ครับก๋วยเตี๋ยวไปชมได้เลยครับ
4: ว้าวอร่อยทั่วไทยวันนี้อัพพาไปชิมเตี๋ยวจระเข้ฝั่งไม้ติดกับเตี๋ยวจระเข้เจ๋งๆกับที่นี่ร้านสูตรเตี๋ยวจระเข้ที่ตั้งอยู่ในซอยลับตำบลจระเข้3000อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรสชาติอร่อยถูกใจแปลกใหม่ไม่เหมือนใครในสุพรรณบุรีเจ้าของร้านบอกว่าเมนูเด็ดของร้านคือไข่เข้เพื่อให้เป็นชื่อตัวแทนหมู่บ้านบ้านจระเข้3000ก็เลยนำเอาหมูเด้งมาห่อบะหมี่โดยมีไข่ต้มยางมะตูมใส่ไว้ด้านในจากนั้นนำต้มในหม้อก๋วยเตี๋ยวเมื่อสุกก็นำขึ้นใส่น้ำต้มยำพร้อมเสิร์ฟส่วนเมนูเด็ดอื่นๆก็มีอีกเพียบทั้งต้มยำทะเลหม้อไฟที่สามารถเลือกเส้นเป็นท็อปปิ้งได้2อย่างต้มยำอาราบอยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับลาบกระป๋องนอกจากนี้ทางร้านยังใช้ผักจากชาวบ้านในชุมชนมาแซมเพิ่มความอร่อยด้วยแถมยังมีของหวานอย่างทองม้วนสดและทองม้วนไซส์ทะลักที่หอมละมุนไว้บริการลูกค้าอีกด้วยร้านเปิด9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นแต่หยุดทุกวันหวยออกใครอยากชิมต้องไปตั๋มนะจ๊ะต่อกันด้วยร้านกับข้าวบ้านตอยปากพนังที่บ้านบางสลาตำบลบางสลาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชร้านนี้เขามีของอร่อยกว่า100เมนูไม่ว่าจะเป็นตำไถ่ปูตำสายบวกปูสดตำสายบวกกุ้งสดยำปูสดยำปลาแซลมอนไก่ทอดหอยหวานเผากุ้งเผาหอยเชลล์อบเนยปูอบวนเส้นกุ้งอบวนเส้นและอีกหลายอย่างเมนูที่พิเศษตรงแค่20บาททุกเมนูคุณยายวรรณาเจ้าของร้านบอกว่าที่ขายจานละ20บาทเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนได้กินของดีราคาเบาและก็ขอฝากบอกลูกค้าหน้าใหม่ด้วยนะคะว่าร้านนี้คนเยอะทุกวันต้องทำตามคิวขอลูกค้าไม่รีบไม่เร่งไม่วีนไม่เหวี่ยงนะจ๊ะได้ของอร่อยดีแน่นอนส่วนร้านเราก็เปิดทำการตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ใครอยากลิ้มลองก็ต้องมาเนอะทานอาหารกันแล้วก็ต้องไปตามด้วยเครื่องดื่มแก้ติดคอเข้ามาสิขอแนะนำร้านกาแฟนาบานแอนรถบังคับวิทยุ RC ที่ตำบลน้องไผ่แบดอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีที่ให้บริการเครื่องดื่มหลากหลายตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดกาแฟโบราณชาเขียวชาไทยและน้ำปั่นผลไม้ต่างๆทั้งแตงโมปั่นน้ำมะพร้าวปั่นและบลาบลาบลาราคาเริ่มก็เพียงแก้วละ25บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าเด่นอย่างมะม่วงนึบราคาห่อละ25บาทให้ได้ลิ้มลองกันด้วยเขามีขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์เลยนะจ๊ะแถมที่ร้านยังเป็นศูนย์รับสินค้าของชุมชนมาวางขายแบบไม่คิดค่าฝากขายอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือสนามแข่งรถบังคับวิทยุซึ่งเกิดจากทักษะความชอบส่วนตัวของเจ้าของร้านที่เนรมิตพื้นที่หลังร้านเป็นสนามวิบากแบบแท้ๆค่าบริการก็สุดคุ้มถ้าเช่ารถของร้านก็30บาทต้มแบตเตอรี่1ก้อนเล่นได้30-35นาทีและโปรโมชั่นพิเศษ50บาทรับเครื่องดื่ม1แก้วพร้อมสิทธิ์เล่นรถบังคับ30นาทีแต่หากนำรถมาเองค่าเช่าสนามครั้งหนึ่ง

0: นดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
2: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
3: แค่คำเดียวนะคุณสมก็ไม่ต้องทำ
4: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
5: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลย
6: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
7: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
8: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
9: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: นดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: และที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียน

0: คือกล้ามเนื้อของเราอะค่ะจะมีการลดลงนะคะของทั้งขนาดแล้วก็ความแข็งแรงซึ่งก็จะส่งผลนะคะทำให้การเดินอาจจะเริ่มไม่มั่นคงนะคะ
1: เริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเริ่มลดลง
0: ปกติแล้วนะคะมวลกล้ามเนื้อของเราอะค่ะจะสูงสุดนะคะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณ 30-40 ปีค่ะ
2: ช่วงนั้นเน
1: า
2: ะ
1: แข็งแรงช่วงนั้น
0: หลังจากนั้นนะคะหลังจากอายุประมาณ40ปีค่ะมวลกล้ามเนื้อจะลดลงถึงปีละประมาณ 8%
2: มันลดทุกคนไหมฮะ
0: เป็นทุกคน
1: คือคนสูงวัยจะต้องเป็นทุกคนเลย
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่มากก็น้อย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วมันมีผลอะไรบ้างครับถ้ากล้ามเนื้อมันลดขนาดนั้น
0: ทำให้การลุกนั่งอาจจะลำบากการเดินหรือการทรงตัวก็อาจจะไม่ดีหลังจากนั้นนะคะพอเดินไม่ดีเราก็จะหกล้
2: ม
0: ค่ะค่ะพอหกล้มก็อาจจะมีเรื่องของกระดูกหักตามมาแล้วก็เกิดภาวะติดเตียงทุพพลภาพตามมาค่ะ
1: เราจะสังเกตตัวเราเองได้ยังไงคะคุณหมอว่าเราเริ่มเข้าสู่ภาวะนี้แล้ว
0: ถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกอะค่ะก็อาจจะเห็นกล้ามเนื้อทั้งแขนขาก็รีบไปหมดเลยค่ะแต่ก็มีเทคนิคง่ายๆนะคะในการตรวจตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยมีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือยังค่ะ
1: ทำยังไง
0: ก็คือให้ทำมือลักษณะอย่างนี้นะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ค่ะ
0: แล้วก็ไปโอบบริเวณกล้ามเนื้อที่ขาของตัวเองค่ะ
2: อย่างนี้ครับ
0: อบรอบ
1: ขึ้น
2: อบรอบ
0: ใช่ค่ะ
2: อบรอบ
0: ใช่ค่ะ
2: ตรงน่องนะฮะ
0: ตรงน่องค่ะ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าของเราอะค่ะทำได้พอดีนะคะหรือว่าอบไม่มิดนะคะอันเนี้ยก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะแต่ว่าถ้าเราทำปุ๊บนะคะปรากฏว่ากล้ามเนื้อขาของเรานะคะเล็กกว่าวงมือของเราอย่างนี้นะ
1: เย่อบไม่มิดอันนี้อบไม่มิดยังเหลือพื้นที่ข้างหลัง
2: ดีใจเนาะ
1: ดีใจดี
0: อันนี้สัญญาณดีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ใช่ไหมคะแค่นี้ใช่ไหมคะไปอบที่น่องเรานะคะถ้าเหลือพื้นที่คืออบไม่มิดถือว่ายังโอเคอยู่
0: พอดีก็ยัง
2: โอเค
1: พอดีก็ยังโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าห่อเข้าไปได้หมดอย่างเงี้ย
2: มันเกี่ยวกับนิ้วสั้นนิ้วยาวด้วยไหมหมอคนนิ้วสั้นก็ไม่มิดดิคนนิ้วยาว
1: ใช้อันนี้ใช้เป็นคร่าวๆได
2: ้อ๋อได้ง่ายๆก่อนนะ
1: ง่ายๆก่อน
2: อ๋อนี่นะ
1: นี่ไม่ถึงเราไม่ถึง
2: นะ
1: โอ
2: ้ยังเหลือใช้ได้อยู่
1: ทีนี้เราจะป้องกันยังไงคะ
0: อย่างแรกนะคะเราก็จะต้องออกกำลังกายค่ะค่ะการออกกำลังกายสำหรับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะก็คือหลักๆเลยคือการออกกำลังกายที่มีแรงต้าน
1: เวทเทรนนิ่ง
0: การมีแรงต้านนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นแขนแล้วก็อาจจะมีการยกน้ำหนักถ้าง่ายๆก็เป็นขวดน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็
1: ไม่ต้องหนักใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องหนัก
1: จำเป็นต้องหนักแต่ทำบ่อยๆให้มีแรงต้าน
0: ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการลุกนั่งจากเก้าอี้โดยที่มือไม่
1: ใช้มือลุกเอง
2: ลุกเองประมาณ
1: นี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แบบนี้นี่ไม่ใช้มือช่วย
2: โอ้พี่ตุ้มทำได้ด้วย
1: ได้สิอาจารย์บ้าเหรอพี่ยังไม่แก่ขนาดนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะให้เช็คตัวเองเนา
0: ะแล้วก็อาจจะใช้อุปกรณ์เสริมค่ะพวกยางยืดยางยืดยางยืดกายค่ะการที่ใช้ยางยืดนะคะมันก็จะทำให้มีแรงต้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเอามายืดที่แขนหรือว่าไปพันที่ขาแล้วก็ขยับ
1: กลางขาออกกลางขาออกพฤติกรรมแบบไหนคะที่จะทำให้กล้ามเนื้อเราอ่อนแรงเร็วขึ้น
0: ก็คือการที่ไม่ค่อยได้ขยับตัวค่ะแล้วก็นอกจากนี้ที่สำคัญมากๆอีกอย่างนึงค่ะคือเรื่องของการรับประทานอาหารนะ
1: คะ
0: ให้มีโปรตีนที่เพียงพอค่ะ
1: สารเราควรจะได้โปรตีนเท่าไหร่คะ
0: ถ้าผู้สูงอายุทั่วไปนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลค่ะ
2: โอ้พี่เอโปรตีนช่วยได้ไหมหมอ
0: เนื้อโปรตีนช่วยได้ค่ะ
2: ค
0: แต่จริงๆแล้วนะคะเราก็ในคนที่สามารถรับประทานอาหารได้ปกติไม่ได้มีโรคอะไรอะค่ะ
1: ก็ทานอาหารดี
0: ก็อยากให้ทานอาหารทั่วไปมากกว่าค่ะซึ่งปกติแล้วอะค่ะถ้าเราทานอาหารทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะโปรตีนอะมักจะถึงอยู่แล้ว อย่างไข่1ฟองก็คือ7กรัมแล้วนะคะหรือว่านม1แก้วก็จะอยู่ได้ประมาณ7กรัมแล้วค่ะ
2: พี่ตุ๊กก็ต้องประมาณ10ฟอง
1: โอ้โหพี่กินแค่2ฟองเองอะต่อวัน
0: นะแต่เรามีโปรตีนอย่างอื่นค่ะ
1: มีค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลา
2: ถั่ว
0: ถั่วต้ม
1: นิดนึงค่ะหมออย่างโปรตีนที่เขาทำสำเร็จรูปแล้วมาเป็นขวดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าตอนเย็นเนี่ยสมมติทั้งวันมาเรากินโปรตีนไม่ถึงนะคะแต่ว่าเราจะมาเอาโปรตีนจากไอ้เครื่องดื่มพวกนี้ได้ไหมคะ
0: การมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนเสริมอะค่ะก็สามารถช่วยได้ค่ะแต่ก็แนะนำให้เป็นอาหารทางการแพทย์หรือว่านมทางการแพทย์ที่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ก็ระมัดระวังเรื่องของการไปซื้อข้างนอกรับประทานเองเพราะว่าบางทีอาจจะได้ของที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะคะมีปัญหากับตับกับไตก็อยากเลือกให้
1: งั้นเดี๋ยวถามหลังไมค์ถึงยี่ห้ออาหารที่ได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าจะเพราะพี่ไม่ทานอาหารเย็นไงพี่ก็ต้องการโปรตีนเสริม อะไรอย่างนี้

0: ี้ยค่ะคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำไม่ให้คือหมายความว่าให้คนป้องกันได้ที่จะไม่ให้เกิดภาวะแขนขาลีบซาร์โคพีเนียค่ะ
1: อย่างแรกนะคะพยายามขยับตัวอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างมีแรงต้านนะคะอันที่สองนะคะรับประทานอาหารให้เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโปรตีนนะคะเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วต่างๆนะคะก็จะช่วยได้นะคะก็การดูแลกล้ามเนื้อของเรานะคะมีความสำคัญมากนะคะ อย่ารอจนกล้ามเนื้อรีบแล้วค่อยมาทำนะคะเราทุกคนสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ
0: ค่ะเริ่มทำไปวันละเล็กวันละน้อยนะคะนะคะอย่าลืมนะคะเราคิดว่าทาร์เก็ตของเราคือท่านผู้ชมเนี่ยแหละขวดน้ำอยู่ที่บ้านเนี่ยง่ายๆเลยนะคะนั่งดูทีวีนั่งดูพวกเราสองคนไปก็อย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะคะ
2: ทุกวัยต้องเวทเทรนนิ่งครับ
0: ใช่
2: จะได้กล้ามเนื้อแข็งแรง
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณคุณหมอบิวครับขอบคุณครับว่ากันถึงเรื่องการออกกำลังกายหลายคนบอกก็อยากออกแต่มันไม่ค่อยมีเวลา อย่าอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะถ้าสิ่งนั้นมันมีคุณค่าคุณจะหาเวลาทำมันจนได้ครับ
0: ใช่เพื่อตัวเอง
2: ถูกต้อง
0: รักตัวเองก็ต้องทำนะคะ
2: ครับ
0: วันนี้เรา3คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ช่วงผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้ข่าวแรกเป็นอะไรกันคุณลูก
1: ข่าวแรกนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นวันแรกที่คึกคักสุดๆเลยนะคะกับการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีพุทธศักราช2569นะคะสำหรับใครที่เคยมีสิทธิ์อยู่แล้วก็ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทุกรายนะคะเลยทำให้บรรยากาศทั่วกรุงเทพทั่วประเทศไทยเนี่ยคึกคักสุดๆเลยแหละค่ะรัฐบาลเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มวันนี้วันแรกนะคะยาวไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายนะคะเนื่องจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเป็นผู้ลงทะเบียนโครงการมาตั้งแต่ปี2565และมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางคนที่ตกหล่นและไม่สามารถเข้าโครงการในรอบที่ผ่านมาได้ก็สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทางนะคะได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.และธนาคารอิสลามด้วยค่ะ
0: ทำให้บรรยากาศที่หลายธนาคารทั่วประเทศไทยวันนี้คึกคักเลยทีเดียวนะคะอย่างที่ธนาคารกรุงไทยค่ะสาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนทำให้ทำออนไลน์ไม่เป็นค่ะคือบางท่านเนี่ยดีใจถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวที่สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแต่ก็ยังต้องรอลุ้นผลการพิจารณาอยู่นะคะว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่เนื่องจากครอบครัวเนี่ยมีฐานะค่อนข้างยากลำบากซึ่งเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากเลยทีเดียวค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกนะคะคนเนี่ยไปต่อคิวรอลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดไปเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุและวัยกลางคนค่ะที่ต่างบอกว่ารอรอบที่ผ่านมาเนี่ยที่เพิ่มเงินให้ 1,000 บาทได้ใช้ประโยชน์มากเลยทีเดียวหลายคนได้เอาไปซื้อข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถดำรงชีพได้เกือบเดือนเลยละค่ะ
0: นี่นะคะปิดท้ายอีกสักจังหวัดค่ะไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาทนะคะคนไปรอก่อนธนาคารเปิดกว่า100คนค่ะโดยคุณยายนวลชวีวัย63ปีไปถึงตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะได้เป็นคิวแรกคุณยายบอกว่าหวังว่าจะยังได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมเพราะปัจจุบันนั้นไม่มีรายได้ไม่ได้ทำงานเนื่องจากมีอาการป่วยเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจำเป็นและช่วยในการดำรงชีวิตได้มากแม้จะไม่เพียงพอก็ตามค่ะ
1: ส่วนข่าวต่อไปนะคะอยากให้เรามาระวังในการแชร์ข้อมูลต่างๆนิดนึงค่ะโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนนะคะอาจจะทำให้คนเราตื่นตระหนกได้ค่ะก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านในโลกโซเชียลนะคะว่าจะมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาได้เดินทางเข้ามาเรียนในโรงเรียนของไทยล่าสุดนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเพจต้นตอที่นำเสนอข่าวนี้ได้ออกมาประกาศขออภัยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนค่ะขณะที่รัฐบาลยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างนะคะจึงขอเตือนว่าสถานการณ์ชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวค่ะที่กระทบทั้งความรู้สึกและความเชื่อมั่นในพื้นที่จึงขอร้องเลยนะคะให้ผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะเนี่ยตรวจสอบหน่อยกับข้อเท็จจริงตรวจสอบให้แน่ชัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ด้วยค่ะและไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายความและนำเสนอเพราะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและที่ผ่านมาได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้เผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: มาที่ข่าวดีของผู้ป่วยโรคมะเร็งกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะยามะเร็งพระราชทานนะคะที่มีชื่อว่าอิมครานิป100ล็อตแรกก็ได้ถูกส่งมอบแล้วนะคะเพื่อรักษาผู้ป่วยบัตรทองทั่วประเทศไทยค่ะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดเผยว่าจากพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตว วรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ล่าสุดนะคะโรงงานผลิตภัณฑ์นะคะเภสัชพันธ์ในพระราชดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยาล็อตแรกเข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมหรืออภ.แล้วโดยทางอภ.นะคะก็จะรับช่วงต่อในการกระจายยาไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะสำหรับยาอิมครานิป100นะคะเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซีนไคเนสซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตและการกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะเรามีข่าวดีเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติให้เห็นบ่อยมากขึ้นเลยนะคะก่อนหน้านั้นก็รายงานเรื่องของน้องตัวหน้าแล้วเมื่อวานก็เป็นเรื่องของเต่ากระวางไข่ด้วยค่ะล่าสุดวันนี้ผืนป่าแก่งกระจานนะคะกล้องได้สามารถดักจับภาพสัตว์ต่างๆได้หลายชนิดเลยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทยนะคะดำเนินภารกิจยากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์ของประเทศไทยควบคู่กับการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในผืนป่าแก่งกระจานซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติจากการสำรวจเนี่ยยังไม่พบจระเข้น้ำจืดโดยตรงนะคะแต่ว่าพบร่องรอยของน้องในช่วงกลางของเส้นทางสำรวจค่ะในขณะที่กล้องเนี่ยดักถ่ายภาพสัตว์ที่วางไว้สามารถจับภาพสัตว์ป่าได้หลายชนิดนิดเลยทีเดียวนี่คนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเสือโคร่งนะคะรหัส ZKKT-002M อ่ะอาจจะยากหน่อยแต่ว่าเราเคยตั้งชื่อน้องว่าน้องณเดชน
0: ์อ่ะเพจจบ
1: เพราะว่าหล่อนี่มาออกกล้องด้วยเมื่อสักครู่ไหนจะมีทั้งกระทิงหมาในหมีควายหมีหมาเลียงผาช้างป่าหมูป่านาคใหญ่ขนเรียบเม่นใหญ่แผงคอยาวลิงแสมกวางป่าก็คือมากันเต็มไปหมดเลยนะคะเรียกว่าพาเรดมาเฉิดฉายอวดโฉมในกล้องกันเพียบเลยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจานที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะหล่อจริงน้องณเดชน์

0: สมชื่อเขานะ
1: ใช่ค่ะ
0: เสือทั้งคนเลยนะคะเอาละค่ะปิดท้ายกันนะคะกับงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการมอบรางวัลนะคะเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569ค่ะรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมเป็นรางวัลที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและมนุษยชาติให้เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตด้วยศิลธรรมเมตตาและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยในปีนี้นะคะมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น191รางวัลครอบคลุมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไฮไลท์สำคัญของปีนี้นะคะคือการเดินทางมารับรางวัลของคณะ Walk for Peace หรือคณะธรรมยาตราเพื่อสันติภาพคณะพระสงฆ์ที่ได้เผยแพร่ธรรมะผ่านการเดินทางข้ามประเทศเพื่อส่งสารแห่งสันติสุขไปสู่ชาวโลกซึ่งคณะนี้นะคะจะเดินทางมาพร้อมกับอโลกาค่ะสุนัขแสนรู้ที่ได้รับการรู้จักในฐานะ Dog for Peace สหายสี่เท้าผู้ร่วมธรรมยาตราเคียงข้างคณะสงฆ์ตลอดเส้นทางและกลายเป็นสัญลักษณ์เล็กๆที่งดงามของมิตรภาพความเมตตาและสันติภาพที่ทุกชีวิตสามารถแบ่งปันร่วมกันได้ทุกท่านสามารถไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ได้งานจะจัดขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะพี่จิ๊บวัสดุสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะพี่จิ๊บ
1: เราจะมาย้อนวันวานนะคะไปด้วยกันกับบรรยากาศดิสโก้ยุค80ในคอนเสิร์ต Time to Disco The Palace ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับพี่จิ๊บกันค่ะ
3: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
4: แบคเหรอ
5: แม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: ฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดฮร์
1: มีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรินอสตัวยาลอราทาดีนใช้บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพลอรินอสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ินจุกจิบกินจุกจิบ
3: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
4: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมฟลูออไรด์สูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิบในช่องปาก
0: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
6: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
7: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
8: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี
9: ้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
10: ไม่ดียังไง
11: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
12: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
8: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่าเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
13: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
16: แลปตาซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยองเต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลปตาซอยเอ็กซ์ตร้า300
0: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแฮลฟ์เฟรนช์ฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
17: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
0: เดย์แฮร์ผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมมากับครีมนวดผมเคลาตินใช้ได้ทุกวันทั้งหญิงและชาย

0: Protex IC Cool New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะและอย่างที่เกริ่นไว้ในเบรกที่แล้วว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดหล่อร่วมรายการของเราต้องขอต้อนรับพี่จิ๊บวสุค่ะสวัสดีค่ะ
2: รอตลอดงาน
1: แปลว่ายังจริงๆนะคะ
3: ก็เป็นที่ค่าคนสวยก็ต้องพยายามทำตัว
1: ตายละคนสวยหมองกันไปเลยค่ะเจอออร่าความหล่อนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่จิ๊บก็มาเป็นตัวแทนของพี่ๆวง The Palace ที่จะมาเชิญชวนทุกคนเนี่ยไปร่วมสนุกกันกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Time to Disco The Palace นะคะแค่ฟังชื่อก็สนุกแล้วให้พี่จิ๊บเล่าถึงที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตนี้หน่อยได้ไหมคะ
3: มันเริ่มมาจากความตั้งใจความสุขใฝ่ฝันและความจริงที่เราทุกคนเชื่อกันว่า Disco Never Die
1: ใช่
3: นะครับมันเป็นดนตรีที่มีอิทธิพลมีความสุขความสนุกให้คนมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนะครับนั้นวง The Palace เนี่ยซึ่งเป็นวงที่มาในแนวดิสโก้อย่างชัดเจนอยู่แล้วเน
1: ี
3: ่ยเราก็มีความสุขว่าทำไมล่ะทำไมเราไม่ยกความสุขของคนโดยเฉพาะวัยรุ่นไทยนะครับตั้งแต่ยุคที่มีดิสโกเทคชื่อว่า The Palace เนี่ยยกมาสร้างใหม่ขึ้นซะเลยนะครับเราก็เลยมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาร่วมกับทาง Search Studio Search Entertainment นะครับเราจะจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาเนี่ยในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับเวลาเย็นๆช่วงเวลากำลังสบายๆเลยนะครับที่ Search Studio Live House นะครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างโอ้โหนั่นคือบรรยากาศความสุขของยุค80 90จะถูกยกกลับมาตรงนี้บทเพลงที่คุณอาจจะเคยได้ฟังแล้วก็เลือนหายไปแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนไทยไม่ได้ฟังแค่เพลงไทยอย่างเดียวนะครับพี่ลูกแก้วพี่แหวนฟังเพลงสากลเป็นหลักนะครับถัดมาเป็นยุคเพลงแปลงนะครับ
1: เ
3: พลงแปลงเพลงแปลงที่เอาทำนองของฝรั่งมาแล้วเราก็ใส่เนื้อไทยเข้าไปก้าวล้านหยดน้ำตาตั้งแต่สมัยพี่ต้อยเศรษฐาสมัยพี่ดอนสอนระเบียบถัดมาก็จะเป็น
4: นึกออกแล้ว
3: ครับ
1: เราทันกันอยู่เนาะ
4: ไม่
1: ทันแล้วเขาเรู้อยู่ละหมดเลยอ่ะเพื่อนตาล้อ
3: ทันฟังคุณพ่อพี่ตุ๋มเปิดฟังอยู
1: ่ทันอยู่ทันอยู่ค่ะ
3: แล้วถัดมาก็เข้าสู่ยุคเบ่งบานของดนตรีไทยนะครับยุคต้นเลยไม่ว่าจะเป็น Royal Sprite นะครับ Macintosh นะครับ Innocent นะครับวง Forever คือเป็นเพลงไทยที่อยู่ในหัวใจพวกเราทุกคนทีนี้วง The Palaceซึ่งตอนนี้เราเดินสายแสดงกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็นำบทเพลงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมาร้อยเรียงเข้ากันด้วยจังหวะดิสโก
1: ้
3: มันแทบจะเสมือนเป็นเมดเล่เลยนะครับเราเตรียมไว้50กว่าเพลง
1: ที่ลู
3: ก
1: แก้ว
3: เราจะเล่นกัน
1: เย็นกันเลยไหมคะแต่รุ่นนี้ไม่ต้อง
3: เล่นกัน
1: เมดเล่50เพลงรวดเลย
3: เต้นไม่หยุดนะครับจะต้องสนุกมากๆและสมาชิก The Palace นะครับเพื่อเรียนบอกกันอีกทีว่ามีใครบ้างนะครับนำโด่งมาเลยพี่ปุ๊กอัญชลีจงคดีจิตจะบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้นะครับแล้วมีพี่จี๊ดสุนทรสุจริตฉันเจงกิสคานนะครับมีพี่ต้นแม็กอินทอชตีกลองรับมาเถิดวันวานเรามีพี่สายชนและพี่พรีสันอินโนเซนต์เพียงกระซิบบอกเป็นที่รู้จัก
1: นี่ออริจินอลนะคะน้องๆ
3: ออริจินอล
1: หมดเลยนะลูกๆ
3: ครับ
1: พี่หนูไปผับในปัจจุบันเนี้ย
3: มีพี่จือจาก Forever โอ้ป้าป้าโอ้มาม่าช่วยบอกทางฉันดี
1: เพลงนี้ตอน
3: นี่แล้วเอาอารมณ์ซึ้งไหมพี่เต้ยอินคาคนที่รักร้างไกลนั้นเจ็บ

0: โอ้โหดีครับ
1: นี่คือรวบรวมระดับงานขั้นเทพมาหมดเลย
0: นะครับ
1: ออริจินอลหมดเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ใครที่ยังเป็นวัยรุ่นสมัยจำสมัยเรียนรอดอได้แล้วก็จะไปฟังเพลงรอดอกันด้วย
2: ก็รอดอตรง
0: ก็ในวันนั้นนะครับก็ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปเลยนะครับ Search Studio บัตรตอนนี้เนี่ยเราหาซื้อกันได้ทันทีเลยนะครับเห็นหน้าจอปั๊บเรากดเช็คได้เลยเนี่ยที่ www.theconcert.com นะครับและสามารถเช็คไปได้ที่ Search Studio ตรงเลยและเรามีพิเศษกว่านั้นอีกถ้าหากว่าอยากร่วมบุญกันนะครับนั่นก็คือเช็คไปที่ iredcross.com นะครับซึ่งรายได้ตรงนี้เนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนให้กับสภากาชาดไทยสนุกด้วยได้บุญด้วยนะครับและเราจะมี lucky randomนะครับสำหรับท่านผู้ชม40ท่าน
2: อ๋อมีเบนิฟิตให้ด้วย
0: ใช่เราจะได้มาถ่ายภาพกับศิลปิน
2: ว้าว
0: ก่อนขึ้นเวทีนะครับและถามบอกว่าคอนเสิร์ต Time to Disco ครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่แปลกแตกต่างไปจากคอนเสิร์ตอื่นๆน
2: ะ
0: ครับทั้งเซิร์ชนะครับและพาเลทตั้งใจที่จะดีไซน์เพลงใหม่ซึ่งคนหลายๆคนอาจจะเคยไปฟังพาเลทมาแต่ว่าเซตเพลงที่คุณจะได้ยินเที่ยวนี้เนี่ยรับรองว่าจะมีเสียงที่แตกต่างไปจากเดิม
1: ว้าวไม่เหมือนที่ไหน
0: ไม่เหมือนที่ไหน
1: ไม่เคยมีมาก่อน
0: และการตกแต่งนะครับโอ้โหดิสโก้ครับยกเดอะพาเลทมาเลยครับมีฟลอร์ไฟสี
2: ครับ
0: นะครับมีบันไดเวียนสร้างบันไดเวียนขึ้นมาให้ขึ้นไปเต้นนะครับมีดีเจซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากยุทธพาเลทมาเปิดเพลงให้ฟังกัน
2: แต่งตัวยังไงดีคะ
0: นี่กำลัง
1: จะบอกว่าคือพี่จิ๊บเนี่ยนะชุดขึ้นคอนเสิร์ตแกเนี่ย
2: ไม่ธรรมดาแน่นอน
1: ไม่เคยธรรมดาเลย
0: ต้องใส่แว่นกันแดดไม่งั้นเดี๋ยวตาบอด
2: เฮ้ยลูกไฟดิสโก้เลยทั้งหลายแหละ
0: มันจะวิ่งวิ่งแวบๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าอย่าไปแต่ตัวนะครับอย่าไปแต่ใจอย่างเดียวเตรียมเครื่องแต่งกายไปด้วย
1: แต่งตัวด้วยเป็นแบบทีมพาร์ตี้อะไร
0: มาเลยยุคดิสโก้นะครับยุคที่แบบแหมมีแบบแต่อย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: สีเงินสีทองสีอะไรจัดมาวันนั้น
1: ขาบงขาบานนะ
0: ใช่ครับแขกพิเศษพี่แก้วต้องไปดูพี่จ๋าเขาบอกว่าเตรียมตัวแต่งเต็มเหนียววันนั้น
2: สู้กันเองเลยสามีภรรยา
1: อย่า
0: แต่งแบบนั่นเลย
1: อย่าให้แพ้บนเวทีนะคะเพราะเวที
0: สู้อะไรแพ้ทุกที
2: โอเค
0: อย่าคิดสู้เลย
2: ใช่เอาละค่ะอยากให้ฝากคอนเสิร์ตอีกครั้งแต่พิเศษกว่านั้นคือฝากแบบเจนสี
0: ่เจนผมมาสิ
2: ใช่เลยคุณพี่เจนพวกเราพี่ว่างั้นคุณน้องว่างั้นไปเลยค่ะ
0: คอนเสิร์ตเที่ยวนี้ Time to Disco นะครับแน่นอนครับมีทั้งคำว่าฮ่องจึ้งเลิศวรพงษ์รับรองพลาดไม่ได้ไปสนุกกันให้เต็มเหนียว
2: ผมจะยืนไม่อยู่ย้ำการซื้อบัตรอีกสักครั้งนึงค่ะคุณพี่
0: The Concert นะครับ www.theconcert.com นะครับหรือติดต่อไปที่ Search Studio ก็ได้นะครับหรือไปที่ iRed Cross นะครับของสภากาชาดไทยถ้าหากว่าอยากร่วมทำบุญได้สนุกได้ความสุขได้ทำบุญด้วยกันนะครับบัตรตอนนี้จำหน่ายออกอย่างรวดเร็วนะครับวันที่20นี้แล้วนะครับมิถุนายนนี้แล้วเสาร์เราเจอกัน5โมงเย็นทุกคนเตรียมพร้อมเต็มที่ที่จะไปสนุกด้วยกันครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จิ๊บมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับพี่ใหญ่พี่แก้วครับ
1: สน
0: ุ
1: กมากเลยย้ำกันอีกครั้งนะคะกับคอนเสิร์ต Time to Disco นะคะ The Palace จะเกิดขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้ที่ Live House Church Studio รามคำแหง81นะคะก็อย่าลืมรีบไปจองตั๋วเดี๋ยวหมดแล้วจะเสียใจนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีที่น่าสนใจกับคุณซีชัดปวีค่ะ
0: ห้อง
1: ห้อง
2: ห้อง
3: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
5: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10บาท
4: ดีนะ
8: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
9: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
10: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
11: งานแฟ

0: แอร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
1: สัมภาษณ์ก็คุยกันก็รู้สึกก็คลิกในระดับหนึ่งไม่ได้จีบเลย
2: อย่ามาผมก็มาหยอดหน้าเหมือนแฟนเก่าพี่เลยนะ
1: ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรในอดีตหรือว่าเรื่องที่จะต้องเจอในอนาคตเราก็อยู่เคียงข้างกันก็ให้กำลังใจกันเสมอแหละ
3: เป็นไรอ่ะฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
4: ฮะน้ำเดิน
3: น้ำเดินน้ำเดินทำไงอ่ะ
5: ฝันอยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมี่นะครับภูผาได้เจอกันสักทีนะครับภูผา
6: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20นาฬิกา30นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: benefit high protein lactose free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช
9: ่อร่อยมากสะดวกมาก
8: อร่อยได้ทุกที่ benefit ประโยชน์เต็มเต็ม
10: care pets แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
1: ตั้งนะพิตาเดย
2: ์ตอนเงินช็อตก็มองไม่เห็นทาง
3: สมหวังช่วยด้วย
4: ต้องสินเชื่อทะเบียนรถที่สมหวังเงินสั่งได้สมัครง่ายได้เงินไวไม่โอนเลมพร้อมวงเงินหมุนเวียนให้คุณเบิกเงินก้อนใหม่ได้
3: ออกแล้ว
5: สมหวังเงินสั่งได้
6: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค
7: ์เงินไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
6: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนา

0: นับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: ถ้าคุณคิดว่าโลก AI ในตอนนี้จะตัดสินกันที่โมเดลใครฉลาดกว่ากันใจเย็นก่อนค่ะเพราะในวันนี้ค่ะเห็นชัดเจนจากหัวข้อสัมมนาแล้วก็สิ่งที่อยู่ด้านหลังซีอย่าง AI Factory บอกได้เลยว่าผู้ชนะในสงคราม AI ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงเรื่องของใครมีโครงสร้างพื้นฐานมากกว่ากันทั้งชิปทั้งซอฟต์แวร์ทั้งสิ่งที่มีร่างกายอย่าง Physical AI ทั้งหมดนี้คิดว่าคงจะพอตัดสินกันได้ว่าใครจะชนะค่ะ
0: แนวคิด AI Factory ที่ Jensen Huang นำเสนอใน Computex 2026คือการมอง Data Center ในมุมใหม่เลยค่ะไม่ใช่สถานที่เก็บข้อมูลหรือรันแอปอีกต่อไปแต่เป็นโรงงานผลิตปัญญาที่รับวัตถุดิบอย่างข้อมูลและก็พลังงานแปรรูปออกมาเป็นโทเค็นโมเดล AI และ AI Agent ที่พร้อมทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง Jensen ถึงกับประกาศว่า Compute is Revenue Now Compute is Profit สะท้อนว่าพลังประมวลผลนั้นคือสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจโดยตรงไม่ต่างจากกำลังการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในยุคก่อนหัวใจของ AI Factory คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ AI ในระดับมหาศาลตั้งแต่ชิป Vera Rubin รุ่นใหม่ล่าสุดระบบเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายการจัดการพลังงานไปจนถึงซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายไม่เพียงการฝึกโมเดลให้ฉลาดขึ้นแต่คือการผลิต AI Agent จำนวนมหาศาลที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนใช้ธุรกิจอุตสาหกรรมได้เรียลไทม์นั่นคือเหตุผลที่ Nvidia ตอนนี้เริ่มพูดถึง AI Factory หรือโรงงาน AI มากกว่าคำว่า Data Center แล้วนะคะแล้วสิ่งที่กำลังถูกผลิตไม่ใช่ข้อมูลแต่เป็นปัญญาที่พร้อมใช้งานแนวคิดนี้ก็ยังอธิบายด้วยว่าทำไม Nvidia จึงเดิมพันครั้งใหญ่กับไต้หวันเพราะ AI Factory ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องอาศัยระบบนิเวศทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์การประกอบเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายพลังงานซอฟต์แวร์ไปจนถึงหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมปลายทางไต้หวันจึงจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ฐานการผลิตชิปของโลกแล้วแต่กำลังถูกวางบทบาทให้เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ AI ยุคใหม่ที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเปลี่ยนพลังประมวลผลให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
2: จะเห็นเลยค่ะว่าแนวคิดนี้ Nvidia ไม่พยายามจะมาแข่งเรื่อง Data

0: Center อีกแล้วนะคะกำลังพยายามจะขับเคลื่อนสายพันธุ์การผลิตเศรษฐกิจ AI เอา AI มาใช้ปั๊มเงินในแต่ละอุตสาหกรรมนั่นต่างหากที่ประเทศไทยต้องรีบคิดค่ะเพราะการขยายตัวของ AI ไม่ใช่แค่การโปรโมทเครื่องมือค่ะเป็นเรื่องของการจับไปใช้จริงในทุกๆวงการและวันนี้ดิฉันซีฉัตรปวีรายงานจากไทเปไต้หวันค่ะ
1: ขอบคุณคุณซีด้วยนะคะ
2: และวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิทซีแอดวานซ์พรีเซรั่มรวมถึงชุดพิธีกรจาก BT Studio ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้คนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปยืนยันสิทธิ์เพื่อจะรับบัตรต่อนะคะคือทางรัฐเขาจะมีการสแกนทีนี้ปรากฏว่าคนที่ยังไม่เคยมีบัตรคนจนมาก่อนค่ะยังไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาไปหาชื่อของท่านเองปรากฏว่ายังมีประชาชนเข้าใจผิดกันเยอะมากเดี๋ยวลงไปไล่ๆดูแต่ละจังหวัดนะคะอย่างที่เชียงใหม่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุคือลงกันมาจากดอยเลยมาถึงยืนยันสิทธิ์ไม่ได้บางท่านถึงขั้นร้องไห้เลยค่ะชาวบ้านบางคนบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยกับเงื่อนไขใหม่ที่ออกมาเอาลูกเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์คนที่มีรถยนต์ก็ถูกตัดสิทธิ์คุณยายท่านหนึ่งคุณยายบัวศรีอายุ71ปีมากับเพื่อนบ้านมาตั้งแต่6โมงเช้ามารอคิวเป็นคิวแรกบอกว่าลูกๆไปทำงานก่อสร้างได้เงินวันละ350บาทก็พอเลี้ยงตัวเองได้มีเบี้ยคนชรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูแลคนในครอบครัวถึง7คนอีกคนหนึ่งคุณยายท่านนี้มาเกอร์นะคะคุณยายดวงจันทร์อายุ73ปีแล้วบอกว่าเหมารถมา200บาทมาตั้งแต่6โมงเช้าก็คิดว่ามาถึงแล้วจะลงได้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลว่าเคยเป็นผู้ถือบัตรคนจนมาก่อนคุณยายบอกว่าอยากได้สิทธิ์เพราะว่าลูกชายพิการตัดพ้อนะคะว่าทำไมสิทธิ์ถึงให้คนรวยได้อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือจริงๆแต่ละเดือนมีแค่เบี้ยคนชราเดือนละ700บาทเท่านั้นเองขณะที่ฝั่งรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงย้ำนะคะคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วต้องการจะเข้าร่วมรอบใหม่ย้ำกับท่านผู้ชมว่ายังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นค่ะไม่ต้องไปธนาคารด้วยหรือว่าไปลงทะเบียนอะไรในแอปเป๋าตังค์เลยเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะไปสำรวจคนที่ตกหล่นและจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปรับลงทะเบียนถึงพื้นที่โดยตรงเพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้จัดทำข้อมูลส่งกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปล่าสุดคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังนะคะให้สัมภาษณ์ย้ำบอกว่าเพื่อเป็นการคัดกรองคนที่เดือดร้อนจริงๆถึงต้องมีเกณฑ์นี้ออกมาขณะที่โฆษกคลังบอกว่ากรณีพ่อแม่ที่ลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีก็มีดราม่าเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะแล้วถูกตัดสิทธิ์สามารถอุทธรณ์คืนสิทธิ์ได้แต่ว่าประเด็นนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมรอก่อนอุทธรณ์คืนสิทธิ์เนี่ยหมายความว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงชัดเจนอีกครั้งนึงจากทางรัฐบาลนะคะประเด็นร้อนเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะวันนี้เดือดมากเพราะว่าคุณพนัสไทยล้วนประธานสภาองค์กรลูกจ้างมาออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเปิดใจหลายประเด็นรวมถึงเรื่องปฏิทินด้วยขณะที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานนะคะวันนี้ไปตรวจความพร้อมของศูนย์จัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะคุณจุลพันธ์บอกว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนระบบการลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นดีข้อร้องเรียนการตรวจสอบสิทธิ์มี319เคสส่วนใหญ่เป็นปัญหาการเข้าสู่ระบบคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์ถึง 60-70% แล้วก็พูดถึงข้อกังวลการรวมกลุ่มกันมาของผู้สมัครยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่ผู้ที่ได้รับเลือกต้องเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนและนายจ้างจริงๆไม่ใช่ผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนคุณพนัสไทยล้วนประธานสภาลูกจ้างค่ะวันนี้มาออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับพี่สรยุทธ์นะคะก็โต้เดือดมากหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทวงคืนปฏิทินบอกว่าผู้ใช้แรงงานจำนวนมากเขาถามถึงการยกเลิกปฏิทินเขามองว่านี่มันเป็นสิ่งที่ทำเพื่อผู้ประกันตนปฏิทินไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของแจกแต่นี่คือเครื่องมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลประกันสังคมให้ผู้ประกันตนได้รับรู้สิทธิ์ของตัวเองค่ะ
2: ตอนที่ออกปฏิทินเนี่ยนะแหมไม่อยากจะเอาเฉพาะปฏิทินเรื่องเดียวออกปฏิทินเนี่ยนะคนมันอยากไม่อยากเสียเงินใช่ไหมล่ะ750บาท500บาท350บาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากเสียตังค์ถูกไหมมันก็อยากจะออกประกันสังคมแล้วก็แบบเอาพิมพ์ปฏิทินมาอันนึงไปแปะไว้ข้างฝาลูกประกันสังคมคุณอยากจะหันไปดูนี่ประกันสังคมนี่ว่าอันนี้วันที่ของปฏิทินใครมันก็คลิปอินมายเกตลักษณะเขาเรียกว่าเขาเรียกเหมือนกับฮิวแมนฟิลโซฟีปรัชญามนุษย์ในการรับจับมันก็ซึมซาบจนถึงวันนี้มันได้ประโยชน์จากประกันสังคมไปแล้วเพราะอายุมันเพิ่มขึ้นถูกไห
3: ม
2: พอได้ประโยชน์ประกันสังคมไปแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ารักประกันสังคม
1: คุณพระนัทประกาศเลยนะคะว่าถ้าเกิดชนะเลือกตั้งรอบนี้เดี๋ยวจะเอาปฏิทินกลับมาแจกให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ด้วยเอาไปดูเรื่องของระบบอากงนะคะที่มีคุณจิรายุออกมาแชร์มีพรรคเศรษฐกิจออกมาแชร์วันนี้ผู้ว่าชัดชาติค่ะอดีตผู้ว่าออกมาตอบโต้เป็นวันที่3แล้วนะคะยืนยันว่าไม่มีระบบอากงส่วนคุณต่อศักดิ์ที่เป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของทีมผู้ว่าที่ตนเองเป็นคนตั้งขึ้นมาตรวจแล้วเช็คอีกก็ไม่มีอะไรเลยคุณชัชชาติพูดถึงสวยปมสวยโยธาที่มีอดีตข้าราชการไปเดินสายแทนอากงเรียกรับ 1% เฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่คุณจิรยุออกมาโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมคุณชัชชาติมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่ทีมที่ปรึกษาแน่นอนใครหลอกมาหรือเปล่าก็ไม่ได้โกรธเคืองคุณจิรายุนะคะต้องทำใจค่ะทำงานการเมืองให้โปร่งใสส่วนหลานของคุณจิรายุที่เป็นสก.ก็รู้จักและช่วยงานกันดี
3: พูดถึงระบบอากงก็ไม่ได้ท่านอากงเนี่ยก็คือท่านต่อศักดิ์มั้งก็เป็นประธานที่ปรึกษาผมแต่ก็ต้องยืนยันว่าไม่เคยมีระบบอากงนะครับ
4: แล้วตอนที่คุยกับท่านต่อศักดิ์บ้างไหมคะพอมันมีประเด็นนี้ไปเป็นประเด็น
3: ไหนก็คุยตลอดก็คุยตลอดเพราะจริงแล้วเนี่ยก็ไอ้ทีมงานเราก็คุยตลอดไงประเด็นนี้ก็บอกก็ไม่มีอะไรก็เช็คแล้วเช็คอีกนะถ้าผมก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรคุณจิรายุก็ถ้าเกิดท่านมีข้อมูลก็ยินดีที่จะรับฟังไม่มีสก.ดีๆเราจะทำงานยากแต่สก.ไม่ได้เป็นสก.ของเรานะขอให้เป็นสก.ที่มีคุณภาพดีซื่อสัตย์สุจริตให้เกียรติดูแลประชาชนให้เกียรติข้าราชการอันนี้คือสก.ดี
1: ล่าสุดค่ะท่านผู้ชมคุณจิรายุได้โพสต์ข้อความนะคะบอกว่ามีรายงานว่าผอ.กทม.กว่า20เขตนัดรวมตัวกันที่4โมงเย็นผอ.เขตกทม.ทั้งหมดถูกอากงสั่งให้ไปแสดงพลังไม่ได้รับเงินไม่ได้ทุจริตมีคำสั่งให้ไปแสดงพลังที่กทม.1ห้องเจ้าพระยานี่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เพราะว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โดยตรงยืนยันไม่มีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งแน่นอนนอกจากพรรคเศรษฐกิจนะคะที่จ่อจะออกมาแชร์ในวันเสาร์นี้เรื่องระบบอากงพาดพิงไปถึงคุณชัชชาติเรื่องของคุณจิรายุด้วยวันนี้นักข่าวก็ไปถามคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าเอ๊ะพรรคเพื่อไทยนี่ไฟเขียวให้คุณจิรายุออกมาแฉอดีตผู้ว่าหรือเปล่าคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีไฟเขียวไฟแดงคุณจิรายุที่ออกมาพูดเป็นเรื่องความคิดเห็นตัวท่านก็อาจจะมีข้อมูลส่วนตัวทำตามสิทธิของประชาชนคนหนึ่งไม่ได้ทำในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องเรียกมาถามด้วยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครค่ะ
5: ไฟเขียวเลยเหรอไม่มีหรอครับพวกผมไม่มีไฟเขียวไฟแดงครับในส่วนของคุณจิรายุเนี่ยท่านอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวพวกผมไม่ได้เห็นข้อมูลนั้นท่านก็ดำเนินการตามสิทธิของประชาชนคนหนึ่งไม่ได้ดำเนินการในนามของสมาชิกพรรคคนเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอีกหลายแสนคนทั่วประเทศนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะต้องเดินหน้าด้วยกรอบเดียวกันนะครับท่านก็มีสิทธิตามส่วนตัวของท่านนะครับและดำเนินการไป
1: พักกันก่อนครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะพบกับพวกเรา
6: พบพวกเรา
7: ในรายการออนไลน์รายการใหม่ที่ CS3 Thailand
8: ทุกวันจันทร์และพฤหัสลายเส้นกับเรื่องเล่าจากคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับชีมาแชร
9: ์ทุกวันอังคารพุธเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายได้ทุกเจนกับ CH3 คดีนี้มีคำตอบ
10: ทุกวันศุกร์สุขภาพดีมีความสนุกกับ3 minute office challenge
8: พบกับพวกเรา
10: ทางโซเชียลมีเดีย CH3 Thailand
8: เจอกันจ้า
1: แก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเขามีมติให้สมาชิกของพรรคไปถอนชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยค่ะล่าสุดนะคะวันนี้คุณจุลพันธ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าหลังจากที่ทางพรรคภูมิใจไทยเขาถอนชื่อร่วมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าเมื่อมีการถอนชื่อแบบนี้พรรคเพื่อไทยก็ต้องไปคุยกับพรรคภูมิใจไทยถึงข้อห่วงใยว่าจะปรับแก้เดินหน้ากันอย่างไรพรรคเพื่อไทยต้องประชุมเรื่องนี้กันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าทบทวนแล้วหาข้อสรุปถึงแนวทางที่จะขับเคลื่อนกันต่อไปแต่ยืนยันว่าไม่กระทบความสัมพันธ์การร่วมรัฐบาลค่ะ
5: เป็นเรื่องปกติในสภาเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเนื่องด้วยความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะครับอันนี้ไม่กระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของสภาเมื่อมีการถอนชื่อเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คงจะต้อง ช้เวลากลับไปนั่งคุยกับทางพรรคแกนหลักก็คือพรรคภูมิใจไทยว่าเหตุผลและความจำเป็นและในความคิดที่มันมีประเด็นข้อห่วงใยเนี่ยในเรื่องความสูญเสียงในตัวกฎหมายเป็นต้นเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับแล้วเราจะเดินหน้าอย่างไรสมาชิกพรรคเพื่อไทยเราก็คงจะต้องใช้เวลาในการมานั่งประชุมกันทบทวนพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก็คงใช้เวลาอีกหลายวันที่ข้างหน้าเนี่ยในการมาพูดคุยกันภายในเพื่อให้ตกผลึกว่าเราจะดำเนินการอย่างไร
1: คุณนิกรจำนงคณะทำงานจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าที่ส.ส.ภูมิใจไทยถอนชื่อจากการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเพราะเกรงว่าจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรงภูมิใจไทยเป็นพรรคแกนนำถ้าทำแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะคะมีมติออกมาให้ถอนทหารออกจากอิหร่านเพื่อยุติสงครามมีมติ215ต่อ208เสียงเห็นชอบไม่ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านต่อไปและต้องถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่สภาคองเกรสจะมีมติให้ประกาศสงครามหรือใช้กำลังทหารยตินี้จะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแล้วค่ะหมดเวลาแล้วกับช่อง3ตามติดข่าวนะคะเดี๋ยวตามต่อในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ
11: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

นับสนุนโดยผ้าอ้อมเด็กโมฟิกเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์ไอออน

0: ก็ช่วยเซ็นด้วยนะ
1: เงื่อนไขของคุณสัปดาห์หนึ่งผมเจอลูกได้ครั้งหนึ่งตั้งแต่7 โมงเช้าถึงบ่าย 3ผมต้องรับผิดชอบค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนลูกจนกระทั่งลูกจบสูงสุดค่าเทคคอร์สค่าเรียนพิเศษเป็นเสร็จ 70% ของเงินเดือนผมนะ
0: 70%
1: นี่ยังไม่รวมสินทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและที่อเมริกา 70% ผมต้องโอนให้ลูก
0: ใช่ค่ะทุกอย่าง 70% ยกเว้นบ้านที่นิวยอร์กที่คุณจะต้องโอนให้กับลูก 100%
1: คุณคิดบ้างไหมว่าไอ้สิ่งที่ผมได้รับเนี่ยมันไม่คุ้มกับที่ผมจ่ายไปเลยแหละ
0: ไม่นะคะฉันว่าข้อเสนอที่ฉันให้กับคุณเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่า7 ปีที่ฉันแต่งงานกับคุณคุณไม่เคยมีแม้แต่วันหยุดไม่เคยมีวันครบรอบไม่เคยมีวันเกิดดังนั้นสิ่งเดียวที่ฉันกับลูกจะได้จากคุณก็คือเงินฉันคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วนะคะเบนหรือการที่ฉันอนุญาตให้คุณมาเจอลูกได้สัปดาห์ละครั้งมันน้อยไปแต่ฉันว่าไม่นะฉันคิดว่าเดือนละครั้งก็ยังทำไม่ได้เลยฉันต้องลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้าน7 ปีเนี่ยใจฉันกลับไปเริ่มต้นทำงานใหม่มันไม่ง่ายนะและฉันคิดว่าฉันเองก็คงไม่มีความสามารถพอที่จะสร้างชีวิตดีๆให้กับลูกได้ฉันอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีมีความสุขชีวิตสมบูรณ์แบบลูกอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้คุณทำแค่นี้ไม่ได้หรอคะ
2: ขออนุญาตนะคะดิฉันคิดว่าค่าอุปการะที่คุณเรียกร้องนี่มันเยอะเกินไปถ้าคุณไปฟ้องศาลคุณจะได้ไม่ถึงครึ่งกับที่คุณเรียกร้องหรอกนะคะ
0: ฉันก็อยากจะฟ้องนะคะแต่เขาอยากจะเป็นคนเจรจาเอง
1: คือผมไม่อยากให้มีนารับรู้เรื่องนี้นะผมไม่อยากให้เขาเห็นพ่อแม่ต้องฟาดฟันกันในศาล
0: งั้นคุณก็ต้องรับข้อเสนอฉันเพราะว่าถ้าคุณไม่โอเคฉันก็จะไม่เสียเวลามาเจอหน้าคุณอีกฉันกับทีมทนายได้เตรียมเอกสารฟ้องหย่าไปครบแล้วงั้นเราก็เจอกันในศาล

0: น้องคะ
1: กาแฟได้หรือยังคะ
2: ได้แล้วค่ะเจ
1: ๊ขอบใจจ
2: ้ะ
1: โอ้ยนี่คุณน้องคุณน้องรู้หรือเปล่าคะว่าวันนี้ทนายศักดิ์อ่ะเขาจะเอาเงาะมาแชร์ให้พวกเราด้วย
2: ทนายศักดิ์เนี่ยนะคะเจ
1: ๊จริงจริงอ้าวน้องคิวขาไปยืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
3: วิฮะวิไม่มีอะไรครับเจ๊ก้อย
1: แปลกๆนะเนี่ย
2: แปลกค่ะ
1: ไปเถอะค่ะคุณน้อง
2: ค่ะ
1: แปลกจริงๆ

0: ผมรู้ว่าพี่ชอบกินเงาะแต่กลัวขนเงาะผมก็เลยจัดการให้แล้วครับ
1: ว่างมากเลยไง
0: นี่ผมตัดเวลาพักเที่ยงนะครับไม่ใช่เวลางาน

0: ทำอะไรเนี่ย
1: พี่ไม่กินง้อเหรอ
0: กินชอบมากเลย
1: ไปรูปเนี่ยสวยเอาไปดิพี่เอาไปอะไรพี่พี่กลัวง้อเหรอ
0: เลยที่กลัวแค่ไม่ชอบจับแบบมันหยิ่งหยิ่ง
1: พี่กลัวคนง้อเหรอ
0: โอ้ไม่ได้กลัวไงมันเหยื่อที่เห็นก็ขนลุกแล้วเนี่ย
1: ลูกสาวเจ้าของสวนส้มกลัวขนง้อเนี่ยนะขนลุกยังขนลุกยัง
0: ไ
1: ปเอาดิเอาดิเอาพี่มีหนังสือผมมีง้อเออแล้วว่าหลัง
0: เรียนจบไหมเอามันออกไปจะตัดทำไมแค่ปอกให้ก็พอ
1: ถ้าปอกให้มันก็ไม่พิเศษสิครับ
0: โอ้โหผ่าให้แล้วด้วย

0: ว่าคุณแอร์เนี่ยเขารู้ว่าบอสรักลูกมากเขาก็เลยใช้ลูกเพื่อเอาคืนบอสเขารักบอสมากๆนะคะแล้วเขาก็เกลียดบอสมากๆด้วยแล้วคราวนี้ว่าเขาจะไม่ยอมอ่อนข้อให้บอสแน่ๆ
1: แอร์เขาโกรธผมมากนะเขาไม่เข้าใจว่าการทำงานในบริษัทกฎหมายมันเหนื่อยแค่ไหนผมเป็นคนหัวดำคนเดียวในลอสแอนฮาวีที่นิวยอร์กการที่ผมจะได้เป็นพาร์ทเนอร์ผมต้องไฟท์มากกว่าคนอื่นเขาหลายเท่าผมก็เลยเสนอตัวเองรับผิดชอบคดีอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
0: คดีที่บอสเป็นตัวแทนนิวยอร์กที่ไปสู้คดีกับโรงงานเผาขยะที่ปล่อยมลพิษครั้งนี้จำได้ค่ะครั้งนี้เห็นข่าวอยู่คดีใหญ่มากเลยนะบอส
1: ใช่คดีที่ใหญ่มากแต่ผมก็ทำสำเร็จนะใช้เวลา2ปีกว่าคนที่รอสันฮาวียอมรับในตัวผมแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่แอนเขาต้องการ
0: คุณแอนเขาคงอยากได้เวลาจากบอสมากกว่า
1: สิ่งที่ครอบครัวต้องการกับสิ่งที่บริษัทต้องการมันสวนทางกันส่วนหนึ่งมันก็เป็นความผิดของผมเพราะผมเสพติดความสำเร็จในการทำงานจนลืมครอบครัวแต่ว่ายังไงแอนเขาก็ไม่ควรทำอย่างนั้น
0: คุณแอนทำอะไรเหรอ

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: เพิ่งได้หลักฐานใหม่มาชิ้นนึงท่านผู้การว่าคนที่จะถูกลากตัวขึ้นศาลจะเป็นคุณวายุหรือว่าท่านผู้การครับ
2: ทำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องของผมกับคุณผมไม่ใช่คนนอกไง
3: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
6: นี่ย่าขอหมอหมดนี้เลยนะเพราะมีแต่ของดีของเด็ดจาก6จังหวัดภาคกลางตอนบนนะจ๊ะ
7: นี่จ้าเสร็จแล้วเนี่ยบุ้งก็จะพาไปกินพิซซ่าสไตล์แบบนาโปลีแล้วก็จะไปเก็บเห็ดด้วย
6: เออแต่แบบส่วนใครท้องอืดท้องเฟ้อเดี๋ยวฟังคุณหมอไปพร้อมๆกันว่ามันอันตรายกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยนะจ๊ะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุกนี
8: ้ 8:25 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
10: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
11: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี
12: ้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอม

0: พียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
1: ไอแอดมินนี่มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่าปะ
2: Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ
0: ่เฮียกล้วยโปรโมเตอร์รวยผู้กว้างขวาง
2: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอีกโมงนี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
3: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
4: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล้อม
5: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวเอสคู

0: คงต้องยอมตามที่แอนเขาต้องการ
1: ตกลงบอสจะยอมตามเงื่อนไขสูบเลือดสูบเนื้อ 70% เหรอคะ
0: ผมไม่อยากให้แอนเขาเอาเรื่องนี้ขึ้นศาลนะผมไม่อยากให้มีนาเขาเห็นพ่อแม่ต้องทะเลาะ กันมันคงจะเป็นความทรงจำที่แย่มากสำหรับเขา
1: บอสทำถูกแล้วค่ะครั้งนี้เป็นกำลังใจให้บอสนะคะ
0: ขอบคุณมากนะครับผมคิดไม่ผิดจริงที่ปรึกษาเรื่องนี้กับคุณคุณคามี่เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับผมได้ทุกเรื่องจริงคามี่ผมมีเรื่องขอให้คุณช่วยอีกอย่างได้ไหม
1: เรื่องอะไรล่ะ
0: เรื่องที่ผมมีครอบครัวคุณอย่าเพิ่งไปเล่าให้ใครฟังโดยเฉพาะที่ชาคือผมอยากจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วผมจะบอกที่ชาเขาเองถ้าเขารู้จากปากคนอื่นเขาคงจะโกรธผมมากแน่
1: ได้ค่ะคามี่ไม่บอกทิชาแน่นอนค่ะ
0: ขอบคุณมาก

0: พวกมึงมาถึงออฟฟิศกูเพื่อมากินกาแฟเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่วันนี้กูมีนัดคุยกับลูกค้าออฟฟิศอยู่ข้างบนนี่เองพวกกูก็เลยแวะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนไง
2: ใช่เผื่อเพื่อนเนี่ยอยากได้คำแนะนำว่าจีบพิธิชายังไง
1: เดี๋ยวโปป้อนกับโปรตีนเนี่ยจะให้คำแนะนำเป็นทิปเล็กๆแต่ว่าใช้ได้จริง
2: เฮ้ยไม่ต้องเลย
0: พิธิชาเขามีคนที่ชอบแล้ว
2: ไอ้เอ็มดีบริษัทมึงใช่ไหม
1: เออบอสเบนไงใช่ป่ะที่หล่อๆสุขุมไม่หนวดหน่อยๆใช่ป่ะที่เราเจอที่ร้านอาหารไง
0: เออคนนั้นแหละพวกมึงเคยเจอกันแล้วนี่ย่ำทำแปะอะไรอ่ะส่วนกูเป็นได้แค่น้องชาย
1: มีเซนซิทีฟจังวะ
2: มึงเลย
1: กูเซนซิทีฟเหรอ
2: กูจะเพี้ยนกูเนี่ย
3: ยังไม่ถึงเวลาประชุมฉันมาก่อนไม่ได้เลยไง

0: ค่ะบอสเบนดูมีเรื่องสำคัญจะคุยกับเธอถึงขนาดตามออกไปเลยหวังว่าจะเป็นเรื่องงานใช่ไหมโอเคไม่ต้องตอบก็ได้ฉันก็ไม่ได้อยากรู้อยู่แล้วก็ถามไปงั้นแหละบอสเบนจะมีอะไรคุยกับเธอล่ะนอกจากเรื่องงานใช่ไหมแล้วฉันก็ไม่ได้ห่วงด้วยว่าเธอจะล็อบบี้ตำแหน่งพาร์ทเนอร์กับบอสเบนเพราะว่าฉันเชื่อใจบอสเบน
1: ฉันจะบอกอะไรเธอฟังนิชาถ้าฉันเป็นคนไม่ดีป่านี้เธอได้นอนน้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่บ้านไปนานละไม่ได้มานั่งเสนอหน้าอยู่แบบนี้หรอก
0: หมายความว่ายังไงหัวล้อแบบนี้หมายความว่ายังไง
1: หมายความว่าอย่ากวนประสาทฉันมากถ้าฉันทนไม่ไหวเธอจะรู้สึก
2: อุ๊ยว้ายคุณทิชาคุณคามิเลียมารอประชุมแต่วันเชียวนะคะคุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอคะ

0: ่น้องออกแบบก็เข้ากับลิปตัวใหม่ของพี่ดีนะแต่พี่อยากได้สีที่มันร้อนแรงกว่านี้อีกอ่ะ
1: พี่อยากได้สีแดงที่มันร้อนแรงกว่านี้เหรอครับ
2: ประมาณไหนดีครับพี่เดี๋ยวโทนสีแดงน่าจะเป็นแผ่นนี้ใช่ป่ะแผ่นนี้ครับพี่ลองเลือกดูครับ
0: น้องเลือกเลยพี่แค่ขอให้มันร้อนกว่านี้อีกนิดนึง
3: ใช่ครับพี่ใจครับไปครับเราเพิ่มความไปเข้าไปใน
2: ใช่ไหมป๊อต
4: ฮะ
2: ลองดูก่อนเปล่า
4: ได้ครับพี่อยากได้ยังไงพี่บอกเพื่อนผมเลยครับ
2: เฮ้ยเพื่อนผมก็จะเข้าใจผิดนิดนึงครับพี่เดี๋ยวผมคุยกับเพื่อนก่อนนะครับไอ้ป๊อตเฮ้ยไอ้ป๊อต
5: คาเมเลียถึงหัวเราะแบบนั้นหัวเราะเหมือนรู้เรื่องที่สำคัญมากเรื่องอะไรอ่ะ
6: บ่นอะไรอยู่ครับพี
5: ่ถือว่าเรื่องเธอ
6: ฮะ
5: ไม่หรอกไม่รู้อะไรหรอกแต่ทำเป็นรู้กะจะหลอกให้ฉันร้อนตัวแล้วก็แสดงพิรุธออกมาเสียใจด้วยจ้ะ
6: ซ้อมว่าความอยู่เหรอครับ
5: ตามฉันมา
7: อมาพอดีเลย
5: คอยเป็นเรียกคามิมาพบมีเรื่องอะไรคะ
7: จูนนี่คุณคามิเลียคามิเลียนี่จูน
5: จริญญาค่ะเรียนนิติศาสตร์อินเตอร์มาแล้ว
7: การก่อตั้งคลินิกของคุณมณีผมว่ารายละเอียดมันเยอะแต่คนเดียวไม่น่าจะไหวและเด็กฝึกตัวคุณก็ขอไปทำงานที่อื่นผมก็เลยหาคนมาช่วย
5: เด็กฝาก
7: จูนเป็นหลานของพี่แอมมี่จะเรียกว่าเด็กฝากก็ได้แต่ผมมั่นใจนะว่าความสามารถของจูนสามารถอยู่ทีมเดียวกับคุณได้

0: ได้ดีขึ้น3เท่าโคเกตโทโทช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: ขอบคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: รายการที่เขามาถ่ายเนี่ยเขาจะขอไปถ่ายต่างจังหวัดเราจะได้ไปค้างที่ต่างจังหวัดกันแล้วนะโอเคไหมผ่านมาไปโดนงั้นถ้าเคียร์มั่นใจอ่ะเคียร์มองไปที่มู่นะแล้วเฮียจะมองไปที่มู่ทำไมมู่ไม่ได้อยู่ในรายการกับเฮียซะหน่อยก็เพราะว่าความมั่นใจของเฮียอยู่ที่มู่แล้วไง
4: ไม่มาละ
5: ผู้หญิงอย่างฉันมีมารยาน่ะไม่แปลกหรอกแต่ผู้ชายอย่างนายเนี่ยสิทำอย่างเงี้ยหน้าอาย
6: ผมไม่อาย
7: ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะเป็นเฒ่าแก่ให้ตัวเองมาสู่ขอคุณสันจากคุณอาครับ
8: นายยอมปล่อยฉันแล้วใช่ไหม
9: แต่คุณต้องว่ายน้ำไปเอง
10: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: น้องผมชื่ออะไรอ่ะ
13: จอมฮะจอมเจิดจ้าน
12: ี่แกจะบอกว่าน้องชายแกหน้าเหมือนจอมเหรอ
14: เตรียมตัวไปอยู่กรุงเทพได้แล้ว
13: แม่จะพาจอมกับยายไปอยู่กรุงเทพเหรอจ๊ะ
14: มึงคนเดียวเท่านั้น
13: ผู้หญิงคนนั้นชื่อดอกไม้ที่แม่พูดถึงหรือเปล่าจ๊ะยายแล้วลูกเขาหายไปไหนเหรอจ๊ะ
14: มึงลงมานะไอ้เหี้ยแต่ที่ตายแน่เต็มช่วยแม่
10: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านเนี้ยมันต้องคำสาป
16: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสงสงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสงสงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
17: ันอันตรายมากเลยหรอคะนารี
1: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่าฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
10: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: Roger Keys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวย glow กับสาวเกาหลี
19: Roger Keys เริ่มสนใจเ
18: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ Roger Keys
20: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
21: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
22: ้ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆหวานน้อยรสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกรมกรอบเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมกินเพลินได้ทุกวัย
23: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คลอดมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเชียงแซลมอนเนี่ยเป็นใหม่เพราะว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อเนื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเทค2รอบน
24: ะ
23: ซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้4เดือน
24: 4เดือนเลย
23: 4เดือนเลยยาวๆเลยเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
24: คือทั้งหมดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
23: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
24: ให้อะไรอีกคะ
23: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัมอีก2แพ็ค
24: ก
23: ็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
24: ค่ะ
23: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
24: ค่ะ
23: แต่ซื้อกับเรา
24: ในนี
23: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
24: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3 จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลาแซลมอน
23: เป็นยังไง

0: าจริงราคามันสูง
1: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
0: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
1: ระเพรา
0: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก่นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือด้วยเนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมุติว่าทานเปล่าๆน
1: ะ
0: มันจะมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็เนื้อเด้งๆแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่นะเนื้อของความเผ็ดก็มารสชาติความกลมกล่อมของใบกระเพราก็มาด้วยแต่ถ้าวางวงบนข้าวร้อนๆตักหนึ่งคำขึ้นไปมาเข้าปาก
1: ก็เป็นเมนูใหม่ที่ว่าสร้างสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
0: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสมเอาเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
1: ้
0: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
1: เราใช้วิธีคือ
0: ทอดผ่านน้ำ
1: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีแล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
0: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได้
1: เดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบมันง่ายด้วยเหรอ
0: ใช่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นชิ้นฝานเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะหนึ่งซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมุติว่าด้านในให้ดูนะ
1: อันนี้คือแกะออกมาจากห่อก่อน
0: แกะออกมาจากห่อ
1: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
0: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง4เดือนซื้อวันนี้เก็บไป4เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอานะหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดีๆ
1: ขอดีๆเลยคุณพี่
0: เชียงแซลมอนวันนี้ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี
1: ้
0: 400กรัมเอาไป3แพ็คขอเนี่ย
1: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอนนะ
0: โลนิดๆด้วยนะ
1: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหราคาแพงนะ
0: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
1: ยากด
0: ้
1: วย
0: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
1: ให้อะไรอีกคะ
0: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
1: อุ๊ย
0: อีก2แพ็ค
1: น้อยจังแล้วอ่ะ
0: 3ขีดน่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
1: ค่ะ
0: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
1: ค่ะ
0: แต่ซื้อกับเรา
1: ในนี
0: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี
2: ้โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
0: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้บอกคุณผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้ชมมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
1: ะ
0: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย่าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
1: ไปรีบโทรเลยค่ะมาดูก่อนเวลาซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
0: แม่นแล้ว
1: เขามีหรือเปล่า
0: จริง
1: สำหรับพอนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศเย็นอันนี้คือ
0: ครับ
1: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ค่ะ
0: นี่ๆๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
1: ะ
0: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีซไปเลยอยู่ได้นานๆ4เดือนกับการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำน
1: ะ
0: หาทานยากมาก
1: จริง
0: ตอนนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะคร
1: ับ แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคน
0: ส
1: ายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
0: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหันให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นไหมให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากกินตัวเชียงแซลมอนของเราและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
1: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
0: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำดีหมดเลยนะ
1: ยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยกับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้2,168บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหม ันนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
0: แล้วที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดค้นมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ยคุณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่าๆอยากจะกินแบบเปล่าๆปี้ๆก็ทำได้เอางี้ค่ะขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณเขาเพิ่งทำมาให้อ
1: ัน
0: นี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่ๆๆ
1: อันนี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
0: หม้ออบลมร้อน
1: อบลมร้อนนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ
0: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้มั้ยอ่ะเดี๋ยวผมจับจานให้อ่ะแล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
1: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
0: น่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี้นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
1: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันแล้วรู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
0: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเทคเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
1: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่โดนไม่ได้อุ้ยแต่รสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
0: ได
1: ้ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดไปเลย
1: เ
0: ราจะนำสำหรับวันนี้ใครอยากได้โปรพี่ยิ้ม
1: จัดเลยโปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยแล้วรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เด็กฝึกตั๋วทีมเราเหรอคะ
1: แล้วทำไมเพิ่งมาเอาป่านเนี้ย
2: จุนเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเลยนึกไม่ได้ว่าจะสอบตั๋วทนายดีไหม
3: แสดงว่าเธอไม่ได้อยากเป็นทนาย
2: มีความสนใจค่ะแต่สนใจกฎหมายธุรกิจมากกว่า
3: แล้วเลือกมาฝึกตั๋วทำไม
2: จุนคิดว่าการสอบตั๋วทนายไม่ได้ยากอะไรสามารถทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้จุนเลยขอฝึกงานเพื่อสอบตั๋วทนายที่นี
0: ่เหตุผลฟังดูดีมาก
2: นั่นเป็นเหตุผลที่เลือกฝึกตั๋วแต่ไม่ใช่เหตุผลที่เลือกฝึกงานที่ Watson Harvey
3: แล้วเธอเลือกมาฝึกตั๋วที่นี่ทำไม
0: ใช่ทำไมต้องเป็นที่นี
2: ่เพราะจูนอยากเจอคนคนหนึ่งค่ะผู้ชายใช่ค่ะจูนเลือกฝึกตั๋วที่นี่เพราะผู้ชาย
4: ไอ้ป๊อปมึงไปตกหลุมฆ่าได้ยังไงวะดูก็รู้เขาตีแนวเปรียบเรานุ้ยเงินเท่าเดิมต้องทำเพิ่มอีกสองงานอ่ะ
5: เออนายตินกูทำได้นะ
4: งงไงวะ
5: อะไรกูมองอะไรกูไม่ได้มองอะไรมึงกลับไปก่อนหน่อยปะ
4: ไปแล้วใครจะไปส่งกู
5: กูนัดไอ้คิวไว้ไงมึงจำไม่ได้เหรอ
4: นัดคิว
5: รอคิวอยู่เออ
4: ใช่เหรอ
5: เออ
4: ไอ้ป๊อก
5: ฮะ
4: มึงอย่ามาโกหกกูไอ้คิวมาลายลงกูว่ามันออกไปสารแล้วมึงทำอะไร
5: กูไม่ได้ทำอะไร
4: แล้วเมื่อกี้มึงมองอะไร
5: กูไม่ได้มองอะไร
4: ท่าทางมีพิรุธมากเลยนะ
5: ไม่มีใครมีพิรุธวะ
4: มึงพูดอีกที
5: ไม่มี
4: งั้นกูไม่กลับกูจะกลับพร้อมมึง
5: กลับพร้อมกู
4: ต้องรู้ให้ได้ว่ามึงมองอะไร

0: นายโดนคดีอะไรมาอ๋อเปล่าเรามาทำงานว่าแล้วมันดูดีเกินไปอ่ะ
1: หรอเอาแล้วนายโดนคดีอะไรมา
0: เมื่อคืนอ่ะเฟี้ยวไปหน่อยเว้ยบิดร้อยยี่ยังหนีไม่พ้นเสร็จโจรเลย
1: แว้นเหรอ
0: yes
1: อะไรวะน่ะ
0: เอาปะจี๊ดนะ
1: จริงเหรอ
0: จี๊ดเราจะหายเครียดจริงๆไ
1: ปเออ thank you
0: นี่จี๊ดจนหายเจ็บเลยโคตรสุดเงี้ยจี๊ดเลยดิ
1: โอ้โหสุดยอดเออจี๊ดทางไหนอ่ะ
0: จี๊ดเยอะแถวนี้อร่อยอร่อย
2: คิว
0: ใครอ่ะแฟนนายเหรอโ
2: อ้หัวหน้าค่ะ
0: ดีแล้วนี่เราอ่ะต้องคบแบบเด็กๆเว้ยใสๆอ่ะรุ่นเนี้ยเอาไว้กราบไหว้ขอตังค์มาพอเว้ย
2: น้องคะ
0: เฮ้ยต้องไปแล้วว่ะไปก่อนนะให้มึงง่วงเบาอ่ะ
1: เออโชคดีเว้ยพี่เดินช้าหน่อยสิครับ
2: ฉันจะเดินเร็วมันก็เรื่องของฉันมันคือแคลเซียมฉันคอลลาเจนฉันเธอมีปัญหาอะไร
1: โกรธอะไรผมเนี่ย
2: ฉันจะไปโกรธอะไรเธ
1: อพี่เอาจริงๆนะผมไม่เคยคิดที่จะกราบแล้วก็ขอตังค์พี่เลยนะครับเอาไหมจีดีนะ
2: ดีเนาะรับของจากคนแปลกหน้ามาหน้าตาเฉย
1: เอ้าก็เขาให้มาป่ะแล้วมันก็แค่มะม่วง
2: จ้ะแค่มะม่วง
1: อย่าไปตัดสินเหมารวมเขาสิครับพี่
2: ไว้ใจคนอื่นมากไประวังเธอจะซวย
1: โอ้ยไม่ซวยหรอกหรือถึงจะซวยพี่ก็จะมาช่วยผมใช่ไหม
2: No
1: Yes
2: No
1: Yes
2: แล้วเมื่อไหร่จะเอาไปทิ้งเนี่ยมะม่วงเบาฮะจะเอาเข้าไปที่ศาลหรือไง
1: ทิ้งไม่ได้

0: พี่ชายเป็นทนายได้ดีกว่าที่พี่คิดไว้นะแต่ก็ยังดื้อเหมือนเดิมพี่ใส่แบบนี้มาได้ไกลขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้ว
1: ต้องการอะไรคะ
0: พี่ขอเวลาคุยด้วยหน่อยสิ
1: ไม่ว่างค่ะ
0: ตอนนี้พักเที่ยงนะไปกินข้าวกัน
1: ขอโทษนะคะ
0: ทิชาพี่ทิชามีนัดกินข้าวเที่ยงแล้วกับผม
2: พี่เลิกกับผู้หญิงคนนั้นละ
1: เรื่องของเรามันจบแล้วคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณไม่ต้องมาบอกฉัน
2: ที่มาพูดด้วยดีๆเนี่ยอย่างนี้เงาได้ไหมทิชาพี่สายยอมมาง้อทิชาก่อนแล้วนะทำอะไรมันวุ่นวายต้องเล่นตัวทำไมเนี่ยโตๆกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลสิไม่ใช่อารมณ์แบบนี้ทิชาจะจบกับพี่ได้จริงๆเหรอทิชาได้เป็นทนายอยู่บริษัทเดียวกับพี่ทุกวันนี้เพราะใครจำได้ไหมตัวเองทำคดีก็แพ้ถ้าไม่มีพี่คอยช่วยการันตีให้ใครที่ไหนเขาจะอยากได้ทิชาทำงานด้วย
1: ได้งั้นฉันจะลาออกแล้วฉันจะหางานใหม่ทำ
2: ทิชาค
0: ุ
2: ยก
0: ับ
2: พ
0: ี่
2: ก่อน
0: เฮ้ยไม่ทำอะไรพี่ทิชาเป็นไรไหมพี่เองเหรอที่ชายจะตีหนังสือให้มันเนี่ยทำไมวะมันอ่านหนังสือเองไม่เป็นเหรอมึงไปเล่นที่อื่นนี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กกูจะคุยกับแฟนกูกูรู้แล้วมึงนี่เองเหรอที่ทำให้ที่ชาร้องไห้อ่ะมึงพูดอะไรที่ชาเรื่องส่วนตัวพี่ไปเล่าให้มันฟังทำไมที่ชาฮะ
1: คิว
0: มึง
1: ทำอะไรลงไปคะคิวไปทำงานทำไมคิวดีใจมัน
3: คิดถึงเธอสวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน4 essential oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
4: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: ผู้สูงวัยมีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมเช่นลวนลามหรือขืนใจคนรอบข้างอาจเกิดจากภาวะสมองเสื่อมติดตามรายการชีวิตชีวาวันเสาร์นี้ 4:55
6: กอดคนที่ไม่ใช่
7: คู่ของเรา
6: ไม่ใช่คู่ของเราหรือกอดญาติแต่กอดในลักษณะที่เพราะเขาจำไม่ได้ค่ะว่านั่นคือญาติเป็นอาการป่วย
8: คือมันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะมันก็จะมีทั้งโปรตีนด้วยแล้วมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะ
9: พระลูกเขยฉันนี่ลาซี่ได้ดีจริงนี่ท่านทั้งฝันเห็นเรื่องอะไรนะมาบอกด้วยนะ
10: เขาอาจจะมีอะไรปกปิดมาอยู่ก็ได้ผู้ชายนะมา
11: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
14: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
15: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี
16: ้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
17: ไม่ดียังไง
18: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเยอะจะตาย
16: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
19: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
0: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
15: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับมันนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
11: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 เริ่ม19 มิถุนายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: อุ้นุ่นตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500 กว่าบาทค่ะใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรไม่ให้เพิ่มแล้ว
3: บ๊ายบายเฮ้ยน้าจะทำเดินอ่ะ
16: น้าเดิน
3: โอ้นุ่นนุ่นคุณแจรถไม่ได้ทางนั้นค่ะ
16: อ๋อ
1: นี่
17: สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
20: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับผู้ผา
11: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
22: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
23: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
22: ทำให้ดีที่สุด
24: เดี๋ยวมันก็ดีแน
22: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
25: แค่10 บาท
22: จริงนะ
26: คิวดีดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้ท้าทำไมมันเริ่มไหว
11: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool Nescafe Red Cup
0: เฮ้ยมึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอฮะมึงจะอยู่ปะเข้ามาดิ
16: พอได้แล้ว
0: บ้า
16: พอนี่พอได้แล้วฮะอะไรอ่ะเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าใช้กำลังตัดสินปัญหา
27: ที่ชายยังคบกับเด็กคนนี้อยู่อีกเหรอ
0: เออทำไม
16: คิวถ้าพูดดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดคุณก็เหมือนกันฉันเคยบอกคุณอย่างชัดเจนแล้วนะว่าฉันไม่ต้องการเจอคนอีกไม่อยากติดต่อไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับคุณอีกและจะเป็นพระคุณมากถ้าเกิดเราบังเอิญเจอกันคราวหน้าคุณจะไม่ทักฉันอีกไปคิว
27: ถึงทำใจเรื่องพี่ไม่ได้สิ

0: ที่ชาเสียใจแล้วก็ยังคิดถึงพี่อยู่ใช่ไหม
1: คิดถึงพี่เหรอ
0: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าฝืนอะไรพี่ดูออก
1: ที่ชาฝืนอยู่ค่ะแต่ไม่ใช่ฝืนเพราะความพิศวาสนะคะที่ชาฝืนที่จะไม่แสดงท่าทีรังเกียจออกมาต่างหากอย่าเพ้อค่ะ
0: ไม่เนียนเลยที่ชา
2: ไปพักก่อน

0: ไอตินตึกนี้ชั้น20บริษัทอะไรวะ
1: ชั้น20เหรอวะ
0: เออ
1: ทำไมคุณวะ
0: นั่นดิ
1: อ๋อบริษัท AQ ไงกูว่าน่าใช่นะ
0: เออ
1: เออ
0: ใช่ใช่จริงๆแล้ววะแล้วน้องคนนั้นมาทำอะไรที่บริษัท AQ วะ
1: น้องคนนั้นคนไหนวะหรือว่าผู้หญิงคนนั้น
0: คนไหน
1: ไอ้ปอน
0: อะไร
1: มึงบอกกูมาเลยนะมึงเคยอะไรกันกับน้องคนนั้นใช่ไหม
0: กันมึงออกจากน้องคนไหนมึงพูดอะไรของมึงมา
1: อยากรู้น้องคนนั้น
0: บอกอะไรน้องคนไหนเพ้อเจ้อน่ะเป็นมึงจะทำแบบนี้ที่นี่ไม่ได้คนมันเยอะ
1: ทำไมไม่ได้มะน้องคนนี
2: ้สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: ผมป้อนครับ
3: ค่ะ
2: ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรหรอครับ
3: จูนค่ะ
2: สวัสดีครับจูน
3: ค่ะ
2: คือผมอยากจะ
3: จะขอเบอร์จูนเหรอคะ
2: ขอได้ไหมครับ
3: จะจีบจูนเหรอคะ
2: แล้วจีบได้ไหมล่ะครับ
3: ขอบคุณนะคะที่สนใจแต่อย่าเสียเวลาเลยค่ะจูนไม่ชอบคุณ
1: แล้วถ้าเป็นผมนะครับขอเบอร์ได้ไหมครับ
3: ได้สิค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: โทรมานะคะจะได้บล็อกเบอร์ทิ้งขอโทษด้วยนะคะพอดีจูนมีคนที่ชอบแล้ว
2: มีคนที่ชอบแล้วมีคนที่รักกันครับผมขออนุญาตเลี้ยงกาแฟจูนได้ไหมครับ
3: แน่จริงก็เลี้ยงทั้งร้านเลยสิคะ
2: ได้สิครับแต่ผมขอแลกเป็นเบอร์โทรศัพท์ของจูนได้ไหม

0: น้องครับพี่เลี้ยงกาแฟทั้งร้าน
1: ทั้งร้านเลยเหรอคะ
0: อยากจะสั่งอะไรตามสบายนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กาแฟอร่อยไหมครับ
0: ขอบคุณนะคะที่โทรมาจูนมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณแต่ไม่ได้คุยในร้านเพราะว่าเกรงใจคนอื่น
1: จริงเหรอครับคุณจูนคุณจูนมีเรื่องที่อยากจะบอกกับผมเป็นการส่วนตัวอย่างนั้นเหรอครับ
0: จูนจะบอกว่าสมัยเนี้ยผู้ชายมีเงินเหมือนคุณป้อนหาได้ไม่ยากเลยนะคะจูนคิดว่าผู้ชายแบบนี้ไม่มีเสน่ห์เลยสักนิดแล้วถ้าคิดจะจีบจูนก็ช่วยใช้ความคิดอะไรก็ได้ให้มันน่าสนใจมากกว่านี้จูนชอบผู้ชายฉลาดไม่ได้ว่าคุณป้อนโง่นะคะจูนแค่ชอบคนที่ฉลาด
1: คุณจูนครับคุณจูน
2: น้องคนนี้เหรอคะแต้วที่บอกว่าชีแรงมาก
3: ใช่นี่แหละมาฝึกการเผาผู้ชายพี่คามิเลียนะชายให้ไปซื้อกาแฟก็ยังมีผู้ชายโทรตามมาจีบอีกอ่ะเฮ้ยหมั่นไส
4: ้คิดว่าตัวเองสวยนักหรอเฮ้ยเจ๊ไม่อยากจะคุยนะตอนเจ๊เอทุนี้นะหัวบันไดบ้านเจ๊ไม่แห้งเหมือนกันมีผู้ชายมาให้เจ๊เลือกเยอะแยะมากมายแต่เจ๊ไม่เลือกเอง
2: เจ๊ก้อยอิจฉาเด็กมันเหรอคะ
4: อุ้ยใครใครอิจฉาเด็กคนอย่างฉันไม่เคยอิจฉาใครอย่าง
3: ใช่ไม่มี
4: นี่ผักเอ็ด
5: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
6: ได้เลยค่ะ
7: ใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิต
8: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
9: ตามกล้องเจอร์นี่วันเสาร์นี้ฟาร์มควายนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์ขนมสุดพิเศษจากนมควายชิมอาหารไทยโฮมเมดริมน้ำบางปะกงในรายการ
10: ตามกล้องเจอร์นี่ทุกวันเสาร์7:25 PM
11: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
12: ผมไม่ต้องบอกคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
13: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
14: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
13: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณชอบคุณ
15: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 PM
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
18: ไอแอดมินนี่มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
19: ป่ะ Empower Group ที่ฉางหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ
17: ่เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หน่วยผู้กว้างขวาง
19: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
6: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
7: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
15: กองเกมพุธพฤหัสบดี20:30 PMเริ่ม18มิถุนายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ผู้หญิงไม่เหมือนกันหมดนะไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเอง
5: คุณรักอาทิกาจริงหรอคะเ
1: จ้าพี่อาทิกามันจบการกินน้ำจะดำพาไปที่หนักมาสู่กาสิแล้วก็จะดำขยายน้ำมาสู่ซอฟต์ที่จะถึงทีวี
15: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหาฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 PMเริ่ม9มิถุนายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: แม่ครับ
10: ทุกสัมผัสคุณกำลังเสี่ยงต้องโฟมล้างมือคิวเรอีคิวเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% มือสะอาดมั่นใจ
0: คิวเรอีคิวเรอี
2: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
3: อยู่ดีๆใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้ท้าทำไมมันเริ่มบ่อยวัน
12: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
14: ไหวไหมพี่ธิชา
20: ไหวสิ
14: ให้ผมขับให้ดีกว่าไหม

0: ฮ้ยไหวจริงใช่ไหมพี
1: ่ไหวบอกแล้วไงว่าไหว
0: ให้ผมขับให้เ
1: ถอะไม่ต้องรถไม่ไปอ่ะ
0: ก็พี่ใส่เกียร์ว่างอยู่มันจะไปได้ไงอ่ะ
1: จริง
0: พี่ดิชา
1: ทำอะไรอ่ะ
0: มองผมพี่ดิชา
1: ทำอะไรอ่ะคิวปล่อย
0: พี่ดิชามองผม
1: อะไร
0: เขาทำให้พี่เสียการทรงตัวได้ขนาดนี้เลยเหรอ

0: พี่ยังชอบเขาอยู่ใช่ไหม
1: คิว
0: คนเราถ้าไม่อะไรกันแล้วพี่แค่เจอหน้ากันพูดกันสองสามประโยคคนจะไม่มาเสียสูตรอย่างที่พี่เป็นหรอก
1: ใครเสียสูตร
0: ผมแค่เห็นหน้ามันตัดเดียวผมยังโคตรหงุดหงิดเลยแล้วพี่จะไม
1: ่เลิกพูดกับเขาสักทีได้ไหม
0: พี่รู้ไหมว่าผมต้องห้ามตัวเองขนาดไหนไม่ให้ไปกระโดดชกหน้ามัน
1: ฉันบอกว่าฉันโอเคไงแล้วเธอก็เลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
0: พี่เห็นตัวเองตอนนี้อยู่ต่อหน้ามันไหมพี่เหมือนคนหายใจไม่ออกเหมือนคนที่พยายามเพื่อสุดท้ายเพื่อหนีตายอ่ะเราจะให้ผมเชื่อจริงๆเหรอว่าพี่ไม่เป็นไร

ผมเป็นห่วงพี่นะพี่ติชาผมชอบเห็นพี่ยิ้มชอบเวลาที่พี่หัวเราะบางครั้งพี่ด่าผมก็โอเคแต่พี่จำไว้นะผมไม่อยากเห็นพี่ร้องไห้

0: พี่จะไปออฟฟิศหรือว่าจะกลับบ้านเลยอะ
1: ฮัลโหลว่ายังไงน้ำฮะแกพูดจริงเหรอเออได้เดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวนี้เลย
2: เจ๊
1: กับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะไม่คอยพามากินข้าวเลยแล้วมากินข้าวกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยนะ
2: ไม่ใช่เจ๊
1: นี่หลักฐานที่แกมีตอนนี้ยังไม่พอที่จะฟ้องหย่านะแกต้องใจเย็น
2: ๆไม่ใช่อย่างนั้นเจ๊คืนนี้เพื่อนพี
1: ่เพื่อนเหรอคะเพื่อนกันมาดินเนอร์กัน2-2แล้วยังแอบโทรคุยกันตอนกลางคืนทุกคืนพี่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะฉันเช็คโทรศัพท์พี่ทุกคืนเธอก็เหมือนกัน
2: ใจเย็น
1: โทรคุยกับสามีชาวบ้านอ่ะไม่อายบ้างเหรอหน้าตาก็ดีมันเป็นไม่น้อยคนอื่นทำไมเจ๊ดนี่แกพูดแบบนี้ไม่ได้นะแกจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทซึ่งหน้า
3: เจ๊ดไอ้เจ๊ดใจเย็นๆคนเยอะแยะนะมีอะไรไปคุยกับที่บ้านดีกว่าไม่อายคนอื่นเขา
1: คนที่ต้องอายอ่ะไม่ใช่ฉันคนที่จะต้องอายอ่ะเป็นอีนี
4: ่สวัสดีค่ะคุณเจสซี่คุณมาก็ดีละดิฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณอยู่เหมือนกันเอ๊จะพูดเองหรือให้เราพูด
2: เจ๊ดนี่เพื่อนพี่แต้มคือเป็นหมอ
1: เป็นหมอเป็นหมอยังเป็นเมียน้อยชาวบ้านคนอื่นด้วยนะเจ๊ดฮะ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นคือเจ๊ดพี่มีปัญหานิดหน่อย
1: ปัญหาอะไรอ่ะทำไมต้องโทรนัดตรวจกันอีกขนาดเนี้ยฮะ
2: นั่งลงก่อนมานั่งลงก่อน
1: ฉันไม่นั่งร่วมโต๊ะกับเมียน้อย
3: เจ๊ด
2: ป้างั้นกลับไปคุยกันที่บ้าน
1: ไม่กลับทำไมพี่ยังตกลงมาเล่าทำไมอ่ะพี่อยากเล่ากับเจ๊ใช่ไหม
2: ไม่ใช่
1: พี่บอกมันดีพี่แก
2: พี่ไม่สู
1: ้พี่ไม่สู้อะไร
2: นกเขาพี่ไม่สู
1: ้ว่าไงนะ
2: เออนกเขาพี่ไม่สู้แต่นกของคนอื่นเขาสู้กันอ่ะ

0: คือตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าเข้าช่วงวัยทองพอไปตรวจแล้วมันไม่ใช่เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของจิตพี่ก็เลยมาหาแป๋มนี่แหละ
1: แป๋มเป็นจิตแพทย์ค่ะ
2: แล้วอาการของพี่เป้มันเกี่ยวอะไรกับจิตคะ
1: ร่างกายกับจิตใจคนเราอ่ะสัมพันธ์กันค่ะถ้ามีความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าความโกรธเนี่ยก็จะมีผลต่อความสัมพันธ์บนเตียงของคู่รักเท่านั้นนะคะเป้เขารักคุณมากนะคะเขาถึงพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาสุขภาพเขาเองโดยที่เขาไม่บอกคุณ
2: แล้วทำไมพี่ไม่บอกฉันนะฉันจะได้ช่วย
0: ก็พี่ไม่อยากให้เจ๊ไม่สบายใจอ่ะ
2: นี่เป็นความผิดของเจ๊อีกแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่โ
1: อ้เดี๋ยวค่ะคุณเจ๊คะถ้าคุณอยากช่วยเป้เขาจริงๆนะคะแปมแนะนำให้คุณสองคนอ่ะกลับไปบ้านแล้วก็เปิดใจคุยกันค่ะ
2: เราก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่องนะคะพี่เป้ไม่น่ามีเรื่องเครียดอะไรนอนก็นอนบ้านเจสทำงานก็ทำงานบ้านเจสชีวิตก็สุขสบายดีไม่มีเรื่องอะไรต้องเครียดนะคะ
1: นั้นก็ลองรับฟังเขาหน่อยได้ไหมคะ
2: ฉันก็ฟังอยู่ตลอดนะคะ
1: ฟังอย่างเดียวนะคะไม่ต้องพูดอะไรฟังแล้วก็พยายามเข้าใจว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของเป้เขาจริงๆเพราะคุณก็คือส่วนหนึ่งของปัญหา
2: ฉันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเหรอ
1: ถ้าคุณอยากช่วยเป้จริงๆนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณต้องยอมรับก่อนว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วถ้าคุณมองเห็นปัญหาคุณก็จะเห็นทางแก้ไขค่ะ

0: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
2: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: ชื่ออะไรอ่ะ
4: จอมฮะจอมเจิดจ้าน
3: ี่แกจะบอกว่าน้องชายแกหน้าเหมือนจอมเหรอ
5: เตรียมตัวไปอยู่กรุงเทพได้แล้ว
4: แม่จะพาจอมกับยายไปอยู่กรุงเทพเหรอจ๊ะ
5: มึงคนเดียวเท่านั้น
4: ผู้หญิงคนนั้นชื่อดอกไม้ที่แม่พูดถึงหรือเปล่าจ๊ะยายแล้วลูกเขาหายไปไหนเหรอจ๊ะ
5: มึงเพิ่งมานะ
6: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
9: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
10: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
11: ไม่ดียังไง
12: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเยอะจะตาย
10: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
5: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
13: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
10: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
6: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
15: ไม่มีคุณต
16: าผมก็ไม่ต้องทำ
17: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดก

0: ธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
1: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
2: คิดว่าฉันพิศวาสเด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
3: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
4: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
5: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
9: คิดดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้ทาทำไมมันเริ่มไว้วัน
10: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ฉันไม่โอเคทุกครั้งที่เจอหน้าแฟนเก่าฉันคิดว่าฉันโอเคมาตลอดแต่ทุกครั้งที่ฉันเจอเขามันไม่โอเค
1: พี่รักเขา

0: ไม่ได้รักไม่ได้เกลียดแต่เขาทำให้ฉันรู้สึกกระจอกสายตาที่เขามองฉันมันทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองห่วยไม่ได้เรื่องใช้ไม่ได้ไม่ดีไม่เก่งพอที่จะเป็นทนาย
1: ใจเย็นนะพี่ธิชาพี่ก็เป็นทนายอยู่แล้วนี่ไง
0: ฉันรู้แต่ฉันก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ดีไงนี่ไงปัญหาของฉัน
1: ฉันยอมรับมันแล้วเราฉันจะต้องทำยังไงต่อทำยังไงผมก็ยังไม่รู้หรอกแต่ผมจะช่วยพี่เท่าที่ผมทำได้ธิชา
0: แม่
1: สวัสดีครับแม่
0: นี่คิวค่ะเด็กฝึกตัวที่บริษัทคือพอดีหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยวานให้น้องเขาขับรถมาส่งค่ะ
2: แม่มีเรื่องจะคุยกับลูกหน่อยนะ
0: พี่ไปพักเถอะไม่ต้องห่วงผมผมกลับได้
2: ขอบใจมากนะ
3: แม่ทำไมมาแล้วไม่บอกก่อนล่ะคะอ้าวแล้วทำไมแม่จะต้องบอกก่อนด้วยล่ะทำไมมีอะไรไม่อยากจะให้แม่เห็นหรือไงฮะไม่มีค่ะลูกคิดอะไรกับเด็กคนนั้นหรือเปล่าแม่คะนี่แม่พูดอะไรเนี่ย
2: ตอบคำถามแม่มา
3: ไม่ได้คิดค่ะ แน่ใจนะแม่คะไม่ได้คิดก็ดีแล้วไงฮะนี่ลูกก็รู้ว่าแม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ยดูแลตัวเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะลำบากเลยเผลอๆไม่เป็นแฟนกันยังไม่รู้ว่าใครว่าจะดูแลใครมันจะมาเป็นภาระของลูกซะละมากกว่าอย่าได้คิดผิดเชียวเข้าใจไหม
0: นี่แม่จะมาเพื่อซักหนูเรื่องนี้ใช่ไหมคะงั้นหนูไปอาบน้ำดีกว่า
3: เฮ้ยเดี๋ยวคือพรุ่งนี้เนี่ยแม่นัดเพื่อนแม่มันจะมาคุยธุระเรื่องส่งออกผลไม้บ้านเรา

อยากจะให้ลูกไปด้วยนะเฮ้ยนี่เรื่องงานจริงๆนะไปนะจะได้ช่วยแม่ดูเรื่องกฎหมายด้วยไงหรือว่าอยากจะให้แม่ถูกเขาโกง

0: ไปไปไป
1: ไปได้แล้วพอไม่หอมพอแล้วไปเลย

0: คะอารมณ์ไหนคะเนี่ยถึงมาวิ่งแต่เช้า
1: คือผมนอนไม่ค่อยหลับ
0: นอนไม่หลับแล้วมาวิ่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็เป็นลมหรอคะ
1: มาลืนนี้แอนนัดผมอยาก
2: ฮ
0: ะ
2: เอาพ่อนี่ตื่นเช้ามาทำหนูยังไม่ได้นอนเนี่ย
3: ตื่นเช้า
2: อ๋อตกใจหมด
3: เช้าเมื่อวานน่ะ
2: ฮะนี่พ่อนั่งทำงานทั้งคืนเลยเหรอแล้ววันนี้ก็ต้องออกไปทำอีกไม่ใช่เหรอ
3: โอ้ยนี่พ่อไม่เป็นไรหรอกนะอดนอนคืนเดียวอะไหวอยู่แล้วคืองานนี่มันด่วนจริงๆลูกค้าเขาจะเอาให้ได้วันนี้อ่ะก็ต้องทำให้เขาเขาจะได้ผูกเป็นโตทำกับเราไงเออเนี่ยเช้านี้พ่อไม่ได้ทำอะไรให้นะก็ไปหาขนมปังขนมปังปิ้งกินเอาเองแล้วกัน
2: โอ้ยเนี่ยแหละครับที่ผมรอคอยโอ้ย
3: เฮ้ยๆนี่ๆพูดอย่างนี้นี่ดูถูกฝีมือทำกับข้าวพ่อใช่
2: ไ
3: ห
2: มไม่เคยไม่เคยไม่เคย
3: เกลียว
2: พ่อ
3: หืมอะไรอีกอ่ะ
2: ทนเหนื่อยนี่นะพ่อไว้ผมสอบตัวทนายได้เมื่อไหร่อ่ะผมจะรับว่าความเลี้ยงพ่อเอง
3: รีบๆเลยฮะอยากนั่งกินนอนกินนานละ
2: โอ้โหเจ็บไหม
3: อ่ะเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำแล้วแล้วก็รีดแผลอะไรกินแล้วก็ไปทำงานซะ
2: ครับเออพ่อเดี๋ยวผมนำเผื่อพ่อไปกินที่บริษัทด้วยนะเอาไส้อะไรอ่ะพ่อหัวหน้าแล้วกันเนาะมีอยู่ไส้เดียว
3: คิวนี่อะไร
2: พ่อ
3: จดหมายเนี่ยมาอยู่แกได้ไง
2: วันก่อนไปสนีเขามาส่งอ่ะผมไม่รับไว
3: ้แล้วแกรับไว้ทำไมฮะบ้านนี้ไม่มีคนชื่อนี้ไอ้ปัสนีนี่อยู่อีกคนบอกกี่รอบแล้วไม่รู้ว่าอีนี่เนี่ยไม่ได้อยู่บ้านนี
2: ้พ่อ
3: แล้วทำไมแกไม่ทิ้งฮะ
2: ก็
3: แกเก็บส่งไว้ให้มันฮะ
2: เฮ้ยพ่ออย่าแค่ส่งไปให้เจ้าของอะพ่อมันไม่ยากหรอก
3: พี่แกยังติดต่อกับมันใช่ไหม
2: พ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ติดต่อกับมันพ่อที่พ่อพูดนั่นแม่นะนี่พ่อยังไม่หายโกรธแม่อีกเหรอ
3: หายโกรธเหรอฮะที่ต้องทำงานงกๆรับงานฝีดกลับมาทำที่บ้านถึงเช้าเนี่ยมันเพราะใครก็เพราะมันนั่นแหละแล้วมันเคยมาสนใจเคยมารับชอบอะไรไหมฮะถ้าแกยังติดต่อกับมันไม่เชื่อฟังพ่อก็ไม่ต้องคุยกัน

0: เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: ต้องใช้คำว่าสับสนอลหม่านครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกสำหรับการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเอาคำว่าลงทะเบียนออกต้องใช้คำว่ายืนยันตัวตน
2: ก็หมายความว่าคนเดิมที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมต้องยืนยันตัวตน
1: เฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเท่านั้นส่วนคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนี่โอ้โหคำนี้ดีมากเลยทีมงานไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉย
2: ๆใส่ตัวแดงให้เลย
1: ใส่ตัวแดงให้เป็นที่เรียบร้อยรอให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาไปสำรวจข้อมูลแล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คนใหม่อีกครั้ง
2: ต้องย้ำจริงๆเรื่องนี้
1: เพราะว่ามันมีความสับสนเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับแห่กันไปที่ธนาคารคือวันนี้บรรยากาศเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความสับสนเพราะฝั่งนึงร้องไห้ดีใจนึกว่าตัวเองได้แล้วยืนยันตัวตนเสร็จอีกฝั่งนึงร้องไห้ดีใจเสียใจที่ไม่ได้โอกาสในการยืนยันตัวตนเพราะตัวเองไม่เคยมีบัตรจริงๆต้องบอกอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องมาที่ธนาคารเลยก็ได้อย่างเช่นที่มหาสารคามผมยกตัวอย่างคุณยายดวงจันทร์อายุ73ปีคุณยายตัดพ้อเลยครับลูกฉันพิการเดินเหินก็ต้องใช้ไม้เท้าฉันไม่มีบัตรคนจนฉันก็เลยอยากจะมีกับเขาบ้างแต่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วบอกดิฉันว่าดิฉันไม่ผ่านอันนี้สับสนละมันจะมาบอกวันนี้หนึ่งบอกยังวันนี้ยังไม่ได้ถูกไหมฮะว่าไม่ผ่านเพราะถึงแม้ว่าถ้าคุณยายจะมีบัตรอยู่แล้ววันนี้มายืนยันตัวตนก็ต้องรอประกาศอีกทีแต่ถ้าคุณยายไม่มีบัตรวันนี้ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าคุณยายผ่านไม่ผ่านเพราะต้องรอประกาศรายชื่อครั้งใหม่จากกระทรวงมหาดไทยคุณยายบอกว่ามาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยที่ผ่านมามารอบแรกก็มาหลายครั้งแต่ไม่เคยได้โอกาสวันนี้เหมารถมา200บาทเผื่อว่าจะลงได้จริงทำไมคนรวยเขาได้ฉันน่ะจนจริงทำไมฉันไม่มีสิทธิ์เหมือนคนอื่นเขา
3: ตอนนี้ยายมีบัตรคนจนไหม
4: ไม่มีจ้ะ
3: มีแล้วยายมายังไงวันเนี้ย
4: ยายมาอยากลงไหมยายจะอยู่กับบุกไส้พิการคนป่วย
3: วันนี้ยายรู้ไหมว่าวันนี้มันลงไม่ได้ยายรู้ป่ะ
4: บัวคนบาลงได้น้ำกันเลยมาลูก
3: อ๋อเพิ่นมาลงได้
4: มาแต่หกโมงคนแล้ว
3: อ๋อมาแต่หกโมง
4: มาแต่เสาร์อยู
3: ่ยายเคยได้ไหม
4: เคยได้แต่ที่แรกล่ะบัตรรอบสองเหตุเพิ่นมาเอาบัตรประชาชนใหญ่เหตุในโทรศัพท์ว่าพอได้ว่าสิเขาพลาดเด็ดไม่ดอกคนบริยายก็ลืมเขารวยอยู่เขาก็ได้หมายถึงว่าจังสันยายจนยายพอได้เขารวยก็ยายเขาได
1: ้หรือจะเป็นที่เชียงใหม่ครับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คุณลุงท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับนั่งร้องไห้อยู่หน้าธนาคารทีมข่าวไปสอบถามชื่อคุณลุงเช่าอายุ62ปีอยากจะมารับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ลงทะเบียนไม่ได้
5: ลงดอยมาแล้วก
1: ็นั่งร้องไห้อยู
5: ่
1: คือลุงก็เคยได้มาครั้งหนึ่งนานมากแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยไม่ได้พอมารอบนี้ลงทะเบียนไม่ได้เขาจดเบอร์โทรศัพท์มาให้เบอร์ใครก็ไม่รู้โทรไปสายก็ไม่ว่างเสียทีงงกับระบบคัดกรองลุงจะได้ไหมรอบนี้ลุงจะได้ไหมแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวตัดเพาะลุงจนจริงๆนะอยากรู้ว่าการคัดกรองเนี่ยเขาทำยังไงกันแน
5: ่ให้ยังอย่างอ่ะคนมาเพื่อลงอีกหรือยังไงจะได้ปอลงดอยมาแล้วก็มายืนยันชื่อลงมาได้เขาลำบากยังไงของเจ้าไปปอก็ให้อย่างอ่ะยืนยันเสียบไปได้ก็เจ้าเป็นว่าอย่างไร
6: เป็นว่าเลยเป็นว่าพอเอาไปใช้ก่อนเนี่ยว่า
5: เอาไปใช้ยังไม่ถึงยัง
6: หลวงพ่อครับผมว่ามันได้ใจก่อนแม่ผมมาทำเรื่องหนึ่งทำหนึ่งแต่มาได้ก่อนแล้วอันนี้
5: ครั้งแรกอ่ะ
6: ครั้งสองครับ
5: ครั้งที่สอง
6: ครับ
5: เอาแล้วทำไมไม่ได้อ่ะ
6: หมูครับ
5: คนว่ายืนยันเสียบได้ปอมีรถก
6: ็มันมีครับ
5: มีลูกเอาปอไปรถยนต์ภาษีก
6: ็มันมีครับ
5: มีตีเกินซิบไรก
6: ็มีครับ
5: เอาแล้วมันติดอะไรยังคนบอกโทรถามกะ
6: คือโทรถามครับ
1: สับสนครับคุณผู้ชม หรือจะเป็นที่อย่างนี้นะในกรุงเทพบ้างทีมงานไปข่าวสองเลยอย่างในไลน์กลุ่มของหมู่บ้านฮะพอดีพี่จินบก.การเมืองของเรา
2: อยู่ลพบุรี
1: นี่อยู่ในกลุ่มนี้พอดีเอาลพบุรีเหรอ
2: ลพบุร
1: ีอันลพบุรีหรือกรุงเทพกรุงเทพปะอันนี้ลพบุรีอ่ะลพบุรี
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมลองดูฮะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วขึ้นชื่อว่าดูฝั่งซ้ายสุดทั้งคนเดิมทั้งรายใหม่ให้ไปลงทะเบียนตูน
2: อ้าว
1: นี่แชร์กันในหมู่บ้านทั้งคนเดิมทั้งรายใหม่นะให้ไปลงทะเบียนวันที่4ถึงวันที่21แล้วก็มีคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็พยายามถามอะว่าแบบเอ๊ะมันต้องลงจริงเหรอลงจริงเหรอแล้วคนใหม่ต้องลงไหมเอายังไงกันดีปรากฏผู้ใหญ่บ้านก็เลยแนะนำไปที่ธนาคารครับไปลองตรวจสอบสิทธิ์ก่อนครับว่าผ่านเกณฑ์ใหม่ไหมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาอันนี้ก็เป็นคำแนะนำผิดอีกอยู่เฉยๆถ้าไม่เคยลงอยู่เฉยๆอยู่บ้านแต่ถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแค่ยืนยันตัวตนผ่านแอปหรือจะไปที่ธนาคารก็ได้หรือจะอีกสักหมู่บ้านหนึ่งอาทีมงานเห็นว่ามีแชทอีกของอีกหมู่บ้านหนึ่งอ่ะแต่เอาขึ้นมาดูสินี่นี่นี่นี่ถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำบัตรประชารัฐเนี่ยใช้หลักฐานอะไรทำที่ไหนผู้ใหญ่ตอบเดี๋ยวไปสอบถามให้ธนาคารกรุงไทยธกส.ยื่นบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดให้เจ้าหน้าที่ได้เลยอันนี้คือกรณีเขาถามเพราะว่าเขาไม่เคยมีบัตรเลย
2: ค่ะ
1: ก็ไปแนะนำเขาบอกให้ไปธนาคารเอาบัตรประชาชนไปเอาไปยื่นเดี๋ยวเขาทำให้เลยก็เป็นคำแนะนำที่ผิดอีก
2: เราก็มีอีกหลายจุดนะคะอย่างเช่นที่ชัยนาทนะคะวันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาทค่ะประชาชนก็พากันไปยืนยันตัวตนกันเยอะเลยนะคะในจำนวนนี้ค่ะพี่ไก่ท่านผู้ชมก็มีคนที่เข้าใจผิดคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมแต่มาเพื่อตั้งใจจะมาลงทะเบียนใหม่ไม่น้อยเลยนะคะมีคนนึงค่ะชื่อคุณอารีพรนะคะอายุ66ปีนี่เหมารถกันมากับพวกพี่น้องในหมู่บ้าน500บาทตัวคุณอารีพรเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่เคยลงทะเบียนก็คือไม่เคยอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน
1: ไม่เคยถือบัตรคนจน
2: วันนี้ตั้งใจมาลงทะเบียนเนี่ยเข้าใจอย่างนี้จริงๆส่วนน้องสาวที่มาด้วยกันอีกคนนึงก็บอกว่าชื่อตกหล่นจากการลงทะเบียนครั้งก่อนอ่ะก็เข้าใจแบบนี้กันไปยังบอกว่าเนี่ยแหละจะโชคดีนะที่เหมารถมาด้วยกันในหมู่บ้านมี2คนในกลุ่มที่ลงทะเบียนได้สำหรับตัวเองกับน้องสาวที่วันนี้ลงทะเบียนไม่ได้เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าต้องไปประสานงานต่อกับพม.จังหวัดเพื่อขอเข้าร่วมโครงการแต่อันนี้แนะนำถูกต้องเพราะว่าคนที่จะคัดกรองคนที่มาเข้าร่วมโครงการกลุ่มใหม่จะเป็นพม.กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคุณอารีพรก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวสงสัยต้องเหมารถไปพม.อีกรอบหนึ่ง
7: ไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยใช่ไหม
8: ไม่ได้แต่คนนี้ตกหล่น
7: คือยังไม่เคยทำ
8: แต่คนนี้ทำตกหล่นไม่ได้ไงเลยเพิ่งจะมาลองทำดู
7: ก็คือเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาได้บอกว่าให้ไปประสานเจ้าหน้าที่พม.ก่อนใช่ไหมครับ
8: บอกให้ลงไปดูก็พอดีสองคนได้ก็เลยมาก็เข้าเลยเหมารถมา500มาจากห้องน้ำ
7: แล้วตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับที่จะต้องไปที่สารกลางก่อน
8: ต้องเหมารถไปอีกอ่ะ
7: เสียใจไหมป้า
8: ไม่เสียใจแล้วมั่นใจว่าเขาต้องให้
2: เนี่ยค่ะตุนย้ำอีกทีนะคะว่าช่วงนี้ที่มีการเปิดให้ยืนยันตัวตนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันคือคนที่ถือบัตรเดิม
1: ครับ
2: ต้องมายืนยันตัวตนเพราะทางการเขาจะสแกนใหม่ว่าจนจริงไหมพูดง่ายๆส่วนคนที่คิดว่าฉันจนน่ะแล้วฉันไม่เคยได้เลยอยากจะถือบัตรนี้บ้างรอยังไม่ต้องทำอะไรนะคะรออยู่เฉยๆหลังจากนี้จะมีกระบวนการของทางการผ่านทางพม.กระทรวงมหาดไทยหรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเขาจะไปสำรวจข้อมูลซึ่งในส่วนนี้

0: ราคาของกลุ่มใหม่เนี่ยวันนี้นะคะทีมข่าวการเมืองของเราก็เลยได้คุยกับทางอธิบดีกรมการปกครองค่ะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแล้วพี่ไก
1: ่
0: บอกว่าต้องประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์กับฝ่ายปฏิบัติของมหาดไทยทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องนี้ในการที่จะลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่นทั้งหมดเบื้องต้นตอนนี้มีรายชื่อกลุ่มเปราะบางในมือที่ทางกรมการปกครองเอ่ยกระทรวงมหาดไทยเอ่ยหรือว่าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะไปสำรวจเนี่ยเบื้องต้นมีรายชื่อล้านกว่าคนดังนั้นขอให้คนกลุ่มนี้รออยู่ที่บ้านเฉยๆสแตนบายรอเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจแต่หลังจากนี้ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เขาไปสำรวจตามลิสต์กลุ่มเปราะบางล้านรายชื่อนี้แล้วอะถ้าคุณยังไม่อยู่ในกลุ่มนี้แต่คิดว่าฉันจนจริงฉันควรต้องได้เดี๋ยวค่อยมาเพิ่มชื่อกับเจ้าหน้าที่อีกทีนึงก็คือจะเป็นสเต็ปที่3เลยเป็นขั้นตอนที่3
2: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่21เนี่ยก็อยู่ในห่วงระยะเวลาเดียวกันกับผู้ที่ได้รับบัตรมาก่อนหน้านี้ยืนยันตัวตนในส่วนของส่วนของบุคคลที่ตกหล่นนั้นเนี่ยเราได้จัดเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดรวมตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยลงไปในพื้นที่ตามบัญชีรายชื่อที่เราจะมอบหมายให้เข้าไปในระดับหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านที่มีการสำรวจตกหล่นอยู่ประมาณ1ล้านคนเศษบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่ยังไม่ได้บัตรเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตามรายชื่อถึงหมู่บ้านของท่านเองมันไม่เกินความสามารถของเราที่เราจะลงไปปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้เราก็จะไปขอให้เขาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเอาหมายเลข13หลักนั้นเนี่ยกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ครับผมเพียงแค่นี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในระดับพื้นที่เมื่อกรอกเสร็จเนี่ยข้อมูลมันก็จะวิ่งไปที่อำเภอแล้วก็เข้าสู่ส่วนกลางนะครับเราก็จะได้รายงานตรงนี้ประมาณรายงานเป็นประจำทุกวันก็ได้หรือรายงานเป็นสัปดาห์อย่างนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการ
3: มีคนส่งข้อความอ้าวไม่ได้ประชุมบอกกันก่อนหน้าหรอคะน่าสนใจนะฮะย้ำแล้วย้ำอีกครั้งที่888บัตรรอบใหม่คนใหม่อยู่เฉยๆนะจ๊ะที่บ้าน
0: เนี่ยคือคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะเลยค่ะพี่ไก่บอกว่าคือคนก็ร้อนใจอ
3: ่
0: ะจะบอกให้อยู่เฉยๆมันร้อนใจอ่ะเพราะว่าตัวเองมองว่าตัวเองเดือดร้อนตัวเองสมควรจะได้แล้วเงินที่ได้เนี่ยมันเยอะขึ้นด้วย
3: ประกอบกับว่าก่อนหน้านี้มันมักจะตกหล่นหรือมันไม่ได้มาก่อนมันมีความรู้สึกอัดอั้นไง
0: ถ้าอยากไปแสดงตัวเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาให้ได้แสดงตัวแน่นอนเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าณตอนนี้ไปแสดงตัวก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเขาต้องเป็นคนที่ถือบัตรแต่เดิมเนี่ย
3: ใช่ครับอันนั้นปิดท้ายเรื่องนี้ที่โคราชซะหน่อยน้ำตาไหลดีใจยืนยันตัวตนสำเร็จก็มีครับเป็นบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสาระกลางนะครับจังหวัดนครราชสีมาคุณตาวีระอายุ78มาพร้อมกับภรรยาอายุ73ตื้นตันใจจนน้ำตาไหลเลยในที่สุดยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปรอลุ้นผลการพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่คือคุณตาเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยถ้าฟังแบบนี้คุณตาเข้าใจแล้วว่าวันนี้เราแค่มากดหมุมยืนยันตัวตนเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นผลอีกครั้งแต่แค่ยืนยันตัวตนสำเร็จก็ตื่นตันใจมากแล้ว
4: มันก็ดีใจดี
5: ตาอยากบอกอะไรรัฐบาลไหมบอกไงแล้วเจ๊เจ๊มาเลย
6: คุณชายวันนี้พาคุณตามายืนยันตัวตนหรือไงเป็นไงมันทำยากหรือไง
4: มันก็มายากมาเนี่ยต้องเหมารถเข้ามาเดี๋ยวนี
6: ้พอทำได้ดีใจไหม
4: มันก็ดีใจอยู่แต่ว่ามันมาไปเปลือกมาทำแล้วมาทำอีกอย่างนี้แหละมันยากเนาะมันต้องมาลำบากอย่างนี้แหละทำแล้วก็อาจจะเลวเลยเนาะเราจักจะได้ยิ่งไม่ได้ก็จะผ่านยิ่งไม่ผ่านอีก
6: คิดว่าถ้าเกิดเราได้เงินตรงนี้ไปมันจะช่วยอะไรได้ไหม
4: ก็ช่วยได้อยู่ชื่อของใช่ของสอยเนี่ยพวกหาอะไรไม่ได้สองตายายไม่ได้ไปไหนได้แต่เงินคนเฒ่าก็เงิน
3: ดีใจด้วยนะครับยืนยันตัวตนสำเร็จแต่เดี๋ยวรอลุ้นผลกันอีกรอบหนึ่งครับ
0: จริงๆเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยวันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการที่ว่ายืนยันตัวตนแล้วจะมาคัดกรองกันใหม่นี่แหละเลยเป็นประเด็นของการแจกเสื้อในวันนี้นะคะเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD ค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านแสดงความเห็นตามปกติวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าเลือกอะไร
3: คุณผู้ชมจะเลือกอะไรระหว่าง
0: การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการลดหย่อนภาษีที่บอกว่าถ้าเกิดลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนแล้วจะไม่ได้สิทธิ์วันนี้มีคำตอบแล้วนะคะว่าอุทธรณ์ได้แต่จะเลือกอะไรฉะนั้นตอบคำถามเรื่องนี้กันนะคะเลือกอะไรพักกันครู่

0: หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
3: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค์
4: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
3: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า
5: ต้องซักซ้ำ
4: พบกับพวกเรา
6: พบพวกเรา
7: ในรายการออนไลน์รายการใหม่ที่ CS3 Thailand
4: ทุกวันจันทร์และพฤหัสลายเส้นกับเรื่องเล่าจากคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับชีมาแชร
8: ์ทุกวันอังคารพุธเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายได้ทุกเจนกับ CH3 คดีนี้มีคำตอบ
9: ทุกวันศุกร์สุขภาพดีมีความสนุกกับ3 minute office challenge
4: พบกับพวกเรา
9: ทางโซเชียลมีเดีย CH3 Thailand
8: เจอกันจ้า
10: สึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่หลงน้อยทออ่างทองปะทะจิโก้แก้วสัมฤทธิ์และก้าวระลงพันพินีปะทะฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น
11: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันนั่นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
12: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
13: ละ Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือกระบวนการแชร์ลูกโซ
11: ่เยกล้วยโปรโมเตอร์หวยผู้กว้างขวาง
13: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
14: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
15: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
1: กองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
1: ดำดำอย่าแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาปักบาทคิดถึงสุขภาพพระจากสสสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
4: กลายเป็นดราม่าค่ะงานกาชาดจังหวัดสตูลนะคะจัดรางวัลกาชาดเราจะทราบกันดีเขาจะมีซื้อสลากแล้วก็จะมีรางวัลใหญ่ๆแต่ปรากฏว่าปีนี้ค่ะรางวัลใหญ่ออกมานะคะรถยนต์2คันคันหนึ่งรางวัลที่1 Fortuner คนที่ได้คือศึกษาธิการจังหวัดคันที่2รางวัลที่2เป็นรถยนต์แจกคู่รถไฟฟ้าคนที่ได้คือนายกอบจ.จังหวัดสตูลเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากทั่วทุกสารทิศเลยวันนี้มีการอธิบายนะคะบอกว่าก็ไอ้สลากประเภทนี้ส่วนใหญ่ราชการนี่แหละจะช่วยกันซื้อนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมาอยู่กับข้าราชการค่ะไปดูนะคะงานกาชาดจังหวัดสตูลเนี่ยตัวงานจัดขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาวันที่ออกสลากกาชาดคือวันที่1มิถุนายนนี่เขาประกาศรางวัลในงานเลยนะคะรางวัลที่1รถยนต์ Toyota Fortuner 4 8 6 0 2 4ค่ะรางวัลที่1ผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือคุณอานัทมีบุญศึกษาธิการจังหวัดสตูลส่วนรางวัลที่2เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแจกคู่5 EV Max ค่ะ

ผู้ที่ได้รับรางวัลที่2รถยนต์ไฟฟ้าเจคู่คือคุณสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกอบจ.สตูลนะคะอย่างที่เห็นว่าการ

0: ประกาศรางวัลสลากกาชาดเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับออกลอตเตอรี่อะค่ะก็คือหมุนลูกบอลแบบนี้นะคะแล้วก็ประกาศมาตัวรางวัลไปแล้วตัวเองก็เลยรับดูแลต่อโดยไม่ได้นึกถึงหวังผลรางวัลใด
1: ๆก็สำรวจน้องๆว่าจะเอากันไหมเขาก็บอกเอากันก็กลุ่มละเล่นเพื่อจะได้ร่วมยุ่งร่วมสนุกด้วยนะครับแล้วก็ทำบุญด้วย
2: ก่อนหน้านี้เคยได้รางวัลอะไรบ้างคะ
1: ไม่เคยเลยครับตั้งแต่ทำงานมาก็จับของขวัญเวลาจัดงานอะไรก็ไม่เคยได้รางวัลมาครั้งนี้นะครับหรือว่ามีบุญภาวนากับดวงอาจจะดีกับท่านด้วยครับผมขอบคุณครับ
0: ส่วนที่ได้รับรางวัลที่2ค่ะคุณสำนิดเลียงประสิทธิ์นายกอบจ.สตูลนะคะเอาเรื่องแรกก่อนความดีใจบอกว่านี่นะฟ้ามีตาเลยค่ะที่ผ่านมาบริจาคช่วยกาชาดมาตลอดคือช่วยซื้อสลากกาชาดมาตลอดแต่ไม่เคยได้เลยมาได้ปีนี้นี่แหละ
3: ก็รู้สึกดีใจและก็ยินดีมากๆนะครับต้องขอบคุณสวรรค์ที่มีตานะครับขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่มอบโชคลาภมอบสิ่งดีๆมาให้คงจะเป็นกำลังใจให้ได้ทำบุญได้ทำความดีต่อไปมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจอยู่นิดหนึ่งมีเรียนคีย์บอร์ดหลายๆท่านอ่ะที่พยายามที่จะเอาข่าวไปลงในแง่ที่สื่อสารผิดๆก็อยากจะขอร้องนะครับว่าอย่าดราม่าอย่าเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นนะครับอย่าสร้างกระแสจะโพสต์อะไรจะเขียนอะไรก็น่าที่จะเช็คตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับไม่ใช่คิดตามอารมณ์นะครับเพ้อฝันไปตามสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับอย่าเหยียบคนอื่นให้ตัวเองขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็มันเป็นการสร้างความเสียใจให้กับคนที่ถูกท่านให้ร้ายอยู
0: ่เนี่ยค่ะคือทางนายกอบจ.สตูลบอกเลยบอกว่าไม่สบายใจที่มีคนไปเขียนให้ข้อมูลผิดๆท่านบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าอยากจะอธิบายหน่อยคนที่ดราม่าจะได้เข้าใจระบบการออกรางวัลของกาชาดนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าทำไมรางวัลใหญ่ถึงตกอยู่กับข้าราชการคือรางวัลเนี่ยขออภัยสลากมี2แบบแบบแรกเรียกว่านาวากาชาดอันนี้ใบละ20บาท ส่วนใหญ่คนซื้อจะเป็นชาวบ้านนะใบละ20บาทรางวัลใหญ่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์มีตู้เย็นมีทีวีแต่อีกประเภทหนึ่งคือสลากกาชาดอันนี้จะแพงกว่านะคะใบละ100บาทส่วนเนี้ยคนที่ซื้อกว่า 90% เป็นข้าราชการที่ช่วยกันซื้ออย่างอบจ.สตูลเนี่ยได้มา80เล่มก็อุดหนุนกันเองภายในองค์กรไม่ได้เอาไปจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกนี่เหลือมาถึงผม5เล่มแบบผมไม่ได้เลือกเลขด้วยนะแต่มันช่วยกันซื้ออ่ะดังนั้นเมื่อข้าราชการส่วนใหญ่เป็นคนควักเงินซื้อจับรางวัลออกมามันก็ต้องตกเป็นของข้าราชการสิครับฉะนั้นคำถามที่บอกว่าทำไมรางวัลถึงไม่กระจายไปให้กับชาวบ้านจนๆท่านนายกอบจ.สตูลบอกว่าก็ในเมื่อชาวบ้านเขาไม่ได้ซื้อสลากประเภทนี้แล้วเขาจะมาถูกรางวัลประเภทนี้ได้ยังไงก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงด้วยแล้วก็ยังยืนยันอีกประเด็นค่ะบอกว่าที่มีการบอกว่าล็อกรางวัลนะคะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้หมุนลูกบอลเหมือนลอตเตอรี่เลยเหมือนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยไม่เหมือนสมัยก่อนหมุนวงล้อแต่เดี๋ยวนี้โปร่งใสหมุนลูกบอลเหมือนสำนักงานสลากไม่มีทางล็อกได้แน่นอนอยากให้ทุกคนหยุดดราม่าและมายินดีกับคนที่ตั้งใจทำบุญหนุนกาชาดอย่างแท้จริง
3: ว่ามีล็อกสเปคมีล็อกหมายเลขผมอยากจะ

0: ถามว่าไอ้คนที่โพสต์เนี่ยได้เข้ามาดูวันที่เขาออกสลากไหมการออกสลากในปีหลังๆนี้เนี่ยมันเหมือนกับการออกลอตเตอรี่เลยอ่ะคนหมุนก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเวียนกันอยู่มันไม่มีทางล็อกอะครับอบจ.ได้รับสลาก80เล่มนะครับก็ผมก็ไปแบ่งสรรปันส่วนให้กับผู้มีจิตศรัทธาน้องๆในสำนักงานที่เหลือผมบอกว่าเอ้าผมรับหมดก็สุดท้ายแล้วมาอยู่ที่ผม5เล่มซึ่งผมก็ไม่ได้ดูด้วยนะว่ามันเป็นหมายเลขอะไรจนเช้าเนี่ยน้องๆก็โทรมาบอกว่านายกถูกรางวัลที่2เออถูกก็ดีรางวัลใหญ่เนี่ยได้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดได้แต่ข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานอาจจะซื้อเองบ้างมีเอกชนอาจจะได้เข้ามารับบ้างบางส่วนซึ่งผมเข้าใจว่า 90% เนี่ยน่าจะอยู่กับส่วนราชการพอจับสลากบัตรกาชาดออกมาส่วนใหญ่มันก็ต้องตกมาอยู่กับส่วนราชการนั่นแหละแล้วมาดราม่าว่าชาวบ้านคนจนๆก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้แล้วจะมาลุ้นกับเขาได้ยังไงพอแล้วอย่าดราม่ากับเรื่องนี้เลยผมมาเป็นนายก17ปีเนี่ยผมว่าผมรับบัตรกาชาดไปไม่รู้กี่หมื่นใบแล้วนะไม่เคยถูกพัดลมสักตัวก็ไม่เคยได้ปีนี้พอได้รถคันหนึ่งดังใหญ่เลยไม่เข้าใจเหตุการณ์เหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องแปลกอ่ะ
1: งั้นนะคะท่านก็ชี้แจงแบบนี้คือปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่เป็นรางวัลใหญ่2รางวัลคือมีรถยนต์2คันด้วยนะคะปกติแล้วจะมีรถยนต์คันเดียวคือรางวัลที่1ปีนี้2คันเลยรางวัลที่1 Toyota Fortuner รางวัลที่2รถไฟฟ้า J คู่แล้วปรากฏคนได้รางวัลก็เป็นข้าราชการกับนายกอบจ.อีกมันก็เลยเป็นกระแสแบบนี้ค่ะ
2: ครับเอาปิดท้ายเบรกนี้มาดูคลิปที่ชื่นชมฮะทั้งพนักงานร้านอาหารทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลซึ่งเป็นลูกค้าในร้านอาหารนะมาช่วยกันทำ CPR ให้กับผู้ป่วยที่ล้มหมดสติอยู่หน้าร้านครับจะเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินมากำลังจะเดินเข้ามาในร้านคือเป็นแฟนของพนักงานในร้านครับพอเข้ามาปุ๊บคุณผู้ชมเห็นนะถึงมอเตอร์ไซค์เซแล้วครับแล้วล้มทันทีแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับหัวใจหยุดเต้นเลยครับพนักงานคนแรกที่ไปถึงเนี่ยจับชีพจรปุ๊บพอไม่มีปั๊มเลยอันนี้น่าชื่นชมมากปั๊มเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีคณะหมอกับพยาบาลที่เป็นลูกค้าอยู่ในร้านเห็นไหมครับพนักงานขึ้นปั๊มละจับที่คอก่อนปุ๊บขึ้นปั๊มเลยหมอกับพยาบาลที่อยู่ในร้านมาแล้วก็ปั๊มต่อเนื่องจนกระทั่งที่สุดนำตัวขึ้นรถส่งโรงพยาบาลแล้วตอนนี้อาการเขาพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับจริงๆเจ้าของร้านบอกว่าตามกันไปดูเลยอ่ะเพราะว่ากังวลว่าเขาจะมีอาการทางสมองไหมเพราะเห็นสมองขาดออกซิเจนไปนานแต่พอเขาฟื้นขึ้นมาสื่อสารรู้เรื่องหมอบอกว่าเขามีอาการโรคหัวใจอยู่แล้วเอาฟังแฟนเขาขอบคุณหมอพยาบาลหน่อยฮะ
3: พี่ขอบคุณที่ขอบคุณทางร้านแล้วก็ขอบคุณหมอพยาบาลมากเลยค่ะถ้าไม่ได้คุณหมอกับพยาบาลวันนั้นอ่ะแฟนพี่เขาก็คงจะไปแล้วค่ะขอบคุณมากจริงๆ
4: รู้สึกตัวดีความดันดีหัวใจก็ให้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจอยู่แต่ว่าความจำอ่ะยังกลับมาไม่ครบแต่จำคนในครอบครัวได้แต่จำเหตุการณ์จากก่อนที่เขาจะล้มอ่ะไม่ได้เลยว่าเขามาล้มมาเป็นอะไรที่นี่ได้ยังไงอะค่ะ
2: ในคุณหมอที่เข้าไปช่วยคือแพทย์หญิงนิภาพรหานพิทักษ์พงศ์ครับอาจารย์แพทย์กุมารแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกด้วยบอกว่าก่อนที่จะเข้ามาช่วยก็มีพี่พยาบาลชุดแดงช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วตนเข้ามาประเมินเห็นว่าตัวเริ่มเขียวไม่หายใจไม่มีชีพจรทุกคนจึงสลับกันทำ CPR จนส่งโรงพยาบาลชื่นชมนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อ

0: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้อง Listerine ผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาว Listerine ลองเลย
1: ผู้สูงวัยมีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมเช่นลวนลามหรือขืนใจคนรอบข้างอาจเกิดจากภาวะสมองเสื่อมติดตามรายการชีวิตชีวาวันเสาร์นี้ 4:55
2: เปรี้ยวปากเสาร์นี้ชวนน้ำตาลฟิล์มกิน

0: ี่ยวย้านเพลินจิตเริ่มที่คาเฟ่บนรูฟท็อปต่อด้วยร้านราเมงเส้นสดจากญี่ปุ่นและมาฮอตกันให้สุดกับความน่ารักของน้ำตาลฟินบอกเลยจิ้นมาก
1: ๆชอบพี่ป้าตอบไม่ชอบปุ๋ยนะไม่ตบมือตบมือครับแสดงออก
2: ข้อ A ร็อกข้อ B แร็ปและข้อ C รัม
3: เพิ่งได้หลักฐานใหม่มาชิ้นหนึ่งท่านผู้การว่าคนที่จะถูกลากตัวขึ้นศาลจะเป็นคุณวายุหรือว่าท่านผู้การ
4: ทำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องของผมกับคุณเพราะผมไม่ใช่คนนอกไง
5: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกเด้อค่ะซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอสบายแรงแรงแซงขาดไม่ต้องเช็คถูกสเปคแค่จำจำกรอบน้ำมันเครื่องเผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว

0: หม่องน้ำเซียงเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: วันนี้รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอสนุกมากแชร์กันเยอะมากเฟิร์นสุชาดาซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างคุณสรยุทธกับคุณพนัสไทยล้วนนั่งขำ
2: ผู้ประกันตนมาตรา39
1: คุณพนัสเนี่ยคุณผู้ชมรู้จักกันดีนะครับก็คุณพนัสไทยล้วนคือประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยก็เป็นอดีตบอร์ดสำนักงานประกันสังคมก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์ปฏิทินเสื้อหมวกที่เป็นที่พูดถึงกันมาวันนี้เนี่ยคุณพนัสเนี่ยปล่อยประโยคเด็ดหลายอย่างเลยสรยุทธผมเนี่ยเป็นอินทรีย์นะไม่ใช่เหี่ยว
2: ค่ะ
1: ผมเป็นอาจารย์ผมเป็นสิงโตผมเป็นก้อนหินผมเป็นมอบพ่อมดประกันสังคมอย่างนี้เป็นต้นนี่คุณพนัสครับไล่เลียงตั้งแต่แรกวันนี้รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเชิญมาเป็นแขกรับเชิญเปิดใจนะครับคุณสรยุทธก็ถามคุณพนัสว่าถ้าไม่แจกปฏิทินเนี่ยมันจะตายหรอนี่คำถามคุณสรยุทธเขาถามกันมาเยอะเลยนะคุณพนัสไม่แจกปฏิทินเนี่ยมันจะตายหรอคุณพนัสถามกลับว่าใครเป็นคนพูดใครเป็นคนถามเวลาจะพูดเวลาจะถามอะไรเนี่ยมันต้องระบุด้วยนะว่าใครเป็นคนพูดเอาให้มันชัดๆเลยคุณสรยุทธก็บอกก็ดูจากประชาพิจารณ์นะคนเขาก็ไม่ค่อยอยากจะได้ปฏิทินเสียง

ไม่อยากได้ปฏิทินมันมากกว่าเลยนะคุณสรยุทธผมเป็นอินทรีย์นะไม่ใช่เหี่ยวยากจะมาบอกว่าเอาปฏิทินเลือกพนัสได้ยังไงพนัสไม่ได้ทำเฉพาะปฏิทินเรื่องเดียวพี่ยุทธก็ย้อนเลยเอาแต่ก็ชูเรื่องปฏิทินเป็นเรื่องเด่นเลยนะเจ้าตัวคุณพนัสสวนเลยขอโทษนะอย่าโกรธกันนะปฏิทินน่ะมันแค่เศษสวะนี่ปฏิทินน่ะมันแค่เศษสวะถ้าจะเอาปฏิทินมาเป็นตัวตั้งปีละครั้งเนี่ยผมจะเป็นผู้นำไปทำไมกะอีแค่ทำปฏิทินปีละครั้งเนี่ยนะผมเนี่ยแจกผู้ประกันตนมาตรา33ถ้าผมชนะรอบนี้นะผมจะทำปฏิทินแจกทุกคนเลยมาตรา33คุณพนัสย้ำว่าผมเนี่ยทำงานเพื่อแรงงานเพื่อชาวประกันสังคมมานานมากตั้งแต่พวกเนี้ยเพิ่งจะทำมาได้แค่2ปียืนอยู่บนฐานที่ผมสร้างมาแล้ว33ปีสิทธิประโยชน์บางอย่างที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าออกมาพูดเนี่ยในทางปฏิบัติมันใช้ได้จริงเหรอทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นลาคลอด120วันเนี่ยในทางปฏิบัติแรงงานได้เงินเดือน2ก้อน12,000บวกเงินพิเศษ8,000

0: ลาคลอดปลาไป120วันก็ได้เงินเดือนแค่12,000พอกินไหมล่ะเสนออะไรอะทางปฏิบัติเอาให้มันทำได้จริงๆด้วยพูดถึงบำนาญสูตรแคร์คุณมนัสบอกผมเนี่ยเคยเสนอปรับสูตรบำนาญมาก่อนแล้วก่อนจะมีการเสนอสูตรแคร์เสียอีกทำมาก่อนไอ้คนพวกนี้ยังไม่เกิดเลยพี่ยุทธถามกังวลไหมเนี่ยถูกด่าเยอะเลยคุณสรยุทธผมเนี่ยเป็นหินนะใครด่าผมไม่สนใจแต่ถ้าเอ่ยชื่อนะผมฟ้องเลย
1: จะไม่เห็นด้วยกับคุณมัน
2: ก็เลยไม่เห็นก็เป็นเรื่องของเขาอะ
1: เขาบอกว่าไม่มีไม่ได้แจกประเด็นจะตายเหรอ
2: ก็ไม่เป็นไรสำหรับเขาใครอะคนนั้นพูดคือใครอะ
1: ผู้ประกันตนบางคน
2: ชื่ออะไรอยู่ที่ไหน
1: มันมีทั้งคนอยากได้กับไม่อยากได้ถูกไหมแต่คนไม่อยากได้มากกว่า
2: ไม่อยากได้อะไร
1: ปฏิทินไงประชาพิจารณ์ไม่ได้ตามข่าว
2: อะยุทธผมมันอินทรีย์ไม่ใช่อีเหี่ยว
1: อะไรปฏิทินเกี่ยวกับอินทรีย์เหี่ยว
2: โถ
1: มันได้ขอรับเสียงส่วนใหญ่ไหม
2: ส่วนใหญ่อะไรล่ะ
1: ผู้ประกันตนส่วนใหญ่เขาบอกเขา
2: ไหนล่ะผู้ประกันจำนวนเท่าไหร่ล่ะ
1: ก็เฉพาะคนที่เขามาตอบ
2: ก็มันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ไง
1: ไอ้พนักงานที่อยากจะได้ปฏิทินทำไมไม่ขอตอบประชาพิจารณ
2: ์ก็คุณเข้าเวลาไหนมาตอบคุณอ่ะเวลาคุณจะพูดเรื่องด่าชาวบ้านเนี่ยง่ายแต่คุณบริหารยากทำไมต้องมาเปรียบว่าเอาปฏิทินไม่เอาถ้าเอาปฏิทินเลือกพนัสพนัสทำเรื่องปฏิทินเรื่องเดียวเหรออ
1: ันจะพนัสเป็นชูธงปฏิทินไง
2: เรื่องเดียวเหรอ
1: หลายเรื่องแต่เรื่องเด่น
2: โอ้ยเรื่องเด่นปฏิทินเนี่ยขอโทษนะอย่าโกรธกันนะ
1: เ
2: ศรษฐะสำหรับผมอ่ะคุณเพิ่งมาเป็นกรรมการใน2 ปี 2 ปีคุณยืนบนฐานคุณสร้างมา33 ปี 35 ปีนี่เขาพรรคการเมืองมาเล่นประกาศที่ผมยิ่งตายเร็วขึ้นไปติดระบบระเบียบราชการไปตดอะไรอะไรเยอะแยะเอางี้อ่ะ
1: เหมือนสูตรแข่งนี้ใช่ไหม
2: สูตรแข่งอะไรสูตรอะไรแข่งผมไม่รู้จักแข่งคืออะไรผมไม่รู้อ่ะเขาไม่แคร์
1: เรียกว่าอะไร
2: ปรับปรุงระบบบำนาญ
1: อ๋อไม่เรียกแคร์
2: ทำไมนั้นแคร์มันมีที่ไหนแคร์แปลว่าอะไรอ่ะ
1: แปลว่าดูแลดูแล
2: ดูแลอะไร
1: ดูแลเมื่อบั้นปลายช
2: ันแคร์ใช้กับทุกรี่บั้นดูใครอ่ะดูแม่ก็ได้พ่อก็ได้แคร์ทั้งนั้น
1: อ่
2: ะ
1: ก็จะมีการ
2: อย่ามาบอกว่าสูตรเสิร์ชผมไม่อยากสนใจเรื่องสูตรหรอกเพราะคนงานก็ไม่ฟัง
1: ทุกวันนี้เดี๋ยวผมได้ 5,000 เพราะผมไม่ได้เข้าไป
2: คุณจรยุทธ
1: ว่า
2: อย่าไปฟังผมเนี่ยได้เสนอมาแต่เริ่มต้นในวันแรงงานแห่งชาติคุณไปดูข้อเรียกร้องของลูกจ้างดิคุณไปดูข้อเรียกร้องผมสิ
1: ก็เป็นข้อเรียกร้อง
2: อ้าวก็ข้อเรียกร้องก็แปลผมคิดมาก่อนพวกคุณแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็เรียกร้องผ่านพวกผมหมายพวกนี้ยังไม่เกิดมั้ง
1: อ๋อหมายถึงประกันสังคมก้าวหน้านี่ยังไม่เกิดเลย
2: เออคุณสรยุทธนาคือพนัสเนี่ยทั้งตัวเนี่ยมันเป็นหินหมดแล้ว
1: คือตัวคุณพนัส
2: ไม่สนใจอะไรใครแล้ว
1: ใครด่าไม่ว่า
2: โอ้ยไม่อ่านลายด้วย
1: เป็นหินหรือเป็นสิงโตเป็นสิงโตเดินหน้าไม่เหลียวหลังมามองหมาเห่าว
2: ่
1: าใครว่าใคร
2: ว่ามันทุกเรื่องใครเห่าผมเอาหมดอ่ะใครจะด่าก็ด่าไปดิ
1: จริงเหรอ
2: จริงดิ
1: ด่าไงก็ได
2: ้
1: เหรอ
2: ได้แต่อย่าเอ่ยชื่อแล้วกันเอ่ยชื่อกูฟ้องมีหมัด
1: อ้าว
2: อ้าวทำไมอ่ะเขาด่าคุณตอนนี้จะฟ้องไหมอ่ะ
0: ปกติเฟิร์นสุชาดานี่จะทำหน้าที่นั่งจดประเด็นนะ
3: ค่ะ
0: วันนี้ขำอย่างเดียว
3: จดไม่ไหว
0: จดไม่ไหวได้ทั้งหมดฮะวันนี้ทีมงานตัดเสียงคุณพนัสก็ตัดยากนะไม่รู้จะเอาเสียงช่วงไหนออกดีดีหมดเลยทั้งก้อนคุณผู้ชมอายุ84นะฮะสำหรับคุณพนัสคุณสรยุทธก็ถามว่าเนี่ยทีมของคุณสหสวัสดิ์เนี่ยเขาขุดเอกสารมาแฉคุณพนัสนะคุณพนัสบอกไอ้พวกนี้มันไม่รู้เรื่องคือประกันสังคมเกิดปี33พวกมันยังร้องอูเวอูเวอยู่เลย
3: มันเกิดหลังประกันสังคมก่อตั้งอีก
0: คุณสรยุทธบอกว่าเอาเขาเป็นสสต้องให้เกียรติเขานะไปพูดถึงเขานะผมเป็นสวมาแล้วนะทุกคนให้เกียรติเราเราให้เกียรติหมดก็ทำหน้าที่กันไปพี่ยุทธก็เลยถามสรุปรู้จักไหมเนี่ยอาจารย์ศัสรัมเนี่ยรู้จักไหมอาจารย์ศัสรัมคุณพนัสบอกว่าโอ้อย่าไปเรียกชื่อเลยลูกน้องผมอะเรียกชื่อเขาแค่ครึ่งเดียวครึ่งหน้า
3: ศัสรัม
0: แล้วไม่ใช่แค่ครึ่งหน้านะใส่ไอ้ลงไปด้วย
3: อุ้ย
0: ไอ้ศัสรัมอันนี้ผมแปลให้เรียกเฉพาะครึ่งหน้าโอ้โหพี่ยุทธบอกหยาบคายหรือเปล่าคุณมานัสอันนี้หยาบคายไหมโอ้ผมแก่แล้วผม84แล้วลูกน้องผมก็เรียกไอ้หนูหมดอะมาเรียกผมคุณเนี่ยเขาเรียกผมคุณนะผมบอกกูแก่กว่าพ่อมึงอีกมาเรียกคุณอะไรเรียกอาจารย์นี่เรียกลุงยังโอเคเนี่ยถ้าเรียกท่านประธานเรียกอาจารย์ฟังแล้วมันจะน่ารักมาเรียกคุณอะไรส่วนที่คุณศัสรัมเนี่ยคืออันนี้พี่ยุทธถามเคยออกมาบอกว่าถ้าปวดฟันเอาปฏิทินไปอุดฟันไม่ได้ให้คนลองเลือกกันดูว่าจะเอาปฏิทินหรือจะเอาสวัสดิการคุณพนัสบอกแล้วอุดฟันน่ะมันไปแก้โรคหัวใจได้ไหมล่ะพี่ยุทธทำหน้างงเลยหมายถึงอะไรล่ะฮะไอ้หนูเอ้ยห่างชั้นกันนัก
2: ไอ้คนค้านเอาขึ้นมามันเกิดปี34ผมดูประวัติมันนะ
1: ศาสวัสดิ์คุ้มพงเนี่ยเหรอ
2: มันเกิดปี34
1: รู้จักเขาไม่เคยคุย
2: ผมไม่รู้จักผมไม่สนใจส่วนพวกนี้หรอกประกันสังคมมันเกิดปี33ผมทำเนี่ยก่อนมันเกิดอีก
1: มันเกี่ยวอะไร
2: แล้วมันรู้เรื่องไหมล่ะเขาทำไมเขาถึงออกเด็กจะรู้เรื่องอะไรมันยังอูแวอยู่ท้องแม่เนี่ยพ่อมันไม่รู้เรื่องที่ไหนดู
1: เขาเป็นสสนะ
2: โอ้สสผมก็เป็นสวมาแล้วอ่ะ
1: ให้เกียรติเขาหน่อยไหม
2: ไม่สนใจเขาทุกคนให้เกียรติเราให้เกียรติหมดอ่ะเขาก็ทำหน้าที่ไป
1: สัทธรัมรู้จักไหม
2: สัทธรัมเหรอไม่อยากเรียกชื่อเขาเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนเพราะว่ามันเรียกครึ่งเดียวอ่ะลูกน้องผมเรียกครึ่งเดียวครึ่งแรก
1: คุณบรรทัดหรือว่าเรียกครึ่งแรกเรียกไอ้ได้ไหม
2: มันก็คงต้องมันรุ่นลูกผมมั้งมันคงไม่ต้องเรียกคุณแล้วมั้ง
1: คือหยาบคายนะเนี่ย
2: เอาหยาบคายก็ไม่เป็นไรผมแก่แล้วลูกน้องผมเรียกมันไอ้หนูไอ้นั้นทั้งนั้นแหละทุกคนเนี่ยผมมา84มัน28มาเรียกผมคุณพวกกูแก่กับพ่อมึงอีกเดี๋ยวนี้ลูกน้องผมเรียกผม2อย่างไม่มีใครเรียกผมคุณเรียกอาจารย์อย่างเดียว
1: เรียกลุงก็ไม่ได้ให้เรียกพี
2: ่เรียกลุงก็โอเคแต่มันไม่สง่าไง
1: เรียกพี
2: ่ท่านประธานอาจารย์นี่ฟังแล้วมันน่ารักเวลาพูดกับผมเนี่ยผมอยู่กับของจริงอ
1: ่
2: ะผมไม่สนของปลอมหรอกเสียเวลาไปคิดเรื่องของปอบถ้าคิดแบบเด็กมันง่ายนิดเดียวแบบผมบอกนะเด็กเวลามันพูดอะไรกับเรามันก็พูดได้
1: เนี่ยก็ดึงกลับมาปฏิทินเด็กเห็นไหม
2: ก็คุณสอนยุทธยาจะยกเรื่องปฏิทินก็ผมก็พูดเรื่องปฏิท
1: ินผมไม่ได้จะยกเรื่องเขามีคนเขาบอกว่าเงินกู
2: ก็ผมก็นี่ก็บอกว่านี่ก็เงินกู
1: เอาเงินมึงใช่ไหม
2: เงินมึงกับเงินกูอ่ะแล้วเวลามึงเอาประโยชน์จากกูไปมึงไปรักษาพยาบาลกูไม่เคยรักษาพยาบาลเลยถ้าเอางบปฏิทินทั้งหมดเนี่ยไปแก้อะไรปัญหาอะไรประกันสังคมขวดฟันกุดเหรอไออุดฟันเนี่ยเอาไปแก้โรคหัวใจได้ไหมโอ้โหไอ้หนูยังห่างชั้นนักเขาบอกผมยุ่งเกี่ยวพรรคการเมืองมาไหมโอ้คนเป็นระดับเราระดับประเทศแล้วเนี่ยนี่มันดูแคร์เราเกินไปมั้งรู้จักนายกรัฐมนตรีแต่ผมไม่รู้จักนายกมีอยู่3คนเอง
1: นายกอนุทิน
2: อนุทินผมเห็นตั้งแต่แกยังขอโทษนะยังเด็กจะแก้ผ้าอยู่ตอนนั้นผมเจรจาไปที่ปรึกษาบริษัทชิโนไทยเจรจากับพ่อแกอนุทินยังตัวเล็กๆทีนี้เองถามเขาดูก็ได้รู้จักผมไหมอ่ะ
0: ช่วงท้ายครับพี่ยุทธก็ถามว่าสรุปคุณพนัสคุณพนัสจะเป็นอะไรคุณพนัสจะเป็นอินทรีย์จะเป็นหินจะเป็นอาจารย์สิงโตจะเป็นอะไรคุณพนัสบอกเป็นอินทรีย์แต่ไม่ได้เป็นเหี่ยวเพราะบินต่ำกว่าอินทรีย์แต่ผมจะบอกนะผมเป็นพ่อมดด้วยผมเสกได้นะผมไม่ใช่หมอดูผมนี่แหละพ่อมดประกันสังคม
2: ถ้าให้ผมมาทะเลาะกับใครนะผมไม่มาหรอก
1: นี่คุณมาด่าข้างเดียวได้เหรอ
2: เขาด่าผมได้เลยเขาก็ออกทุกวันนี้เขาก็ออกด่าผมอยู่ทุกวันแล้วคุณเวทีคุณก็ด่าผมไปผมเนี่ยคุณอายุมาจับตัวมันแข็งเป็นหินไปหมดแล้ว
1: อันโตเป็นหินเป็นถึงโตหรือเป็นอินทรีย์เอาให้แน
2: ่ผมเป็นหมดแต่ตาอินทรีย์ผมไม่เป็นอีเหี่ยว
1: อีเหี่ยวคืออะไร
2: เหี่ยวมันบินใต้อินทรีย์ไงอีเหี่ยวมันบินไปกินนกเขาบ้างแต่อินทรีย์มันบนฟ้าผมไม่ใช่หมอดูผมพ่อมด
1: เป็นพ่อมดอีก
2: เอ้า
1: เป็นคำเปรียบ
2: หมอดูมันใช้กระดานดำมาขีดเอา
1: พ่อมดคือ
2: มันเตะเอาได้
1: เซกเลยเหรออ้
2: าวพ่อมดไปทำอะไรอ่ะพ่อมดไม่เซกแล้วแปลว่าอะไร
1: อ้า
2: ววลีอย่างนี้คุณยังอ่านไม่ออกเหรอแหมเสียดายสรยุทธแกล้งหรือเปล่า ผมไม่ใช่หมอดูผมพ่อมด
1: พ่อมดพนัสอันนี้เป็นพ่อมดประกันสังคมไหม
2: ถูกก็ทำมากับมืออ่ะ
1: พ่อมดประกันสังคม
2: วันที่ผมทำมากับมือเนี่ยแล้วมันค่อยๆตายขึ้นมาเนี่ย มันเละเป็นตุ่มเปะคนงานก็บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะมันมองไม่เห็นประโยชน์ไงแต่วันนี้มันเห็นประโยชน์แล้วคุณสรยุทธรู้ไหมผมเป็นลูกจ้างคนเดียวผู้ประกันตนคนเดียวที่อายุ84ยังเป็นประกันทั้งกรมอยู่ผมเป็นผู้ประกันตนคนเดียวแล้วผมไม่ลาออกตอนอายุ60อ่ะผมก็เป็นผู้ประกันตนผมไม่ลาออกวันนี้เป็นผู้ประกันตนคนเดียวในประเทศไทย
1: ที่
2: อายุ84ยังเป็นผู้ประกันตนอยู
1: ่แก่ที่สุดในประเทศ
2: yes. ผมเรียนวิชานี้มาโดยเฉพาะนะวิชาปลุกระดมเนี่ยพี่น้องใช่ไหมเป็นยังไงจำได้ไหมเป็นยังไงซื้อวิชาผมเหรอ
1: เอาลองดูอยากเห็น
2: แล้วแม่พี่น้องจำได้ไหมอย่างนี้พอแล้วเอ้ยจำไม่ได้เนี่ยใครตัดมึงเอาให้แน่ๆมึงจำมาที่หัวแม่ตีนเลย
1: แล้วตกลงเป็นสิงโตหรือหมาป่า
2: สิงโตดิหมาป่ามันกินของเหลือของสิงโตที่เหลือต่างหาก
1: หรือเป็นไฮยีน่า
2: ไม่เอาไฮยีน่ามันกินของเหลือ
0: ไปดูกันเต็มๆนะครับในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอครับ
3: 84ค่ะอ่ะมาดูคนที่ไม่รู้ว่าเรียกว่าถูกพาดพิงหรือเปล่านะคะ
0: ครับ
3: คุณไอซ์ลักษณ์นกสีนอกสสพักประชาชนค่ะแชร์ข่าวนี้ค่ะที่บอกว่าโต้ไอซ์ซัดเศษสวะคุณไอซ์บอกเลยชื่นใจเศษสวะชื่นใจอีกโพสต์หนึ่งค่ะคุณไอซ์ลักษณ์นกสีนอกบอกว่ารู้สึกอุ่นใจไหมคะตลอด30ปีที่ผ่านมาเงินประกันสังคมที่ท่านส่งทุกเดือนถูกดูแลโดยคุณพนัสไทยล้วนบอร์ดฝั่งลูกจ้าง8สมัยดังนั้นอย่าลืมลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะคะร่วมแรงร่วมใจส่งท่านพนัสกันค่ะอีกคนนึงค่ะคุณสหัสสวัสดิ์คุ้มคงสสพักประชาช

นชลบุรีเขต7ขอบคุณคุณพนัสไทยล้วนที่มาออกรายการกรรมกรข่าววันนี้ยิ่งย้ำว่าประกันสังคมต้องออกจากระบบราชการพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6มิลลิกรัม
1: นั่งนะพิตาเดย
2: ์วิเคราะห์สภาพัฒน์เปิดตัวเลขเศรษฐกิจปี69ลุ้น GDP โต 2-3% มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่4มิถุนายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
3: ฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
4: ฮะน้ำเดิน
3: น้ำเดินน้ำเดินทำไงอ่ะ
5: ฝันอยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับภูผาได้เจอกันสักทีนะครับภูผา
6: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
9: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วเด็กจะอยู่ได้ยังไง
10: แค่คำเดียวหน้าคุณสมก็ไม่ต้องทำ
11: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
12: มีคนต้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
13: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
14: นารีคิดว่าที่มาตะเลิศเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
15: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
6: ชาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expoอย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
17: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
18: ร้อนจริงๆค่ะเรื่องการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือตอนนี้นะคะประเด็นหลักเลยอ่ะมันอยู่ที่ว่าลูกที่เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้สิทธิ์บัตรวันนี้มันชัดเจนแล้วเดี๋ยวตูนจะเล่าต่อไปแต่มันชัดเจนแล้วนะคะว่าทางรัฐบาลบอกว่าสามารถอุทธรณ์ได้นะ
19: ครับ
18: อุทธรณ์ได้ว่าจะยังเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะแต่ถ้าอุทธรณ์แปลว่าต่อไปลูกก็เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่าต้องเลือก
19: ต้องเลือกคือเลือกทั้งสองฝั่งเลยนะพ่อแม่ก็ต้องเลือกลูกก็ต้องเลือกนะตูน
18: ตอนนี้เริ่มมีคนออกมาบอกว่ากลัวพ่อแม่จะทะเลาะกับลูกแล้ว
19: ใช่
18: ทีนี้คุณผู้ชมอ่ะลองดูอย่างเช่นโพสต์นี้นะคะภาษีรู้ไว้ได้เปรียบเขาบอกเลยอ่ะลูกกตัญญูกับสิทธิทางภาษีต้องเลือกระหว่างการเป็นลูกกตัญญูกับสิทธิทางภาษีอ่ะหรืออย่างอีกเพจนึงค่ะ Money Buffalo ดราม่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ทำชาวเน็ตงงแค่มีลูกเสียภาษีเท่ากับไม่จนแล้วหรออ
19: ืม
18: อ่ะเอาความคืบหน้าวันนี้ก่อนจะมาถกกันต่อนะคะวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะยืนยันว่าสามารถอุทธรณ์ได้อุทธรณ์ก็คืออ่ะงี้คุณผู้ชมตอนนี้เขากำลังคัดกรองใหม่อยู่เนาะถ้าคัดกรองใหม่แล้วมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่คุณลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีในปีที่ผ่านๆมาตามระบบอ่ะตัดเลย
19: ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
18: ่แต่อุทธรณ์ได้ของท่านผอ.ก็คือเราไปบอกใหม่ได้ว่าเฮ้ยเรายังจำเป็นต้องใช้อยู่นะแต่ถ้าคุณอุทธรณ์แปลว่าต่อไปลูกจะไม่สามารถเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้วท่านใช้คำนี้ค่ะบอกว่าเกณฑ์เนี่ยมันอาจสามารถทำได้ทั้งสองข้างทำได้ทั้งสองข้างหมายความว่าถ้า

0: พ่อแม่ยังใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลูกก็ไม่สามารถเอาไปลดหย่อนได้ทีนี้ถ้าอธิบายต่อก็น่าจะหมายความถึงว่าตอนนี้มันตัดอยู่ข้างเดียวอะคือถ้าตรวจเจอว่าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเลยดังนั้นมันทำสองข้างได้ท่านผอ.บอกก็คือถ้าพ่อแม่ยังใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ลูกก็โดนตัดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเหมือนกันแต่หลักใหญ่ใจความท่านก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือคนยากจนไม่ใช่คนอยากจน
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อที่จริงมีมานะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เลยลูกเอาชื่อไปใช้ผมว่าอันนี้เรายินดีรับฟังนะครับแล้วเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะทำได้ทั้งสองข้างก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าใช้สิทธิ์บัตรคนบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่ก็อาจจะเป็นหลักที่คุณลูกก็ไม่สามารถเอาไปหักได้ถามว่าทำไมนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้กระทรวงคลังเองได้รับเรื่องร้องเรียนมีข้อมูลมาเยอะก่อนหน้านี้ว่าด้วยข้อมูลที่เรามีในอดีตกับเทคโนโลยีด้านข้อมูลเราอาจจะไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันพอวันนี้เรามีข้อมูลเพิ่มสิ่งที่เราต้องทำโดยหน้าที่คือกรองคนที่จนไม่จริงออกไปก่อนนะครับเรามีคนยากจนกับคนอยากจนนะครับคนที่รายได้น้อยกับคนอยากมีรายได้น้อยวันนี้เรากรองออกไปก่อนกังวลกับเรื่องนี้มากเท่ากับการที่ว่าเราก็ต้องกวาดคนจนอย่างแท้จริงคนที่ลำบากจริงเข้ามาด้วยประเด็นนี้ลองเทียบนะครับท่านที่ไม่มีใครดูแลเลยเราต้องรีบดูก่อนท่านที่มีคนดูแลแต่ยังเดือดร้อนอยู่ผมว่าเรายินดีรับข้อมูลแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกัน
0: เช่นเดียวกันกับคุณเอกนิติธรประภาสค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะคะก็ยังย้ำคำเดิมว่าก็เราต้องการคัดกรองคนที่เดือดร้อนจริงๆส่วนคำถามจากนักข่าวว่าเสียงต่อต้านเยอะมากเลยเรื่องนี้ค่ะเรื่องลดหย่อนภาษีเนี่ยจะทบทวนไหมถ้าครั้งนี้ไม่ทันปรับเกณฑ์ครั้งหน้าได้ไหมคุณเอกนิติบอกว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่
2: ดราม่าเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องการลดหย่อนภาษีเองถ้าเกิดว่าครั้งนี้ปรับไม่ทันจะมีการปรับในครั้งหน้าไหมคะ
3: เดี๋ยวนะดูเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังวันนี้เนี่ยตอนนี้เราจะให้มหาไทยเริ่มเข้าไปสำรวจนะครับคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆนะ
2: แต่ด้วยความเงื่อนไขตรงนี้ค่ะท่านขา
3: เดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวจะเข้ามาเล่าให้ฟัง
4: ขอบพระคุณครับ
0: เพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะคะว่าอุทธรณ์ได้ทีนี้เมื่อต้องเลือกแล้วอะวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าต้องเลือกระหว่างจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับได้ลดหย่อนภาษีของคุณลูกเลือกอะไรกันดีคะทีมข่าวเราก็เลยลองคำนวณอัตราลดหย่อนภาษีมาดูค่ะว่าถ้าคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนจะประหยัดภาษีได้กี่บาทแล้วถ้าเทียบกับบัตรเนี่ยกี่บาท
5: อันนี้คือหัวใจของช่วงนี้เลยฮะคุณผู้ช
0: ม
5: แคปหน้าจอไว้เลย
0: ว่าจะเลือกอะไรอ่ะ
5: จะได้ไปเทียบกับรายได้ของเราจริงๆเราไม่ต้องเลือกหรอกเราแค่คำนวณนะเราต้องคำนวณ
0: บอกก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะณตอนนี้มันมีโครงการไทยช่วยไทย plus เนาะมันก็เติมเงินให้แต่เดิมแล้วเนี่ยได้เดือนละ300บาทนะคะแต่พอเติมเงินให้อีกเดือนละ700เท่ากับได้เดือนละ 1,000 บาทแล้วก็จะได้อย่างเงี้ยในโครงการเฟสแรกเนี่ย4เดือนแต่ถ้าบวกกับที่จะได้ทั้งปีก็ตีว่ากลมๆได้สัก 4,000 ถึง 6,000 บาทต่อปีทีนี้คุณลูกประหยัดได้เท่าไหร
5: ่
0: ถ้าคุณลูกฐานภาษีไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีเงินที่คุณลูกประหยัดไปได้จากการเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้เนี่ย0บาทเลยอันนี้ก็อย่าเอาชื่อไปใช้เลยค่ะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุ้มกว่าถ้าคุณลูกมีรายได้ต่อปี 300,000 ถึง 500,000 บาทฐานภาษีขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5% เงินภาษีที่คุณลูกประหยัดไปได้คือ 1,500 บาทอันนี้ก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะกว่า
5: ใช่
0: ฉะนั้นอย่าเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้ให้ท่านไปถือบัตรดีกว่าขยับขึ้นมาอีกนะคะถ้าฐานภาษีของคุณลูกอยู่ที่ 300,000 ถึง 500,000 ก็อัตราภาษีเนี่ยจะอยู่ขึ้นมา 10%เงินที่ประหยัดได้ 3,000 บาทต่อปีก้ำกึ่งและ
5: ก้ำกึ่ง
0: แต่ยังน้อยกว่าอยู่ดีนะถ้าแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเอาบัตรสวัสดิการดีกว่าก็ยังเยอะกว่าอยู่นิดหน่อย แต่จุดที่จะตัดสินใจจริงๆเนี่ยก็คือถ้าลูกมีรายได้ต่อปี 500,000 บาทขึ้นไปนี่แหละจุดวัดใจแล้วค่ะเพราะว่า 500,000 บาทถึง 750,000 บาทฐานภาษี 15% เงินภาษีที่ลูกประหยัดได้ 4,500 บาทละพี่ไก่มันใกล้เคียงละถ้าสูงขึ้นไปอีกนะคะลูกมีรายได้มากกว่า 750,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องคิดเลยนะคะเพราะว่าเงินภาษี

0: ดฝันวันวิวาสุก 20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เพิ่งได้หลักฐานใหม่มาชิ้นนึงท่านผู้การว่าคนที่จะถูกลากตัวขึ้นศาลจะเป็นคุณวายุหรือว่าท่านผู้การ
3: ทำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องของผมกับคุณผมไม่ใช่คนนอกไง
0: ฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: 7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแผลเจลกาวิสคอนดูออลแอคชั่นชนิดน้ำ
5: รับอะไรดีคะ
6: ไก่อยากกินไก่
5: จะกินข้าว
6: ไก
5: ่ข้าว
6: ไก่
5: ร้าน KFC บันทีมาร์เก็ตไหมคะ
7: จะทีมไก่หรือทีมข้าว
8: ก็ฟินได้ทั้งคู่
7: กับบัดดี้บาเก็ตเพียง199 บาทถึง24 มิถุนายนนี้
9: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
10: สนับสนุนโดยProtex Icy Cool รสดีสุกก้อน
11: ข่าวเนี้ยไม่ยอมได้อยู่โรงงานยาวแน่วุ้ยหงุดหงิด

0: าม้าตาเหลือ
1: ใครกันแน่ที่ไม่มองทางเมื่อไปทางไหนฮะ
0: ปล่อยฉันได้แล้วฉันบอกให้ปล่อยปล่อยสิว้ายพี่เต้โอ้ยพี่เต้เจ็บนะเว้ย
1: เมื่อกี้เธอบอกให้ฉันปล่อย
0: ก็ปล่อยให้มันนุ่มนวลสิ
1: โอ้ยเจอคนพาลแต่เช้าคราวหน้าก็อย่าเหม่อให้มันมากเลยกันหรือว่าที่เหม่อเพราะคิดถึงพี่ไม่เอาไม่เอาไม่คิดเพราะคนเดียวที่คิดถึงฉันได้ก็คือน้องมะยมคนเดียวเท่านั้น
0: ประสาทหรือไงพี่เต้ใครจะไปคิดถึงพี่พูดถึงมะยมแล้วก็หงุดหงิดเมื่อไหร่จะไปสักที
1: ถ้างั้นก็จงหงุดหงิดต่อไปเพราะยังไงมะยมก็ต้องอยู่ทุ่งตาลตโนดต่อไปในฐานะว่าที่เมียของพี่เตมอนส่วนเรื่องที่แม่พี่ขออยากได้น้องสีมาเป็นสะใภ้อ่ะบอกไว้เลยว่าอย่าปัด
0: แหวะถ้าฉันต้องเป็นสะใภ้บ้านพี่ฉันกัดลิ้นตัวเองตายดีกว่า
1: ในสีถ้าฉันได้เป็นผัวเธอฉันก็กัดลิ้นตายเหมือนกันพี่สี
2: นี่ถ้าจะพัฒนาชุมชนมันต้องพัฒนาคนก่อนไม่ใช่ให้ชาวบ้านขายที่ดินแล้วไปสร้างรีสอร์ทแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าพัฒนา
3: ไม่พัฒนาได้อย่างไรจากที่ดินไร้ค่าจะเป็นที่ดินที่มีมูลค่ามหาศาล
2: แล้วใครที่ได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงถ้าไม่ใช่นายทุน
3: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้อง
2: อย่าคิดหว่านล้อมชาวบ้านเพราะยังไงฉันเนี่ยก็จะรักษาที่ดินในทุ่งตาลตโนดให้เป็นสมบัติของลูกหลานชาวทุ่งตาลตโนดต่อไป
0: สวัสดีจ้ะไปพ่อกลับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวยังกินไม่หมดแก้วเลย
0: กลับได้แล้วฉันเหม็นขี้หน้าคนกลับ
2: อะไรจะรีบไปไหน
0: สว
2: ั
0: สดีจ้ะ
2: เดี๋ยวสิเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เลี้ยงกาแฟด้วยนะ
0: พี่จ๊ะ

0: เนี่ยยังเนี่ย
1: ข้าไม่ใช่นางมะยม
2: อุยดเฮ้ยเจ้าแม่หมูป่าเข้าล่างมะยมแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
3: พัฒนาชุมชนคนอย่างเสียอำนาจเนี่ยนะอยากพัฒนาชุมชนผมไม่เชื
4: ่อข้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันมีอย่างที่ไหนเจ้าที่ดินทำกินของชาวบ้านไปเป็นสมบัติของนายทุน
2: แต่เสียอำนาจเนี่ยเขาก็อาจจะมีความคิดดีๆก็ได้นะ
3: ไม่หรอกแม่เตมอนก็บอกว่าอยากพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญขึ้นผมว่าเชื่อไม่ได้ทั้งคู่นินทากันแต่เช้าเลยนะ
0: อีหมานะทำไมคนอย่างฉันคิดจะรักบ้านเกิดบ้างไม่ได้เลยไง
2: มาทำไม
0: มาหาน้องไม่ยอมพอดีมีธุระจะคุยด้วยหน่อย
5: ส่วนฉันมาหาพี่มานะไม่มีธุระแต่คิดถึงคิดถึง
6: คุณยายแม่พองคุณยายแม่พอง
4: อะไรอะไร
0: เกิดเรื่องแล้ว
4: ไหนอะไรฮะอะไรไหน
0: มายม
2: เนี่ยบอกนะว่าเจ้าแม่หมูป่าทองคำเข้าร่างนางมะยมก็คงใช่มั้ง
7: เจ้าแม่หมูป่าทองคำเจ้าขาหวยงวดเนี้ยออกอะไรกัน
4: ไม่ต้องขอไม่ต้องขอนี่ๆๆหยุดเลยหยุดเลยไหนสัญญาว่าจะไม่เล่น
2: ก็ซึ่งถามแทนคนงานมันยังไงเออใช่มั้ย
7: เอ็งคิดจะเปิดสำนักใบหวยมอมเมาชาวบ้านงั้นเหรอข้ารู้ข้าเห็นกูดู
0: ฉันก็แค่อยากให้ชาวบ้านถูกหวยรวยเบอร์ทุกคน
8: ใช่ใช่ใช่ใ
7: ช่ใช่ปุ๊บรวยเร็วมันเป็นไปไม่ได้รวยง่ายๆโดยไม่ทำ
4: สาธุเจ้าแม่พูดถูก
7: ต่อไปนี้ข้าจะไม่มาเข้าร่างนางหนูนี่อีกแล้วข้าไม่อยากให้พวกเอ็งเอาแต่เสี่ยงโชคแต่ข้าอยากให้พวกเอ็งยันอดออมแล้วสักวันพวกเอ็งก็จะรวย
2: หมายความว่าเจ้าแม่จะไม่มาบอกหวยอีกแล้วเหรอเจ้าคะเออไม่บอกแล้วเว้ยกูดูดมันจะได้งวดเดียวเองนะเอ้า
9: เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคะทำไมทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี
2: ่นี่เธอไม่รู้ตัวเลยเหรอ

0: ามยุ่งกับน้องสาวฉันเรื่องนี้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นเธอมีปัญหากับฉันแน่
1: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
2: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
1: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
3: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
4: เฮ้ยเยอะนานๆเขาจะเสื่อมนะ
5: นอนมากไปก็ไม่ดี
6: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
4: ยืดเส้นไปทางแรง
7: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
9: ซับเลย
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: ใหม่ Glucerna Advance ด้วย Myo Inositol 3เท่า Glucerna Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
12: ผู้หญิงอย่างฉันมีมารยาเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ผู้ชายอย่างนายเนี่ยสิทำอย่างเงี้ยน่าอาย
13: ผมไม่อาย
14: ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะเป็นเท่าแก่ให้ตัวเองมาสู่ขอคุณสันจากคุณอาครับ
12: นายยอมปล่อยฉันแล้วใช่ไหม
15: แต่คุณต้องว่ายน้ำไปเอง
16: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์8:45 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
18: ผมไม่ต้องห่วงคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
19: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
20: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
19: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณชอบคุณ
16: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เปรี้ยวปากเสาร์นี้ชวนน้ำตาลฟิล์มกินเที่ยวย้ำเพลินจิตเริ่มที่คาเฟ่บนรูฟท็อปต่อด้วยร้านราเมงเส้นสดจากญี่ปุ่นและมาฮอปกันให้สุดกับความน่ารักของน้ำตาลฟิล์มบอกเลยจินมากมาก
20: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องคำสาป
22: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสมทรงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมทรงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
23: ันอันตรายมากเลยหรอคะนาที
24: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
25: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตท้ายฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
16: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม8มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
27: Formos Gogo Multigrain หอมอร่อยรสยิ่งแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง10มิถุนายนนี
28: ้ Blue Scope แซกคุ้มค่าถึงอนาคต
29: คุ้มจริงหรอง
28: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
27: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
28: เลือกเมทัลชีท Blue Scope แซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
30: สนับสนุนโดยเฮมาวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮมาวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
31: ตกลงเธอจำอะไรไม่ได้จริงๆหรอ
32: จำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
31: โอ้ยนี่เจ้าแม่ก็คือจะไม่ให้หวยอีกแล้วเนี่ย
33: โอ้ยพ่อจะสร้างสำนักทรงซะหน่อยเจ้าแม่นะเจ้าแม
34: ่ก็เจ้าแม่บอกแล้วไงว่าถ้าอยากรวยก็ต้องรู้จักขยันอดออมตั้งใจทำมาหากินแล้วก็เลิกหวังรวยทางลัดได้แล้ว
31: ถ้าเจ้าแม่ไม่เข้าร่างมะยมแล้วมะยมก็ให้เลขไม่ได้เท่ากับว่าม
0: มยมไม่มีผลประโยชน์กับพวกเราแล้ว
1: จริงถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ต้องไล่มยมออกตามเดิม
34: ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกแม่ผ่องก็เสียผู้ใหญ่พอดีอะดิใช่ไหมครับแม่แล้วแม่ก็อุตส่าห์เมตตามะยมให้อยู่ต่อแล้วพอหมดผลประโยชน์ก็ไล่ออกแบบนี้เหรอครับแบบนั้นใครเขาจะเคารพศรัทธาล่ะใช่ไหมครับแม
0: ่เออก็ใช่แม่ฉันไม่รังแกเด็กหรอกโถแม่ขัดใจแต่ถ้าเธอสร้างปัญหากับโรงงานอีกฉันไล่ออกทันทีคราวเนี้ยเจ้าแม่ที่ไหนก็ช่วยเธอไม่ได้อีก
2: ค่ะมายมจะไม่ทำเรื่องเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาอะไรอีกแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ให้มันจริงเถอะ
2: ถ้าไม่มีอะไรแล้วมายมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะไปพี่จืดไปมายม

0: คุณนะที่ทำให้ทุกคนเลิกหวังรวยทางลัดอ่ะ
1: ขอบคุณฉันทำไมต้องขอบคุณเจ้าแม่ลูก
0: ตกลงเจ้าแม่เข้าร่างเธอจริงๆเหรอ
1: ก็จริงอะสิฉันจะโกหกไปเพื่ออะไรล่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิถ้าเธอแกล้งทำเธอก็ต้องทำต่อไปพอไม่งั้นแม่ฉันก็จะไล่เธอออก
1: ก็คงงั้น

ใครร้องเพลงอ่ะคุณ

0: คุณสีเหรอเสียงดีเลยนะเนี่ย
1: สีเคยมีความฝันอยากเป็นนักร้องอะ
0: ถ้ามีความฝันแล้วทำไมไม่ได้ตามความฝันล่ะ
1: คือช่วงที่ครอบครัวฉันเริ่มลืมตาอ้าปากฉันกับสีบังเอิญไปเจอพี่ชัดที่กรุงเทพแล้วสีก็จะเอาเรื่องพี่ชัดแต่พี่ชัดรู้ว่าสีอยากเป็นนักร้องก็เลยติดต่อให้สีไปเจอในห้าง
0: แล้วก็ได้ต
1: ่อแล้วสีก็ดันไปเจอในห้างบ้ากลางจนเกือบจะเสียตัวให้มันแต่โชคดีที่ฉันช่วยไว้ทัน
0: โคตรเลวเลยอ่ะ
1: สีก็เลยผิดหวังที่ความฝันพังทลาย
0: ฉันจะช่วยให้คุณสีเป็นนักร้องให้ได้ความฝันของคุณสีจะต้องกลายเป็นความจริง
1: เธอห้ามยุ่งกับน้องสาวฉันเรื่องนี้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นเธอมีปัญหากับฉันแน่

0: สวัสดี
1: อ้าวสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ
2: ่ผู้ใหญ่สวัสดีจ้า
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: กินอะไรกันมาหรือยัง
0: เรียบร้อยแล้วสวัยนี่ข้าเอาผลไม้ที่สวนนำมาฝากเอง
2: ขอบคุณจ้า
0: แล้วเป็นไงดีขึ้นหรือยังนี่วันหลังก็อย่าซิ่งเผาๆหน่อยเดี๋ยวเองก็โดนมีเองด่าหรอก
2: โอ้ยไม่เดี๋ยวหรอกโดนด่าเปิงเนี่ยแต่อยู่อนามัยแล้ว
0: นี่เหมือนเมียข้าเลยว่ะเอะอะบ่นเอะอะด่า
2: เนาะ
3: ใจเย็นพ่อรู้ว่าอัดอั้น
2: นิดนึง
1: น้ำจ้าพ่อใหญ
0: ่ขอบใจ
2: ผู้ใหญ่มาถึงบ้านไม่ใช่แค่เยี่ยมละมั้ง
0: ข้ามีเรื่องสำคัญจะมาคุยด้วย
1: เรื่องอะไรจ๊ะ
0: ก็อำเภอรอบๆเราเนี่ยนะมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งโรงแรมเนี่ยผุดขึ้นอย่างกระดอกเห็ดแล้วตอนนี้นะมันก็กำลังจะลามมาที่บ้านเราแล้วถ้าเกิดเราขายที่ให้กับนายทุนเนี่ยนะถึงมันจะได้เงินเยอะสักวันมันก็จะหมด
3: คือเงินมันไม่เหมือนข้าวผักผลไม้หรือว่าต้นตาลที่มันจะงอกใหม่แล้วทำเงินให้เราได้ครับถ้ามีใครมาขอซื้อที่อย่าขายให้เด็ดขาดนะครับ
2: ผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงที่ดินผืนนี้เป็นของพ่อแม่พวกเราไม่ยอมยกให้คนอื่นเด็ดขาด
0: ดีงั้นก็บอกต่อๆกันด้วยนะให้ช่วยการรักษาที่ดินของเราไว้เนี่ยให้เป็นมรดกของลูกหลานชาวทุ่งตาลตำรวจต่อไป
2: ได้จ้ะผู้ใหญ
4: ่แล้วถ้าชาวบ้านไม่ยอมขายให้เราดีๆแล้วก็แค่หาทางทำให้พวกชาวบ้านเป็นหนี้เดี๋ยวก็วิ่งโลกเอาที่ดินมาขายให้เราถึงที
5: ่พี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนคุณพี่เจ้าขาอย่าเหนื่อยนิ่งเจ้าค่ะ
6: งานสสสเวกหน้าใช่ไหมโอ้สบาย

0: าวะฝันว่าป้าแบบบอกเลยสิท่าคุณแม่ใช้เองไปหาบน้ำแต่เองมันแอบมาหลบในตุ่มเองจะไปฟ้องคุณแม่หรือเองไปสิน้องช่อข้าเหนื่อยข้าไม่อยากขยับข้าอยากอยู่เฉยเว้ยตาย
1: เฮ้ยใครตาย
0: ตาย
1: พวกเองนั่นแหละตายแน่พฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ตายตายตายตายตาย
2: พฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
1: การนั่งแช่แบบไม่ขยับตัวเป็นเวลานานในท่าเดิมๆนะมันเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งน่ากลัวอันตรายนะเว้ย
0: อันตรายอย่างไรลึก
1: อ้าวกระทากล้ามเนื้อเราไม่ขยับร่างกายก็จะลดการใช้น้ำตาลแล้วก็ไขมันในเลือดทำให้น้ำตาลและไขมันในเลือดสูงขึ้นแล้วไปสะสมในผนังหลอดเลือดร่างกายที่เหนื่อยนิ่งก็เหมือนกับบ่อน้ำนี่แหละที่เน่าเสียตกตะกอนแล้วก็อุดตันนานเขาก็จะเกิดโรค
0: แล้วถ้าพวกข้าไม่อยากเป็นน้ำเน่าแบบนี้ต้องทำอย่างไร
1: ลุกขึ้นมาขยับร่างกายไม่น้อยกว่า3นาทีทุกๆ30นาทีป้ายขยิ่งขยิ่งขยิ่งท่าต่อไปถอนสายบัวและท่าต่อไปขวาซ้ายทุกๆ30นาทีแค่ลุกขึ้นมาขยับเคลื่อนไหวยืนย่อยกย่ำไม่น้อยกว่า3นาทีก็ลดความเสี่ยงการเป็นโรค NCD ได้ขยับลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอย่านั่งแช่เกินครึ่งชั่วโมงลุกค่ะ

0: ิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณ ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกนิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
1: การถ่ายทอดสดในครั้งนี้คุณอรยาสุวิเศษศักดิ์และดิฉันจำจริยันยงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ
2: Television Group Thailand welcomes you to the live telecast at the grand receptionIn celebrations on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary, the 3rd of June 2026, hosted by the Royal Thai Government, to be held at Santi Maitri Building, the Government House, Bangkok. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system, or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: สำหรับช่วงนี้เชิญท่านผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ

1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถาน

ราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

ำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569โดยอีกสักครู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลท่านจะได้มาเป็นประธานในการจัดงานค่ะโดยหน้าที่แห่งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ

นี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสู่บนเวทีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ารถลงจากเวทีกลับมายืนที่จุดที่กำหนดและท่านนายกก็จะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือกไกรแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าปราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งนะคะจากนั้นก็จะมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรค่ะ

สมอสอ

0: บัดนี้พิธีการได้เสร็จสิ้นแล้วขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองณตึกสันติ
1: ไมตรีในเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศซึ่งจะมีการดำเนินการกิจกรรมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะนอกจากนี้เชิญชวนติดตามพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไอ้สองพ่อลูกเป็นมันประจนของข้าแท
1: ้ๆอย่าพูดแบบนั้นนะจ๊ะพ่อยังไงกองอ่ะก็รักพี่มานะของกอง
0: แต่มันขัดขวางความรวยของเรานะลูกท่านเราขายที่ชาวบ้านให้กับท่านในคนไม่ได้งานนี้เสียหายหลายสิบล้านเลยนะ
2: เชียร์ครับถ้าไอ้สองพ่อลูกนั้นมันวุ่นวายนักเราก็เผาโรงงานมันเลยดีกว่า
1: ไอ้สอน
2: จ๊ะ
1: ฉันนี่แหละจะเผาแกก่อนอย่าแม้แต่จะคิด
0: เนี่ยไอ้เจมอนไม่ช่วยคิดอะไรเลยเหรอวะ
3: ใจเย็นพ่อทำการใหญ่ใจต้องนิ่งสุดท้ายแล้วพวกมันก็แพ้เงินอยู่ดีแล้วถ้าชาวบ้านไม่ยอมขายให้เราดีๆแล้วก็แค่หาทางทำให้พวกชาวบ้านเป็นหนี้เดี๋ยวก็วิ่งโล่เอาที่ดีมาขายให้เราถึงที
0: ่ที่ถูกของเอง
4: ส่วนฉันจะหลอกให้แม่พองติดการพนันจนเป็นหนี้คราวนี้แหละผู้ใหญ่คุณสนกับมณะต้องยอมเรา
0: ฉลาดสนก็เป็นเมียพี่ทำให้ครอบครัวมันร่มจมได้ยิ่งดี
1: เด็ดเลยจ้ะแม่ฉันจะได้แต่งงานกับพี่มณะ
0: แม่ถ้าแกเลิกรักไอ้มานะนะพ่อจะภูมิใจในตัวแกมากที่สุดเลย
1: ไม่ได้กองรักของกองมาตั้งนานกองอ่ะสั่งให้หัวใจตัวเองอ่ะหยุดรักพี่มานะไม่ได้นะจ๊ะ
0: แกนี่นะนี่พวกเรารวมหัวกันคิดขนาดนี้งานเนี้ยอีกกุศลหยุดข้ามไม่ได้แน่
4: จะบอกคุณสีว่ายังไงบอกว่าจะพาไปร้องเพลงที่กรุงเทพเหรอคุณสีไม่ไปแน่ๆอ่ะเสียงอะไรอ่ะออกกำลังกาย

0: สวยจังไม่คิดเลยว่าที่นี่จะมีหิ่งห้อย
1: มีสิที่นี่มันมีแหล่งน้ำมีหิ่งห้อยหลายชนิดเลยแล้วถ้าเราพายเรือออกไปตอนกลางคืนเนี่ยจะได้เห็นหิ่งห้อยเป็นฝูงเลยนะ
0: หรอคะฉันอยากเห็นจังถ้าอยู่ด้วยกันหลายๆตัวคงจะสวย
1: คอยวันหลังจะพาไปนะแต่ว่าตัวเนี้ยต่อมันไปก่อนเถอะ

0: ขินทำไมเนี่ย
1: ลองถึงเป็นไม่แค่เมื่อเธอส่งยิ้มลองถึงเป็นไม่อินเมื่อเธอส่ง
2: ทำไมหัวใจถึงเต้นแรง
1: พยายามไม่ทำก็ทำไม่ได้สักที
2: สงสัยไม่หายเหนื่อยมั้ง

0: ดำไม่ไหวไหมเนี่ย
1: หืมหิวแข็งแรงฮะ
0: เหงื่อซกเชีย
1: เออแล้วพ่อง
0: ฮะ
1: ระหว่างรอคนงานส่งของไปทำอะไรสนุกๆกันนะอะไรเดี๋ยวก็รู้รับรองติดใจ
2: กองจ๋าแม
1: ่ต้องร้านด้วยลูกได้จ้ะป่ะพี่พ่องไ
0: ปดูของให้ครบด้วยล่ะ
1: ขยับนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี
3: ่เลยเ
1: ลยเอาเลยมาเสี่ยงโชคด้วย
0: มันเล่นยังไงเหรอ
3: เล่นทายเลขให้ตรงกับเจ้ามือเองก็ได้ตังค์แล้ว
1: เฮ้ยเดี๋ยวน้องผิงจะทอยลูกเต๋าแล้วเธอก็ทายว่าได้เท่าไหร่แล้วเธอก็ลงเงินเนี่ยลงตามนี้นะเธอจะลงตรงไหนก็ลงถ้าเธอได้เงินจากน้องผิง2 เท่า
3: ใช่เห็นมั้ย
0: มันจะดีหรอมันการพนันนะ
1: เอาหน้าไม่พองถือว่าเล่นหาค่ากับข้าว
0: ไปมา
3: แทงเลยแทง
1: นั่นฉัน
0: ตรงนี้อ่ะ
1: อืมฉันแทงตรงนี้แหละ
3: ตรงนี้นะ
0: ฉันวางตามเธอนะ10 บาท
1: อืม
3: ฉันเปิดนะ
1: เปิดเลยชอบร้องเพลงแล้ว
4: เธอชอบร้องเพลงแล้วเธอก็เคยไปกรุงเทพด้วย
1: หุบปากไอ้พี่เตเลิกพูดเรื่องเก่าได้แล้ว
5: งานเสร็จแล้ว
6: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
7: ได้มั้ยครับ
6: Formos Omega 369
8: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามือทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
9: นอดเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำถั่วกล้วยและรสน้ำตาลสดด้วย
10: ชื่ออะไรอ่ะ
11: จอมฮะจอมเจิดจ้าน
10: ี่แกจะบอกว่าน้องชายแกหน้าเหมือนจอมเหรอ
12: เตรียมตัวไปอยู่กรุงเทพได้แล้ว
11: แม่จะพาจอมกับยายไปอยู่กรุงเทพเหรอจ๊ะ
12: มึงคนเดียวเท่านั้น
11: ผู้หญิงคนนั้นชื่อดอกไม้ที่แม่พูดถึงหรือเปล่าจ๊ะยายแล้วลูกเขาหายไปไหนเหรอจ๊ะ
12: ลูกมานะไอ้เหี้ยเด็กที่ตายแน่เจมช่วยแม่
8: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่

0: 3 plus
1: มีอะไรอยากเล่าให้ผมฟังไหม
2: คนของคุณดึงคนของผมไปบอกให้ไทกะอย่าให้เขามาวุ่นวายกับลิน
3: ถ้าเขาสองคนเป็นใจกันอยู่ด้วยกันเหรอคะ
2: นะนะ
4: อินทร์สงสัยฉันจะต้องไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องอย่างแกสักหน่อยละ
2: ลิน
5: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
7: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
8: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
9: ไม่ดียังไง
10: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
11: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
8: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
5: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม19มิถุนายน
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: อุ้นุ่นตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรไม่ให้เพิ่มแล้ว
13: บ๊ายบายเฮ้ยนางสะทานเดินอ่ะ
14: นางเดิน
13: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกุญแจเราไม่ได้ทางนั้นค่ะ
15: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
16: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมีมีนะคะผู้ผา
5: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: พบกับพวกเรา
1: พบพวกเรา
9: พบพวกเรา
0: ในรายการออนไลน์รายการใหม่ที่ CS3 Thailand
9: ทุกวันจันทร์และพฤหัสลายเส้นกับเรื่องเล่าจากคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับชีมาแชร
17: ์ทุกวันอังคารพุธเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายได้ทุกเจนกับ CH3 คดีนี้มีคำตอบ
1: ทุกวันศุกร์สุขภาพดีมีความสนุกกับ3 minute office challenge
8: พบกับพวกเรา
1: ทางโซเชียลมีเดีย CH3 Thailand
9: เจอกันจ้า
18: คุณได้หลักฐานใหม่มาชิ้นหนึ่งท่านผู้การว่าคนที่จะถูกลากตัวขึ้นศาลจะเป็นคุณวายุหรือว่าท่านผู้การครับ
19: ทำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องของผมกับคุณผมไม่ใช่คนนอกไง
5: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาที
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิเทล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
21: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
22: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
23: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
22: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
21: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม

0: แม่ล่ะทำไมไม่กลับมาด้วย
1: เห็นบอกว่าคุยกับเจ๊แจ่มติดพันนะจ๊ะก็เลยให้พวกฉันเนี่ยกลับมาก่อน
0: อ๋องั้นพวกพี่ไปพักเถอะจ๊ะเดี๋ยวฉันให้ค่าล่วงเวลาครึ่งวัน
1: ได้จ๊ะ
0: ไป
1: ขึ้นรถ
2: คุณสีชูใจรอมายมด้วย
0: มายมขอติดรถไปตลาดด้วยนะครับพอดีจะไปซื้อของใช้จำเป็นให้มายมไปช่วยถือของก็ได้ค่ะคุณสีกับชูใจจะได้ไม่ต้องเหนื่อย
3: ได้จ้า
0: ขอบคุณนะคะ

นั่งนี่แหละไปนั่งดี

0: ทุกคนทุกคนฟังทางนี้พี่กอมาดิเจ๊แหววด้วยมีข่าวจะมาบอกจ้า
1: วันนี้ข้ามีข่าวเดียวจะมาบอกเดี๋ยวเราจะมีงานชิงโชคกันพวกเองทุกคนเตรียมตัวชวนคนมาเยอะ
0: ใช่มีเพื่อนก็บอกเพื่อนมีญาติก็บอกญาติใครชวนคนมาเยอะเนี่ย
2: เฮียเตมอนคนนี
0: ้มีรางวัลให้เว้ย
3: รางวัลอะไรเหรอชูแจขอเล่นด้วยสิ
1: เด็กเล่นไม่ได้หรอกจ้ะ
4: อ้าวเราฉันเล่นด้วยได้ไหม
1: น้องมะยมจ๋าสนใจเข้ามาวิ่งเล่นในใจพี่เตมมั้ยจ๊ะ
5: น้ำเน่า
1: น้ำเน่าก็ยังเห็นเงาจัด
4: ฉันข้างแรมอ่ะส
1: ิสีนี่เธอจะขัดฉันทุกเรื่องเลยหรือไง
4: ไม่ได้ขัดฉันแค่พูดความจริงแต่ละคำที่ออกมาฟังแล้วจะอ้วก
1: ฉันพูดให้น้องมะยมฟังไม่ได้พูดให้เธอฟังไม่จ๋าน้องมะยมมาจ่ายตลาดเหรอมาเดี๋ยวพี่ช่วยถือ
4: ตกลงชิงโชคอะไรกันแล้วรางวัลเป็นอะไร
1: ไม่มีอะไรหรอกจ้าแค่เล่นกันสนุกเฉยๆไปซื้อของกัน
4: ไปไกลเลยพี่เตแค่เห็นหน้าก็ลมเสีย
1: ฉันเห็นหน้าเธอก็ลมเสียเหมือนกันเอาแต่ทำหน้าบึ้งจากที่ไม่สวยอยู่แล้วยิ่งไม่สวยนะคนเดิมอีก
4: ก็ยังดีกว่าพี่หน้าตาก็เนียนงันแต่ปากหมาวันวันเราแต่เห่าห้องห้องห้อง
1: อยากโดนหมากัดปากวะล่ะ
4: มาสิ
1: เอ้ามาดิ
4: ตีให้ร้องเอ่งเลย
1: โอ้ยกลัวจังเลยมาดิมาดิเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: ขอโทษนะจ๊ะประกวดร้องเพลงเป๋งร้องเอ๋งเลย
1: ฉันไม่ใช่หมานะเว้ยคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วฉันกล้าเหรอ
4: ผู้หญิงแล้วยังไงตัวได้นะเว้ยอย่าลืมนะตอนเด็กๆพี่ผอมแห้งแพ้ฉันกับพี่มานะตลอดไอออน
1: ขวางคำพูดอยู่นี้นะ
4: ไม่ถอนจะทำไงไอ้อ่อนโอ้ยไอ้นี่เต้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปล่อยโอ้ย
1: ไปโอ้ยไอ้นี่เจ็บ
4: ก็ตั้งใจให้เจ็บไง
3: ฮ่าทะเลาะกันเป็นเด็ก
2: ๆเออนั่นน่ะดิ
1: เจอกันทีไรทางพี่หน้าทุกที
3: หรือว่าพี่สิชนะลง10บาท
2: 10บาทใครเขาเล่นกัน
6: ฉันลงข้างลูกพี่20ตกลงไหม
3: ได
0: ้มาเลยลูกพี่เอาเลยเพื่อยาวกว่าลูกพี่กระดัดลูกพี่ลูกพี่อย่าง
2: เงี้ยสูง
0: โอ้ยผมจับเอาไว้อะไรเนี่ย
4: คุณผีนี่เหรอคะอะไร
1: ปล่อยไว้ก่อนเถอะเอ้าน้องมิ้งปล่อยพี่เต้ด้วย
4: อะไรของเธอนี่ประกาศงานประกวดร้องเพลงค่ะแล้วไงคุณสีลงประกวดสิคะโอกาสมาถึงแล้วทำไมฉันต้องลงประกวดด้วยก็คุณสีร้องเพลงเพราะฉันเคยได้ยินถ้าลงประกวดนะชนะแน่นอนค่ะไม่ฉันไม่ลงประกวดฉันไม่ชอบร้องเพลงแล้ว
1: เฮ้ยเธอชอบร้องเพลงแล้วเธอก็เคยไปกรุงเทพด้วยเพราะ
4: คุกปากไอ้พี่เต้เลิกพูดเรื่องเก่าได้แล้วตอนนี้ฉันไม่ชอบร้องเพลงแล้ว
1: ทำไมต้องเสียงดังด้วยเนี่ยบอบบางด้วยว่าตกใจง่ายด้วย

0: คุณสีคะแต่ว่าถ้าคุณสีลงประกวดอาจจะมีครูเพลงมาเป็นกรรมการโอกาสดีๆต้องรีบคว้าไว้นะคะฉันบอกว่าไม่ก็คือไม่ไง
1: มึงยินอะไรของเขาอะ
2: พี่สีไม่สมัครหรอกเห็นเคยบอกว่าเข็ดแล้วอีกอย่างแม่กับพี่มานะก็ห้ามด้วย

0: ยุ่งไม่เข้าเรื่องร้องอ้าวสีพี่มานะมาด้วยไหมอ่ะ
1: ไม่ได้มาไปไหนก็ไม่รู
0: ้เฮ้ยแล้ววันนี้ฉันจะได้เจอพี่มานะไหมเนี่ยแม่ก็ให้เฝ้าร้าน
1: อ้าวคนงานบอกว่าแม่ฉันอยู่กับแม่เธอไม่ได้อยู่ที่ร้านหรอกไปไหนอ่ะ
0: ก็คงไปเมาตามบ้านนู้นบ้านนี้มั้งเธอก็รู้นี่ว่าแม่ฉันน่ะมันรู้สัมพันธ์ดี
1: งั้นหรอ
0: ชูใจ
1: คุณสีคุณสีคะคุณสี
2: นี่มาทำไมยะ
1: ร้านฉันไม่ต้อนรับเธอคุณสีลงประกวดเถอะนะคะโอกาสดีๆมาถึงแล้วถ้าคุณสีลงประกวดฉันจะเป็นกองเชียร์เองฉันบอกแล้วไงว่าไม่ประกวด
0: งานประกวดร้องเพลงสีเธอไม่สมัครหรอ
1: ไม
0: ่ก็ดีจะได้ไม่ผิดหวังเสียงของสีธรรมดาจะตาย
3: ไม่จริงเสียงของพี่สีเพราะจะตาย
1: เอาคืนมาฉันเอามาให้คุณสีคุณสีค่ะนี่เธอหูฝาดหรือเปล่าน้ำผอมไม่ได้อยู่ที่นี่
4: วันนี้มันเป็นวันของฉัน
1: แต่ฉันว่าใช่เสียงแม่ผ่องนะ
4: มาตายแล้ว
0: พี่มานะกรองคิดถึงคิดถึง
1: เดี๋ยวฉันตามไปดูชูใจเองจ้ะชูใจเอ้าไปกันหมดเลยสมหญิงดูหน้าร้านด้วยนะ
5: ว่าอยากให้คุณได้ร้องเพลงอยู่บนเวที
6: เพื่อนน้องมาอยู่แล้วพี่เต๋ช่วยได้ทุกเรื่อง
1: ฉันส่งใบสมัครให้คุณแล้วคุณต้องขึ้นร้องเพลงเป็นคนต่อไป
7: ทำไมเธอไม่เข้าใจไม่มีใครอยากให้ฉันเป็นนักร้อง
8: อย่าเล่นสนุกกับความรู้สึกของน้องฉัน
1: ฉันจะช่วยคุณสีทำลายความกลัวลืมความเจ็บปวด
3: เป็นอะไร
7: ฉันถูกงูกัด
8: งูยังเนี่ย
7: งูเห่า

0: ถูกทุกวันตรงที่บิ๊กซี We are fresh ปีกบนไก่เพียงกิโลละ83บาท We are fresh มันฝรั่งแช่แข็งเพียง59บาทองุ่นแดงนอกจีนเพียงกิโลละ98บาทถึง10มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
1: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
2: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
1: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
3: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
4: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
2: นอนมากไปก็ไม่ดี
5: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
4: ยืนเซลล์ไม่ทัน
6: มีอาการท้องอืดจากกดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ทริปนี้ฝัน
8: ไปกันอีกรอบ
7: เซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus
9: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรแบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการิเย
10: ่ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
11: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
12: ดูเม็กซ์ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
13: โรจิคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลกับสาวเกาหลี
14: โรจิคีสเราส่งแต่คาเซล
13: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณโรจิคี
15: สในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
16: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
17: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
18: มาช่วยกันลดหวาน
17: ลดมัน
16: และเลี่ยงเค็ม
19: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
20: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
21: นี่ทุ่มเข้าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
22: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
21: ทุ่มเข้าไฟลาวา
22: Formos Omega Smart Super Go
23: YD C Lion 5 BMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
24: สวัสดีครับข่าวน้องลูกมาแล้ววันนี้รับต้นที่บุรีรัมย
25: ์ที่ถนนสันติสุขเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ด้านหลังโรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือบริเวณประตูผีตอนนี้มีร้านข้าวแกงพูนพุงลุงอ้วนสาขา1กำลังเป็นที่พูดถึงของคนในพื้นที่ที่ร้านมีเมนูให้เลือกมากกว่า20เมนูอาหารทุกอย่างลูกค้าสามารถเลือกตักได้เองแบบบุฟเฟ่ในราคาจานละ39บาทนี่ครับจะตักกับกี่อย่างก็ได้หลายคนตักจนพูนจานแบบนี้เลยอย่างคนนี้ก็เหมือนกันสมชื่อพูนพุงจริงๆลูกค้าคนนี้ทักษะในการตักอาหารซ้อนเป็นชั้นๆขั้นเทพคุณเลิศฤดีอักษรวรนาถวัย50ปีเจ้าของร้านบอกว่าจะตักเยอะแค่ไหนก็ได้แต่ขอให้ทานให้หมดเพราะต้องการให้ทุกคนอิ่มแบบคุ้มค่าและไม่สิ้นเปลืองอาหารคุณเลิศฤดีเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยไปเปิดร้านอาหารไทยกับครอบครัวที่ออสเตรเลียมา25ปีก่อนตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมาดูแลพ่อแม่ก็คิดว่าที่สุดแล้วความสุขของชีวิตไม่ใช่แค่เงินจึงกลับมาดูแลพ่อแม่ใกล้ๆและให้ลูกสาวเรียนภาษาไทยอย่างเต็มที่เมื่อกลับมาเมืองไทยจึงใช้บ้านของครอบครัวมาเปิดเป็นร้านข้าวราดแกงเพราะเป็นอาชีพที่ถนัดที่สุดเหตุผลที่ขายในราคาเพียง39บาทเพราะอยากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทุกคนนอกจากนี้ที่บ้านเป็นร้านส่งชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ได้เนื้อต่างๆมาในราคาทุนจึงขายราคานี้ได้แต่ในอนาคตจะใช้วิธีเพิ่มเมนูเป็นระดับให้ลูกค้าเลือกทานได้ตามงบประมาณน้องไรเดอร์คนนี้บอกว่าตั้งแต่ร้านนี้เปิดมาได้เกือบ2เดือนก็มาฝากท้องไว้ที่นี่ทุกวันบางวันทาน2รอบที่นี่มีเมนูให้เลือกเยอะอร่อยทุกเมนูราคาก็แค่39บาทถ้าไปทานร้านอื่นส่วนใหญ่จานละ 65-70 บาท
26: ตรงนี้ก็มาทุกวันครับตั้งแต่เขาเพิ่งเปิดมาผมก็มองว่าคุ้มค่าเพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้างทำเมนูเยอะแล้วก็อร่อยด้วยบางวันผมกิน2รอบเลย
25: ร้านข้าวแกงพูนพุงลุงอ้วนสาขา1เปิดทุกวัน ตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงบ่ายสองโมง
0: ถามว่ามีกำไรหรือยังยังไม่เห็นกำไรแต่กำไรที่เราได้มาคือความสุขค่ะ
24: เป็นแม่ค้าข้าวแกงที่ใจดีจริงๆครับไปอ่างทองกันต่อ
25: พาไปชมความงามของสถาปัตยกรรมล้านนาผสมพม่าที่วัดแสงธรรมโพธิญาณตำบลราชดรพัฒนาวัดแห่งนี้ได้รับการพัฒนามาจากที่พักสงฆ์เพื่อให้เป็นวัดสวยและจุดเช็คอินทางศาสนาแห่งใหม่พระครูบาอริชัยศรีอริยวงศ์เจ้าวาดวัดแสงธรรมโพธิญาณมีความชื่นชอบในสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโดยหลังคาแบบล้านนามักมีความลาดเอียงมากเพื่อช่วยระบายน้ำฝนอย่างรวดเร็วในช่วงมรสุมในสถาปัตยกรรมระดับสูงเช่นวัดวิหารอุโบสถนิยมทำหลังคาซ้อนลดหลั่นกันเป็นชั้นๆเพื่อแสดงความสำคัญของอาคารและช่วยให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นพระประธานที่ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยสีขาวบริสุทธิ์ครองจีวรสีทองอารามที่มีลวดลายวิจิตรบรรจงตามแบบศิลปะพม่าลักษณะเด่นคือพระกันหรือหูของพระพุทธรูปศิลปะพม่ามีใบหูยาวและติ่งหูยื่นยาวลงมาจนเกือบจรดหรือแตะถึงพระอังสาหรือบ่าไหลแม่ชีคุณจีราวงศ์ชยากรเล่าว่าได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีการตั้งเจ้าอาวาสดูแลบริหารวัดอย่างเป็นระบบได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองเป็นสถานที่ที่เน้นทำกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะงานวิถีธรรมวิถีไทยและช่วยเหลือสังคมเช่นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลน
24: เป็นวัดที่เน้นกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมครับขึ้นเหนือไปลำพูน
25: เสียงเพลงเพราะๆจากเครื่องดนตรีที่คล้ายเสียงพิณเสียงกีตาร์นี้คือเตนาฝีมือการเล่นและประดิษฐ์ของคุณแสนดีขวัญปัตตภีเลิศชาวปากากยอวัย40ปีเตนาเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทดีดของชาวปากากยอหรือที่คนไทยเรียกว่ากะเหรี่ยงเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดมีลักษณะเด่นที่เสียงไพเราะอ่อนหวานที่น่าทึ่งก็คือสายเตนาคุณแสนดีทำจากสายเบรกจักรยานเก่าฝรั่งจากอังกฤษแคนาดาและฝรั่งเศสหลายคนเห็นและชอบมากตัดสินใจซื้อทันทีสำหรับราคาขายต่ำสุดชิ้นละ 1,500 บาทสูงสุด 7,000 บาทกำหนดราคาตามความยากง่ายในการใช้เวลาทำที่ง่ายสุดใช้เวลา 2-3 วันส่วนชิ้นที่ยากมากต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8-9 วันแต่ไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้จะได้ของทันทีลูกค้าจะต้องสั่งจองและต้องรอนานหน่อยเพราะขณะนี้ยังมีเตนาที่ต้องทำส่งลูกค้าอีกจำนวนหนึ่งเตนาต่างจากกีตาร์ยังไงฟังคำอธิบายจากคุณแสนดีครับ
1: ต่างกับกีตาร์ก็คือแบบมันจะลักษณะมันจะงอแบบนี้เนาะกีตาร์มันจะโตไป
2: โน้ตเนื้อนี่มันเหมือนกีตาร์ไหม
1: ก็ไม่เหมือนครับต่างการที่ว่าอาจจะมีแบบโดเรมีครับกีตาร์มีมากกว่านี้ครับมีคอร์ดครับ
25: คุณแสนดีนอกจากการทำเตนาแล้วยังรับงานเล่นดนตรีและร้องเพลงด้วยรับงานทั้งในหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่ไปจนถึงรัฐกะเหรี่ยงในประเทศเมียนมา
24: แบบนี้เรียกว่า all in one ครับคนเดียวเป็นทุกอย่างทั้งผู้ผลิตเครื่องดนตรีนักดนตรีและนักร้องไปขอนแก่น
25: ที่บ้านหาดหมู่สิบตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือที่นี่คือระวินประกัดฟาร์มของคุณเสกสุริยันอุดจังหรือคุณเสกวัย45ปีภายในฟาร์มมีบ่อปูนซีเมนต์160บ่อใช้พอเลี้ยงประกัดหลายสายพันธุ์ทั้งประกัดสวยงามและประกัดสายนักสู้แต่ละบ่อมีประกัดประมาณ100ตัวคุณเสกเล่าว่าเมื่อเกือบ20ปีก่อนเคยทำงานโรงงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีลาออกจากงานเพื่อกลับมาดูแลพ่อแม่ที่ล้มป่วยกลับมาอยู่บ้านทำงานเป็นพนักงานขับรถฉุกเฉินอยู่หลายปีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงประกัดและเริ่มมีความสนใจที่จะทำฟาร์มเพาะพันธุ์ประกัดขายเต็มตัวช่วงแรกครอบครัวไม่เห็นด้วยมองว่าไม่มั่นคงแต่คุณเสกไม่ยอมแพ้ศึกษาหาข้อมูลมาเรื่อยๆลองผิดลองถูกอยู่พักใหญ่ปลาตายไปเยอะก่อนจะค้นพบวิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยการใส่ผักตบชวาและหญ้าลงในบ่อช่วยให้ประกัดแข็งแรงสีสวยและรอดชีวิตมากขึ้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ยึดอาชีพนี้ไม่ได้ยาวนานกว่า10ปีประกัดภายในฟาร์มราคาเริ่มต้นตัวละ50บาทส่วนประกัดฟอร์มสวยลวดลายพิเศษราคาตัวละประมาณ 100-300 บาทคุณเสกบอกว่าช่วงที่ขายดีที่สุดจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมบางวัน

0: ขายได้ 2,000 บาทเฉลี่ยต่อเดือนจะมีรายได้ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทลูกค้าสามารถเข้ามาที่ฟาร์มเดินเลือกดักปลากัดตัวที่ชอบได้เลย
1: จุดต่างจากฟาร์มของคนอื่นของฟาร์มผมก็คือเวลาลูกค้าเข้ามาเขาอาจจะมาเห็นปลาในโหลแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าปลามันมีน้อยอยากเลือกเองอยากตักเองนี่แหละครับจุดเด่นของผมก็คือผมให้ลูกค้าถือสวิงแล้วเดินเข้าไปเลือกในบ่อเองได้เลยบางทีสวยเขากับสวยเราไม่เหมือนกันทุกคนอะไรก็ตามที่ได้เลือกเองเขาจะรู้สึกว่าเขาพอใจภูมิใจกับสิ่งที่เขาเลือก
2: เป็นการขายปลากัดที่เร้าใจมากครับให้ลูกค้าถือสวิงไปช็อตปลากัดที่บ่อเลือกตักเอาตามใจชอบนักลงสุดท้ายไปอังกฤษ
0: ที่กรุงลอนดอนพาไปรูฟท็อปหรือดาดฟ้าที่ทำขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เพื่อเป็นร้านอาหารหรือบาร์บนดาดฟ้าบรรยากาศหรูหราชมวิวเมืองยามค่ำคืนนะครับแต่ทำเพื่อผู้ป่วยขั้นวิกฤตเพราะนี่คือดาดฟ้าหรือรูฟท็อปของโรงพยาบาลคิงส์คอลเลจเป็นสวนบนดาดฟ้าแห่งแรกของสหราชอาณาจักรเพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาฮอลลี่อาร์เลนเป็นผู้ป่วยวิกฤตวัย29ปีที่ต้องพึ่งพาสายให้อาหารคือผู้ป่วยคนแรกที่ได้ใช้รูฟท็อปแห่งใหม่นี้ของโรงพยาบาลทันทีที่ถูกเขียนออกมาบนดาดฟ้าฮอลลี่ถึงกับร้องว้าว
3: wow.
0: และพูดว่าโอ้ it's lovely หรือโอ้โหน่ารักจังและพูดประโยคเดิมซ้ำอีกครั้งตื่นตันใจจนน้ำตาไหลและพูดต่อว่าลืมไปเลยว่าการได้อยู่ข้างนอกนั้นมันดียังไงการได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์บนดาดฟ้าและได้เจอแสงแดดเป็นแรงบันดาลใจให้เธอฮึดสู้และอยากมีชีวิตต่อหลังจากที่ต้องอยู่ในห้อง ICU ทั้งวันเพราะเมื่อรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เป็นเวลานานบ่อยครั้งก็รู้สึกท้อที่จะสู้ต่อฮอลลี่บอกว่าการได้มาอยู่บนดาดฟ้ารู้สึกดีมากจนไม่อยากกลับรูฟท็อปตั้งอยู่เหนือแผนกผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลที่มีเตียงรองรับผู้ป่วย ICU ถึง60เตียงส่วนบนดาดฟ้าสามารถรองรับเตียงผู้ป่วยได้สูงสุด6เตียงเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตบนดาดฟ้าสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยอาการหนักได้สัมผัสธรรมชาติแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์เพื่อช่วยในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจออกแบบมาเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องนอนติดเตียงในห้อง ICU เป็นเวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนซึ่งมักเกิดภาวะสับสนหรือความเครียดสะสมโดยติดตั้งตู้เครื่องมือแพทย์กันน้ำที่มีระบบออกซิเจนสายส่งกำลังไฟและระบบมอนิเตอร์สัญญาณชีพอย่างครบครันทำให้ผู้ป่วยที่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือสายให้อาหารสามารถออกมาอยู่นอกอาคารได้อย่างปลอดภัยทางโรงพยาบาลคิงส์คอลเลจบอกว่าโครงการมูลค่า2ล้านปอนด์หรือ88ล้านบาทได้รับเงินทุนสนับสนุนส่วนใหญ่จากองค์กรการกุศลของโรงพยาบาลมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับห้องผู้ป่วยวิกฤตส่วนบนดาดฟ้าได้รับการออกแบบโดยนักจัดสรรสวนชื่อดังชื่อซาร่าไพรส์เลือกสรรพืชพันธุ์และไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมผ่อนคลายเช่นลาเวนเดอร์มะลิโรสแมรี่และพืชที่มีผิวสัมผัสนุ่มเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสของผู้ป่วยนอกจากจะใช้รักษาคนไข้แล้วพื้นที่สีเขียวบนดาดฟ้านี้ยังเปิดให้แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ICU ได้ขึ้นมาพักผ่อนเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานคุณหมอฟิลฮอปกินส์บอกว่าการให้คนไข้ได้สัมผัสกับธรรมชาติช่วยให้ผู้ป่วยได้ปรับตัวกับโลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งหลังจากถูกนำมารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานคุณหมอฟิลบอกว่าจุดประสงค์ของโรงพยาบาลไม่ใช่เพียงรักษาคนไข้ให้หายป่วยแต่ยังให้คนไข้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วไม่กลับเข้ามารักษาตัวอีกและกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมในสภาพที่แข็งแรงที่สุด
3: Oh it's lovely
2: ประเทศที่ร่ำรวยคิดได้และทำได้อย่างที่คิดครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตรฉัตรจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพระทหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตรฉัตรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
0: วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางลัดดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและนายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0: กลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:08 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะแว่นท็อปเจริญเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจรถตู้จำนวน1คันจากนั้นพระราชทานกุญแจรถตู้ให้แก่รองศาสตราจารย์นวลจันทร์ปราบพานเลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อดำเนินการสืบหาบิดามารดาที่แท้จริงเพื่อให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์จัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้การอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งให้การศึกษาการฝึกวิชาชีพการอบรมทางศาสนาและจริยธรรมการรักษาพยาบาลการจัดหางานและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสามารถปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะ50คนนอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการแว่นตาเพื่อน้องร่วมกับบริษัทแว่นท็อปเจริญจำกัดมหาชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่8ถึง18ปีในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเองและบริการตรวจสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงวัยที่มีฐานะยากจนตามโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนโดยร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการร่วมคัดเลือกพื้นที่และจัดหากลุ่มผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านสายตาทั้งสองโครงการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินงานต่อถึงวันที่31ธันวาคม2572จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆของสภากาชาดไทยซึ่งมีระเบียบวาระอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานสวภาความคืบหน้าการทบทวนขอบเขตภารกิจภาพรวมของสภากาชาดไทยและระดับหน่วยงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ซึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 13:30 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน78รูปประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญเฝ้าถวายสักการะโอกาสนี้ประทานพระโอวาทแก่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นสิริมงคล
1: ร
0: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:17 นที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสรัญเพชรนนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศเชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินและพานดอกไม้ธูปเทียนแพพร้อมกันนี้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและจิตอาสาจาก44หน่วยงานอาทิกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเชิญพานพุ่มทองพานพุ่มเงินและพานดอกไม้ทุบเทียนแพจำนวน44คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิชัยพัฒนามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแก่ราษฎรและเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด101วันนี้ที่หอประชุมอำเภอเสรภูมิอำเภอเสรภูมิจังหวัด101มูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จำนวน 325,350 กิโลกรัมแก่ราษฎรและเกษตรกรจำนวน 4,560 รายซึ่งประสบอุทกภัยเมื่อปี2568ในพื้นที่118หมู่บ้าน13ตำบลในอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ครอบคลุมพื้นที่รวม 21,690 ไร่ให้สามารถเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ต่อไปคณะบุคคลหน่วยงานต่างๆร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569มีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งองค์กรและมูลนิธิต่างๆนำจากกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรอาทิผู้แทนจากมูลนิธิบ้านครูน้ำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงตั้งพระราชฤทัยที่จะทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงน้อมนำพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาและผ้าไทยตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ถึงวันที่5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรค

0: สัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค
1: ์สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดประดู่วัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามวัดพระปลาชัยจังหวัดเพชรบุรีและจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยไซทองวัดเนินทองที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเทพสิรินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับหมันจังหวัดพิจิตรวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20ปปร20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางประสาทวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดบ้านคล้องน้อยสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูปจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถึงแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
3: เศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
4: ข่าวดีอะไรหรอ
3: ตอนนี้โคเกตจัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR โค้ดจองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
5: ้โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
6: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
5: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
6: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
5: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
7: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
8: ได้เลยค่ะ
9: นี่ชัวร์ควงเลี้ยงเทียนไล่ขึ้น
10: หัวใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิต
11: กินจบจิบกินจบจิบ
12: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
13: ต้องคอลเกตเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิบในช่องปาก
14: ได้หลักฐานใหม่มาชี้หนึ่งท่านผู้การว่าคนที่จะถูกลากตัวขึ้นศาลจะเป็นคุณวายุหรือว่าท่านผู้การครับ

0: ำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องของผมกับคุณผมไม่ใช่คนนอกไง
1: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
4: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
5: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
6: ไม่ดียังไง
7: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
5: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
6: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
7: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
5: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับมันนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
1: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาสแกนเลยอยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม Colgate Optic White Purple ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น Colgate Optic White Purple
9: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลโคซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
11: ดูนั่น
12: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
13: ต้านกลิ่นอับสีเทาดาวนี่หอมนานเกินคาด
14: รู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
15: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
14: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
16: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
17: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
18: นอนมากไปก็ไม่ดี
19: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
20: ยืนเสียไปทาง
21: แรง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมอีก4วันเตรียมลงภูเก็ตไปเปิดตำนานบทใหม่กับพระนางพลซีน่าแบบไม่ต้องกลัวค่าน้ำมันแพงเพราะแค่เปิดช่อง3ก็จะได้จอยกับบรรยากาศสวยๆและเรื่องราวสนุกเข้มข้นของ2ว่าที่ทายาทเศรษฐีในทาตรีค่ะ
1: เจอกันครั้งแรกก็ไม่ถูกชะตาเลยค่ะสำหรับทาตรีพันธ์หนุ่มพลณวัฒน์และรจิตสาวจีน่ายีนาที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างเลยทำให้ต้องปะทะฝีปากกันขึ้นงานนี้จีน่าทนไม่ไหวสัตว์พิพลไป1หมัดเต็มๆเบื้องหลังมรสุมพายุลมแรงมากแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วมารอดูความปากแซ่บของทั้งคู่พร้อมกันในทาตี8มิถุนายนนี้ตอนแรกค่ะ
2: เป็นซีนที่เจอกันครั้งแรก
3: คือตอนแรกอ่ะเขาว่าเขามาช่วยเราก็เหมือนแบบทนสุภาพสตรีเนาะก็แบบเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าแต่สุดท้ายเราไปวีนเขาก่อนไงเราไปแบบ
4: ทำไมคุณเดินไม่ดูเลยเดิน
5: นี่ไงเห็นไหม
2: พูดอย่าง
5: น
2: ี้ปุ๊บก็ต้องสวนกลับเจ
4: แต่สวนด้วยคำที่ไม่น่ารักเป็นผู้ชายที่ไม่น่ารักตั้งแต่แรกพบ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนี
2: ้แหมรวยอ่ะ
3: ความมั่นใจเนี้ยเขาเอามาใส่เราเต็มๆเราก็เลยสวนกลับเขาไปแบบหนัก
1: และที่พลาดไม่ได้กับเปิดกองวิก3เพราะพี่วิทย์ผู้กำกับจับปูใส่กระด้งนำทีมนักแสดงพลจีน่าแม็กพริมพี่เดี่ยวพี่น้ำฝนพี่สายใหม่พี่กิกโบ๊ทเป็นไตมาเมามันทุกเรื่องราวระหว่างถ่ายทำเจาะลึกรายละเอียดซีนต่างๆกว่าจะออกมาสวยงามอย่างในละครนั้นไม่ง่ายห้ามพลาดเปิดกองวิก3ทาตรี 5-7 มิถุนายนนี้ทาง3พัดทุกแพลตฟอร์มค่ะบอสอนภัทรป๊อปศิรัชชวนดูตัวแปรคนสำคัญอย่างเบลล่าลีน่าลาลีนาที่จะมาแทรกซึมเขย่าหัวใจหนุ่มป๊อปให้สดใหม่อีกครั้งกับเอเนอร์จีความสดใสชัดเจนมั่นคงของลีน่าที่ทำให้รู้สึกคลิกจนเกิดเป็นประจุไฟฟ้ากระตุ้นให้บอสอยากออกจากเซฟโซนส่วนเบื้องหลังหนุ่มป๊อปแอบเมาเล่นกับลีน่าเฮฮามากแถมเลิศไม่ไหวในรักได้หรือยังคะ
6: เบลล่ามาด้วยความแบบว่างงๆเป็นความแปลกใหม่ในชีวิตของอนาพัทเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมันรู้สึกว่าตื่นเต้นเขาเป็นคนตรงๆพอมันไม่ซับซ้อนมันเลยรู้สึกว่าโอเคอยากรู้จักมากขึ้นอาจจะเป็นแบบคนที่ทำให้เราแบบลองออกจากเซฟโซนตอนที่อ่านบทรู้สึกผิดนะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นเราคงไม่ทำแบบ

นี้เพราะว่ามันมีครอบครัวอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเจอกับดีน่าเรื่องแรกแต่ว่าผมรู้จักกับดีน่ามานานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนดีครับเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เล่นเก่งสนุกขำๆก็ฝากติดตามด้วย

0: คือนึกว่าจะแบบรักกันนั่งดูครับไม่เข้ามาช่วยตั้งแต่แรก
1: เฮ้ยเฮ้ยใครบอกใครบอกว่าผมนั่งดูแหมเดี๋ยวผมก็ต้องแก้แค้นให้สุดที่รักอยู่แล้วอุ้ยแต่เอาจริงวะตอนผมนั่งอยู่อะเหลือไปมองน่ากลัวมากแก๊งชายเจอกันน่ากลัวมากถ้าเกิดผมอยู่ตรงนั้นผมก็น่าจะสั่นอยู
0: ่ก็มันนี้ครับไปดูแล้วนะครับคนที่คอยแกล้งผมตลอดเลยจะช่วยผมยังไงก็ฝากไปติดตามในซีรีส์เรื่องพี่ฝากชอบเทอร์โมด้วยนะครับ
2: รอดูรักได้หรือยังและพี่ฝากชอบเทอร์โมคืนวันเสาร์นะคะตอนนี้ปีระกาพร้อมเคลียร์ใจแล้วในโทษฐานที่รักเธอ EP 16ขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ
3: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขุบกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: คนหนักเหมือนกันนั้น
1: คุณอย่าปล่อยเลย
0: ผมรอเล่นผมรอเล่น
2: ถ้าคุณวายุทำให้คุณหนูเสียใจขอให้เป็นผมได้ไหมที่ได้ดูแลคุณหนูแทน
3: ผมไม่เคยและไม่คิดที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4: ทำไมไอ้เฮียนพูดออกมาแบบนี้วะไหนบอกจะสู้ไปด้วยกัน
5: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
6: ถึงฉันจะไม่ใช่ภรรยาที่ดีแต่อย่างน้อยฉันจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียว

0: านแล้วทำอะไรกันอยู่นะ
1: จิกกะดิกจิกกะดิกกันอยู่แน่เลยอ่ะก็อย่างเงี้ยแหละเนาะเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆอ่ะโอ๊ยฉันมาเสลอรอหรือต้องนานเนี่ยคุณฟ้าใสคะห้องไหนวะเนี่ยยงกลับก่อนนะคะคุณท่านว่าอะไรวะเนี่ยปิดมือถือซักต้องสิ้นเรื่อง

0: คดีนี้เนี่ยจัดให้มันหนักๆเลยนะผมต้องการให้วายุนี่มันติดคุกไปตลอดชีวิต
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นผมทำได
0: ้ดี
1: ถ้าผมทำงานเข้าเป้าแบบนี้เนี่ยเรื่องงานแต่งของคุณกับลูกสาวผมแต่งได้แล้วมั้ง
0: ได้สิเรื่องแค่นี้เองแต่ปิดคดีนี้เนี่ยให้มันจบแบบสวยๆก่อนละกัน

ันขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำพวกแกเดือดร้อนต่อไปนี้จะไม่มีเพจมาบ้าอีกฉันจะให้ทุนทุกคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไปทำอะไรที่พวกแกอยากทำซะแซมตอนนี้ MIT กำลังเปิดรับสมัครนะพอผลงานของแกเข้าเรียนที่นั่นได้สบายเลยแกเคยบอกว่าอยากเปิดร้านสเก็ตบอร์ดใช่ไหมผู้พาชอบทำเลตรงไหนจิ้มได้เลยฉันจะการให้ส่วนนายเคยบอกว่าอยากเป็นชาวสวนอยากใช้ชีวิตสงบสงบพ่อมีที่ดินอยู่หลายแปลงเลยที่ลงผักผลไม้ไว้เรียบร้อยแล้วชอบแปลงไหนบอกได้เลยไหม

0: คดีนะโชคดีอะไรกัน
1: โชคไม่เคยเข้าข้างพวกเราอยู่แล้วนะพี
2: ่มีแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่ช่วยกันได้เราสองคนรู้เรื่องเฮียหมดแล้ว
1: ไม่ว่าพี่จะเป็นพี่วายุหรือเป็นปีละกาพี่ก็คือพี่ของผม
2: ก็ยังเป็นเฮียของพวกเราเหมือนเดิมพวกเราไม่มีวันทิ้งแก๊งหมาบ้าไปไหนเราจะอยู่สู้กับไอ้หมารอบกัดพวกนั้นหมาบ้าอย่างเราไม่ยอมโดนหลอกกับฟรีหรอก
1: เราจะสู้เพื่อพี่สู้เพื่อพี่พุทธ
0: เพื่อความถูกต้อง

0: พ่อโครงการรถไฟฟ้านี่มัน 9,700 ล้านเลยเหร
1: อถึงแม้จะเป็นสายสั้นๆแต่มีผู้ยื่นประมูล5รายเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้น
0: แล้วพ่อได้บอกให้คุณโชคไงเตรียมตัวยังส่วนแบ่งครั้งนี้เนี่ยมันต้องมากกว่าโครงการสวนสาธารณะครั้งก่อนนะพ่อ
1: เขารู้ไอ้เรื่องส่วนแบ่งเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้อีก4เจ้าเนี่ยคอนเนคชั่นดีๆทั้งนั้น
2: เราสืบเรื่องคณะกรรมการหรือยัง
3: ครับนายกำลังพยายามเข้าทางดร.ศักดาประธานโครงการครับ
1: แล้วเขาว่าไง
3: คุยด้วยยากมากเลยครับนายปิดประตูทุกทางอ
4: ่
3: ะ
4: แล้วมันยากตรงไหนวะเรื่องแค่นี้เองอ่ะ
1: ถ้าเจาะเข้าตรงๆไม่ได้นะก็หาทางอื่นโลกนี้มันไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกมันมีจุดอ่อนด้วยกันทุกคนนั่นแหละลองไปสืบดูว่าคนใกล้ชิดมีใครบ้าง
3: ครับนาย
5: ผมเคยเตือนคุณแล้วว่าอย่าเอาใจไปเล่นกับไฟ
6: ฟ้าใสไม่ใช่ไฟแต่เธอคือแสงเดือดที่อบอุ่นผมไม่น่าดึงเธอเข้ามาจนเรื่องมันเลยเธอแบบนี้เลย
5: ในที่สุดคุณก็รักเขาจะเห็นแก่ผู้หญิงคนนี้จนยอมหยุดทุกอย่างหรือเปล่า

0: คุณพระใส่คะ
1: พอดีฉันไม่เห็นพี่ชายคุณนะคะก็เลย
0: พี่วายุออกไปทำธุระนะคะสายสายน่าจะกลับถ้าคุณต้องการอะไรคุณบอกฉันแล้วกันนะคะ
1: เจ้านะคะฉันขอพูดกับคุณตรงๆเลยได้ไหมคะฉันรู้ว่าคุณไม่พอใจที่ฉันแต่งงานกับพี่ชายคุณคุณคงไม่อยากนับญาติกับนักการเมืองฉันเข้าใจค่ะแต่ฉันอยากให้คุณรู้นะคะว่าฉันรักพี่ชายคุณจริงๆฉันรู้ค่ะว่าเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาคุณอาจจะยังไม่เปิดใจฉันตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ฉันขอโอกาสให้ฉันได้พิสูจน์ตัวเองได้ไหมคะว่าฉันดีพอจะเข้ามาเป็นคนในครอบครัวของคุณได้หรือเปล่า
0: ไม่ต้องกลัวค่ะ

0: คุณเป็นคนในครอบครัวเราแล้วไม่ต้องห่วงกับเรื่องที่ผ่านมานะคะเก็บแรงเอาไว้ดีกว่ายังมีอะไรที่คุณกับพี่ชายฉันต้องผ่านไปให้ได้อีกเยอะ
1: ถ้าคุณหมายถึงเรื่องพ่อกับพี่ชายของฉันไม่ต้องห่วงเลยค่ะอีกไม่นานเขาต้องเข้าใจแน่ว่าวายุไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นจริงๆ

0: พูดถึงก็มาเลย
1: พายกำลังชวนพี่ฟ้าใส่ไปกินข้าวด้วยกัน
2: เรียกพี่ได้ไหมคะ
1: ได้สิค่ะ
2: งั้นไปกันค่ะ
1: ไปกินข้าวด้วยกันนะเฮีย
3: เฮีย
1: อยากให้เรียกอย่างนั้นไม่ใช่หรอต่อไปเนี้ยเฮียคือเฮียของพ่อพายนะ

0: เมษาเมษาพ่อโทรไปทำไมไม่รับสายไอ้สมุ
1: สนับสนุนโดยซันซิลเบาซี่บิ๊กแฮร์
2: อยากทำร้ายลูกกูอีก
3: คนเร็วๆอย่างมึงเนี่ยต้องเจอกับกูมันที่จะสมน้ำสมเนื้อกัน
4: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟทไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
5: คำแนะนำจากกรมอนามัย
6: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
7: เด็กบีบนิดเดียวได้
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงเพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
9: และแปรงวันละ2ครั้ง
10: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
11: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
12: รายการที่เขามาถ่ายเฮียเนี่ยเขาจะขอไปถ่ายต่างจังหวัดเราจะได้ไปค้างที่ต่างจังหวัดกันแล้วนะโอเคไหม
13: ถ่ายมาไปโดน
12: งั้นถ้าเฮียมั่นใจอ่ะเฮียมองไปที่มู่นะ
13: แล้วเฮียจะมองไปที่มู่ทำไมมู่ไม่อยู่ในรายการกับเฮียสักหน่อย
12: ก็เพราะว่าความมั่นใจของเฮียอยู่ที่มู่แล้วไง
13: ไม่มาละ
14: มีอะไรอยากเล่าให้ผมฟังไหม
15: คนของคุณดึงคนของผมไปบอกให้ไทยกะอย่าให้เขามาวุ่นเลยกับลิน
16: ถ้าเขาสองคนเป็นใจผิดไปแล้วล่ะคะ
15: นะ
17: อินทร์สงสัยฉันจะต้องไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องอย่างแกสักหน่อยละ
15: ลิน
1: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักโกงตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
20: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
21: Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ
19: ่เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หน่วยผู้กว้างขวาง
21: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
22: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี
23: ้พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
1: กองเกมพุธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาทีเริ่ม18มิถุนายน
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ผู้หญิงไม่เหมือนกันหมดนะไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเอง
25: คุณรักคาสิกาจริงเหรอคะเ
26: จ้าพี่คาสิกาบรรจบการันตีนักแสดงพาไปที่ฝั่งมาสู่กาสิแล้วก็ตัวดำขยายน้ำมาสู่จอมพี่จนถึงทีวี
1: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกา30นาทีเริ่ม9มิถุนายน
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: อุ้นหนุนตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะบัตรไม่ให้เพิ่มแล้ว
28: น่าจะทำเดินอ่ะ
29: น่าเดิน
30: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
31: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับผู้ผา
1: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
32: แคเรียคอปเปอร์ไอออนเพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่คอปเปอร์ไอออน
33: แบ็กเหรอ
34: แม่มีแบคทีเรีย
35: ไหนไม่เห็นมีเลย
36: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
37: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml S 26 Go Pro UHT
0: ไอ้สมุทรมันกล้าทำลูกขนาดนี้เลยเหรอ
38: เมื่อวาน
2: หนูโทรหาพ่อตั้งหลายสายพ่อก็ไม่รับหนูจับได้พวกมันเอาผู้จัดการหนูทำเมียพ่อหนูโวยวายจะเอาเรื่องอีนั่นนะแต่ก็ซ้อมหนูพ่อเคยบอกหนูใช่ไหมว่าถ้ามันลงมือพ่อจะไม่ยอม
3: ไปโรงพยาบาลพ่อพาไป
2: หนูไม่ไปหนูจะเอาหน้าไปเจอใครได้อีกนางเอกสาวโดนแฟนนักการเมืองซ้อมเป็นขี้ปากคนอื่นไปจนมันตายเลยหนูจะไม่ทนกับมันแล้วหนูจะเลิกกับมันพ่อเดี๋ยวหนูทำงานหาเลี้ยงพ่อเองต้องไม่กลับไปลำบากหรอกนะพ่อนะ

0: มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิแกก็รู้ว่าเส้นสายพวกมันใหญ่โตแค่ไหนถ้าเรามีเรื่องกับมันตอนนี้เราจะโดนเอาคืนจนไม่เหลืออะไรแล้วอดทนหน่อยนะรอให้พ่อมีอำนาจมากกว่านี้ก่อน
1: แล้วอะไรอ่ะแล้วก็เห็นสภาพหนูแล้วนี่หนูต้องนอนให้มันเหยียบต้องนอนอยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรีแบ

0: พ่อเพิ่งทำงานให้มันสำเร็จไปชิ้นหนึ่งมันสัญญาว่ามันจะแต่งงานกับลูก
1: พ่อจะให้หนูแต่งงานกับมันพ่อไม่ห่วงหนูพ่อไม่คิดว่ามันจะฆ่าหนูหรอ
0: ไม่มันจะไม่กล้าทำอะไรแกอีกพ่อมีวิธี
1: วิธีอะไร
0: แกไม่ต้องรู้หรอกเชื่อพ่ออยู่เฉยๆเดี๋ยวพ่อจัดการเอง
1: พ่อเอาอะไรมามั่นใจคนอย่างมันน่ะไม่กลัวใครมันเลว
0: คอยดูแล้วกันเริ่มจากที่มันต้องยอมแต่งงานกับลูกให้เร็วที่สุด
2: หยงจะเอากระเป๋าฟ้าใสไปไหนลูกสาวฉันอยู่ที่ไหน
3: อยู่ในใจท่านหรือเปล่าคะ
2: อยู่ไหน
4: คุณสมุทรครับท่านผู้การ
5: คุณทำร้ายลูกสาวผมขนาดนั้นจะรับผิดชอบยังไง

0: ผมตามล้างตามเช็ดปิดคดีให้คุณกี่คดีละเรื่องยับยาไอ้พายุลูกมึงทำอย่างนี้อ่ะ
1: ลูกสาวของคุณเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ให้คุณฟังทั้งหมดหรือเปล่าเขาได้บอกไหมว่าเขาเป็นคนทำร้ายผมก่อนเนี่ย
0: ลูกผมตัวแค่นั้นมันจะทำอะไรคุณได้แต่คุณเป็นผู้ชายต่อยหน้าลูกสาวผมที่เป็นผู้หญิงหน้าปูดขนาดนั้นน่ะมึงทำได้
1: นี่คุณกำลังหาว่าผมทำร้ายลูกสาวคุณเหรอคุณไม่ต้องมาล้ำเส้นกับผมเลยนะถ้าผมไม่ได้ให้งานผมไม่ได้เอาเงินเนี่ยฟาดหัวเจ้านายของคุณนะคุณก็จะเป็นแค่ผู้กองจนๆคนหนึ่งแล้วลูกสาวของคุณเนี่ยก็จะเป็นตัวประกอบง่อยๆที่ผมจะเขียนทิ้งเมื่อไหร่ก็ได
0: ้คุณคงลืมคลิปนี้ไปแล้วใช่ไหมมึงเนี่ยต้องเจอกับกูมึงที่จะสมน้ำสมเนื้อกัน
2: ถ้ากูพังเนี่ยมึงคิดหรือว่ามึงจะรอดอ่ะ
0: แล้วในคลิปมีกูไหมถ้าไม่มีกูก็รอด
3: ถ้ากูเป็นอะไรไปกูบอกมึงรอดหมดเลยเป็นเพราะมึง
0: ส่วนคลิปนั้นกูไม่โง่เก็บไว้คนเดียวหรอก

ตัวดีๆหน่อยแต่งงานกับลูกกูภายในอาทิตย์นี้แล้วมึงก็อย่าทำร้ายลูกกูอีกเรื่องระหว่างเรามันจะได้ไม่มีอะไรโอเค

0: ฟ้าใส
1: พ่อ
2: กลับบ้านกับพ่อเถอะ
1: พ่อคะไม่ใช่ตอนนี้ค่ะฟ้าใสยังกลับไม่ได
2: ้นี่อยากติดร่างแหไปด้วยหรือไงฮะเราทำมูลนิธิก็เคยเห็นแล้วว่าเมียติดคุกเพราะผัวค้ายาน่ะกี่เคสคิดบ้างสิลูก
1: ฟ้าใสไม่เชื่อว่าวายุเป็นคนทำค่ะฟ้าใสจะอยู่ข้างเขาและเป็นพยานให้เขาค่ะ
2: จะทำแบบนั้นเราจะเสียชื่อเสียง
1: ถ้างั้นคนเราแต่งงานกันเพราะอะไรคะพ่อถ้าไม่ใช่เพราะอยากอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะสุขหรือว่าทุกข์เวลาฟ้าใสมีปัญหาวายุก็ยื่นมือเข้ามาช่วยพอถึงที่เขาพ่อจะให้ฟ้าใสหันหลังให้เขาอย่างนั้นเหรอคะ
2: อย่าซื่อไปหน่อยเลยฟ้าใสถ้าไม่มีผลประโยชน์อะวาย

0: ายุมันจะช่วยเหรอเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ลืมแล้วเหรอ
1: พ่อคะในสายตาพ่อมันคงเป็นได้แค่นั้นแต่กับฟ้าใสไม่ใช่ค่ะพ่อไม่ต้องห่วงนะคะฟ้าใสจะยังทำหน้าที่ลูกสาวของพ่อทำงานที่มูลนิธิเหมือนเดิมเพียงแค่ฟ้าใสจะอยู่ที่นี่และจะไม่ทิ้งสามีไปไหนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพ่อขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นห่วงเราทั้งสองคนผมยังยืนยันนะครับว่าผมจะดูแลฟ้าใสให้ดีฟ้าใสจะไม่มีวันเป็นเมียพ่อค้ายาเสพติดเด็ดขาดเพราะผมไม่มีวันทำเรื่องชั่วๆแบบนี
3: ้สวัสดีค่ะท่านรักชาติอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนไหมคะ

0: คุณห้ามพูดอะไรกับนักข่าวเด็ดขาดผมจัดการเอง
1: แต่ผมจะไม่โกหก
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: นอดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: พระลูกเขยฉันนี่ลาซี่นี่ดีจริงๆนะนี่ท่านทำฝันเห็นเลขอะไรนะมาบอกด้วยนะ
5: เขาอาจจะมีอะไรปกปิดมาอยู่ก็ได้ผู้ชายนะมา
2: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
8: ผมไม่ต้องบอกคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
9: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
10: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
9: ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณชอบคุณ
2: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
12: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
13: ก็แค่คำเดียวหน้าคุณโสมก็ไม่ต้องทำ
14: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
15: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
16: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
17: นารีคิดว่าที่มาเตลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
18: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
2: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 เริ่ม8มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: จอมผมชื่ออะไรอ่ะ
20: จอมฮะจอมเจิดจ้าน
19: ี่แกจะบอกว่าน้องชายแกหน้าเหมือนจอมเหรอ
21: เตรียมตัวไปอยู่กรุงเทพได้แล้ว
22: แม่จะพาจอมกับยายไปอยู่กรุงเทพเหรอจ๊ะ
21: มึงคนเดียวเท่านั้น
22: ผู้หญิงคนนั้นชื่อดอกไม้ที่แม่พูดถึงหรือเปล่าจ๊ะยายแล้วลูกเขาหายไปไหนเหรอจ๊ะ
21: มึงพูดมานะไอ้เหี้ยเด็กที่ตายแน่เต็มช่วยแม่
2: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
24: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
25: มาทำไมเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีก
26: ผมไม่ได้มาหาคุณผมมาหาคุณวายุ ผมจะมาขอสอบปากคำเพิ่มเติมครับ เชิญได ้ขอบคุณครับสำเนาบัตรประชาชนพนักงานในร้านทุกคนที่คณิลาเจ้าหน้าที่ขอไว ้ขอบคุณครับถ้าคุณจะมาสอบปากคำเรื่องยาเนี่ยผมคงไม่มีอะไรจะพูดแล้ว ผมขอความร่วมมือเถอะนะครับ ที่ผมจะไม่พูดเนี่ยเพราะว่าพูดไปตำรวจอย่างพวกคุณก็คงไม่เชื่อเอาเป็นว่าเรามาดูที่วัตถุพยานเลยแล้วกันนะ

ู้ชายคนนี้ไม่ใช่พนักงานในร้านของผมแน่นอนน่าจะเป็นคนที่มีประวัติในแฟ้มอาชญากรคุณพอจะคุณหน้าบ้างไหมครับ

0: ว่าไงจ๊ะ
1: ผู้กองครับผู้การเรียกพบตัวด่วนเลยครับ
2: ทำไมคดีนี้ยังไม่คืบหน้าคุณมัวรออะไรอยู่คุณก็รู้เราช้าไม่ได้เลยเราต้องทำสำนวนส่งอัยการฟ้องศาลให้เร็วที่สุดยิ่งคดีนี้ปิดเร็วแค่ไหนประชาชนก็ยิ่งอุ่นใจมากแค่นั้นแล้วตอนนี้นักข่าวก็อยู่หน้าหน่วยเราเต็มไปหมดเราต้องตอบคำถามพวกเขาง
0: ั้นผู้การลงไปให้สัมภาษณ์นักข่าวได้เลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้หลักฐานใหม่มาชิ้นหนึ่ง

0: าคลิปนี้หลุดไปท่านผู้การว่าคนที่จะถูกลากตัวขึ้นศาลจะเป็นคุณวายุหรือว่าลูกน้องท่านผู้การครับตอนที่ผมเห็นคลิปนี้ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกเดือดมากเลยนะครับว่าคนผิดคือตำรวจแต่ทำไมดูท่านผู้การรู้สึกเฉยๆกับคลิปนี้ครับหรือว่าท่านผู้การรู้อยู่แล้วครับ
1: คุณพูดเรื่องอะไร
0: งั้นผมขออนุญาตเอาหลักฐานตำรวจยัดยาให้นักข่าวดูนะครับเพราะมันคือความคืบหน้าของงานผมและคือความคืบหน้าของคดีนี้ขออนุญาตครับ
1: ไม่ได
2: ้เราจะสอบสวนหาความจริงเรื่องนี้อย่างแน่แต่จะเอาไปเผยแพร่คนนอกรู้ไม่ได้เพราะนี่คือภาพลักษณ์ของตำรวจคุณห้ามพูดอะไรกับนักข่าวเด็ดขาดผมจัดการเอง
0: แต่ผมจะไม่โกหก
1: นี่คือคำสั่งห้ามพูดอะไรเด็ดขาด

0: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: ไม่คุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องของผมกับคุณเพราะผมไม่ใช่คนนอกไง
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
3: คำแนะนำจากกรมอนามัย
4: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
3: เด็กบีบนิดเดียวได้
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
3: เพื่อฟูออไรที่เพียงพอ
4: และแปรงวันละ2ครั้ง
3: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
4: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
5: สัมภาษณ์ก็คุยกันก็รู้สึกก็คลิกในระดับหนึ่งไม่ได้จีบเลย
6: อย่ามาคุณก็มาหยอด
7: หน้าเหมือนแฟนเก่าพี่เลยนะ
6: แฟนเก่าพี่เลยนะ
5: ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรในอดีตหรือว่าเรื่องที่จะต้องเจอในอนาคตเราก็อยู่เคียงข้างกันก็ให้กำลังใจกันเสมอแหละ
8: เจอคือลมหายใจ
9: เฮ้ยเป็นไรอ่ะฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
10: ฮะน้ำเดิน
9: น้ำเดินน้ำเดิน
10: ทำไงอ่ะ
11: หันอยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับครูผาได้เจอกันสักทีนะครับครูผา
12: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
15: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
16: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
17: ไม่ดียังไง
18: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเยอะจะตาย
19: โ

0: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วยถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับมันนั่นเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
1: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องคำสาป
4: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสมทรงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมทรงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
5: ันอันตรายมากเลยเหรอคะนักดี
6: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่าฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
1: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม8มิถุนายน
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: อยากผมยาวสวยทำไงดี
9: ใช้ซันซิลค์แคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลค์คำตอบของผมยาวสวย
10: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: คุณรู้ได้ไงว่ามีคนดักยิงผม
1: คุณรู้ใช่ไหมว่าใครสั่งเก็บคุณรู้สึกไงบ้างที่โดนคนที่ไว้ใจหักหลัง
0: ทำไมคุณถึงช่วยผม
1: ผมรู้จักคุณมานานกว่าที่คุณคิดผมรู้จักคุณตั้งแต่ที่คุณเป็นผู้หมวดคุณเป็นคนดีแต่ทุกคนรอบข้างคุณเป็นคนชั่วทำดีให้ตายยังไงก็ไม่มีใครเห็น
0: ที่บอกว่ารู้จักผมมานานเนี่ยหมายความว่าไง
1: ไก่ทอดมาของคุณสบายดีไหม
0: พระพายเล่าเรื่องหมาให้คุณฟังด้วยเหรอ
1: ผมรู้จักไก่ทอดก่อนที่จะเจอพระพายสิที่คุณตั้งชื่อว่าไก่ทอดเพราะว่ามันเป็นเมนูโปรดของแฟนคุณ
0: คุณรู้ได้ไง
1: คุณจำได้ไหมว่าคุณเจอแฟนคุณครั้งแรกยังไง

เด็กโดนพ่อตัวเองซ้อมขนาดนั้นน่ะเป็นใครเห็นมาต้องน้ำตาแตกตอนฉันมาทำงานวันแรกนะคุณฉันร้องไห้จนหมดทิชชู่ไปเป็นกล่องเลยร้องไปเถอะค่ะตำรวจก็มีหัวใจเหมือนกันมีหัวใจอะดีแล้ว

0: มาที่ชู้หอนั้นคุณเลยได้ซื้อของไปขอบคุณเธอบ่อยๆแล้วคุณก็ขอเธอคบเป็นแฟนในวันเกิดของเธอของขวัญที่คุณให้ในวันเกิดก็ทำให้เธอรอคุณไปเป็นปีเลย
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์จากคุณของขวัญวันเกิด
2: อันนี้นะของขวัญวันเกิด
1: ใช่ก็เวลาคุณนอนหันมากี่ทีกี่ทีก็ได้เจอหน้าเขาทั้งคืนเลยไง
2: นี่เจออย่างนี้ทั้งคืนเดี๋ยวก็ได้ฝันร้ายทั้งคืนหรอกไม่เอา
1: โอ้ใจร้ายอ่ะฝันร้ายอะไรฝันดีสิเขาออกจะดาร์กทอลแอนด์แฮนซัมขนาดนี
2: ้เดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบขาวลีนตีเกาหลีกันแล้วค่ะลุง
1: โอ้โห
2: แบบนี้ไม่เอาไม่เอาน
1: ะนะนะคุณนะ
2: ไม่เอาน
1: ะ
2: ไม่ไม่เอา
0: ทำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องของผมกับคุณคนนอกไม่มีทางรู้อ่ะก็ผมไม่ใช่คนนอกไงพี่น่าจะรีบขอไปคุณแต่งงานแล้วรีบไปฮันนีมูนรีบมีลูกกันมีความสุขอยู่ด้วยกันให้พี่คุณเขามีความสุขให้มากๆพี่คุณเขารักพี่มากนะบอกผมว่าเขาอยากแต่งงานถ้าเขาได้แต่งงานเมื่อไหร่เขาจะออกจากงานแล้วมาดูแลพี่กับลูกถ้าพี่เขาได้ลาออกจากงานบ้าๆนั่นเรื่องมันคงไม่จบแบบนี้

ที่คุณขอทำของขวัญวันเกิดไอ้พี่ด้วยนะเขาถักผ้ามันขอไว้ให้พี่อ่ะเขาเอามาอวดผมใหญ่เลยแต่เขาไม่มีโอกาสให้พี่เลยทุกอย่างมันจมอยู่ในกองเพลิงนั้นนะผ้าผืนนั้นที่คุณแล้วก็แม่

กแล้วละกาหนายจริงด้วยพี่ขอโทษนะละกาพี่หมดเลยเสียใจเลยปล่อยเวลามันผ่านไปนานเนี่ยพี่น่าจะสืบหาความจริงให้มันเร็วกว่านี้

0: ันกำลังเอาน้ำเข้าไปให้อ่ะหรือว่าพี่มายุจะเอาอะไรเพิ่มปะ
1: ผมรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงรักพี่ชายเหมือนคนรักคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาคือปีรากาตอนนี้ผมไม่แปลกใจแล้วหรอว่าทำไมคุณถึงรักเขา

0: ทำใจเรื่องคุณวายุกับคุณฟ้าใสได้แล้วหรอ
1: ก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละเขารักกันขนาดนั้นอะแต่เอาจริงๆต่อให้ไม่มีพี่ฟ้าใสหนูก็รู้ว่าพี่วายุรักหนูเหมือนคนรักไม่ได้หรอก
0: ต่อ
1: ก็พี่วายุรักหนูแบบน้องสาวไปแล้วไงต่อให้หนูจะทำดีแค่ไหนหนูลงไปคุกเข่าขอร้องพี่วายุอ่ะพี่วายุก็ไม่ใจอ่อนหรอก
0: เหมือนผมกับคุณหนูคุณหนูต้องการบอกผมทางอ้อมหรือเปล่า
1: ในอ้อมอ่ะก็พูดตรงๆเนี่ยแหละหนูรักพี่พยาเหมือนพี่ชายคนนึงนะนอกจากตากับพี่วายุหนูก็มีพี่พยาเนี่ยแหละที่คอยดูแลหนูมาตลอดพี่พยาเป็นพี่ชายอีกคนของหนูนะ
0: ผมเข้าใจ

ูขอบคุณพี่พยานะสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องความรักพี่พยาสอนให้หนูรู้ว่าเราไปบังคับใจใครไม่ได้หรอกมองย้อนกลับไปพี่วายุคงอึดอัดใจหน้าดูเลยอะโดนหนูตื้อให้รักอยู่ตั้งหลายปี

0: าใจที่หนูพูดจริงๆมั้ยเนี่ยหนูรักพี่ชายคนนี้ของหนูจริงๆนะเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยัง
1: เข้าใจแล้วครับน้องสาวแต่ขอเวลาทำใจนิดนึง
0: กี่วันนี่หนูเองแค่2วันเองนะ
1: เข้มแข็งสมกับเป็นรูปเสียชัยชนะจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่จะเป็นพี่ชายที่ดีของคุณหนูไม่แพ้คุณวายุแน่นอนนี่ร่าเริงเกินไปแบบเนี้ยเป็นเพราะตัดใจจากอีกคนนึงแล้วไปมีใจให้อีกคนนึงหรือเปล่าเนี่ยฮะ
0: โอ้วันนี้ต้นไม้บ้านเราเขียวดีนะคะ
1: เขียนแบบนี้ทุกวันไหมสรุปแล้วเนี่ยมีใจให้ใครหรือเปล่า

0: นับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ถ้าเป็นวิธีที่ไม่ทำร้ายใครแต่ทำให้ได้หลักฐานมาผมก็ไม่มีปัญหาที่จะร่วมมือกับพวกคุณ
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหาย

0: ในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคย My Dove
1: สภาพัฒน์เปิดตัวเลขเศรษฐกิจปี69ลุ้น GDP โต 2-3% มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่4มิถุนายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
2: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
3: ไอ้แอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
4: ละ Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
2: เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หวยผู้กว้างขวาง
4: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอีกโมงนี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
5: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
6: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล
7: ้อกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ผู้หญิงอย่างฉันมีมารยาเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ผู้ชายอย่างนายเนี่ยสิทำอย่างเงี้ยน่าอาย
10: ผมไม่อาย
11: ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะเป็นเท่าแก่ให้ตัวเองมาสู่ขอคุณสันจากคุณอาครับ
9: นายยอมปล่อยฉันแล้วใช่ไหม
11: แต่คุณต้องว่ายน้ำไปเอง
7: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามสภาผู้บริโภคเตรียมฟ้องดำเนินคดีกับ Facebook กรณีให้มิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือหลอกเหยื่อชาวบ้านที่เชียงรายตรวจสอบสารพิษในร่างกายจากการปนเปื้อนในแม่น้ำกกเกือบทั้งหมู่บ้านก็ติดความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลก2026และความพยายามซื้อลิขสิทธิ์ของประเทศไทย

0: ีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
1: The All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุ

0: เท่าที่พี่ไปสืบมาพี่เอที่เป็นรุ่นพี่ของคุณเขาบอกว่าคุณเอาคลิปหลักฐานที่ถ่ายมหาสมุทรกำลังดักเมลดาราคนหนึ่งเอาไปให้ท่านผู้การสิงหาตอนนั้นคุณเขาไว้ใจท่านผู้การสิงหามากที่สุด
1: หลังจากที่ผมคบกับเมย์ผมก็เพิ่งมาได้รู้ว่าผู้การสิงหาเคยเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อผมที่คุณถึงได้ไว้ใจแต่ไอ้สมุดมันเอาทั้งเงินทั้งตำแหน่งปิดปากผู้การ
0: มีอีกเรื่องนึงที่สำคัญคุณฟ้าใสเขาเคยมาบอกให้พี่สืบเรื่องละกายครั้งนึงเขาอยากล้างความผิดให้นายเขาไม่เชื่อว่านายจะเป็นคนลงมือฆ่าคนในครอบครัวที่นายเข้าหาครอบครัวท่านรัฐมนตรีเพื่อเปิดโปงความจริงใช่ไหมแล้วคุณฟ้าใสเขาก็ไม่รู้เรื่องนี
1: ้ผมบอกเขาไม่ได้ผมยังให้เขารู้ว่าผมคือปีละการไม่ได้เขาถึงยังไงเขาก็เป็นทั้งลูกแล้วก็เป็นน้องของสมุทรผมยอมทำทุกอย่างผมยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเอาคืนพวกมันผมจะไม่ยอมให้แผนผมพังเพราะว่าใครหน้าไหนทั้งนั้น
0: พี่จะไม่บอกเรื่องนี้กับคุณฟ้าใสแต่เราจะหาหลักฐานได้ยังไง
1: ไอ้สิงหาเนี่ยมันต้องเก็บหลักฐานไว้อย่างดีเพราะมันเป็นหลักฐานเดียวที่จะใช้ความมหาสมุทรได้ผมมีคนที่จะช่วยพวกเรา

0: ่าวิธีของพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจพี่สักเท่าไหร่แต่พวกเราทำเพื่อเปิดโปงคนชั่ว
1: ในเมื่อคนชั่วมีอำนาจในมือและยังมีเงินที่จะเปลี่ยนคนดีให้ชั่วได
2: ้พวกเราเลยทำเพจขึ้นมาเพราะคิดว่าเพจจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่ถูกรังแก
3: ผู้กองก็เห็นแล้วนี่ว่าพวกมันทำอะไรลงไปบ้างมันสั่งฆ่าคนตายโดยที่ไม่รู้สึกผิดบางทีคนชั่วแบบนี้รอกฎหมายลงโทษมันก็ช้าไปนะผู้กอง
0: ถ้าเป็นวิธีที่ไม่ทำร้ายใครแต่ทำให้ได้หลักฐานมาผมก็ไม่มีปัญหาที่จะร่วมมือกับพวกคุณ

0: เฮ้ย
1: หมามาแล้วว่ะ
2: ฮายเอฟวีวันสวัสดีทุกคน
3: We are back
2: ยังจำกันได้หรือเปล่า
1: เพชรเขามันติดไปแล้วแล้วเพชรไม่มันชื่ออะไรอ่ะ
3: หมาบ้าข้าไม่ตายพวกเราจะกลับมาจับหนักก็จับใหญ่กว่าเดิม
2: ใครที่จะว่าเราต่อแค่โกรธฉันว่าเราจะเอาคืนเอาคืนไงดีวะพวกเราหึมันก็ต้องเริ่มที่คลิปนี้แหละมาจะได้เห็นกันกับตา

0: เพื่อนๆชาวเน็ตแหกตาดูสิครับหน้าไม่เหลือตรงไหนให้เอาปากกามาม
1: ันยัดยาลาว
2: ว่าแล้วไอ้พวกหมาไม่ได้ค้ายามันขายำ
3: สรุปพวกหมาบ้าถูกใส่ร้ายคนตอแหลคือตำรวจเงี้ย
4: ไล่ออกยกปมเลย
5: หมาบ้าฮีโร่ตัวจริง
6: ใช่เลยแล้วสปอยด้วยนะคะตำรวจติดคุกหรือเปล่า
7: หัวใจสีห้องยกให้คุณสีคนขอบคุณนะหมาบ้าที่รัก
8: เราต้องขอบคุณทุกคนนะที่ยังอยู่ข้างเราส่วนผู้คนชั่วมันต้องได้รับกรรมที่มันก่อไว้ไม่ใช่แค่เรื่องยับยาแต่มันยังทำให้คนบริสุทธิ์ต้องตายไปด้วยไอ้พวกเลวมันต้องไม่มีที่ยืนในสังคมพุดเดิ้ลต้องไม่ตายฟรี
9: ลิปพุดเดิ้ล
10: ลิปพุดเดิ้ลลิปพุดเดิ้ล
8: แต่ข่าวร้ายก็คือตำรวจตายไปสองคน
0: หายตัวไปเลยตายกับหายตัวหลังจากมีหลักฐานว่ายับยามาช่วยกันต่อติ๊กซอกันหน่อยเด้อว่ามันเกิดอะไรขึ้น
10: เอาคืนโดนเก็บสิคะ
11: ถ้าตัดต่อ
12: โดนใบสั่งกลัวสาวถึงตัวพ
0: ่อแม่คนแบบนี้เนี่ยสงสัยเหมือนพวกเราเลยนะใครสั่งใครตัวพ่ออยากรู้อยากรู้อยากรู้
13: ก็ไงจ้าอะไรนะผู้การเรียกตัวด่วนคือพวกมันน่าจะตามผมมาตั้งแต่ออกจากหน่วยครับเป็นผู้ชาย3คนมอเตอร์ไซค์2คันอาวุธครบมือครับ
14: โหแบบนี้แสดงว่าผู้กองเนี่ยจัดการกับผู้ร้ายทั้ง3คนเองเลยใช่ไหมคะ
13: คือในระหว่างผมยิงป้องกันตัวมีผู้ชายคนนึงมาช่วยชีวิตผมไว้ครับผมเลยรอดมาได้
14: ท่านผู้การคะท่านผู้การจัดการไงกับคนร้ายที่หายตัวไปคะ
15: ทางเราก็กำลังเร่งติดตามตัวอยู
14: ่มันจะมีการขยายผลไปถึงต้นตอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมคะ
15: ทางเราก็กำลังสอบสวนเพิ่มเติมอยู่นะครับเพราะว่ารูปคดีมีความซับซ้อนไม่ใช่แค่การยัดยาธรรมดาแต่มีการติดตามฆ่าปิดปากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีนี้ด้วยเราก็เลยต้องขอเวลาครับเพื่อสอบสวนหาความจริงแต่เราก็

0: จะพยายามอย่างเต็มที่ผมเอง
1: ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนมาณที่นี้นะครับเพราะว่าเหตุเกิดที่หน่วยของผมพร้อมที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามแต่ที่ท่านผู้บังคับบัญชาจะเห็นสมควรครับ
2: สุดยอดจังเลยของกู
3: เป็นไงล่ะครับรับผิดแทนลูกน้องหาที่ไหนไม่ได้แล้ว
4: เลิกเป็นหมาม่าแล้วไปเป็นลูกน้องผู้การสิงหาดีกว่าโคตรเท่เลย
2: ผู้การคุณว่าอะไรฮะมันจะ
5: งงนานๆจะเห็นตำรวจยอมรับผิดส่วนใหญ่โยนขี้กันไปมา
6: ชอบน้องเมย์ทำอะไรก็ไม่ผิด
7: คุณพ่อยังหล่ออยู่เลยหรือเราว่าชีเมย์ได้เบ้าหน้าใครมา
8: ตำรวจไทยหล่อไกลไปสามลูก
9: คนก็เชื่อคุณเยอะเลย
10: ผมให้เวลา 3-4 วันนะครับถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าเนี่ยกระแสมันตีกลับแน่ๆ
0: เราก็ใช้สื่อโซเชียลในการเป่าหูจูงจมูกให้คนสนใจเรื่องอื่นก็ได้นี่ครับจะด่าใครหรือโจมตีนักการเมืองก็ทำไปเลยครับเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยพวกคุณถนัดกันอยู่แล้วเนี่ย

0: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
1: ความรักที่ผมมีให้เธอจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ
2: ในรักคุณแค่คนเดียวค่ะ
1: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไว้
3: ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ตามนั้นแหละ
4: คุณสมุน
5: สมุนอ่ะเขาเป็นคนไข้ผมเข้ามาเอง
4: ไม่
6: ผมขอเชิญท่านผู้การไปให้ปากคำที่สำนักงานตำรวจ
7: ให้ปากคำ
8: ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะ
9: คิดจะถีบหัวกันสองใช่ไหม
8: ไปหาคนอื่นช่วยเอาก็แล้วกัน
10: วันนี้นะกับคุณสมุทรไว้แหละครับ
11: เดี๋ยวพี่สมุทรตามมาค่ะก็เลยให้ฟ้าใสมาดูแลแขกก่อนนะ
12: ให้คุณฟ้าใสมาดูแลแขกด้วยตัวเองเลยเหรอครับ
13: ฟ้าใสช่วยคนเดียวหรอครับ
12: เฮ้ย
0: สกอตรังนกแท้รอยัลโกลด์ไซลิทัล
14: ฟ้าใสจะไม่มีวันเป็นเมีย
15: อ๋อโทษครับ
16: เป็นเมียก่อนเสีย
14: ก่อนคร
9: ับเอ้าโอ้เดี๋ยวก่อนมันโดนผมโดนยิง
14: ของขวัญวันเกิดที่คุณให้ก็ทำให้เธอรอคุยเป็นเพื่อน

0: พบกับพวกเรา
1: พบพวกเรา
2: พบพวกเรา
3: ในรายการออนไลน์รายการใหม่ที่ CS3 Thailand
0: ทุกวันจันทร์และพฤหัสลายเส้นกับเรื่องเล่าจากคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับชีมาแชร
2: ์ทุกวันอังคารพุธเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายได้ทุกเจนกับ CS3 คดีนี้มีคำตอบ
1: ทุกวันศุกร์สุขภาพดีมีความสนุกกับ3 minute office challenge
0: พบกับพวกเรา
1: ทางโซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
2: เจอกันจ้า
4: ว่าหนุ่มตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร
5: ่500กว่าบาทค่ะ
4: ใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรมันให้เพิ่มแล้ว
6: บ๊ายบาย
7: เฮ้ยน้าจะทำเดินอ่ะ
6: น้าเดิน
7: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกุญแจเราไม่ได้ทางนั้นค่ะ
8: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
9: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมินินะครับผู้ผา
10: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ดีเมาส์ไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

าองค์กรผู้บริโภคเตรียมยื่นฟ้อง Facebook ปล่อยให้มิจฉาชีพแฝงใช้เป็นแหล่งโฆษณาหลอกลวงคนไทยโดยไม่มีกระบวนการคัดกรองและเยียวยาเหยื่อชาวบ้านที่เชียงรายตรวจพบสารพิษในร่างกายเกือบทั้งหมู่บ้านจากน้ำกกขณะเครือข่ายประชาชน6ลุ่มน้ำเรียกร้องรัฐบาลยกระดับปัญหาเป็นวาระแห่งชาติเตรียมยื่นข้อเสนอในวันสิ่งแวดล้อมโลกพรุ่งนี้องค์การอนามัยโลกเชื่อการระบาดของเชื้ออีโบลาในคองโกเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ที่344รายผู้ต้องสงสัยติดเชื้อลดลงทีมชาติอิหร่านยังไม่ได้วีซ่าเข้าสหรัฐเพื่อแข่งขันฟุตบอลโลก2026ขณะคริสเตียโนโรนัลโดวัย41ปีมุ่งมั่นคว้าแชมป์โลกในการลงแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย

0: กลับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนะครับดูเหมือนโครงการ AI ของรัฐบาลจะถูกตรวจสอบแทบจะทุกวันจากฝ่ายต่างๆนะครับวันนี้กรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมเชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาชี้แจงในโครงการ TSAI Passport หลังจากที่มีผู้เข้าร้องเรียนนะครับว่าบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักเรื่องพลังงานกับมาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ด้วยครับที่สภาวันนี้ครับนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจวัดภาคประชาชนขอให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ TSAI Passport ซึ่งนายรังสิมันต์บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสงสัยครับ
1: ผู้ร้องได้ระบุนะครับผู้ที่ถูกฟ้องเรียนและก็เกี่ยวข้องที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยหลายท่านนะครับผมอาจจะไม่ขออนุญาตชื่อในตอนนี้นะครับแต่ผมให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าบางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตามที่มีการร้องเรียนมานะครับในโครงการ THAI Passport เนี่ยบางบริษัทเป็นบริษัทน้ำมันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ถ้าเป็นไปตามนั้นจริงนะครับมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็คงแปลกประหลาดอยู่เหมือนกันที่บริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะครับแล้วก็ได้มีการหารือภายในกรรมาธิการกันต่อนะครับว่าโครงการนี้ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอยู่แล้วทั้งในเรื่องของการจัดซื้อจ้างนะครับในเรื่องของรายละเอียด TOR ที่อาจจะมีการล็อกสเปคหรือเปล่ารวมไปถึงว่าตกลงแล้วเนี่ยตามที่ท่านรัฐมนตรีได้มีการตอบคำถามนะครับผ่านกระทู้นะครับในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดูเหมือนว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องตรงกันนะครับกับที่รัฐมนตรีได้มีการตอบคำถามไปเนี่ยอันนี้ก็จะได้มีการตรวจสอบต่อไปนะครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการเรียกหรือเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือไม่นายรังสิมันต์บอกว่าโดยทั่วไปต้องเชิญรัฐมนตรีแต่ก็ยังระบุวันไม่ได้โดยกรณีของนายชัยชนกนั้นมีหลายเรื่องมีคงจะต้องมีการติดตามตรวจสอบจะทำหนังสือเรียกให้นายชัยชนกมาชี้แจงกรรมาธิการต่อไปแต่ว่าจะไปไกลถึงการออกคำสั่งเรียกหรือไม่ก็คงจะต้องมีการหารือในกรรมาธิการนะครับแต่เพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายก็ต้องมีโอกาสชี้แจงครับเมื่อถามว่าเรื่องนี้มีบริษัทไหนที่เป็นพิรุธบ้างนายรังสิมันต์ก็บอกว่าดูตามคำร้องมีหลายบริษัทมีบริษัทน้ำมันมาเกี่ยวด้วยซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ขอเวลาตรวจสอบเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อขณะนี้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสชี้แจงคงไม่ได้ตรวจสอบในระดับรัฐมนตรีแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องคงต้องเชิญมาพูดคุยเช่นเดียวกันส่วนจะให้ความร่วมมือแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องตรวจสอบด้วยว่ามีกรรมาธิการคณะอื่นที่ทำเรื่องนี้หรือไม่นายรังสิมันต์ก็บอกอีกว่าการยื่นองค์กรอิสระให้ตรวจสอบนั้นเป็นขั้นต่ำครับแต่สิ่งที่มองไปไกลกว่าว่าจะพบหลักฐานมากแค่ไหนการตรวจสอบจะมีทั้งการตรวจสอบทางกฎหมายและตรวจสอบทางการเมืองครับมาดูความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับทั้งอดีตผู้ว่าชัดชาตินายอนุชาและนางมาริกาแต่ว่าดูเหมือนอดีตผู้ว่าชัดชาติจะมีคำถามมีเรื่องที่ต้องชี้แจงมากขึ้นในช่วงหลังนี้นะครับโดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9นะครับลงหาเสียงที่ตลาดนัดเศรษฐีเขตบางนาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีระบบอากงและข้อกล่าวหาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกทม.ที่ไม่เป็นธรรมระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าสมัยที่ผ่านมาอาจชาติย้ำว่าไม่เคยมีระบบนี้และการทำงานของทีมก็เป็นการทำงานร่วมกันตามระบบอาจชาติบอกว่าถ้าอากงหมายถึงนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ก็ยืนยันได้ว่านายต่อศักดิ์เป็นคนทำงานกับทีมมาโดยตลอดแต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ว่าเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายก็ต้องยึดหลักความสามารถและระบบคัดเลือกไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งซึ่งที่ผ่านมาทีมงานได้หารือกันตลอดมีคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนต่าง
2: ๆผมก็เชื่อว่าระบบอากงไม่เคยมีนะมันก็เป็นแนวทางของการดำเนินงานผมเองเป็นผู้ว่าเป็นหัวหน้าทีมผมรับผิดชอบทั้งหมดแหละถ้าบอกว่าอย่าไปใส่คำที่มันให้ดูแบบมีสีสันอะไรไม่มีต้องยืนยันว่าไม่เคยมีระบบอากงนะแล้วก็สุดท้ายผมว่ามันอาจจะได้เป็นแนวทางในการทำงานของทีมเรามากกว่า
3: การได้คุยกันมันต่อสั่งมากไหมคะพอมันมีประเด็นนี้ไป
2: ก็คุยตลอดเพราะจริงแล้วเนี่ย ก็ไอ้ทีมงานเราก็คุยตลอดไงประเด็นนี้ก็บอกก็ไม่มีอะไรก็เช็คแล้วเช็คอีกนะก็ผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าพี่ต่อสายเขาก็คงเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเป้าที่คนสนใจอะไรเงี้ย
0: ส่วนกรณีที่มีการพูดถึงการจ่ายเงินหรือการนับระยะทางเพื่อเชื่อมโยงกับตำแหน่งนายชาติชาติบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้โดยนายคริสโปตอนันส.ส.บัญชีรายชื่อประธานพรรคเศรษฐกิจเตรียมเปิดหลักฐานต่างๆนายชาติชาติก็บอกว่ายินดีจะได้ตรวจสอบเพื่อดำเนินความผิดกับผู้ที่กระทำครับ
2: ต้องย้ายผมก็ยืนยันนะว่าไม่เคยมีเป็นสิ่งแรกที่พูดเลยว่าการยกย้ายมันต้องอาศัยหลักความสามารถเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปรับเงินเรื่องยกย้ายนะเราต้องไม่ทาสคนนั้นไม่ตลอดชีวิตเลยอ่ะระหว่างมันจะทำไงได้มันจะทำงานให้ดีได้ยังไงยิ่งเอาคนที่ทุจริตคอร์รัปชันมาอยู่ในตำแหน่งนี้มันไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เราห้ามมาตลอด
3: บอกว่ามีการนับกิโลการจ่ายเงินในการรับซื้อผลประโยชน์
2: ไม่มีผมไม่เคยทราบแล้วก็ไม่เคยเป็นนโยบายไม่เคยสั่งเลยนะเราก็เลือกผลงานคนที่ผลงานและผลงานที่เกิดขึ้นในช่วง4ปีที่มาเนี่ยแสดงว่าเราเลือกคนที่เก่งมาทำงานไม่ใช่เราเก่งนะก็ทีมงานเราเก่งแต่จะเลือกคนที่ซื้อตำแหน่งแล้วมันจะไปรับใช้ประชาชนได้ไงคนพวกนี้นะ
0: อีกประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องสวยโยธาที่มีอดีตข้าราชการเดินสายแทนอากงเรียกรับ 1% เฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่นายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยได้พูดถึงนายชาติชาติก็ยืนยันว่าสามารถระบุชื่อเขตและข้อมูลที่ชัดเจนได้เพื่อปกป้องข้าราชการที่ดีคนอื่นๆการลงสมัครในครั้งนี้ยังคงลงสมัครในนามอิสระนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้พรรคใด
2: เราก็อิสระแล้วผมก็ยืนยันตลอดเราไม่หลอกประชาชนหรอกเราก็ไม่ได้อยู่กับพรรคไหนอย่างเพื่อไทยก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพราะเราเคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนแต่ก็พูดตั้งแต่ปีแล้วตั้งแต่สมัยแรกแล้วนะว่ามันก็อิสระอิสระมันก็ดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ต้องการได้ในกำลังที่ทำได
0: ้นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายสุชัยพงษ์เพียรชอบผู้สมัครสก.ของคลองเตยลงพื้นที่สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยนายอนุชาบอกว่าปัญหาของคลองเตยเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องของรายได้และผู้สูงอายุที่มีอยู่จำนวนมากถ้าได้รับเลือกก็จะมีนโยบายสร้างบ้านพักคนชราให้ประชาชนในกทม.เพื่อลดการรอคิวนะครับนางมลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครกทม.อีกคนหนึ่งก็ลงพื้นที่สนามกีฬาของกกท.มีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับเพื่อสะท้อนความต้องการในการปรับปรุงสนามกีฬาให้เป็นนานาชาติมากขึ้นจะได้สามารถแข่งขันระดับแมตช์นานาชาติสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนางมลิกาก็รับปากนะครับถ้าได้เป็นผู้ว่าก็จะดำเนินการให้มองรากฐานการสนับสนุนตั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับเพราะว่าสมาคมผู้บริโภคนั้นจะฟ้อง Facebook นะครับฐานที่ปล่อยให้ใช้แพลตฟอร์มในการหลอกลวงคนขณะเดียวกันคุณธัปนีก็ยังตามขบวนธรรมยาตรา6ลุ่มน้ำนะครับเพื่อสะท้อนปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำสายหลักๆและไปพบมีหมู่บ้านนึงมีคนได้รับสารปนเปื้อนจำนวนมากครับ
4: น้ำนมถั่วเหลืองและกระสอยงาดำตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
2: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
3: โนดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: ป้าป๋าคือยอดมนุษย
5: ์ป้าป๋าดูแลหนูได้ป้าป๋าเก่งที่สุดถ้าป้าป๋าไม่ป่วย
6: กรุงเทพประกันชีวิต
7: แลปตาซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลปตาซอยเอ็กซ์ตร้า300
3: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: รับอะไรดีคะ
9: ไก่อยากกินไก่
8: จะกินข้าว
9: ไก
8: ่ข้าว
9: ไก่
8: ข้าว KFC บันดี้มาร์เก็ตไหมคะ
10: จะทีมไก่หรือทีมข้าวก็ฟินได้ทั้งคู่กับบัดดี้บาร์เก็ตเพียง199บาทถึง24มิถุนายนนี
11: ้ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
12: Formos Gogo Multigrain หอมอร่อยลดหนึ่งแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง10มิถุนายนนี้
13: ฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันจะเปิดฉาก11มิถุนายนนี้แล้วนะครับแต่ถึงวันนี้ประเทศไทยก็ยังไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหววันนี้นะครับเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวมาจากนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Jasmine International หรือ Jazzเปิดเผยกับสำนักข่าว InfoQuest นะครับว่าบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกับทางฟีฟ่าซึ่งฟีฟ่ายืนยันราคาที่40ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทแต่ Jazz มองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปเพราะว่าเวียดนามก็จ่ายเพียง15ล้านเหรียญโดย Jazz ต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับที่เวียดนามจ่ายซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ488ล้านบาทแต่ว่านายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Jazz ก็ยอมรับนะครับว่ายิ่งใกล้วันแข่งขันซึ่งจะเปิดฉาก11มิถุนายนนี้จะยิ่งเจรจายากเพราะว่าถ้าต่อรองราคาไม่ได้จริงๆก็คงต้องยอมปล่อยไปเพราะว่าถ้าเป็นราคาที่ทางฟีฟ่ากำหนด 1,300 ล้านบาทนั้นถ้าขืนเอามาก็อาจจะขาดทุนครับแต่ถ้า Jazz ไม่ได้ลิขสิทธิ์มาก็เชื่อว่าจะกระทบต่อสมาชิกที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ Jazz ถือลิขสิทธิ์อยู่เพราะว่าผู้ที่ต้องการก็จะหาดูต่างทางช่องทางธรรมชาตินะครับก็คือของเถื่อนก็จะไม่จ่ายค่าสมาชิกอยู่ดีนอกจากนี้แหล่งข่าวอีกด้านหนึ่งเปิดเผยกับข่าวสามมิตินะครับว่าบทสรุปฟีฟ่าจะขายลิขสิทธิ์ให้ Jazz ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยราคา15ล้านเหรียญหรือไม่น่าจะได้ข้อสรุปไม่เกินวันจันทร์ที่จะถึงนะครับอย่างที่บอกนะครับฟุตบอลโลกอีก7วันจะเปิดฉากแต่ว่าจนถึงเวลานี้ทีมชาติอิหร่านยังไม่ได้วีซ่าเข้าสหรัฐเลยครับส่วนซูเปอร์สตาร์อย่างคริสเตียโนโรนัลโดยังหวังว่าจะคว้าแชมป์โลกในการลงเตะครั้งสุดท้ายของเขาให้ได้ติดตามกับรายงานคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานครับ
14: เริ่มที่ซูเปอร์สตาร์อย่างคริสเตียโนโรนัลโดครับโรนัลโดและทีมชาติโปรตุเกสของเขายังเก็บตัวซ้อมอยู่ที่บ้านตัวเองครับโรนัลโดวัย41บุคคลที่มียอดผู้ตามใน Instagram มากที่สุดในโลก665ล้าน followers เตรียมลงเล่นฟุตบอลโลกสมัยที่6เขาเคยได้แชมป์กับสโมสรต่างๆมาแล้วมากมายครับแล้วก็ได้แชมป์ยุโรปกับทีมชาติโปรตุเกสเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ยังไม่เคยได้แชมป์โลกครั้งนี้โรนัลโดตั้งความหวังว่าจะทำได้ในฟุตบอลโลกที่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วโรนัลโดมีรุ่นน้องโปรตุเกสที่ฟอร์มกำลังโดดเด่นครับทั้งบรูโน่กัปตันทีมแมนยูไนเต็ดและ2นักเตะปารีสแซงต์แชร์แมงชุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก อย่างเจ้าเนเวสและวิตินยาดูว่าโปรตุเกสจะไปได้ไกลแค่ไหนดีที่สุดของโปรตุเกสในฟุตบอลโลกก็คืออันดับ3ปี1966แล้วโรนัลโดก็เป็นนักเตะทีมชาติคนเดียวที่เหลืออยู่จากชุดอันดับ4ฟุตบอลโลก2006เมื่อ20ปีที่แล้วโปรตุเกสยังไม่รีบไปที่สหรัฐครับจะอุ่นเครื่องที่บ้านเจอกับชิลีและไนจีเรียสำหรับฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสอยู่กับคองโกอุซเบกิสถานและโคลอมเบียนัดแรกโปรตุเกสเจอกับคองโก17มิถุนายนเรื่องของการเมืองถูกโยงมาที่เรื่องของกีฬาครับจนถึงตอนนี้ทีมชาติอิหร่านยังไม่ได้วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาอิหร่านเก็บตัวอยู่ที่เมืองอันตาลยาประเทศตุรกีตั้งแต่เกิดภาวะสงครามก่อนหน้านี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าทำตามที่อิหร่านขอยอมเปลี่ยนแคมป์เก็บตัวให้อิหร่านจากทูซอนแอริโซนาสหรัฐไปที่ติโฮน่าเม็กซิโกด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยแต่อิหร่านยังคงต้องลงแข่งขันรอบแรก3นัดที่สหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมครับเจอกับนิวซีแลนด์เบลเยียมและอียิปต์เดี๋ยวอิหร่านจะไปที่แคมป์เก็บตัวที่เม็กซิโกวันที่6มิถุนายนนี้ก่อนลงเตะฟุตบอลโลกนัดแรกเจอกับนิวซีแลนด์ตรงกับเวลาไทย 8:00 น.ของวันที่16มิถุนายนครับส่วนทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ที่เม็กซิโก1ใน3เจ้าภาพร่วมแล้วครับทันทีที่เดินทางถึงเมืองอโคดากาเม็กซิโกก็ได้รับการต้อนรับด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยซามูเอลกาเซียผู้ว่าการรัฐนูเอโวเลออนใส่เสื้อทีมชาติญี่ปุ่นมารอต้อนรับเลยครับแล้วก็มอบหมวกเม็กซิกันให้กับนักเตะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเก็บตัวที่เม็กซิโกก่อนไปที่แนชวิลล์สหรัฐวันที่7มิถุนายนเพื่อเก็บตัวช่วงสุดท้ายก่อนแข่งขันฟุตบอลโลกญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม F นัดแรกจะพบกับเนเธอร์แลนด์14มิถุนายนอีก2นัดเจอกับตุนิเซียและสวีเดนสำหรับญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มล้มทีมยักษ์ใหญ่ตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งก่อนครับชนะได้ทั้งเยอรมนีและสเปนในรอบแรกและเกมอุ่นเครื่องก่อนมาฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาสร้างประวัติศาสตร์ชนะได้ทั้งบราซิลและบุกชนะอังกฤษเป็นครั้งแรกจับตาดูว่าญี่ปุ่นจะเป็นม้ามืดในฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือไม่ล่าสุดวันนี้ออปต้าบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาชั้นนำของโลกจัดลำดับทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลโลก2026ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่17ครับมีโอกาสคว้าแชมป์ที่ 1.2% เต็ง1ที่ออปต้ายกให้ก็คือสเปนโอกาสคว้าแชมป์ 16.1 เต็ง2ก็คือฝรั่งเศสรองแชมป์เก่า 13% อังกฤษเป็นเต็ง3ครับโอกาสคว้าแชมป์ 11.2% แชมป์เก่าอาร์เจนตินาเต็ง4 10.4%โปรตุเกสเป็นเต็ง5ครับมีโอกาสคว้าแชมป์ 7% บราซิลเต็ง6และเยอรมนีเป็นเต็ง7ครับณัฐวัฒน์อินทวิธานข่าว3มิติรายงาน
13: พักสักครู่นะครับเรื่องธรรมยาตราสารพิษในภาคเหนือและก็เรื่องสภาผู้บริโภคจะฟ้องแพลตฟอร์มกลับมาติดตามช่วงหน้านะครับ
15: Rojukis Face I Neck Repair
16: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
17: อร่อยไปอีก
18: ของจ้าเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
19: เพิ่มกาแฟเติมนม
16: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
2: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัวเอ็นชัวโกแอดวานซ์โปร
3: นอดเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำถั่วกล้วยและรสน้ำตาลสดด้วย
20: ก้าวที่ครบธุรกิจไปได้ไกลกว่าด้วยโซลูชันการเงินเพื่อธุรกิจจากธนาคารกรุงไทยโอนเงินต่างประเทศเริ่มต้น99บาทต่อรายการพิเศษดอกเบี้ยเงินฝากสมัครวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีถึง31ธันวาคมนี้60ปีกรุงไทยทุกก้าวเพื่อล้านอนาคต
21: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6มิลลิกรัม
22: นั่นนะ With a Day
23: นี่ภูเขาไฟครับทำไงให้เหมือนของจริงนะ
24: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
23: ภูเขาไฟลาวา
24: Formos Omega Smart Super Go
25: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
26: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Whole and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่า
27: น่ากิน
26: คู่แท้ฟันปลอมเลือก Polident

0: ครือข่ายประชาชน6ลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในการสร้างเหมืองในเมียนมานะครับเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับปัญหาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมกับเตรียมเสนอในวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันพรุ่งนี้ชาวบ้านรวมมิตรที่เชียงรายพบปัญหาเกินกว่าวิกฤตแล้วครับล่าสุดมีผลตรวจพบสารพิษในร่างกายเกือบทั้งหมู่บ้านแต่ว่าจากการตรวจสอบพบเป็นสารพิษตกค้างจากยาปราบศัตรูพืชชาวบ้านขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความชัดเจนนะครับติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับคุณธปณีเอียศรีชัยครับ
1: เครือข่ายประชาชนลุ่มแม่น้ำโขกสายรวกโขงและสารวินในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนและลุ่มน้ำกาบุรีจังหวัดระนองเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับปัญหาสารปนเปื้อนเป็นวาระแห่งชาติซึ่งนักวิชาการก็พบว่ามีการปนเปื้อนไปทั้งระบบแล้วหากปล่อยไว้ประเทศไทยจะเผชิญชะตากรรมไม่ต่างจากเมืองมินามาตะของประเทศญี่ปุ่นค่ะขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำโขกสายรวกโขงและสารวินที่มีทั้งคณะสงฆ์สามเณรและเครือข่ายประชาชนเดินทางมา5วันจากวัดท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จุดเริ่มต้นแม่น้ำโขกจากชายแดนไทยเมียนมาเดินมาแล้วระยะทางกว่า60กิโลเมตรมาถึงที่บ้านรวมมิตรตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในวันนี้ท่ามกลางความภาคภูมิใจโดยเฉพาะเหล่าสามเณรกว่า50รูปที่ร่วมเดินตั้งแต่วันแรกทันทีที่มาถึงปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตรสามเณรต่างดีใจที่ได้ให้อาหารช้างตามความรู้สึกของเด็กที่เหมือนได้รางวัลหลังทำงานสำเร็จแต่สำหรับสามเณรความอดทนในการเดินเท้าท่ามกลางอากาศร้อนพระมหานิคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอนเห็นว่านี่คือคุณค่าทางธรรมะจากการเดินธรรมยาตราที่สามเณรได้ฝึกความอดทนซึ่งจะไปสู่ความพยายามในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือรักษาสิ่งใดไว้อย่างเช่นการรักษาแม่น้ำโขกซึ่งสามเณรต่างรับรู้ถึงสิ่งนั้นที่เสียดายเศร้าใจที่ไม่ได้เล่นน้ำโขกและไม่ได้ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามอีกแล้วจากปัญหาสารปนเปื้อน
2: ธรรมชาติมันทำให้รู้ว่าแม่น้ำโขกมันมีสารพิษ
3: แล้วถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะเป็นแม่น้ำมันไม่สามารถใช้กินดื่มหรือทำอะไรได้นี่มันรู้สึกยังไงคะ
2: ไม่สบายใจ
3: แล้วเดินตั้งแต่วันแรกเลยไหม
2: ครับ
3: เป็นไงคะดีไหม
2: ดีครับ
3: แต่เห็นแม่น้ำโขกใหญ่ๆแบบสวยๆนี่แต่ไม่ได้เล่นนะเรารู้สึกยังไง
2: ดี
3: เสียดายเนาะ
2: ครับ
3: แต่ก่อนเคยได้เล่นไหม
2: เคย
3: ได้เล่นน้ำโขกนะไปเที่ยวใช่ไหม
2: ครับ
3: แต่หลังจากเขาเจอสารพิษนี่ไม่ได้เล่นแล้ว
2: ครับ
1: สำหรับปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายทั้งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า100ปีและเริ่มนำช้างมาทำปางช้างท่องเที่ยวกว่า20ปีที่ผ่านมาแต่หลังสถานการณ์โควิดก็เริ่มได้รับผลกระทบมีการย้ายช้างไปทำการท่องเที่ยวที่สามเหลี่ยมทองคำและต่อเนื่องหลังน้ำท่วมปี67พบสารปนเปื้อนในแม่น้ำโขกในปี68ก็ยิ่งกระทบหนักเหลือช้างเพียง9เชือกแต่ไม่สามารถนำช้างลงเล่นน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวขี่ช้างเล่นน้ำโดยต้องหยุดไปกว่า1ปีแล้วและมีการนำช้างไปนอนในป่าต้องใช้น้ำมาดานถือว่าสถานการณ์เกินกว่าวิกฤตแล้วจึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาที่กระทบทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
4: ปกติตอนเย็นเราเคยหาโปหาปลาอะไรนะครับเนาะเก็บผักเก็บแล้วตอนนี้ปลาก็หาไม่ได้ละผักก็เก็บไม่ได้สังเกตดูน้ำโขกจะไม่มีเรือวิ่งนะครับปกติเรือจะวิ่งขึ้นวิ่งลงถ้ารัฐบาลไม่แก้ไขก็ต้องคนอย่างเงี้ยครับจะให้ผมไปอยู่ที่ไหนผมก็คงไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมคนเดียวนะตลอดสารน้ำโขกก็ต้องคนอยู่ของผมเนี่ย
1: ตอนนี้เราคิดว่ามันวิกฤตมากจนที่รัฐบาลควรแก้ให้เราได้
4: มันเกินกว่ามากไปแล้วครับ
1: นายสีโทนเปิดเผยว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้ไปตรวจเลือดที่โบสถ์ของหมู่บ้านและได้รับแจ้งว่าพบสารพิษในร่างกายทำให้เป็นห่วงว่าจะได้ผลกระทบจากสารพิษในแม่น้ำโขกเพราะชาวบ้านตรวจกันทั้งหมู่บ้านมีเพียงคนเดียวที่ไม่พบสารพิษข่าวสารมิติได้ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านรวมมิตรนายธวัชชัยอุทัยการรักษาการผู้อำนวยการรพสต.เปิดเผยว่าไม่พบว่ามีการตรวจสอบสารพิษในร่างกายของชาวบ้านตามที่ระบุจึงสอบถามไปยังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพบว่ามีการตรวจไปเมื่อเดือนที่แล้วจริงแต่เป็นการตรวจสารพิษจากการเกษตรไม่ใช่สารพิษจากแม่น้ำโขกโดยทราบเพียงว่าเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการตรวจด้วยการเจาะเลือดชาวบ้านไปกว่า100รายเมื่อทราบว่าชาวบ้านเข้าใจผิดจึงต้องชี้แจงและห่วงที่ชาวบ้านวิตกกังวลเพราะยังมีคนไปหาปลาในแม่น้ำโขกและสัมผัสจนมีอาการคันตามร่างกายรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเองจึงอยากมีการตรวจสุขภาพของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านขณะที่รพสต.บ้านรวมมิตรก็เห็นตรงกันเพราะที่ผ่านมามีการตรวจเฉพาะสารปนเปื้อนในน้ำและทางการเกษตร
5: บางคนก็เสี่ยงบางคนก็ ไม่มีก็มีแต่บางคนที่ส่วนมากที่ว่าไม่ปลอดภัยนี่เยอะมากเพราะว่าหมู่บ้านเราก็ทุกคนก็ส่วนมากที่เกษตรเยอะกว่าเพราะว่ามันทำเกี่ยวกับพืชเกษตรนู่นน่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือยาศัตรูพืชอยากให้ว่าหน่วยงานที่ช่วยเราได้นี่นะอยากจะให้มาตรวจเฉพาะว่าคนที่สาพากันแม่น้ำกบเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ใกล้แม่น้ำกบมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ
6: ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวทางอบต.ก็จะทำเป็นความรู้แล้วก็ข้อมูลให้ถูกต้องนะครับลงไปในกลุ่มของประสานไปในกลุ่มชุมชนแล้วกันครับเพื่อเป็นเบื้องต้นในการที่จะแจ้งให้ข้อมูลให้ทราบว่าการตรวจที่ผ่านมาเป็นการตรวจอะไรนะครับแล้วก็ในถ้าในกระบวนการต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีท่านผู้ใหญ่นะครับเนาะมันค่อนข้างจะใช้การตรวจที่ถ้าตรวจสารพิษในสารตกค้างสารโลหะหนักในเลือดเนี่ยครับมันค่อนข้างราคาสูงนะครับก็น่าจะต้องใช้งบประมาณที่มากมากเลยนะครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสถียรฉันทะยืนยันว่าเป็นผลตรวจสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในร่างกายของเกษตรกรซึ่งใช้สารเคมีทางการเกษตรไม่ใช่สารพิษจากแม่น้ำกกแต่การไม่ชี้แจงให้ชัดเจนทำให้ชาวบ้านวิตกกังวลส่วนผลการตรวจสารตกค้างจากสารกำจัดวัชพืชก็ต้องแจ้งประชาชนบางคนก็มีความเสี่ยงต้องระวังกรณีนี้ที่ตำบลแม่ยาวจึงเป็นปัญหาการสื่อสารจากภาครัฐที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสถียรมองว่าตลอดกว่า1ปีที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่รัฐต้องบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงานบอกความจริงกับประชาชน
7: โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจเรื่องของตะกอนดินหรือว่าตะกอนที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรอะไรพวกนี้มันกลายเป็นข้อมูลที่มีการปกปิดแล้วไม่มีการเผยแพร่ให้ชาวบ้านรับรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยไม่ควรจะทำมันควรจะต้องมีการเอาข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็มาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อจะสร้างเรื่องของแนวทางในการป้องกันในการแก้ไขปัญหาอยู่ยาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่กรณีนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับที่ครูตีนิวัฒน์ร้อยแก้วประธานกลุ่มรักเชียงของและนางสาวแสงระวีสุวีรการรองประธานมูลนิธิร่วมโพซึ่งร่วมเดินธรรมยาตราตั้งแต่วันแรกยอมรับว่าการปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงและสารวินที่กำลังเผชิญชะตากรรมจากสารปนเปื้อนเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดแต่กว่า1ปีกับไม่สามารถหยุดเหมืองแร่ในเมียนมาได้สิ่งที่รัฐบาลไทยต้องทำคือการเยียวยาประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้น้ำการเกษตรและการท่องเที่ยวและการตรวจสอบสารปนเปื้อนซึ่งสถานการณ์ยิ่งร้ายแรงโดยพบว่าเหมืองแร่ในเมียนมามีเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,600 แห่งภายใน2เดือน
8: ผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องมองเห็นประเด็นนี
1: ้
8: แล้วเริ่มเป็นเจ้าภาพพูดคุยและชักจูงรวมกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคและยกระดับพูดคุยถึงมาตรฐานผมว่าถ้าทำอย่างนี้จีนก็เขาจะต้องมาคุยด้วยอเมริกาก็ต้องมาคุยด้วยประเทศที่อยู่ในห่วงโซ
1: ่
8: พวกนี้ก็ต้องเข้ามาร่วมกันคุยเพราะคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าแร่นี้เป็นแร่ที่สำคัญของโลกที่คุณต้องการรายพี่น้องประชาชนพลเมืองโลกนี้มันจะอยู่กันได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันอันแรกมันจะต้องคุยกันก่อนคือมาตรฐานของเขื่อนต้อง
1: ม
8: ีถ้าไม่มีมันต้องปิดหรือว่าต้องทำยังไงนี่คือมันต้องมีมาตรการอย่างนี้ซึ่งขณะนี้ที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเหมืองเถื่อนไม่มีมาตรการอะไรสักอย่าง
9: สิ่งที่อยากจะให้ทำเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้ก็คือในเรื่องของแหล่งน้ำสะอาดให้ชาวบ้านนะคะทั้งตลอดลุ่มน้ำกกหาแหล่งน้ำสะอาดแหล่งน้ำปลอดภัยให้ชาวบ้านแล้วก็อันที่สองก็คือการทำแผนที่pollution mapping นะคะเพื่อที่จะจำกัดแล้วก็หาทางเยียวยาให้กับชาวบ้านเพื่อที่หาทางแก้ไขจำกัดขอบเขตในการแก้ไขปัญหานะคะ
1: ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ว่านวิริยานำตัวอย่างน้ำในแม่น้ำปกบริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลแม่ยาวมาตรวจสอบด้วยระบบเทสคิดพบสารหนูแต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ต้องนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอีกครั้งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพบว่าเกินค่ามาตรฐานอย่างที่ได้ตรวจทั้ง6ลุ่มน้ำที่ผ่านมาพบว่ามีสารปนเปื้อนไปทั้งระบบสิ่งแวดล้อมแล้วรัฐบาลจึงต้องจัดการอย่างจริงจังก่อนที่

0: ประเทศไทยจะกลายเป็นเมืองมินามาตะ2
1: แล้วตอนนี้เรามีข้อมูลเยอะแล้วผมอยากให้ภาครัฐหรือรัฐบาลนะตอนนี้ผู้บริหารทุกฝ่ายทุกส่วนครับเอาข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยไปคุยกันได้แล้วครับไม่ใช่คุยแต่ government นะครับคุยกับทั้งประเทศเพื่อนบ้านและผู้อยู่เบื้องหลังประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับเอาข้อมูลมายันกันได้แล้วครับว่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนาะเขาบอกว่าของเขาไม่เกินเนี่ยครับแต่มันเกินจริงๆนะมันมาจากแหล่งนั้นจริงๆนะเพราะผลที่เราออกมาที่เรามีบางส่วนที่ออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเก็บมาให้เราครับมันก็เกินมาตรฐานจริงๆครับ
0: วันนี้ยังมีเวทีเสวนาเครือข่ายประชาชน6ลุ่มน้ำรวมทั้งแม่น้ำกระบุรีจังหวัดระนองที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ในเมียนมาซึ่งจะร่วมกันทำงานเพื่อปกป้องแม่น้ำและประชาชนที่รับผลกระทบผลักดันข้อเสนอไปถึงรัฐบาลเช่นการตั้งคณะกรรมการระดับชาติผ่านการรวมตัวในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่จังหวัดเชียงรายในวันพรุ่งนี้รวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนปัญหาเหมืองแร่จากหลายประเทศเช่นเมียนมาบราซิลและอินเดียซึ่งต่างเป็นห่วงสถานการณ์ในประเทศไทยที่มีลักษณะเดียวกันกับการทำเหมืองแร่จากการลงทุนของจีนในหลายประเทศทั่วโลกทัพพดีเอศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
2: สภาผู้บริโภคเตรียมเดินหน้าพากลุ่มผู้เสียหายฟ้องแพลตฟอร์ม Facebook นะครับหลังจากที่มีผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ถูกหลอกผ่าน Facebook แล้วก็เชิญชวนผู้เสียหายให้ออกมาช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงเพื่อให้หันกลับมาดูแลเจ้าของบัญชีคนไทยที่มีมากกว่า50ล้านคนในขณะเดียวกันหนึ่งในผู้เสียหายที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มหลอกเล่นหุ้นก็ยังพบว่าสแกมเมอร์ยังคงใช้รูปแบบเดิมๆครับคือผ่านแพลตฟอร์มคุณปัญญานานกระโทษมีรายละเอียดครับ
3: อันนี้แปลว่ามันยังอยู่มันไม่ได้ถอดออกจากแอปมันนะคะ
4: หนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกชักชวนให้ลงทุนเล่นหุ้นซึ่งเคยมาขอความช่วยเหลือที่สภาผู้บริโภคกำลังโชว์แชทการสนทนาในกลุ่มลงทุนปลอมโดยเธอพยายามเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มสแกมเบอร์ที่เคยใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ในการหลอกกลุ่มผู้เสียหายจนสูญเงินไปหลายร้อยล้านบาทวันนี้เธอให้ข้อมูลว่าสแกมเบอร์ยังคงใช้แพลตฟอร์มในการหาเหยื่ออยู่และเธอเองก็เพิ่งจะถูกปิดกั้นหลังจากสแกมเมอร์รู้ว่าเธอไม่ใช่เหยื่อสภาผู้บริโภคกำลังขับเคลื่อนเพื่อแพลตฟอร์มออกมารับผิดชอบต่อผู้เสียหายเพราะปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook ถึง51ล้านบัญชีนางสาวสารีองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคระบุว่าแพลตฟอร์ม Facebook ถูกสแกมเมอร์ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกล่อเหยื่อคนไทยโดยการโฆษณาผ่าน Facebookที่ผ่านมาสภาผู้บริโภคพยายามที่จะขอความร่วมมือกับเจ้าของแพลตฟอร์มเพื่อช่วยปิดกั้นโฆษณาที่เป็นการหลอกลวงแต่ถึงกระนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังพบว่ามีเหยื่อคนไทยถูกหลอกเกิดขึ้นรายวันจึงจำเป็นต้องฟ้องแพลตฟอร์มโดยครั้งนี้เป้าหมายก็คือการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยให้เทียบเท่ากับสากล
5: ให้ Facebook เนี่ยต้องจดทะเบียนคนที่ทำโฆษณาแต่เราก็ยังไม่รอให้เขาทำทันทีทั้งที่ Facebook เนี่ยทำในประเทศอื่นแล้วคือทำไมเราต้องไปรออีกถูกไหมถ้าทำในประเทศไทยเป็นที่แรกโอเคคุณต้องทำระบบทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันต้องใช้เวลาแต่นี่เขาทำในออสเตรเลียทำในประเทศนู้นประเทศนี้แล้วแต่ประเทศเราก็ยังรอให้เขาถึงอีก6เดือนหรือ180วันเพราะนั้นคนไทยก็ยังถูกหลอกไปอีกอย่างน้อยอีก180วันเพราะว่าตอนนี้ใครซื้อโฆษณาก็ยังไม่ต้องจดทะเบียนเรื่องนี้มันคิดแบบนี้ได้ยังไงเนาะอันนี้ก็คือปัญหาของบ้านเราที่เรียกว่ากลัวว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเดือดร้อนหรือกลัวว่าผู้ประกอบธุรกิจจะลำบากไม่มีใครประสบใ
4: จด้านนางบุญยืนสิริธรรมประธานสภาผู้บริโภคให้ความเห็นว่าผู้บริโภคคนไทยถูกทำให้กลายเป็นเพียงตัวเลขในการรายงานความเสียหายบางคนถูกหลอกหมดตัวสูญเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตบางคนกลายเป็นคนมีหนี้สินแต่แพลตฟอร์มยังคงมีรายได้จากการโฆษณาทุกๆวินาทีจึงต้องการเรียกร้องให้เมตาเข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทยเพื่อดูแลลูกค้าที่เป็นคนไทยไม่ให้ถูกหลอก
6: เฟซบุ๊กเป็นคดีแรกของประเทศไทยค่ะเราคิดว่าวันนี้เราจะทำหน้าที่ตัวแทนของผู้บริโภคให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะ
4: ตั้งแต่ปี2567ถึงเดือนมีนาคม2569 มีเรื่องร้องเรียนมาที่สภาผู้บริโภคทั้งหมด 6,164 เรื่องมี 3,793 เรื่องเป็นความเสียหายจากแพลตฟอร์ม Facebook ทั้งกรณีสั่งซื้อของและไม่ได้ของถูกหลอกให้ร่วมลงทุนถูกแอบอ้างชื่อและถูกนำรูปไปเปิดเพจปลอมและเพจหลอกขายสินค้าโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ซึ่งในวันที่8มิถุนายนนี้สภาผู้บริโภคในฐานะตัวแทนผู้เสียหายจะยื่นฟ้อง Facebook ที่ศาลแพ่งซึ่งถือเป็นครั้งแรกและเป็นคดีแรกที่ผู้บริโภคฟ้องแพลตฟอร์มเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ร่วมลงทุนปัญญานากระโทกข่าว3มิติรายงาน
2: วันนี้ในเวทีระดมความเห็นของทางเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายผู้บริโภคนอกจากจะทำเรื่องเสนอความเห็นเรื่องคุมออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังเสนอไปที่กสทช.นะครับเรื่องร่างแผนของระบบดิจิทัลทีวี
7: ติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลซื้อประกันสุขภาพทันทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
8: โฟร์โมสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดหนึ่งแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่7 Eleven ถึง10มิถุนายนนี
9: ้นอนเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
10: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
11: Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช
12: ่อร่อยมากสะดวกมาก
11: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็ม
13: ๆวันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
14: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องรูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเฮียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี้
2: เมื่อสักครู่นี้เสียงผมขาดไปนะครับผมพูดถึงเรื่องของสภาผู้บริโภคซึ่งวันนี้มีการระดมความเห็นระหว่างภาคประชาชนและก็กลุ่มผู้บริโภคนอกจากจะเรื่องการ

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
0: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

งอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแก่นะครับแต่มันหมายความว่าในร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งอยู่และในตัวเนื้อข่าวเองก็มีการอ้างอิงงานวิจัยที่ได้ลงวารสารระดับโลกอย่าง Nature และวันนี้ครับผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยตัวนี้มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ผมงอกผมขาวมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าพาดหัวที่เห็นในประเทศไทยกับพาดหัวของงานวิจัยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมะเร็งที่ตัวงานวิจัยที่พูดถึงคือมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลานโนมานะครับไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้แต่พอคุณดูเรื่องของการพาดหัวในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าการที่เราผมงอกมันอาจจะแปลว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งถ้าเราอ่านแค่นี้ทุกคนจะคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งที่ตับที่ปอดที่ไตที่ไหนอยู่ในร่างกายสักที่หนึ่งหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเขาว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมะเร็งที่เขากำลังพูดถึงก็คือมะเร็งผิวหนังเมลานโนมาไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกประการนึงก็คือว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายดีรับประทานอาหารดีไม่เครียดผมเรามันจะไม่ค่อยงอกอย่างนั้นมันแปลว่าแบบนั้นก็ไม่ดีสิถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยมันดำมันก็แปลว่าเราอาจจะสู้มะเร็งไม่ได้และอย่างนี้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราหรือเปล่าหรือเราควรจะปล่อยให้ผมมันงอกนี่มีคนเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันเข้าใจผิดอันที่3ที่ผมเจอมาจากการอ่านคอมเมนต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยอ่ะหรือคนที่ไม่สบายแล้วผมมันงอกเลยเนี่ยแปลว่าในร่างกายมีมะเร็งอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า3กลุ่มนี้เข้าใจผิดพลาดหมดเลยนะครับและผมก็จะเอาชื่องานวิจัยมาให้คุณดูเลยว่าจริงๆ Cell Biology ลงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชื่อของมันคือAntagonistic stem cell fates under stress govern decisions between hair graying and melanoma เห็นไหมครับเขาพูดถึงเมลานโนมาชัดเจนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งอะไรก็ได้นะมันชัดเจนว่าเขากำลังศึกษาเรื่องของผมงอกคือ graying นะครับกับมะเร็งเม็ดสีที่มันเป็นมะเร็งตรงผิวหนังเรียกว่าเมลานโนมาแค่นี้เลยไม่ได้พูดถึงมะเร็งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยตัวเนี้ยทำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีผู้วิจัยหลักๆอยู่2คนคนแรกเป็นคนเขียนชื่อแรกก็คือคุณยาสุอากิโมริแล้วก็ Professor เอมินิชิมุระนะครับซึ่งเขาทั้ง2คนเนี่ยร่วมกับทีมวิจัยมีความสนใจว่าเรารู้มานานแล้วแหละว่าเวลาที่เซลล์ของเรามันแก่ตัวไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้แล้วมันก็พอๆกับการที่มันแก่ตัวได้เหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่า2อย่างเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เขารู้ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างดังนั้นเขาก็เลยศึกษาในหนูนะครับเขาเอาหนูมาแล้วก็ศึกษาเซลล์เม็ดสีนะครับปกติเวลาที่ขนของหนูเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะต้องอาศัยเม็ดเมลานินที่เซลล์หนึ่งมันผลิตขึ้นมาเซลล์นี้มีชื่อว่าเมลานโนไซต์นะครับก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่สามารถผลิตเม็ดสีให้กับผมของเราได้หรือผิวหนังของเราได้นะครับแต่ในกรณีของขนหรือเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มันงอกออกมาแล้วก็ร่วงไปเนี่ยไอ้เซลล์เม็ดสีตัวเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีแบ่งตัวออกมากลายไปเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีอีกต่อหนึ่งนะครับเซลล์ต้นกำเนิดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณรากผมถ้าในหนูก็รากขนนะครับและเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือเมลานโนบลาสต์นะเมลานโนบลาสต์คือเซลล์ตัวอ่อนของมันคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหมายความว่าเซลล์ตัวนี้สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับจะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆที่มันไม่ใช่สเต็มเซลล์เพราะเซลล์อื่นเนี่ยมันแบ่งตัวจนสุดแล้วมันจะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับหรือถ้ามันแบ่งมันก็แบ่งเป็นชนิดเดียวกันเรื่อยๆแต่สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยจะสามารถสร้างตัวอ่อนออกมาได้เรื่อยๆนะครับนั้นตรงนี้เขาก็เลยอยากจะศึกษาไอ้เซลล์ตัวนี้นี่แหละเพราะมันอยู่ตรงโคนของขนหนูแล้วมันจะศึกษาได้ง่ายดีโดยเขารู้ว่าปกติแล้วคนเราหรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดปัญหากับ DNA ของเซลล์หนึ่งนะครับในกรณีที่เขาศึกษาก็คือ double strand DNA breakage นะครับคือ DNA ที่มันเป็นสาย

0: ู่เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มันฉีกขาดออกจากกันแล้วมันเสียเนี่ยนะครับเซลล์ของหนูเนี่ยมันก็ฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นสเต็มเซลล์เราแบ่งตัวไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ DNA ของเรามันเสียคืนเราแบ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะได้เซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ของหนูเกิดตัว DNA breakage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้ยีนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเซลล์นะครับนั่นก็คือยีน P53 กับ P21 นะครับสองตัวนี้จะทำงานคู่กันแล้วก็บอกว่าเซลล์สเต็มเซลล์ของคุณเนี่ยมันเสียแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำให้กลายไปเป็นเซลล์แก่และหมดอำนาจในการแบ่งตัวอีกต่อไปสุดท้ายตรงนั้นก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีเมลาโนไซต์ไม่มีเมลาโนไซต์ก็จะไม่ผลิตเม็ดเมลานินไม่ผลิตเม็ดเมลานินขนตรงนั้นก็จะงอกนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มจากการที่มี DNA เสียหายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันชื่อว่า senescence coupled differentiation นะครับคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันรู้ตัวว่ามันเกิดความเสียหายกับ DNA มันจะโปรแกรมทำให้ตัวเองแก่ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวเนี้ยมี DNA ที่มันเสียไปแล้วแต่ได้รับสารหรือของบางอย่างที่ทำให้กระบวนการในการแก่ของมันเสียไปในวิจัยตัวนี้นะครับเขาใช้แสง UVB นะครับแล้วก็สารตัวหนึ่งชื่อว่า 7-12-dimethylbenzanthracine นะครับสองตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 เนี่ยเสียไปดังนั้นพอไม่มีกระบวนการนี้เซลล์เราเนี่ยที่มันเป็นเซลล์เม็ดสีซึ่งมันมีความผิดปกติของ DNA นะครับมันก็จะไม่สูญเสียสภาพในการแบ่งตัวมันจะไม่กลายไปเป็นเซลล์แก่มันจะยังคงแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆนะครับและพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาคือมะเร็งเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานโนมานะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาจึงเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอมีแค่นี้เลยแล้วเจ้าตัวที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่างานวิจัยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของไอเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งเมลาโนมาเสมอไปเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหากับเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มันพูดถึงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมะเร็งเม็ดสีเท่านั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่มะเร็งผิวหนังอย่างอื่นด้วยนะมะเร็งเมลาโนมาอย่างเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้แค่กรณีเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่ามี DNA เสียไปแล้วมีสิ่งบางอย่างมาทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 มันเสียมันก็จะกลายไปเป็นเซลล์แก่ไม่ได้มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งเม็ดสีเมลาโนมาก็ได้แค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดต่อไปว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่คนคิดไปเองแล้วมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเราลองคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยที่เราดูเรื่องของขนงอกหรือผมงอกนะมันเกิดจากเซลล์ตัวเนี้ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ซึ่งมันจะอยู่บริเวณรากขนหรือรากผมนะครับแต่ผิวหนังของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมีสีนะครับบางคนตัวดำก็จะสีมันมีเยอะหน่อยถูกไหมครับก็คือเกิดจากเม็ดเมลานินแต่เม็ดเมลานินที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเมลานไซต์สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงรากขนรากผมแต่มันมาจากชั้นล่างของตัวผิวหนังดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวข้องกันและถ้าเราบอกว่ากระบวนการกลไกแบบนี้ที่เขาเจอมันเป็นจริงก็คือเมื่อโดนแสง UVB หรือสารก่อมะเร็งมันทำให้ตัวเซลล์ตัวเนี้ยแบ่งตัวจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าแบบนั้นนะทุกที่ที่มีขนหรือมีผมมันควรจะต้องกลายไปเป็นมะเร็งตัวนี้ถูกไหมครับแต่เปล่าครับคือเขาทดสอบเนี่ยตรงหน้าอกตรงหลังตรงแขนตรงหัวได้หมดเลยทุกที่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสเท่าๆกันด้วยที่สำคัญนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอยู่ว่ามันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เขาบอกเราก็ได้แล้วที่สำคัญคือเ บางบริเวณเนี่ยตัวเมลาโนมาไม่ได้เกิดจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์แต่มันเกิดจากตัวผิวหนังไม่ใช่ตรงขนนะถ้ามันเกิดจากตรงขนแน่นอนครับผมเราเนี่ยจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เกิดถูกไหมครับเพราะมันเยอะสุดเลยถ้าตรงที่ตัวเนี่ยโอเคคุณมีขนได้บ้างแต่ขนมันก็จะไม่มีความหนาแน่นเท่ากับบริเวณหัวถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเมลาโนมาเราเจอน้อยไม่ได้เจอเยอะเลยแล้วก็เจอในหลายบริเวณที่เท่าๆกันแล้วบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวเส้นขนหรือเส้นผมแต่เกิดมาจากตัวผิวหนังที่มันอยู่ด้านล่างแค่นั้นเลยนะครับทีนี้เราจะได้ถูกคิดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเมลาโนมาตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสอบถามว่าแล้วทำไมผมเรามันถึงขาวมันเพราะอะไรแน่นะฮะกลไกหนึ่งที่ทำให้ผมมันขาวเนี่ยก็คืออย่างที่ทีมงานวิจัยนี้เขาค้นพบก็คือสมมุติว่า DNA มันเสียด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วระบบป้องกันตัวของร่างกายยังใช้ได้มันก็จะทำให้สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยแก่แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดผมขาวขึ้นแต่นี่คือแค่1กระบวนการเท่านั้นกระบวนการอื่นๆยังมีอีกเช่นบางคนเนี่ยเป็นทางพันธุกรรมที่ผมขาวเร็วนะครับบางคนมีเทโลเมียร์ที่สั้นผมก็ขาวเร็วแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้สักอย่างด้วยนะครับการที่คุณผมขาวไม่ได้เท่ากับคุณเป็นมะเร็งอยู่ครับไม่ได้เท่ากับมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือมะเร็งเม็ดสีมันกำลังสร้างไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปตีความกันผิดพลาดไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เรื่องของผมขาวนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของที่เขาเจอในงานวิจัยตัวนี้แล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นความเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าเครียดมากหรือเจ็บป่วยบางอย่างแล้วทำไมมันผมขาวเลยนะครับมันมีงานวิจัยอันนึงเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี้เองนะครับเขาเจอว่าการที่เรามีความเครียดเยอะๆมันจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเทติกแล้วทำให้เกิดการสร้างสื่อประสาทสารสื่อประสาทตัวนึงชื่อว่านอร์อะดรีนาลีนนะครับนอร์อะดรีนาลีนนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงบริเวณที่มันมีเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเมลาโนไซต์ก็คือไอเนี้ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์มันจะทำให้ไอเซลล์ตัวเนี้ยต้องออกมาเยอะๆเพื่อไปที่รากผมแล้วทำการสร้างเป็นเซลล์เม็ดสีสุดท้ายเนี่ยการที่มันโดนผลักออกไปเยอะเซลล์พวกเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับคือมันเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านนะครับจนในบ้านไม่เหลือใครเลยที่จะแบ่งตัวแบ่งไม่ทันเพราะโดยปกติมันออกไปทีอาจจะในบ้านเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับเราออกไปตัวนึงเราก็แบ่งตัวมันทดแทนก็มี10ตัวเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่มีนอร์อะดรีนาลีนอยู่ตรงนั้นเนี่ย10ตัวนี้อาจจะโดนไล่ออกจากบ้านรวดเดียวหมดแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปเพราะเวลามันแบ่งตัวปุ๊บมันจะต้องกลายไปเป็นเมลาโนไซต์แล้วเมลาโนไซต์เนี่ยไม่สามารถย้อนคืนกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงแบ่งตัวได้มันแบ่งแล้วแบ่งเลยแล้วก็จบชีวิตแล้วก็จบไปเลยผมก็เลยขาวเพราะแบบนี้นี่คือกรณีของความเครียดที่เกิดทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีของโรคทางพันธุกรรมที่มันอาจจะทำให้เกิดโรคออโตอิมมูนต่างๆนะครับเช่นโรคด่างขาวนะครับมีการสร้างสารกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอินโทรเฟรอนแกมมาตัวพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหากับเส้นผมเหมือนกันบางคนมีปัญหาที่ไมโตคอนเดรียหรือมีสารอนุมูลอิสระที่มันสูงจนเกินไปไมโตคอนเดรียทำงานไม่เพียงพอไม่ได้เซลล์มันก็จะตายผมก็จะขาวนะครับมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เกิดผมขาวได้ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนพยายามจะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมันกลับมาดำเหมือนเดิมมีอาหารเสริมมียาอะไรสักอย่างไหมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยของที่ทำให้ผมกลับมาดำอ่ะมันยังไม่มีนะครับไอ้ที่มีเนี่ยแล้วทำได้แน่ๆมันก็มักจะทำให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นยาที่เราใช้ในการทำภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาโรคมะเร็งมันอาจจะทำให้ตัวผมหรือขนมันดำขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคนที่ว่าอยากจะเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่ามันก็มีความอันตรายมากพอสมควรนะฮะแล้วบางคนจะไปขอทดลองยาตัวนั้นตัวนี้ปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนที่พิสูจน์แบบ 100% ว่ามันสามารถทำให้ผมกลับมาดำได้แล้วตัวมันเองก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับภูมิการบำบัดมีบางตัวทำได้นะครับยาบางกลุ่มอาจจะทำได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับนั้นปัจจุบันนี้การที่เราผมขาวเนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดงถึงอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าผมขาวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเช่น อายุ40ขาวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณอาจจะต้องไปตรวจดูซิว่าคุณมีปัญหาเรื่องของเทโลเมียร์ที่มันสั้นหรือเปล่านะครับเทโลเมียร์อธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือถ้าคุณเคยใส่รองเท้าผ้าใบแล้วผูกเชือกเนี่ยตรงปลายของเชือกมันจะเหมือนมีพลาสติกหุ้มอยู่อันนึงใช่ไหมครับไอ้พลาสติกนั่นเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชือกรองเท้าอ่ะมันรุ่ยออกมาแล้วมันก็เสียถูกไหมครับเทโลเมียร์ก็เปรียบเสมือนไอ้พลาสติกอันนั้นแหละครับ DNA ของเรามันยาวๆเป็นสายตรงปลายเนี่ยจะต้องมีตัวหุ้มก็คือตัวเทโลเมียร์ถ้ามันสั้นจนกระทั่งมันเสียมันก็คล้ายๆกับการที่ไอ้ตัวพลาสติกหุ้มปลอกตรงบริเวณเชือกรองเท้ามันเสียสุดท้ายตัวเชือกรองเท้าก็จะรุ่ยนะครับในที่นี้ถ้า DNA มันปราศจากตัวเทโลเมียร์แล้วมันก็จะรุ่ยพอมันรุ่ยเสร็จปุ๊บเซลล์นั้นก็จะเสียแล้วก็จะแก่ตายนะครับดังนั้นคนที่มีโรคบางโรคที่ทำให้ตัวเทโลเมียร์มันสั้นกว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้หลายคนก็จะไปหาเรื่องของอาหารเสริมเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวไหนได้ผลครับแล้วบางคนเอางานวิจัยมาให้ผมดูด้วยผมก็เคยเข้าไปอ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วทดสอบได้ไม่ค่อยดีมีการทดลองกับตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ออกมาบอกว่ามันสามารถได้ผลคือคุณต้องอ่านงานวิจัยให้เป็นอย่ายกมาเฉยๆแล้วตีโพยตีพายไปว่าเฮ้ยนี่ไงมีงานวิจัยสนับสนุนเราต้องใช้อาหารเสริมตัวนี้เพราะเขามีงานวิจัยคุณลองเข้าไปอ่านก่อนครับมันมีไม่กี่ตัวอย่างดังนั้นเนี่ยจะเอางานวิจัยที่ทำแบบไม่สมบูรณ์แล้วมาอ้างว่าอาหารเสริมชนิดนี้ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นก็คงไม่ได้ครับนะเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะตีความอะไรผิดพลาดไปเยอะเลยก็ได้นะฮะแปลว่าถ้าเราผมขาวยอมครับตอนนี้มีแค่วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่มันได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวการที่เราผมขาวเนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงอย่างที่ทุกคนรู้ครับลดความเครียดให้มันน้อยที่สุดออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารให้สมดุล นะครับความเจ็บป่วยก็อยู่ให้ห่างไกลจากมันก็จะมีโอกาสที่เราจะผมขาวช้านะครับการที่เป็นผมขาวขึ้นมาแล้วผมงอกขึ้นมาแล้วถ้าเราดูจากงานวิจัยตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกเลยว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งแล้วในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมะเร็งครับการที่เซลล์มันกลายไปเป็นเซลล์แก่แล้วเกิดผมงอกมันไม่ได้แปลว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้หนูหลายตัวไม่ได้เป็นมะเร็งครับมันงอกแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งดังนั้นมันจึงไม่มีความที่เขาต่อสู้อะไรกันเลยมันงอกก็งอกถ้าจะบอกว่าต่อสู้ก็คือผมหรือขนงอกปุ๊บจะต้องมีมะเร็งอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ความงอกเนี่ยจะต้องไปทำอะไรกับมะเร็งทำให้มะเร็งมันสู้ตัวหนูไม่ได้นะครับแต่มันไม่มีเช่นนั้นดังนั้นแปลว่าเขาไม่ได้กำลังสู้อยู่กับอะไรครับโดยสรุปทั้งงานเนี่ยคือจะบอกว่างานตัวนี้เขียนได้ดีมากตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง Nature แต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือความเกี่ยวโยงกันของเซลล์ที่อายุเยอะและมะเร็งเมลาโนมาในขนหรือผมเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งชนิดอื่นไม่มีการต่อสู้กันระหว่างผมขาวกับมะเร็งนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยดังนั้นถ้าเอามาดูในคนงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะไม่บอกอะไรได้เลยยกเว้นกรณีที่ผมพูดไปไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่ถ้าคุณผมขาวนะครับไม่ได้บอกว่าคุณแย่แล้วมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วตอนนี้มันกำลังสู้ไม่ได้บอกว่าการพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายต่างๆเพื่อชะลอผมดำมันจะทำให้คุณเป็นมะเร็งหรือสู้กับมะเร็งไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับงานวิจัยตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันต้องเสียเงินเข้าไปอ่านอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่สถาบันที่เขาให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วงงไม่เข้าใจก็ฟังที่ผมเล่าไปดีกว่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเสียตังค์เข้าไปดูหรือว่ามีสถาบันที่เป็นคนสนับสนุนผมแนะนำนะครับเข้าไปดูเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เขียนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟัง
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเ ษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีครับขณะนี้ก็มีดราม่าเรื่องของนมวัวโดยต้นทางเนี่ยมาจากคลิปที่คุณวูดดี้เขาสัมภาษณ์บุคคล3ท่านไว้แล้วพอคลิปปล่อยออกมาเนี่ยก็มีหลายคนสงสัยกับกังวลว่านมวัวที่เราดื่มเนี่ยมันมีปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอจำเป็นไหมที่เราต้องไปหานมวัวที่เป็นนมวัวพิเศษหรือราคาสูงมาดื่มนมวัวในต่างประเทศมันดีกว่านมวัวในประเทศไทยจริงๆไหมและบางคนคิดไปไกลกว่านั้นครับว่าอันเนี้ยมาด้อยค่านมวัวในประเทศไทยหรือเปล่าหรือต้องการจะทายอินนมวัวยี่ห้อไหนเป็นพิเศษไหมนี่แหละครับหลังจากนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยทีเดียวและหนึ่งในผู้ที่ออกมาให้ความเห็นคนแรกๆเลยก็คืออาจารย์เจษดาเด่งดวงบริพันธ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขอยกสิ่งที่อาจารย์ให้ความเห็นไว้ทั้งหมด7ข้อมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีเสริมเพิ่มเติมบางประการให้ทุกคนรับทราบด้วยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่าส่วนตัวผมยังมีความเชื่อว่าผู้ที่ให้ความเห็นทางด้านของวิชาการทางการแพทย์หรือให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความตั้งใจดีที่จะให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทำให้มีความรู้ที่ดีขึ้นที่ถูกต้องแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแต่แน่นอนครับอาจจะมีบางส่วนที่หวังผลเชิงธุรกิจนะครับแล้วทำให้ความรู้ที่ให้อาจจะผิดก็ได้หรือบางคนมีทั้ง2 อย่างคืออยากจะให้คนเราสุขภาพดีแล้วหวังผลทางธุรกิจไปพร้อมกันอันนี้ถ้าเกิดว่าสามารถดำเนินรายการให้ความรู้ได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่มันผิดพลาดไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีปัญหาทางด้านของจริยธรรมและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับโลกของเราปัจจุบันมีคนให้ความรู้ทางด้านของโภชนาการทางด้านการแพทย์เยอะไปหมดมีความสับสนแล้วหลายครั้งมันอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องคนที่ทำรายการสุขภาพเนี่ยมันทำยากมากนะครับเพราะอย่างหนึ่งคือการเลือกคนที่จะมาเข้ารายการถ้าเกิดว่าคนที่มาเข้ารายการนี้เขาเลือกมาจากความมีชื่อเสียงความโด่งดังว่าคนคนนี้เขาพูดเรื่องนั้นไว้บ่อยคนคนนี้เขาพูดเรื่องอาหารเสมอเลยโดยที่เราไม่ไปดูเลยว่าความเชี่ยวชาญจริงๆของเขาเนี่ยเขาจบมาทางไหนเรียนอะไรยังไงมันอาจจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ได้ในทางการแพทย์เวลาที่เรามีการประชุมวิชาการเราเลือกคนที่มาพูดจากความเชี่ยวชาญของเขาจริงๆเราไม่ได้เลือกที่จำนวนยอด follower ของเขามีเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูเรื่องของการที่เขาเคยไปออกทีวีไหมหรือพูดที่ไหนไว้บ้างไม่ได้ดูที่ชื่อเสียงแต่เราดูที่ความสามารถโดยตรงซึ่งรายการโทรทัศน์หรือรายการในช่องโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวปัญหาที่2ที่เจอก็คือว่าถ้าเกิดคนตัดต่อหรือคนเช็คข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้นะมันอาจจะทำให้เกิดการตัดเอาข้อความที่มันฟังดูแล้วทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นเพื่อโปรโมทหรือคลิปยาวตัวเต็มถ้าเกิดคุณตัดเอาข้อความบางอย่างออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คนฟังเสร็จปุ๊บก็เข้าใจไปอีกทางนึงเลยก็ได้ทั้งที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกไม่ได้อยากจะให้เขาเข้าใจไปในทางนั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากหน่อยนะครับก็ถ้าใครที่จะทำรายการทางด้านสุขภาพเนี่ยผมแนะนำว่าคุณอาจจะต้องถามคนในวงการหน่อยนะครับว่าคนไหนที่เก่งคนนี้โอเคไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหมอเองหลายคนก็ให้ความรู้ในทางที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญแล้วมันผิดด้วยโอเคถ้าเกิดให้ความรู้ในทางที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญแล้วคุณหาข้อมูลมาแน่นพอผมโอเคมีเหตุผลโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่แน่นพอมีโอกาสที่จะพลาดเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องยากนะทีนี้คลิปนี้พอออกไปผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมทำคลิปตั้งแต่ก่อนที่คุณวูดดี้จะออกมาชี้แจงถ้าจะออกมาชี้แจงนะครับผมทำคลิปตั้งแต่ก่อนนั้นแต่ผมได้ดูคลิปตัวเต็มทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวแล้วนะครับดังนั้นสามารถที่จะวิจารณ์อันนี้ได้แต่ผมก็เชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวคุณวูดดี้ก็คงจะต้องออกมาชี้แจงและแน่นอนว่าผมคิดว่าคลิปตัวเต็มแล้วก็คลิปสั้นน่าจะถูกลบในอนาคตและถ้าผมเดาไปอีกนะครับผมคิดว่า
พี่วูดดี้เนี่ยน่าจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาทำคลิปอีกรอบนึงเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เดากันไม่ได้นะครับผมก็พูดในฐานะที่ส่วนตัวผมก็ เคยได้ออกรายการพี่วูดดี้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นคนที่คิดแบบนี้ยังไงนะครับแต่ผมเดาไว้ก่อนเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องราวที่อาจารย์เจษดาท่านเขียนไว้เลยนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่าตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่มีในคลิปสั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์หลักเลยอ่ะของคลิปยาวอยู่แล้วทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันอยู่ในคลิปยาวแล้วผมรู้สึกต้องมาแก้นะครับดังนั้นมันมีคอมเมนต์ที่อาจารย์เจษดาเขียนไว้เนี่ยโอเคครบทุกอย่างแล้วนะครับข้อแรกเขียนว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงผสมบลาบลาบลานะครับแล้วอาจารย์แกก็บอกว่าอันนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าส่วนน้อยหรือส่วนมากแต่จริงๆแล้วนมในไทยหลายยี่ห้อมากเป็นนมโคสดแท้ 100% โดยมีเขียนไว้ชัดเจนที่ข้างกล่องเป็นยี่ห้อที่หาซื้อไม่ยากด้วยนะครับเช่นนมจิรดานมหนองโพนมไทยเดนมาร์กนมโฟร์โมสนะครับส่วนนมที่ทำจากนมผงมาผสมน้ำเพื่อคืนรูปก็มีจำหน่ายโดยไม่ได้ผิดหรือเสียหายอะไรมีเขียนระบุข้างกล่องชัดเจนโดยมักจะเป็นนมพร่องไขมันไขมันต่ำหรือนมปรุงแต่งธรรมชาตินะครับปรุงแต่งรสชาติหรือผสมสูตรเสริมอาหารสำหรับเด็กนะตรงนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่าการที่เราออกมาพูดว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงคุณกำลังกล่าวหานมหลายยี่ห้ออยู่เลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณเอาข้อมูลตรงไหนมาบอกว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีข้อมูลการพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยมันถือว่าเป็นการกล่าวหาที่ค่อนข้างร้ายแรงเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นการที่คุณพูดแบบนี้คนฟังเขาจะคิดได้ว่านมที่มีอยู่ในท้องตลาดประเทศไทยทั่วไปมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานการที่บอกว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมโคแท้เป็นนมผงมันทำให้คนฟังคิดว่าไอ้นมเนี่ยมันไม่ดีซึ่งก็แปลได้ว่าคุณกำลังต่อว่ามาตรฐานนมในประเทศไทยเลยนะครับถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลมีการออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานออกมาคุณก็กำลังว่าเขาอยู่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าบอกว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงคำหรือนมผสมคำนี้ทั้งหมดมันแปลว่านมที่ออกมาถ้ารัฐบาลหรือคนออกกฎหมายเขายอมให้ออกมาได้แปลว่าสิ่งที่เขาออกกฎหมายมามันไม่ถูกต้องมันไม่ดีมันไม่ได้มาตรฐานที่ควรจะได้นี่คุณกำลังว่า2ชั้นเลยนะถูกไหมฮะอันตรงนี้ผมมองว่าต้องมีความระมัดระวังมากในการที่จะพูดเรื่องราวแบบนี้ออกมาเพราะอันเนี้ยผมไปลองหาข้อมูลผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นแบบที่ว่าจริงหรือเปล่านะครับอันเนี้ยสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของนมผงต้องบอกเลยนะครับว่านมผงเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเมื่อเทียบกับนมจริงๆนมสดเนี่ยมันน้อยกว่านิดเดียวเองซึ่งพูดง่ายคือไม่ต่างกันเลยอ่ะโดยเฉพาะนมปัจจุบันเนี้ยนมผงเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการเกือบจะเท่านมจริงๆเลยแล้วก็อาจจะมีการเสริมเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในนั้นทำให้เผลอๆมีทุกอย่างดีกว่านมจริงเลยก็ได้นะครับเช่นนมผงสำหรับเด็กอย่างเงี้ยนมสำหรับเด็กแต่ละสูตรอันนั้นบางอย่างก็ดีเทียบเท่ากับนมแม่เลยแม่บางคนไม่มีน้ำนมก็ต้องให้กินนมพวกนี้นะครับแล้วแน่นอนพอเทคโนโลยีการทำนมผงดีๆมันก็สามารถทำให้ดีเทียบเท่ากับนมวัวจริงๆได้นะครับข้อ2บอกดื่มนมมาตั้งแต่เด็กให้ตัวสูง175มีผื่นขึ้นแขนมาตลอดไม่รู้มาก่อนว่าเป็นแลคโตสนะครับตรงนี้ผมบอกว่าอาจารย์แกเขียนว่าแกฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าตอนนั้นเขาพูดว่าอะไรแต่ผมฟังแล้วผมรู้เลยเขาพูดว่าแลคโตสอินทอเลอแรนซ์นะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยผื่นขึ้นแขนมาตลอดไม่รู้มาก่อนว่าเป็น

lactose intolerance ผื่นขึ้นแขนไม่ได้ทำให้เป็น lactose intolerance ครับ lactose intolerance เนี่ยอาการมันเกิดจากเอสหรือมีเอนไซม์เนี่ยน้อยทำให้เวลาที่เราดื่มนมที่มีแลคโตสเข้าไปเนี่ยมันย่อยไม่ค่อยได้ก็จะเกิดอาการท้องอืดปวดท้องคลื่นไส้หรือท้องเสียหรืออาจจะมีถ่ายลมเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันไม่ได้ทำให้เรามีผื่นแต่อย่างใดดังนั้นข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ฟังปุ๊บหมอทุกคนบอกได้เลยครับว่าไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกเลยนะครับอาจารย์ท่านก็เขียนไว้อีกว่าแต่ภาวะดังกล่าวนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกับการที่มีผดผื่นที่แขนมานานคนที่แพ้นมจริงๆนั้นจะเป็นการแพ้โปรตีนบางอย่างในน้ำนมมักจะมีอาการรุนแรงรวดเร็วเช่นผื่นลมพิษอาเจียนท้องเสียหายใจไม่ออกนะครับตรงนี้เห็นด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในนมเนี่ยนะครับมันก็จะมีโปรตีนพวกเคซีนที่ทำให้แพ้ได้แล้วก็เวย์ซึ่งในเวย์เนี่ยมันก็จะมีพวกเบต้าแลคโตโกลบูลินนะครับกับอัลฟาแลคทาลบูมินกับโบไวน์ซีรัมอัลบูมินพวกเนี้ย4ตัวเนี้ยมันทำให้แพ้ได้แพ้เนี่ยผื่นขึ้นนะครับผื่นขึ้นหายใจไม่ออกหน้าบวมปากบวมคันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่าแพ้นะครับแล้วมันคนละภาวะเลยกับ lactose intolerance นะครับดังนั้นข้อความเนี้ยมันไม่ถูกต้องเลยนะครับไม่ถูกต้องเลยการดื่มนมก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นแพ้อะไรขึ้นมาด้วยไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับไอ้พวกการที่เราเกิดผื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุเช่นคุณเจอฝุ่น PM 2.5 คุณก็แพ้อะไรสักอย่างได้ใช่ไหมครับคุณเจอเหงื่อบางคนเหงื่อออกก็คันแพ้ได้บางคนเจอผงซักฟอกที่ซักไม่สะอาดหรือเสื้อผ้าที่มันผิวหยาบอ่ะก็เป็นแล้วนะครับดังนั้นมันมีตั้งหลายสาเหตุซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องของนมวัวอ้อเราเรื่องนมวัวเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วตั้งแต่เมื่อเกือบ3ปีก่อนนะครับในนั้นก็แน่นอนมีหลายคนมีดราม่าแล้วผมก็อธิบายเรื่องดราม่าไว้ด้วยข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปหาคลิปนั้นดูนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าไอ้นมวัวเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไงกันแน่นะครับแต่ขออ่านของอาจารย์เจษดาให้ครบก่อนนะครับความเห็นที่3นะครับในเรื่องของที่คลิปนั้นพูดไว้ว่านมวัวรีดออกมาแป๊บเดียวบูดเลยนะพอผมฟังคำนี้ผมรู้สึกว่าไม่ใช่ละรีดออกมาแป๊บเดียวบูดเลยนะมันเป็นไปไม่ได้ครับคือมันออกมามันเสียทันทีเลยเหรอมันไม่ได้คำว่าแป๊บเดียวพอฟังในนี้คำว่าแป๊บเดียวคนฟังอ่ะมันหมายมันเข้าใจเหมือนกับว่านมออกมาปุ๊บอีกไม่กี่นาทีมันบูดเลยนะคำว่าแป๊บเดียวคนฟังจะรู้สึกอย่างนี้แต่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้หมายความว่าแป๊บเดียวคือเป็นนาทีแต่ฉันอาจจะหมายความว่าแป๊บเดียวเนี่ยเป็นชั่วโมงเป็นวันก็ได้นะครับแต่ว่าคนฟังเขาเข้าใจแบบนี้นะฮะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าในความเห็นของอาจารย์เขียนว่าในน้ำนมดิบนั้นมีจุลินทรีย์หลายชนิดปนอยู่นะครับนั่นคือทำไมถึงเสี่ยงมากกับการดื่มน้ำนมวัวดิบอ่ะตรงนี้ผมก็เคยทำคลิปนมวัวดิบไว้แล้วนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าไม่ควรดื่มน้ำนมวัวดิบมันมีปัญหาเยอะนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปฟังคลิปเรื่องนมวัวดิบที่ผมทำไปนะครับแล้วอาจารย์แกก็บอกว่าและทำให้นมเริ่มเสียได้จากจุลินทรีย์ที่มีนะครับแต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแสดงว่าอาจารย์แกเข้าใจเหมือนผมนะครับแป๊บเดียวนี่หมายความว่าหลักเป็นนาทีแต่จริงๆมันใช้หลักเป็นชั่วโมงครับนะแกก็บอกว่าปกติแล้วหลังรีดน้ำนมดิบจะถูกรวมไว้ในภาชนะที่บรรจุสะอาดแล้วขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโดยเร็วที่สุดภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเอาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสซึ่งจะอยู่ได้7ถึง10วันไม่ใช่แป๊บเดียวแล้วนะครับแล้วนำไปให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธี pasteurize หรือ UHT นะครับตรงนี้เคลียร์เห็นด้วยนะครับไปข้อ4ครับข้อ4คอมเมนต์ในคลิปนะครับก็มีคนพูดไว้ว่าไปยุโรปไปเมืองนอกไปกินชีสเค้าแล้วทำไมท้องไม่อืดเหมือนอย่างเมืองไทยตรงนี้เดี๋ยวอ่านความเห็นของอาจารย์ก่อนนะเพราะว่าผมมีความเห็นอีกอย่างนึงบอกในชีสมีน้ำตาลแลคโตสอยู่ด้วยแต่ปริมาณน้อยกว่านมมากเนื่องจากกระบวนการผลิตชีสจะแยกแลคโตสส่วนใหญ่ออกไปในโปรตีนเวและแลคโตสที่เหลือในชีสจะค่อยๆถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายไประหว่างการหมักทำให้เหลือน้อยลงเมื่อชีสมีอายุมากขึ้นดังนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องการย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมจนท้องอืดก็ไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนเคยถามผมว่ากินชีสไม่เห็นเป็นไรเลยอันเนี้ยแม้ว่าคุณจะกินชีสต่างประเทศกินชีสไทยต่อให้คุณกินนมธรรมดาแล้วมีการท้องอืด นะครับคุณกินชีสประเทศไหนมันก็ท้องไม่ค่อยอืดครับยกเว้นว่าคุณไวกับมันมากจริงๆหรือว่าคุณกินชีสเข้าไปปริมาณมากจริงๆคุณถึงจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับ

อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะต่อมาถ้าอยู่เมืองไทยอยากกินนมจริงไม่ใช่นมผงต้องเป็นนม grass fed อันเนี้ยผมรู้สึกประหลาดมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินละเพราะว่าแปลตรงๆนม grass fed หมายความว่าวัวที่เราเอามารีดนมเนี่ยกินหญ้าอย่างเดียวอาจจะปล่อยให้เดินเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆก็ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่ไม่ใช่นมผงอ่ะนม grass fed ก็เอามาทำนมผงได้ครับถูกไหมโอเคบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อมันก็นม grass fed เขาต้องดูแลวัวดีปล่อยให้เดินตามใจชอบไม่ได้เอาอาหารอย่างอื่นมาให้กินมันต้องมีราคาแพงกว่าเขาก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะไปทำเป็นนมผงนะคือมันก็ไม่ได้หรอกครับนะจะใช้เหตุผลนี้มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองฟังที่อาจารย์เขาเขียนไว้ดีกว่าว่ายังไงบ้างอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆอย่างที่เขียนในข้อหนึ่งแล้วว่านมวัวในไทยหลายยี่ห้อเป็นน้ำนมโค 100% อยู่แล้วไม่ได้ต้องไปหานมพิเศษที่เขียนว่า grass fed ซึ่งมีราคาแพงหาซื้อยากมาการันตีว่าเป็นน้ำนมแท้นี้เห็นด้วยนะครับเพราะว่า grass fed มันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นนมแท้ 100% ไอ้นมอย่างอื่นก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเขียนต่อว่าโดยเชื่อกันว่าแม่วัวที่เลี้ยงแบบนี้สุขภาพจะดีทั้งกายใจเพราะได้เดินในหญ้าทุ่งกว้างๆไม่ได้อยู่แต่ในโรงเรือนแบบวัวทั่วไปและยังเชื่อกันว่าจะทำให้นมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นเพราะมีกรดโอเมก้า3มากขึ้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าถามผมฟังแค่ประโยคแรกผมก็รู้สึกว่าแล้วการที่คำว่า grass fed มันอยู่บนขวดนมเนี่ยมันการันตีได้ยังไงว่านี่ไม่ได้เป็นนมผงผสมมาก่อนนะครับในทางกลับกันและนมอย่างอื่นมันจะต้องเป็นนมผงเท่านั้นเหรอนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูข้างกล่องนมว่ามันเป็นนมโค 100% หรือมันเป็นนมผงเอามาผสมถ้าเขาเขียนนมผงถ้าเขียนนมโค 100% จริงๆที่ข้างผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องเชื่อแบบนั้นนะเพราะถ้าเราไม่เชื่อมันหมายความว่าคุณกำลังกล่าวหาผู้ที่ไปตรวจสอบว่าเขาตรวจสอบไม่ถูกต้องแล้วยอมให้ผ่านไปได้ก็คือคุณกำลังกล่าวหาคนที่ออกกฎหมายข้อนี้อยู่เลยครับนะฮะซึ่งการจะไปกล่าวหาอันนี้คุณต้องมีหลักฐานแน่นมากนะครับเพราะถ้าคุณไม่มีหลักฐานแล้วคุณพูดแบบนี้โดยเฉพาะพูดต่อสาธารณชนแบบนี้มีปัญหาแน่ๆครับนะข้อ6นะครับในคลิปนี้ก็มีการพูดบอกว่านมผงมีการใส่สารใส่แอดดิทีฟอื่นๆทำให้ละลายน้ำง่ายแต่ไม่ได้เขียนในฉลากเดี๋ยวลองดูความเห็นอาจารย์นะครับแกบอกว่าในกระบวนการทำนมผงนั้นก็แค่เอาน้ำนมดิบมาเข้าเครื่องแปรรูปให้เป็นผงและอาจจะมีการเติมสารบางตัวเช่นสาร emulsifier ช่วยให้ไขมันในนมละลายเข้ากับน้ำได้ดีนะครับซึ่งต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามมาตรฐานว่าปลอดภัยไม่ได้แปลกอะไรอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับเรามีมาตรฐานอยู่แล้วว่าสารอะไรใส่ได้ไม่ได้ใส่ได้แค่ไหนตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขียนต่อว่าและถ้าเราซื้อมาเป็นผงฉลากข้างกระป๋องก็จะมีการระบุเอาไว้อยู่แล้วว่ามีสารอะไรบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อทางเคมีพวกนี้อันนี้จริงครับเพราะว่าหลายสารผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับส่วนใหญ่สารพวกนี้มันจะขึ้นต้นด้วย INS นะครับหลายที่เลยนะก็บอกทีนี้ถ้าเป็นนมกล่องที่เอานมผงมาละลายน้ำอีกทีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักจำนวนมากในน้ำนมปริมาณของสารแอดดิทีฟดังกล่าวจะเหลืออยู่น้อยมากๆจนไม่ต้องระบุที่ข้างกล่องนมอีกนะครับจริงๆแล้วผู้ผลิตมักจะเติมสารที่เรียกว่าซอยเลซิตินนะครับที่ทำจากถั่วเหลืองลงไปด้วยซึ่งเลซิตินเป็นสารอาหารที่มีคุณสมบัติในการเป็นอิมัลซิฟายเออร์ไปในตัวอยู่แล้วอันนี้อาจจะเห็นบ้างที่ข้างกล่องนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าตัวผมเองไม่มีความรู้ว่าสารอะไรเป็นอิมัลซิฟายเออร์บ้างนะครับแต่ผมก็รู้ว่ามันมีมาตรฐานของประเทศไทยพอสมควรเลยแหละที่จะต้องมาควบคุมเรื่องพวกนี้ให้มันชัดเจนนะครับข้อสุดท้ายบอกว่านี่ยังไม่รวมฮอร์โมนด้วยนะจริงๆในน้ำวัวมีน้ำนมวัวเนี่ยมีฮอร์โมนอยู่จริงแต่เป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในพวกสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อการบริโภคข่าวลือที่ว่ามีการใช้ฮอร์โมนเร่งโตในสัตว์เลี้ยงนะครับจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งนั้นเป็นข่าวปลอมที่มีมานานแล้วได้รับการปฏิเสธยืนยันโดยตลอดจากหน่วยงานทางเกษตรกรและสาธารณสุขนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมก็เคยทำคลิปเรื่องไก่ไปแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ไปดูคลิปเรื่องนั้นมีคนยังเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวนี้เรายังคงเลี้ยงไก่ด้วยฮอร์โมนอยู่ซึ่งเราไม่ได้ใช้ฮอร์โมนในไก่แล้วครับฮอร์โมนเร่งโตเนี่ยไม่ได้ใช้มาแล้ว40ปีแล้วนะครับคือคนที่ยังมีความเชื่อว่าไก่มันมีฮอร์โมนพวกนี้จะต้องเป็นคนที่หลงยุคคุณเกิดโน่นอาจจะก่อนผมเกิดโอเคอันนั้นก็อาจจะมีการปนเปื้อนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเช่นเดียวกับวัวนี่แหละมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนอะไรที่

เราจำเป็นจะต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับแล้วแน่นอนครับทางการเขามีการตรวจเข้มชัดเจนให้ชัวร์ว่าในนมที่ออกมาแต่ละล็อตเนี่ยมันไม่มีปัญหาแถมยังมีการส่งสุ่มตรวจอีกนะครับบางคนบอกว่าอ่ะมันอาจจะมียาแอนติบิโอติกหรือยาปฏิชีวนะก็ได้นะถ้าเรากินนมวัวเข้าไปเรื่อยเราอาจจะดื้อยาปฏิชีวนะก็ได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มีการให้ยาปฏิชีวนะกับนมกับวัวพวกนี้แล้วอาจจะมียกเว้นบ้างก็คือในกรณีที่เป็นฟาร์มเล็กขนาดย่อยแล้ววัวป่วยถ้าวัวป่วยเราต้องให้ยาปฏิชีวนะนะครับถ้าเป็นโรคที่วัวต้องใช้ยาปฏิชีวนะแล้วเราไม่ให้ผิดหลักจริยธรรมเหมือนวัวป่วยแล้วคุณไม่รักษามันทำไม่ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยฟาร์มที่เขาเลี้ยงวัวดีๆเขาก็จะมีการดูแลวัวเป็นอย่างดีให้มันไม่ป่วยเขาจะหาทุกวิธีทางทำยังไงได้ให้วัวไม่ป่วยจะได้ไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะแล้วเขาก็จะไม่มีแล้ววัวพวกนี้สุดท้ายก็จะมีการตรวจยาปฏิชีวนะในนมนะมีการตรวจสารพวกนี้ในนมให้มันไม่เกินค่าที่เขากำหนดไว้ซึ่งมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีมันอาจจะมีก็ได้แต่มันน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ทางผู้กำหนดเขากำหนดไว้ดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นอันตรายขนาดนั้นนะครับโอเคสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันอาจจะมีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดอาการเต้านมอักเสบในวัวหรือแมสไตติสแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ให้แล้วอะนะครับถ้าเกิดคุณยังบอกว่ามันใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรมา10ปีเลยอะนะครับอาจจะไม่ได้ตามข่าวก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ไม่ได้ตามข่าวเรื่อยๆก็อาจจะไม่ทราบตรงนี้นะครับนี่คือปัญหาทั้งหมดนะฮะแล้วทีนี้ผมเห็นคำหนึ่งซึ่งไม่ได้เขียนไว้ในความคิดเห็นของอาจารย์เจษดานะครับก็คือผมไปฟังในคลิปอ่ะมันมีอยู่ประโยคนึงผมจำชัดๆถ้อยคำไม่ได้นะตรงนี้ต้องขออภัยนะครับคือเขาพูดว่านมวัวยังขนาดนี้แล้วอาหารอย่างอื่นล่ะตรงนี้ผมรู้สึกเป็นกังวลมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนเขาครับนมวัวยังให้ความเห็นที่มันไม่ถูกต้องขนาดนี้แล้วอาหารอย่างอื่นล่ะจะให้อะไรที่มันมีปัญหาขนาดไหนอ่ะนะครับเรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามีความเห็นหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสูตรพิเศษต่างๆคีโตพาลิโอคาร์นิวอร์วีแกนและมากมายนะครับต่างคนก็ต่างมีความเห็นของตัวเองแต่ว่าหลักพื้นฐานของมันจริงๆอ่ะต้องอาศัยคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการออกมาเล่านะครับไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นกูรูดังทางด้านอาหารที่ออกมาพูดในสื่อบ่อยๆแล้วเราเห็นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจึงไปเอาเขามาแต่บังเอิญไม่ได้เอาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาตัวจริงๆเนี่ยผมมองว่าจะต้องเป็นคนที่ศึกษาและทำงานด้านนั้นจริงๆอ่ะอย่างผมเนี่ยเป็นหมอโรคปอดปลูกถ่ายปอดวิกฤตบำบัดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกำนมเลยนะผมยังต้องหาข้อมูลให้ปึกมากกว่าผมจะมาพูดเรื่องพวกนี้ได้และอะไรที่ผมไม่ทราบผมก็จะไม่บอกด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าน่าเป็นกังวลเกี่ยวข้องกับข้อมูลในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมสัญญาไว้ว่าสุดท้ายผมจะสรุปเรื่องของนมวัวให้ฟังนะครับนมวัวเนี่ยผมขอสรุปคลิปที่ผมเคยทำไว้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วให้ฟังแล้วกันว่าถ้าคุณไม่อยากกินนมวัวไม่มีปัญหาคุณไม่จำเป็นต้องกินก็ได้นะครับนมวัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถทดแทนได้ด้วยวิธีอื่นๆสารอาหารอย่างแคลเซียมอยากจะกินจากพวกปลาตัวเล็กที่กินเข้าไปทางก้างก็ได้พวกงาดำก็ได้เหมือนกันหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับโปรตีนถ้าเกิดคุณไม่อยากกินจากนมวัวคุณก็หาจากแหล่งอื่นก็เยอะแยะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เนื้อต่างๆก็มีโปรตีนหรือโปรตีนจากพืชรวมๆกันก็ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องชี้ให้ชัดเจนก็คือบางคนจะเชื่อว่านมพืชนะครับนมข้าวนมอัลมอนด์นมโอ๊ตนมพิสตาชิโอสามารถทดแทนนมวัวได้ถ้าพูดคำแบบนี้ถือว่าผิดเลยนะครับสมมุติถ้ามีนม2ประเภทนมวัวและนมพิสตาชิโอละกันแล้วเรากำหนดให้มีโปรตีนจำนวนเท่ากันโปรตีนของนมวัวเนี่ยจะดีกว่ามีคุณภาพสูงกว่าเพราะโปรตีนจากนมวัวนั้นมันมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกอย่างในขณะที่โปรตีนจากพืชจะมีไม่ครบดังนั้นคนที่กินโปรตีนจากพืชถ้าผ่านทางนมของพืชเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะต้องเอาพืชหลายชนิด
ที่มีกรดอะมิโนหลากหลายมารวมกันเพื่อให้มันมีกรดอะมิโนจำเป็นครบหรือมิเช่นนั้นคุณก็ต้องเติมมันเข้าไปต่างหากถ้าเกิดสกัดมาจากพืช1ชนิดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีครบสู้กับนมวัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมายความว่าโอเคคุณไม่กินนมวัวเพราะอะไรก็แล้วแต่แต่คุณไปกินนมจากพืชแล้วคุณไปกินอย่างอื่นเสริมเข้าไปโอเคอย่างนี้คุณน่าจะได้ความเข้มข้นของโปรตีนแล้วก็สารอาหารทางด้านของอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นก็คือถูกนะฮะนมวัวไม่ได้ทำให้คุณเป็นมะเร็งอะไรเป็นพิเศษมีมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับนมวัวก็คือเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเท่านั้นผมเคยทำคลิปแล้วก็มีหลักฐานแปะไว้ให้ในคลิปนั้นนะครับอาจจะเฉยๆยังไม่ 100% นะครับแต่เรารู้ว่านมวัวเนี่ยมีการทำวิจัยอันนึงซึ่งเรียกว่า meta analysis and systematic review นะครับตรงนี้เนี่ยบอกว่านมวัวอาจจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคความดันสูงโรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับตรงนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ไปอ่านงานวิจัยตัวนั้นได้ด้วยตัวเองนะนมวัวมีประโยชน์แบบนี้นะฮะนมวัวมีปัญหาคือมันทำให้เกิดสิวได้ด้วยนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วผมจำได้ผมไม่ได้พูดว่ามันทำให้เกิดสิวได้ยังไงวันนี้ก็เลยจะพูดเลยละกันนมวัวเนี่ยมันมีโปรตีนในนั้นซึ่ง3โดยเฉพาะพวกเวย์นะครับเวย์โปรตีนนะครับเวย์โปรตีนก็จะมี3ส่วนประกอบหลักๆในนั้นก็คือเบต้าแลคโตโกลบูลินอัลฟาแลคทาลบูมินแล้วก็โบวายซีรัมอัลบูมิน3ตัวนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นอินซูลินแล้วก็อินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์1ได้ตัวนี้จะไปกระตุ้นเส้นทางหรือที่เรียกว่าพาสเวย์หนึ่งเรียกว่า mTORC1 นะครับการกระตุ้นตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เซลล์ผลิตน้ำมันที่ผิวของเรากับเซลล์ตัวนี้กับเซลล์ที่สร้างผิวหนังของเราคือเคราตินโอไซต์มันทำงานมากดังนั้นมันจึงมีการสร้างไขมันขึ้นมาอุดตันตามรูขุมขนของเราแล้วก็เกิดสิวขึ้นมาได้นะครับนี่คือกลไกการเกิดของมันดังนั้นคนไหนที่กินนมแล้วมีปัญหาหรือคนที่กินพวกเค้กที่มันมีการผสมของพวกนี้เข้าไปแล้วมีปัญหาก็ทราบไว้เลยนะครับว่ามันเกี่ยวกันจริงๆนะครับคนที่กินเวย์คนเล่นกล้ามนะครับคนที่กินBCAA ซึ่งในนั้นมันมีลิวซีนเนี่ยก็กระตุ้นไอ้ตัวเนี้ยโดยตรงเหมือนกันทำให้เกิดสิวได้นะครับถ้าใครที่กังวลเรื่องสิวคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงของพวกเนี้ยจริงจังนะครับนมวัวไม่ได้ทำให้เกิดการอักเสบเหมือนอย่างที่พางคนที่พูดเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยบอกนะมันไม่ได้ทำให้คุณเกิดอาการอักเสบอะไรเลยไม่ได้ทำให้เกิดลำไส้รั่วไม่ได้ทำให้เกิดภูมิแพ้อาหารแฝงดังนั้นใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมจะขอเอาความรู้นี้ใส่หัวคุณเข้าไปเพื่อที่จะให้คุณมีความรู้ที่ถูกต้องนมวัวไม่ได้ทำให้เกิดอะไรแบบนั้นเลยนะครับนั้นนี่คือความเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับนมวัวหลายอย่างมากซึ่งผมจะขอรวบรวมให้คุณละกันนะครับแต่สุดท้ายถ้าคุณจะไม่กินนมวัวไม่มีปัญหาครับคุณจะกินอย่างอื่นทดแทนได้และสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่านมวัวที่คุณกินอยู่มันเป็นนมวัวที่คุณไม่อยากกินคุณอยากจะไปหานมวัวพรีเมียมเราอยากได้ grass fed เท่านั้นเราอยากได้ยี่ห้อนี้เท่านั้นเพราะว่ายี่ห้อนี้มันหวานมันกว่าคุณเลือกนั้นเพราะเหตุผลนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ต้องเลือกด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดวันนี้มันเหตุผลที่จริงๆของมันคืออะไรความรู้ที่ถูกต้องมันคืออะไรกันแน่นะครับนมต้องบอกว่ารสชาติอาจจะไม่เหมือนกันทุกยี่ห้อเพราะมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงวัวอาหารที่เขากินและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆคุณจะเลือกกินนมอะไรนั้นเป็นเรื่องของคุณนะครับแล้วก็ผมก็ไปเห็นคอมเมนต์ตลกๆซึ่งคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะครับคือนมช็อกโกแลตมันไม่ได้มาจากวัวสีน้ำตาลหรือนมสตรอเบอรี่ไม่ได้มาจากนมวัวสีชมพูนมตาหมีก็ไม่ได้มาจากหมีนี่ก็เป็นมุกตลกซึ่งผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่เลยก็แปลกดีนะครับโอเควันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ตั้งใจจะให้ข้อมูลดีๆกับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วยังไงเอาตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนเราต้องการที่จะพัฒนาอะไรดีๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำวิธีต่างๆให้ดีขึ้นได้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าทั้งหมดที่ผมอ่านมาวันนี้ผมอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์บ้างแต่ไม่ใช่ว่าผมฟังทุกอันแล้วผมจะมีความรู้ด้านนั้นตอบได้ทันทีเหมือนกับอาจารย์เจษดานะเพราะผมไม่ได้มาทางด้านของวิทยาศาสตร์แบบนี้ 100% ทางด้านของอุตสาหกรรมนี้ยังไม่มีความรู้แต่ผมใช้สามัญสำนึก
ในข้อที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยฟังสามัญสำนึกผมสามารถรู้ได้เลยว่าอันเนี้ยไม่ถูกต้องแหละโดยที่ไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเลยด้วยซ้ำ

ดังนั้นผมอยากจะให้ทุกคนเวลาฟังเห็นหรือไปอ่านที่ไหนใช้สามัญสำนึกเยอะๆคิดดูก่อนเลยว่ามันมีเหตุผลไหมที่มันเป็นแบบนั้นถ้ามันเป็นข้อมูลในเชิงลบเหตุผลอะไรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงไม่ได้ออกมาพูดส่วนใหญ่ไม่มีนะครับมันต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาพูดเราถึงจะเชื่อมันได้ถ้าเขาไม่พูดอย่าเพิ่งเชื่อครับระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ดังด้านนั้นอย่างชัดเจนโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรคอมเมนต์ก็ส่งมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีรายงานงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเมลาโทนินซึ่งทำให้หลายคนที่กำลังจะกินหรือกินอยู่

ตกใจไปตามๆกันแล้วก็สับสนว่าจะต้องทำยังไงดีต่อไปเราจะกินได้หรือเปล่าเพราะงานวิจัยนี้บอกไปว่าคนที่กินเมลาโทนินต่อเนื่องกันเกินปีหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจวายถึง 90% เพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวายถึง 3.5 เท่าและเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุโดยรวมถึง2เท่าเลยทีเดียวเพจต่างๆก็มีการเอาข้อมูลอันนี้ไปวิเคราะห์มากมายนะครับแล้วก็ทำให้คนสับสนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงดีดังนั้นวันนี้ผมก็จะเอางานวิจัยต้นเรื่องมาอ่านให้ทุกคนฟังเลยนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเราจำเป็นจะต้องทำยังไงกับข้อมูลอันนี้ถ้าเรากำลังจะกินเมลาโทนินหรือเรากินอยู่ควรจะต้องทำไงเดี๋ยวไลฟ์ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ามีหลายเพจเอาเรื่องนี้ไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีเพจดังอยู่เพจหนึ่งบอกเลยครับว่าอย่ากินเมลาโทนินเกินวันละ3มิลลิกรัมซึ่งบอกเลยครับผิดครับเพราะงานวิจัยตัวนี้ถ้าคุณเข้าไปอ่านเนี่ยไม่มีการพูดถึงขนาดของเมลาโทนินที่คนเขากินกันนะครับดังนั้นก่อนที่จะให้คำแนะนำอะไรก็ควรจะต้องไปอ่านตัวต้นเรื่องแบบที่ผมจะทำให้ทุกคนดูวันนี้นั่นแหละครับนะเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยงานตัวนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์เพียงแค่บทคัดย่อหรือ abstract นะครับไม่ใช่งานวิจัยที่ตีพิมพ์มาทั้งเรื่องดังนั้นอันนี้จะยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเรียกว่าไม่มี peer review นะครับถ้าไม่มี peer review เนี่ยอัตราความน่าเชื่อถือจะต่ำอยู่นะครับอย่างไรก็ตามงานวิจัยตัวนี้ได้รับการตีพิมพ์ทางด้านของบทคัดย่อหรือ abstract ในงานโรคหัวใจที่ใหญ่มากของโลกนั่นก็คือ American Heart Association Meeting ปี2025ซึ่งเรื่องนี้มันก็ออกมาในโลกออนไลน์ในวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยข้อมูลที่ผมจะอ่านทุกคนฟังวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เรามีตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลวิเคราะห์อย่างอื่นหรืองานวิจัยตัวเต็มเลยนะครับถ้ามีงานวิจัยตัวเต็มเราก็ต้องมาอ่านอีกรอบหนึ่งแต่เราไปดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็น abstract หมายเลข4371606นะครับชื่อว่า effect of long term melatonin supplementation on incidence of heart failure in patients with insomnia ก็คือผลระยะยาวของการกินเมลาโทนินเสริมต่ออัตราการเกิดโรคหัวใจวายในคนที่มีโรคนอนไม่หลับนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเหตุที่เขาทำงานวิจัยตัวนี้เนื่องจากประชากรที่เป็นผู้ใหญ่นะครับมีการเกิดโรคนอนไม่หลับเรื้อรังถึง1ใน3เลยทีเดียวและเมลาโทนินเนี่ยก็เป็นยานอนหลับการโปรโมทไอ้เมลาโทนินตัวนี้ว่าเป็นยาที่มีผลดีต่อทางด้านของหัวใจและระบบเผาผลาญบางคนยังออกมาบอกว่ามันเป็นยาที่ใช้ย้อนวัยนะครับถ้าเรากินกลางคืนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะครับอันนี้ผมพูดเสริมเองให้ในงานไม่ได้พูดนะครับแต่ว่ามันมีคนพูดอย่างนั้นจริงนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าแต่เรายังไม่มีข้อมูลระยะยาวของการใช้เมลาโทนินเลยดังนั้นเขาจึงอยากจะทำงานนี้ขึ้นมานะครับโดยวิธีการที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่า we curate the TriNet X Global Research Network for adults at least 18 years with an insomnia diagnosis ICD-10 of F51.0 คือเขาใช้ข้อมูลของ TriNet X นะครับ TriNet X เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกือบจะทุกอย่างเลยเกี่ยวข้องกับคนไข้ในหลายประเทศนะครับทั้งยุโรปทั้งอเมริกามารวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับแต่เขาจะเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่า de-identified ก็คือไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลคนนี้มาจากคนไข้คนไหนเพื่อป้องกันเรื่องของความเป็นส่วนตัวของคนไข้นะครับข้อมูล TriNet X เนี่ยใครจะเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปค้นหาในสิ่งที่เราอยากจะทำงานวิจัยแล้วข้อมูลตัวนี้มันทำมาตั้งแต่ประมาณปี2013แล้วถือเป็นข้อมูลที่ถ้าใครอยากจะได้ big data จริงๆเพื่อทำงานวิจัยอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนเข้าไปใช้งานกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาทำนะครับเขาก็เลือกดูเฉพาะในคนที่เป็นคนอายุอย่างน้อย18ปีแล้วมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับตรงนี้ผมว่าพลาดข้อหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะบางคนนอนไม่หลับมันก็มีโรคต่างๆมากมายที่ทำให้นอนไม่หลับนะฮะถ้าเราไม่ได้รักษาต้นตอของการนอนหลับก็มีปัญหาและต้นตอของโรคนอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันส่งผลทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยนะครับโรคนอนไม่หลับมันจะมีโรคนอนไม่หลับแบบ primary insomnia หมายความว่าคุณหาทุกสาเหตุและไม่เจอนะครับพวกนี้อาจจะใช้ยานอนหลับหรือการจะใช้วิธีอื่นๆเช่นการสะกดจิตการทำ cognitive behavioral therapy

การจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะครับแต่มันจะมี secondary insomnia ก็คือเป็นจากเหตุผลอื่นๆเช่นการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับโรควิตกกังวลโรคเศร้านะครับโรคที่แขนขากระตุกตอนนอนพวกนี้ทั้งหมดถ้าเกิดคุณไม่ไปหาต้นตอแล้วแก้ไขนะครับมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่แยกว่าเป็น primary หรือ secondary insomnia เนี่ยผลของคุณที่ออกมามันจะเป็นการรวมทั้ง2กลุ่มเข้าด้วยกันและอาจจะมีผลชี้นำไปทางใดทางหนึ่งก็ได้นะตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังในการแปลผลนะต่อไปนะครับก็เขียนว่า the exposed cohort required at least one melatonin prescription and at least 365 exposure days controls has no melatonin exposure patients with prior heart failure or other prescription hypnotics were excluded คือเขาบอกว่าในกลุ่มคนที่ใช้เมลาโทนินเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย1ครั้งที่ได้ใบสั่งยาเมลาโทนินนะครับและจะต้องกินต่อเนื่องกันไปอย่างน้อย365วันเห็นปัญหาอย่างนึงไหมครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเมลาโทนินเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ยาทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งแพทย์แต่ข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดนะครับในTrendin X มีแค่1ประเทศที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์นั่นก็คือประเทศอังกฤษที่เหลือคุณไปซื้อเองได้แปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าในกลุ่มที่บอกว่าไม่ได้ใช้เมลาโทนินมันอาจจะใช้ก็ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนเข้าไปในผลการตรวจคนไข้ไม่ได้เขียนเข้าไปใน OPD card ของคนไข้ว่าใช้เมลาโทนินเพราะมันไม่ได้ใช้ใบสั่งแพทย์ไงครับก็แปลว่าทั้ง2กลุ่มเนี้ยที่เขาบอกว่ากลุ่มนึงใช้เมลาโทนินกับกลุ่มนึงไม่ใช้ไอ้กลุ่มไม่ใช้เนี่ยมันอาจจะใช้ก็ได้แล้วอะนะครับตรงนี้เป็นจุดบอดหลักมากๆเลยของงานวิจัยตัวนี้ถ้าอ่านมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็เจอแล้วนะครับต่อมาเขาบอกว่าเขาตัดคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจวายออกไปและตัดคนที่ได้รับยาฮิปโนติกส์หรือยากล่อมประสาทออกไปซึ่งถือว่าดีนะครับเพราะเขาต้องการดูซิว่าการกินเมลาโทนินต่อไปในอนาคตมันจะเกิดหัวใจวายหรือไม่ดังนั้นถ้าเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเป็นหัวใจวายมาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับถ้าเราจะเอาคนนั้นมารวมด้วยอันนี้ถือว่าทำถูกต้องนะครับแล้วก็ตัดเรื่องของ prescription hypnotics ก็คือเรื่องของยากล่อมประสาทซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่ายาอะไร

ือกลุ่มใหม่ๆนะครับเนี่ย Levorexant มีหรือเปล่าและยังไม่รวมถึงยาในกลุ่มจิตเวชที่อาจจะมีฤทธิ์ให้นอนหลับดีขึ้นนะครับไม่ได้เอามารวมแล้วถ้าเกิดเราถามถึงว่ายากันชักบางตัวกินแล้วง่วงยาที่รักษาอาการบาดเจ็บของปลายประสาทนะครับเช่นกาบาเพนตินพรีกราบาลินพวกนี้กินแล้วง่วงมันเอามารวมในกลุ่มที่เขาตัดทิ้งหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องรองานวิจัยตัวเต็มแล้วไปอ่านดูซิว่าเขาตัดออกไปหมดจริงๆหรือเปล่าถ้าเขาตัดแค่บางอย่างแล้วไอ้ที่เหลือไม่ตัดเนี่ยปัญหาละนะครับเพราะมันอาจจะเป็นผลของยาตัวอื่นก็ได้ถูกไหมครับไม่ใช่เมลาโทนินนะนี่ต่อมาเขาบอกว่า propensity score matching 1 to 1 caliber of 0.1 balance 65,414 melatonin users with 65,414 controls on demographics and 15 comorbidities and others คือตรงนี้เขาใช้วิธีในการแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะครับเขาศึกษาในคนประมาณ 130,000 คนโดยแบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่งที่เขาใช้เมลาโทนินและอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้เมลาโทนินโดย2กลุ่มนี้เขาทำให้มันคล้ายกันมากที่สุดในเรื่องของการใช้ยาโรคประจำตัวและอื่นๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทำงานวิจัยที่ถูกต้องเราต้องการให้2กลุ่มเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือเมลาโทนินนะครับดังนั้นอันนี้ถือว่าถูกต้องเท่าที่เขาพอจะทำได้นะครับแล้วก็บอกว่าThe primary endpoint was incident of heart failure ก็คือจุดประสงค์หลักของงานวิจัยครั้งนี้เขาจะต้องดูว่ามีการเกิดหัวใจวายขึ้นมาหรือไม่นะส่วนจุดประสงค์รองคือ secondary endpoints were heart failure hospitalization and all cause mortality คือเขาจะดูว่าคนที่เป็นหัวใจวายเนี่ยนอนโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูซิว่าอัตราการตายโดยรวมๆนะคือเช่นเป็นสโตรกตายหรือเป็นติดเชื้ออะไรตายหรืออะไรสักอย่างทั้งหมดรวมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเทียบคนที่ไม่ได้ใช้เมลาโทนินนะครับทีนี้เขาเจออะไรนะครับบอกว่า during 5-year follow-up คือเขาตรวจไป5ปีเลยนะครับตรงนี้คือหมายความว่าพอเขาแบ่งกลุ่มเสร็จปุ๊บเขาก็ดูไปยาวๆ5ปีว่ามันจะเกิดผลอย่างที่เขาต้องการติดตามออกมาหรือเปล่านะครับเขาเจอว่านี่ incident of heart failure occurred in 3,021 melatonin users or 4.6% versus 1,797 controls or 2.7% corresponding to a hazard ratio of 1.89 an absolute riskdifference of 1.9% ตรงนี้มันบอกว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจวายในกลุ่มที่ใช้เมลาโทนินมันสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ถึง 90% นะครับถึง 90% แต่อย่างที่บอกนะตรงนี้ถ้าคุณย้อนไปในเรื่องของวิธีการทำคุณแบ่งกลุ่มได้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับเพราะเมลาโทนินที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์มีแค่ที่อังกฤษที่เหลือไม่ต้องใช้นะมันโดนอาจจะโดนไปรวมอยู่ในกลุ่มที่เขาไม่ได้ใช้เมลาโทนินก็ได้นะครับแต่โดนตีไปว่าเขาไม่ได้ใช้เมลาโทนินแบบนี้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้แล้วก็นี่ครับเขาบอกว่า heart failure related hospitalization occurred in 12,411 users and 4,309 controls a hazard ratio of 3.44 ก็คือตรงนี้บอกว่าการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายเนี่ยในคนที่ใช้เมลาโทนินมันสูงกว่าคนที่ไม่ได้ใช้เมลาโทนินถึง 3.44 เท่าหรือประมาณ 3.5 เท่าตรงนี้ทุกคนเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมถ้าเป็นคนที่อ่านงานวิจัยเป็นจริงๆอ่ะหรือเป็นกูรูด้านนี้จริงๆนะจะจับพิรุธตรงนี้ได้เป๊ะเลยถ้าคนทั่วไปอ่านแล้วจับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่แปลกนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านวิจัยเป็นจริงๆแล้วเอามาวิเคราะห์ตามที่ต่างๆคุณต้องจับตรงนี้ให้ได้ผมเงียบแป๊บนึงเพื่อที่จะดูว่าใครคิดออกบ้างนะครับอ่ะผมจะชี้ให้คนที่มองไม่ออกมองเห็นนะครับนั่นก็คืออัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายมีมากกว่าอัตราการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจวายมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้โดยปกติแล้วทุกคนที่เป็นหัวใจวายเนี่ยสมมุติมี100คนเป็นหัวใจวายใช่มั้ยครับมันก็ต้องมีแค่100คนเท่านั้นแหละที่ไปนอนโรงพยาบาลถูกมั้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเนี่ย100คนนี้เป็นหัวใจวายแต่มีอีก 10,000 คนที่ไปนอนโรงพยาบาลด้วยหัวใจวายที่โรงพยาบาลมันเป็นไปได้ไงอ่ะเอาแล้วไอ้9,900คนคือไม่ได้ถูกว่ามีนิสัยว่าเป็นหัวใจวายหรือไงตรงนี้เข้าใจไหมฮะนั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาใหญ่เลยซึ่งอันนี้มันจะต้องถูกอธิบายเพิ่มเติมว่าแล้วขั้นตอนการที่คุณไปเอาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการหัวใจวายในโรงพยาบาลมาเนี่ยมันไปเอาข้อมูลเนี่ยโดยใส่พารามิเตอร์อะไรเข้าไปในการหาข้อมูลดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาถ้าให้ผมสงสัยนะ

มันน่าจะเป็นการที่บอกว่าเราหาข้อมูลของคนที่ได้เมลาโทนินกับคนที่ไม่ได้มาเนี่ยแล้วไปดูซิว่าคนพวกนี้เวลานอนโรงพยาบาลใครบ้างที่มีการเขียนวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายแต่อันเนี้ยมันผิดครับเพราะปกติเวลาที่คนไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยแล้วออกจากโรงพยาบาลจะมี discharge summary นะครับหรือสรุปการนอนโรงพยาบาลโดยแบ่งเป็น primary นะครับ reason คือ primary indication ที่เขาจะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยคือเหตุผลหลักที่เขานอนโรงพยาบาลอาจจะเป็นกระดูกหักอาจจะเป็นปอดอักเสบอาจจะเป็น stroke หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เหตุผลรองอาจจะเป็นหัวใจวายซึ่งเขาอาจจะมีหัวใจวายอยู่ก่อนแล้วแต่เอามาเขียนเป็นเหตุผลรองเฉยๆเรียกว่า comorbidity นะครับไม่ใช่ primary diagnosis และโดยทั่วไปเวลาที่เรากำลังพูดถึงว่าคนที่เป็นหัวใจวายแล้วกินเมลาโทนินมีโอกาสในการไปนอนโรงพยาบาลสูงกว่าเรามักจะมีความเข้าใจว่าคนคนนั้นไปนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวายเนี่ยเขาเขียนว่า heart failure related hospitalization ซึ่งแปลเป็นอื่นไม่ได้เลยแปลว่าเขาจะต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายเท่านั้นไม่ใช่กระดูกหักไม่ใช่ปอดอักเสบหรืออย่างอื่นดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือ primary diagnosis จะต้องเป็น heart failure เท่านั้นถึงจะนับว่านอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายแต่ถ้าเกิดคุณไม่กำหนดว่า primary diagnosis เป็น heart failure คุณไปกำหนดว่าทั้งหมดไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มีคำว่า heart failure หรือหัวใจวายคุณเอามาเป็นกลุ่มตัวอย่างหมดเลยนี่ผิดครับผิดอย่างมหันต์ด้วยนะครับแล้วแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพออีกมันจะต้องมีการดูซิว่ามีการวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายด้วยอะไรมีการให้ยาขับปัสสาวะไหมหรืออื่นๆอะไรไหมนะครับเพราะตรงนี้คุณต้องอย่าลืมว่าคุณกำลังทำ observational study คุณมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาสั้นๆนะครับคุณไม่ได้ไปอยู่เห็นหน้ากับคนที่เขาเป็นคนป่วยนี่เองแล้วคุณวินิจฉัยด้วยตัวเองหรือว่าดูชาร์ตคนไข้ที่เขาวินิจฉัยแต่นี่คุณกำลังดูประวัติที่คนอื่นเขาเขียนมาดังนั้นโอกาสในการผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างแล้วเลือกมาเนี่ยมันมีได้การที่เราจะสุ่มตัวอย่างให้มันครอบคลุมชัดเจนเป๊ะเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนว่าเราจะเอาอะไรบ้างไม่ใช่แค่บอกว่า heart failure แล้วทุกคนเอามารวมกันหมดไม่ได้นะครับงั้นอันนี้ผิดพลาดแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ปัญหาคือเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลบวกลวงนะ false positive นะหรือว่าเป็น inflated associations นะครับก็คือในเมื่อคุณบอกว่า2กลุ่มนี้มันเกี่ยวข้องกันกับเมลาโทนินในการเกิดไอ้โรคหัวใจวายใช่ไหมแล้วนอนโรงพยาบาลในคนกินเมลาโทนินเป็นหัวใจวายนอนโรงพยาบาลเยอะกว่าผลของมันจะใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยเพราะว่ามันมากกว่าคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายเยอะเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งนักวิเคราะห์งานวิจัยเนี่ยเขาต้องถามแน่ๆแล้วก็คนที่เขียนงานวิจัยครั้งนี้จะต้องหาคำตอบที่เหมาะสมให้เขาให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นงานวิจัยตัวนี้อาจจะไม่ได้ตีพิมพ์จริงๆก็ได้นะครับนี่เป็นการตีพิมพ์แค่บทคัดย่อเท่านั้นนะครับงั้นตรงนี้ผมชี้จุดบอดให้ทุกคนฟังนะต่อไปนะครับก็บอก all cause mortality was higher in melatonin users 5,118 versus 2,820hazard ratio of 2.09 ก็คืออัตราการเสียชีวิตโดยรวมนะครับจากทุกสาเหตุเลยของคนที่กินเมลาโทนินสูงกว่าประมาณ2เท่านะครับ result were consistent in sensitivity analysis requiring at least 2 melatonin fields over 90 days apart คือตรงนี้เนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊แล้วไอ้ที่เขากินเมลาโทนินนานเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลย้อนหลังเขาไม่แน่ใจหรอกว่าคนทุกคนกินมันนานอย่างนั้นจริงๆเขาเลยลองไปดูซิว่าสมมุติเขาไปหาข้อมูลว่าในชาร์ตของคนไข้คนนี้มีการถูกสั่งเมลาโทนินอย่างน้อย2ครั้งนะครับโดย2ครั้งนี้ห่างกันอย่างน้อย90วันเป็นการยืนยันว่าคนคนนี้ได้เมลาโทนินจริงๆวิเคราะห์ออกแล้วมันออกจะได้ผลเหมือนกันป่ะปรากฏว่าได้ผลเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันมีสิ่ง1สิ่งซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าเพจดังเพจนึงเอาไปบอกว่าห้ามกินเมลาโทนินเกิน3มิลลิกรัมตรงนี้มีตรงไหนบอกเกี่ยวข้องกับมิลลิกรัมไหมครับไม่มีตรงไหนเลยนะครับบอกว่าเมลาโทนินกินกี่มิลลิกรัมตรงนี้ไม่มีสักประเด็นประการใดเลยดังนั้นเพจเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าถูกต้องแล้วครับคุณน่าจะต้องอ่านข้อมูลให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับการไปแนะนำแบบนี้มันไม่สมควรเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าสรุปนะครับ in a large multinational

0: real-world cohort rigorously matched on more than 40 baseline variables. Long-term melatonin supplementation in insomnia was associated with an 89% higher hazard of incident heart failure, a threefold increase in heart failure-related hospitalizations, and doubling of all-cause mortality over 5 years. These findings challenge the perception of melatonin as a benign chronic therapy and underscore the need for randomized trials to clarify its cardiovascular safety profile. คือตอนนี้เขาสรุปว่าเมลาโทนินอาจจะไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดแล้วนะครับจำเป็นจะต้องมีการทำ randomized trial นะครับเพื่อที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาก็คือแปลว่าเจ้าตัวเองอ่ะเขาแค่สงสัยว่ามันเจอผลของเมลาโทนินเป็นแบบนี้แต่ยืนยันไม่ได้นะครับเขาบอกได้เลยว่าเมลาโทนินนี้เขาไม่ได้ยืนยันว่ามันเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจวายไม่ได้ยืนยันว่ามันเกิดโรคหัวใจวายจนต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตงานวิจัยนี้ไม่ได้ยืนยันแบบนั้นถ้าจะทำงานแบบนั้นจะต้องทำอีกงานหนึ่งเพื่อมายืนยันนะครับตรงนี้คือสิ่งที่งานวิจัยเขาบอกนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่สามารถบอกนะครับว่าเมลาโทนินเกี่ยวอะไรหรือไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจวายหรือเกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตบอกไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วก็งานตัวนี้เป็นแค่บทคัดย่อยังไม่ถูกตีพิมพ์จริงๆดังนั้นไม่มี peer review เชื่อยังไม่ได้ข้อจำกัดของมันนะครับโอ้เยอะแยะตั้งแต่เมื่อกี้ผมกล่าวมาแล้วบอกว่าอังกฤษเป็นประเทศเดียวที่ต้องใช้ใบสั่งยาในการสั่งเมลาโทนินประเทศอื่นเขาไปซื้อได้นะครับจากร้านขายยาทั่วไปหรือร้านขายอาหารเสริมทั่วไปซึ่งตรงนี้มันทำให้2กลุ่มกลุ่มเมลาโทนินกับกลุ่มไม่เมลาโทนินเนี่ยแยกออกจากกันไม่ชัดเจนนะครับกลุ่มที่ไม่ใช้เมลาโทนินอาจจะจริงๆมีคนใช้เมลาโทนินอยู่ในนั้นก็ได้นะครับแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเมลาโทนินที่กินเนี่ยกินโดสเท่าไหร่กินทุกวันจริงหรือไม่นะครับแล้วที่กินไอ้กลุ่มที่ได้ prescription ก็คือเป็นใบสั่งยาเนี่ยมันจะได้เมลาโทนินแบบที่ควบคุมด้วย FDA จริงๆส่วนคนที่ไปซื้อจากร้านมาเนี่ยไม่แน่นะครับว่าเมลาโทนินนั้นอาจจะมีน้อยหรือมีมากกว่าที่ฉลากระบุก็ได้แล้วมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสารอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลอะไรสักอย่างต่อหัวใจก็ได้ตรงนี้ก็ตอบไม่ได้อีกด้วยงานวิจัยตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการนอนไม่หลับยังไม่มีใครบอกเลยครับว่านอนไม่หลับเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับถ้านอนไม่หลับรุนแรงมากกับรุนแรงน้อยมันก็ต่างกันแล้วเราจะเหมารวมกันไม่ได้ครับนอกเหนือจากนี้ยังไม่มีการบอกว่าวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของโรคทางจิตเวชซึ่งอาจจะมีผลอะไรสักอย่างที่ไม่ดีต่อหัวใจก็ได้นะครับตรงนี้เราลองคิดง่ายๆดูซิว่าถ้าเรากินเมลาโทนินเข้าไปแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเราจะมองให้ลึกๆจริงว่าเอ๊มันอาจจะไม่ใช่เมลาโทนินก็ได้นะเพราะคนที่เขานอนไม่หลับจริงๆอ่ะมันอาจจะมีเหตุผลอื่นๆอย่างเช่นที่ผมบอกไปเป็น obstructive sleep apnea คือนอนแล้วมีทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับนะครับมี restless leg syndrome ก็คือมีขาที่มันขยับไปมีโรคของซึมเศร้าวิตกกังวลหรือมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่นอนไม่หลับไอ้พวกนั้นน่ะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเหล่านี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นโรคหัวใจวายก็ได้ไม่เกี่ยวกับเมลาโทนินก็ได้ตรงนี้งานวิจัยนี้ยังตอบไม่ได้นะครับในประเด็นนี้แล้วงานวิจัยนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอื่นหรือเปล่าเขาคนที่ใช้เมลาโทนินเนี่ยถึงเป็นคนที่เกิดโรคหัวใจวายเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเมลาโทนินก็ได้ตรงนี้งานวิจัยบอกอย่างเงี้ยและถ้าใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ American Heart Association ตรงพารากราฟสุดท้ายนะครับคุณจะเห็นเขาบอกเลยว่างานวิจัยตัวนี้ไม่ได้ถูก endorse หรือยอมรับโดย AHA ก็คือ American Heart Association เป็นเพียงแต่งาน abstract ที่เอามา present ให้ดูเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปบอกได้ว่าเฮ้ย American Heart Association บอกว่าเมลาโทนินทำให้เกิดโรคหัวใจวายถ้าใครพูดแบบนี้นะผิดเลยเพราะขนาดเจ้าตัวเองยังบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับเขาไม่รับรองตรงนี้นะครับตรงนี้เด่นที่สุดเลยดังนั้นพอมาถึงสุดท้ายถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผมจะใช้อะไรจากงานตัวนี้บ้างถ้าเราฟังมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะใช้ยังไง1ครับใช้เมลาโทนินในระยะสั้นเท่านั้นถ้าคุณใช้มาเกิน1เดือนคุณควรต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงนอนไม่หลับทำไมถึงนอนไม่หลับเพราะเหตุผลที่คุณนอนไม่หลับมันอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายกับคุณนะครับอย่างที่2เวลากินเมลาโทนินเนี่ยควรจะกินให้ตรงกับเฟสของร่างกายคืออะไร ผมเคยพูดเรื่องของวงจรชีวิตหรือ circadian rhythm ไปแล้วใช่ไหมครับคนเราเนี่ยมีวงจรการหลับตื่นที่ชัดเจนถ้าเรานอนเวลาเดิมตลอดเวลาและตื่นเวลาเดิมเป็นสิ่งที่ดีร่างกายต้องการถ้าเรากินเมลาโทนินเราก็กินเวลาเดิมทุกครั้งนะครับให้มันไปตรงกับช่วงเวลาที่เราเริ่มหลับอันเนี้ยมันจะซิงค์หรือไปตรงกับเฟสของการนอนหลับของเราพอดีซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไปกิน out of sync ก็คือไปกินเวลาโน้นเวลานี้บ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือการนอนหลับของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆวันนี้นอน 2 ทุ่มวันพรุ่งนี้นอน 1:00 วันต่อไปตอน 4 ทุ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเมลาโทนินในร่างกายกับเมลาโทนินที่คุณกินเข้าไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไปตรงเฟสคนละที่กันก็ได้และเมลาโทนินเนี่ยมันทำให้เราเริ่มต้นการนอนหลับนะครับเมลาโทนินจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ยานอนหลับนะแต่มันเป็นการปรับวงจรข้างในให้หลับได้ง่ายขึ้นปรับวงจรไม่ใช่ว่าคุณกินเมลาโทนินแล้วคุณจะง่วงแต่มันเป็นการบอกว่าเฮ้ยนี่กลางคืนแล้วนะนอนได้แล้วบอกร่างกายอย่างนี้ส่วนจะหลับไม่หลับอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเมลาโทนินจึงไม่ใช่ยาที่มันกินแล้วหลับได้ง่ายนะครับตรงนี้ต้องบอกให้ชัดเจนเพราะบางคนบอกกินเมลาโทนินแล้วไม่หลับเพราะอะไรก็นี่แหละครับเหตุผลมันไม่ใช่ยานอนหลับนั่นเองนะครับนั้นถ้าเราจะกินต้องมีวงจรการนอนหลับตื่นที่มันคงที่แล้วเรากินตอนช่วงก่อนนอนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียจากเมลาโทนินส่วนโดสเนี่ยงานวิจัยตัวนี้ไม่ได้บอกเราก็ต้องรอดูงานวิจัยตัวเต็มถือซิว่ามีการตีพิมพ์มาแล้วเขาจะบอกเรื่องโดสไหมเช่นเขาอาจจะเจอว่าโอ้โดสสูงเจอผลข้างเคียงเยอะกว่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันตอนนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็แนะนำว่าทานได้ผมเคยทำคลิปเรื่องเมลาโทนินไปแล้วนะครับถ้าใครสงสัยว่าต้องทานยังไงก็ไปฟังคลิปนั้นดูโดสส่วนใหญ่เราจะให้เริ่มโดสต่ำก่อนเช่นประมาณ3มิลลิกรัมเพราะถ้ามากกว่านั้นในบางคนที่กินไปเนี่ยอาจจะฝันเยอะนะครับฝันจนตกใจไม่ได้นอนหรือกลัวไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ค่อยๆเพิ่มประมาณเข้าไปนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันถึง10มิลลิกรัมหรือ12มิลลิกรัมแล้วไม่หลับเนี่ยไม่ต้องเพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผลสำหรับคุณคุณไปหาเหตุผลอื่นที่นอนไม่หลับจะดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าใครใช้ไปนานๆก็ไปตรวจแล้วกันว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้นอนไม่หลับไหมนะครับนั้นทั้งหมดสรุปนะครับผมไม่รู้สึกกลัวการใช้เมลาโทนินแต่อย่างใดคุณใช้ได้นะครับถ้ามีเหตุผลให้ใช้และส่วนใหญ่เมลาโทนินเนื่องจากมันไม่ใช่ยานอนหลับจึงไม่มีความจำเป็นที่คุณจะกินไประยะเวลานานๆนะครับถ้าเกิดคุณกินไประยะเวลานานเพียงเพราะว่า1เข้าใจว่าคุณอาจจะหลับได้เพราะเมลาโทนินหรือ2คุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นยาเรื่องของยาย้อนวัยยาที่ลดเรื่องของอนุมูลอิสระแล้วคุณจะกินนานๆอันนี้แล้วแต่คุณแล้วครับงานวิจัยตัวนี้ยังไม่ได้บอกว่าการกินเมลาโทนินนานๆมันทำให้เกิดปัญหานะครับงานวิจัยตัวนี้บอกอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องรอตัวเต็มออกมาแล้วมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมไม่รู้สึกกลัวเมลาโทนินเลยแม้แต่น้อยถ้าเกิดว่าคุณอ่านแล้วคุณกังวลกับการใช้เมลาโทนินคุณจะหยุดไปก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ต่อก็เข้าใจอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันถ้ามันใช้นานมากก็ควรจะไปตรวจว่ามีเหตุผลอะไรไหมที่คุณนอนไม่หลับเพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายกับคุณจริงๆก็ได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping

0: เป็นหยังคือเฮ็ดจังซี
1: ่ไอ้ก็บอกแล้วว่าเฮาขอกันบ่ได้เรื่องของเฮามันจบไปแล้ว
2: แล้วที่ผ่านมาล่ะอายบ่หักน้องบ
3: ่ปล่อย
0: อายอาย
1: อาย
0: อายอายอายกลับมาก่อน
4: เป็นหยังบ
5: ่โอ้เป็นแผลตัวนี้เดี๋ยวไอ้เฮ็ดแผลให้

าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อายซอยก็เอิ้นหาอายได้เด้ออายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอายไปก่อนเด้อ

0: เป็นยังล่ะลูกคือมาส่งคนแพ้ท้องแค่ลูกเฝ้าสุแม่ฟังดู
1: ที่ท้อง
0: ที่ท้องกับผู้ใดล่ะลูก
1: ไอ้ซาดจ้ะ
0: บักซาดนั่นบ่ลูกบ่ผิดหรอกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมด

ใจน้ำเด้อมือนี้แม่ว่าสิมาเว้าเรื่องแต่งงานกับโตกี่นั่นแล้วเรื่องแต่งงานนี่หมดแม่

0: แต่ว่ามันไปใจเนี่ย
1: แม่ผีสัตว์เขาบอกมาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

0: ังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง

อาหารโคตรอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจริงๆแล้วผมบอกเลยว่า30ปีขึ้นไปก็อันตรายเช่นกันแต่40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตไงดังนั้นถ้า40ปีนี้ท่านเลือกทานอาหารได้ถูกต้องชีวิตท่านก็ดีครับแต่ถ้าท่านทานอาหารผิดโดยเฉพาะ10อาหารอันตรายนี้เป็นประจำชีวิตท่านก็พุ่งลงเหวครับแค่นี้เองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้แล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าถ้าท่านอยากที่จะสุขภาพดีอายุยืนยาวผมมั่นใจว่าการสละเวลาเพียงแค่15นาทีถึง20นาทีในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปตลอดชีวิตนั้นมันคุ้มค่าแน่นอนครับหลังอายุ40ปีเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยจะเริ่มทนสิ่งเดิมๆได้น้อยลงคือแต่ก่อนเราอาจจะทนได้บอกเฮ้ยตอนแต่ก่อนเราทานได้ไม่เห็นเป็นไรนี่หว่าแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเมื่อท่านอายุ40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงครับของร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอาหารที่ท่านเคยกินแล้วไม่เป็นอะไรวันนี้อาจจะกำลังเป็นสาเหตุของท่านที่ทำให้ร่างกายของท่านร่วงโรยอย่างรวดเร็วครับโดยไม่รู้ตัวและถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโรคเงียบๆนะครับจะค่อยๆเข้ามาเยือนอย่างแนบเนียนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันหลอดเลือดสมองนะครับท่านอาจจะพิการท่านอาจจะเสียชีวิตท่านอาจจะทำให้คนที่ท่านรักยากลำบากไปตลอดชีวิตถ้าท่านไม่รู้จักดูแลตัวท่านเองครับวันนี้ผมได้รวมนะครับ10 eating chips ก็คืออาหารที่ท่านควรลดละเลิกไม่ได้ห้ามทานนะครับแต่ให้ปรับให้ลดให้เปลี่ยนนะครับและให้รู้ว่าเฮ้ยทานแบบไหนอันตรายทานแบบไหนไม่อันตรายนะครับและต้องบอกว่าทุกอัน10ข้อนี้มีหลักฐานวิจัยรองรับนะครับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับว่านะครับถ้าท่านทำตามที่ผมแนะนำแล้วอายุท่านจะยืนยาวชีวิตท่านจะดีขึ้นค่าน้ำตาลในเลือดท่านจะดีเบาหวานความดันไขมันของท่านจะเริ่มเข้าสู่เกณฑ์ปกติทำตาม1เดือนจะเริ่มเห็นผลทำตาม3เดือนเห็นหน้าเห็นหลังทำตาม6เดือนท่านจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและเหมาะกับคน40บวกแบบโคตรๆที่อยากมีชีวิตอย่างยืนยาวและสามารถพึ่งพาตัวเองได้จนแก่เฒ่านั่นเองครับข้อแรกครับให้ระวังผมใช้คำว่าให้ระวังน้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดนะครับไม่ได้ห้ามทานแต่ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้น้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดหรือเรียกว่า seed oils นะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับชี้ว่าน้ำมันพืชหลายชนิดนะครับเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันคานอล่ามีกรดไขมันโอเมก้า6สูงถ้าท่านเคยได้ยินโอเมก้า3อันนั้นเนี่ยเป็นไขมันดีนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสัดส่วนของโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยมันผันแปรกันคือโอเมก้า3ดันต่ำแต่โอเมก้า6ดันสูงมันจะทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายและกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคานอล่าที่ผมบอกเนี่ยมันมีโอเมก้า6ที่สูงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับนะครับน้ำมันพืชกลุ่มนี้ที่มีโอเมก้า6สูงๆนะครับเป็นประจำเป็นเวลานานร่างกายจะเกิดการอักเสบทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะหลอดเลือดต่างๆและหลอดเลือดไปที่ไหนบ้างหัวใจสมองพวกนี้ครับสมองท่านจะแย่ลงหัวใจท่านจะเสื่อมลงหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดเป็นอัมพาตตลอดชีวิตและลุกลามไปถึงมะเร็งบางชนิดนั่นเองทั้งเรื่องที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันสกัดเจนต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกแต่ต้องเป็นน้ำมันมะกอก extra virgin นะครับท่านพิมพ์คำว่า extra virgin ให้ผมนิดนึงครับน้ำมันมะกอกจะต้องเป็น extra virgin ถ้ามันเป็น light virgin อย่างนี้ไม่ใช่พวกนั้นก็เป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหรือเรียกว่า ultra processed food เช่นกันโอเคไหม ultra processed food ไม่แนะนำนะครับน้ำมันผ่านกระบวนการคือน้ำมัน ultra processed food นะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์มาว่าไม่เอาอาหารแปรรูปไม่เอาอาหารแปรรูปนะครับต่อมาครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินดังนั้นน้ำมันอะโวคาโดสามารถผัดที่ไฟแรงขึ้นมาหน่อยได้ไม่ว่าจะเป็นผัดผักนะครับหรือการรวนเนื้อสัตว์ต่างๆที่มี

อุณหภูมิ180 190อย่างเงี้ยยังพอไหวแต่ถ้าน้ำมันมะกอกเอสตราเวอร์จินแนะนำให้ใส่ในสลัดผักจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเอามาผัดเอามาทอดโดยมีความร้อนมากกว่า180องศาก็คือจุดเกิดควันของมันแบบนี้น้ำมันที่ดีจะกลายเป็นน้ำมันที่เลวทันทีครับต่อมาครับเนยครับเนยมี2แบบเนยแท้กับเนยเทียมเนยเทียมคือสิ่งที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงครับมันคือเนยที่เกิดจากอัลตราโปรเซสกระบวนการอุตสาหกรรมแบบขีดสุดและสุดทางมันสามารถเก็บได้นานเป็นปีอยู่บนเชลฟ์ไลฟ์นานมหาศาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่มีอายุยืนยาวหมายถึงว่ามันไม่บูดไม่เน่าอายุท่านจะสั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่อายุสั้นอายุท่านจะยืนยาวท่านพิมพ์มาครับทานอาหารอายุยืนท่านอายุสั้นทานอาหารอายุสั้นท่านอายุยืน

ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาหารผ่านกระบวนการต่างๆนะครับน้ำมันพืชแบบนี้นะครับเนยเทียมแบบนี้โอ้โหเสร็จเลยท่านขอให้เนยแท้นั้นมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่าเขาเรียกว่า grass fed meat นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่า grass fed butter นะครับเป็นเนยที่เลี้ยงมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่านะครับแต่ไม่ซีเรียสหรอกฮะก็อย่างน้อยขอให้เป็นเนยแท้ก็แล้วกันนะมาต่อกันข้อที่2ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ222นะครับพิมพ์มาครับ222โอเคนะครับก็ข้อที่2ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF นะครับงดน้ำตาลกับทานแป้งต่ำก็คือการลดแป้งขาวเส้นขาวขนมปังขาวพวกนี้ถือว่าเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการสูงหรือเป็นแป้งที่มีการทำโปรเซสค่อนข้างมากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งขัดสีเยอะๆหรือน้ำตาลเยอะๆการศึกษาจาก American Journal of Clinical Nutrition นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับพบว่าอาหารที่ผ่านการขัดขาวนะครับก็คือเอาของดีออกเหลือแต่ของไม่ดีกับความอร่อยคือมันจะอร่อยมันจะนุ่มมันจะหวานมันจะง่ายมันจะเคี้ยวมันจะเพลินมันจะหยุดไม่ได้นั่นแหละฮะมันคือกระบวนการที่ทำให้ท่านทานไม่หยุดและอร่อยแต่มันได้ดึงเอาของดีออกไปดึงเอาเปลือกออกไปดึงเอาวิตามินออกไปดึงเอากากใยออกไปนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดของท่านนั้นพุ่งเร็วหรือที่เรียกว่า sugar spiking เมื่อเกิด sugar spiking สิ่งที่ตามมาคือ insulin spiking เมื่อ insulin spiking นานๆนะครับมี roller coaster ก็คืออินซูลินกับน้ำตาลเนี่ยสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงบ่อยๆร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินนานๆ5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาหวานดังนั้นถ้าท่านทานแป้งขัดขาวไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆน้ำตาลไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตภายใน5ปีนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะทานก็ทานนะเพราะชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วจริงป่ะเออสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมไม่เคยบังคับให้ใครทำนะครับแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำตามผมด้วยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมด้วยท่านสามารถดูที่ผมเล่าให้ฟังได้ท่านสามารถใช้ความคิดของท่านตัดสินใจด้วยตัวเองว่าท่านจะเชื่อผมหรือท่านจะเชื่อคนอื่นก็ไม่ผิดครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะทำตามผมหรือไม่ทำตามผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีกเช่นกันครับโอเคไหมนะฮะโอเคครับต่อมาครับทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับท่านจะทำตามหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำว่าถ้าท่านยังอยากทานแป้งและน้ำตาลอยู่นะครับให้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะครับหรือว่าบะหมี่ที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างธรรมชาติมากๆเป็นบะหมี่ผักนะครับแล้วก็เป็นโลคาร์บนูดเดิลคือบะหมี่ที่มีแป้งต่ำหรือเส้นอัลมอนด์อย่างนี้พอได้แต่ดีที่สุดก็คือทานให้น้อยที่สุดและถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงค่าฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมสูงผมแนะนำให้งดครับให้งดไปเลยครับท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขาดแป้งขาดน้ำตาลร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างน้ำตาลได้จากตับครับเรียกกระบวนการนี้ว่า gluconeogenesis ดังนั้นท่านไม่ทานน้ำตาลและแป้งเลยแม้แต่คำเดียวตลอดเดือนท่านก็ไม่เป็นอะไรครับถ้าท่านทานอาหารโปรตีนและไขมันดีได้ถูกต้องตับของท่านจะสร้างน้ำตาลให้ท่านเองโอเคครับมาต่อกันข้อที่3ครับพิมพ์มาครับ333หวานแทนหวานด้วยสารให้ความหวานธรรมชาติบางคนเนี่ยนะฮะหลงมัวเมาไปกับเรื่องของสารทดแทนความหวานไปตามหาสารทดแทนความหวานที่ดีที่อร่อยที่ฟินสุดท้ายแล้วสารทดแทนความหวานมันก็คือน้ำตาลเทียมโอเคครับอย่างน้อยๆแคลอรี่มันน้อยกว่าน้ำตาลแต่ไม่ใช่ว่ามันดีนะครับมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโอเคไหมฟังผมชัดๆนะครับน้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลปกติก็จริงแต่มันไม่ได้ดีมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโดยเฉพาะน้ำตาลสารทดแทนพวกกลุ่มแอสปาร์ตามซูคราโลสพวกนี้นะครับจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลหรือโปรไบโอติกท่านทานนานๆเนี่ยลำไส้ท่านจะรั่วท่านจะเกิดภาวะภูมิแพ้ระบบขับถ่ายมีปัญหาลำไส้แปรปรวนสิวขึ้นสิวเหอะร่างกายไม่ดีนะครับร่างกายของท่านจะงงนะครับจะมีเมตาบอลิกคอนฟิวชั่นคือร่างกายแยกแยะความหิวไม่ออกและท่านจะหิวง่ายหิวบ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานสารทดแทนความหวานบ่อยๆท่านจะหิวบ่อยและกินเยอะ

หลังจากที่ท่านทานน้ำหวานต่างๆที่ใส่สารทดแทนความหวานงานวิจัยต่างๆนะครับสนับสนุนว่าการให้สารทดแทนความหวานแทนที่น้ำตาลไม่ได้ช่วยลดโรคอะไรแถมท่านยังทานเยอะกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำจากที่จะดีกลายเป็นแย่โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่าคิดว่าโจรเป็นคนดีครับเหมือนกับอย่าคิดว่าสารทดแทนความหวานนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้ห้ามท่านทานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานมันก็เลวน้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ลดได้อันนั้นคือสุดยอดโอเคไหมคือพยายามลดลงให้ทดแทนได้แต่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะทางเลือกธรรมชาติโอเคมีสารทดแทนความหวานที่พอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมก็มีครับในกลุ่มพวกหญ้าหวานสตีเวียนะครับหรือว่ามองฟรุตนะครับหล่อหังกล้วยหรืออิริทริโอลนะครับพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต www.nettv.com
1: Rekindle your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can play it cool with hot hands and warm hearts. Embrace traditions, old and new, and play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

0: ไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดี

0: ไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยใน

0: ัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อน
3: าคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงนี
4: ้
3: แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
4: เป็นแผล
3: เป็นแผลยาวประมาณนี
4: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
4: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไป
4: แล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอ้ซาเลซาเลมาดิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆเห็นมั้ยครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: เลย
3: faster
0: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: โอ้ต้องใช้
0: นะครับเห็นมั้ยฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัส

0: จ้าเลือดมังกรเนี่ยมันความแปลก
1: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
2: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
3: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
4: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไผ่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยขายดีแม่ชอบเลยถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างนี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
3: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
5: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
3: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: เภสัชอันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
2: ค่ะ
1: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
2: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
1: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
2: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
2: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
2: คงคุณค่าของสารอาหาร

0: ประโยชน์ไว้ครบ
1: ค่ะ
2: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครอ่ะ
0: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
2: ะ
0: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
2: ค่ะ
0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดีอ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
2: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
2: แคปซ
0: ู
2: ลเล็กๆอย่าง
0: น
2: ี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
2: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
2: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
2: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
2: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
2: ค
0: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
2: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
3: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมี

0: การหมอยามาตอบหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิป
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิต

0: การเสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบ
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: จะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอะอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
3: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
2: ้
3: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
2: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
3: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
2: ึ้
3: น
2: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพวชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
2: กินหรือเปล่า
3: ผมไม่กิน
2: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
3: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได
2: ้อ่ะถูก
3: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
2: ่ค่ะ
3: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
2: เข้าใจ
3: ความเห็นว่าไง
2: ถ
3: ูกหมดแล้ว
2: ก็เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
3: ครับ
2: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอาจจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
3: ้
2: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าตามันเนี่ยมันจะเป็นกรดอะมิโนเนี่ย
3: มาต่อกันยาวๆ
2: ถูกต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็กกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
3: ใช่สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง เราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอ่ะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
3: ้
2: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี
3: ้
2: เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
3: ้
2: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอ่ะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้า

0: ไม่ได้ถูกป่ะ
1: มัน
0: ต้องแยกออกก่อน
1: ใช่ๆๆ
0: เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะต้องสร้างใหม
1: ่เป็นไม้
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดุ๊กเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได
1: ้
0: คําถามคือตอนนั้นน่าจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ําท่วมมั้ยถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไรถ
1: ู
0: กปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่2 ส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
1: ม
0: อันที่2คือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดุ๊กบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
0: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะมันก็จะแย่
1: คือขยะแบบหนึ่งในผิว
0: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
1: อ
0: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมี2 ส่วนคือ1เราจ้างมากับอันที่2เราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะรู้ถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่3ถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพื่อให้แตกตัว
1: แตกตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได
0: ้
1: กินอกไก่เยอะๆก็ได
0: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอะอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถูกปะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ปะถ้าเราเอากระดูกเอาหนังไปต้มอะแล้วมันละลาย
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ในน
1: ้
0: ำซ
1: ุ
0: ปมันก็จะอยู่ในน้ำซุปใช่ป่ะเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นนะคะคือคอลลาเจนถ้าเรามีสัตว์ก็มี
1: เกี่ยหนังทิ้งอย่างเงี้ยกินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพ
0: ี่โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊ก
1: กิน
0: ใช่ก็จะสั่งเป็นแบบเป็นไม้เข้าไปไง
1: ครับ
0: แล้วร่างกายดุ๊กจะไปสร้างเอง
1: อืมเราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเนี่ยมันก็เอาไปสร้างเอง
0: ถูก
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี
0: ่เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: ผมหนัก75อย่างเงี้ย
0: ก็เป็น75
1: 75กรัม
0: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่ง7ช้อนโต๊ะตักเข้าไป7ช้อนครึ่งอ
1: ัน
0: นี้พอแล้วแน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
1: เนื้อสัตว์ลงได้นิดนึง
0: ใช่ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
1: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
0: ่โอเค
1: มันได้ไหมมันประโยชน์ไหม
0: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังอะหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
1: ม
0: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจน
1: อ
0: ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
1: เพราะว่าในชั้นหนังแท้คืออย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นนะเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิว
0: ใช่
1: ถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
0: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยเรากินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้นซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลนี่ออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
1: ม
0: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันนี้มันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื
1: ้
0: อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันนี้ค่ะก็คือที่จะดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
1: เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นบอกว่าเออเราจะแบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างเลยก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
1: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือมีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
0: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทหนึ่งของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีน
1: อ
0: ะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
1: อ
0: ะเวลาเราไปกินสัตว์
1: อ
0: ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอะในสัตว์ก็ต้องมีถูกปะ
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระดูกก็มีคอลลาเจน
0: ใช่ใช่วุ้ยถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นอ่ะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปเพราะมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆ เราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกายมากไม่ได
1: ้มันก็เป็นขยะ
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราอะทำงานหนักข
1: ึ้
0: น
1: ม
0: ันจะโหลดที่ไตคำถามต่อไปอุ้ยถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอ่ะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
1: แต่มันจะกลายเป็นไปโหลดไตแทน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได
0: ้
1: ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจนแต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออรัลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ดอ
0: ันนี้เวลาที่คนเขาจะซื้อของอะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอะลูกจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนไข้มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
1: ออ
0: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้คืออย่าไปตัดสินเขาสำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบทำอย่างแรกเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร
1: อ
0: ันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออ่ะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาบอกว่า first do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันนี้มันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
1: อ
0: ันนี้เราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยมากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์
0: มันไม่
1: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
0: เอาใหม่พี่ถามลูกใส่นาฬิกาเรือนละแบบ1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยอยู่มีปัญญาจ่ายอ่ะอยู่จะไปว่าอะไรถ้าอยู่บอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงอยู่จะไปถือเขาทำไมล่ะ
1: เอาเป็นว่า ถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้เ

0: สุขภาพคุณ
1: ถ
0: เส
1: ู
0: ียไ
1: ก
0: ปคุณก็ทำไป
1: ที่เราพูดกันน่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
0: อ
1: ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
1: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
0: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอ๋นะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันลำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันลำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครอ่ะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันลำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค
1: ่ะรวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดีอ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
0: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันลำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
0: ๆค่ะคือตัวน้ำมันลำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นไง
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริมฤทธิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทานได้ค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะ ให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆมีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้า

0: ที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ังเซาที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสม

และที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าทางชาวอีกหนึ่งความภูมิใจ

0: ขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถักเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
1: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราเนี่ยโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฐานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอ้เชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอ้เห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมก็ไปในตัวหนอนไปถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวนี้ที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากดังนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการเนี่ยเขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Wild Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้ดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่าง

0: ืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแย้งที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ2แสน8แสน1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลง พอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ National Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ทางเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาแล้วแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มปอกหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการ

0: ไทยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยรับคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบ

รวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่า
ถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: ยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดี่ยวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมยามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหมองพริกแต่วิธี

0: การนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องขิงครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสุดขิงยาหม่องสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะฉะนั้นข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนจนมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่าง

คนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแล

0: มากอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
3: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
4: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรา

0: รับประทานสาหร่ายเกลือทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
1: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลือทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลือทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลือทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
2: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
3: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้นนะคะโดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะอาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะแล้วก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลย

มีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่นอนวันเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5 ถึง 10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยักมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณนะคะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคารายนะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกกาโนเดลิกแอซิดบีดีแล้วก็กาโนเดลิกแอซิดซีซึ่งกาโนเดลิกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดลิกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งกาโนเดลิกBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคารายด์ก็คือกาโนเดอร์แลนนะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคารายนะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไทเทอร์พีนอยด์ค่ะไทเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนัง
และส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉแบบเฉียบพันธุ์และพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าวค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ the inhibitory effect ofไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาสากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะ

0: ว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองไชติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลอร์มาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของจีลูซิดัมสารสกัดจากกาโดเลอร์มาลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอริเนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนน่ะจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไหมนะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดเนี้ยค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี้ยมันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้างนะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: ล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
0: แต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมมะขามมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได้
2: แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุม

0: ยุ่งยากไหมคะพี่ตา
1: ก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะลุมที่เป็นมะลุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนํามาเอาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
0: ็
1: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลส
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเขาจะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านทวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยด
0: หยด
1: ใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
1: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
0: เลย

0: กระจ่าง
1: แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรอคะ
2: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องสูนภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
1: เสียหาย
2: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
1: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
2: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกัน
3: ที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรู้ไว้ .com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผม

0: น้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ด

0: ไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: และช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่า

0: ารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่

ะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: จริงแล้วคั่นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจป่าเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1

0: ผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทํา1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: คยชมขวัญตา
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
2: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
3: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ที่มีตานะครับขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่มอบโชคลาภมอบสิ่งดีๆมาให้คงจะเป็นกำลังใจให้ได้ทำบุญได้ทำความดีต่อไปมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจอยู่นิดหนึ่งมีเรียนคีย์บอร์ดหลายๆท่านอ่ะที่พยายามที่จะเอาข่าวไปลงในแง่ที่สื่อสารผิดๆก็อยากจะขอร้องนะครับ

0: อย่าดราม่าอย่าเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นนะครับอย่าสร้างกระแสจะโพสอะไรจะเขียนอะไรก็น่าที่จะเช็คตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับไม่ใช่คิดตามอารมณ์นะครับเพ้อฝันไปตามสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับอย่าเหยียบคนอื่นให้ตัวเองขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็มันเป็นการสร้างความเสียใจให้กับคนที่ถูกท่านให้ร้ายอยู่ข้อหาว่ามีล็อกสเปคมีล็อกหมายเลขผมอยากจะถามว่าไอ้คนที่โพสเนี่ยได้เข้ามาดูวันที่เขาออกสลากไหมการออกสลากในปีหลังๆนี้เนี่ยมันเหมือนกับการออกลอตเตอรี่เลยอ่ะคนหมุนก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเวียนกันอยู่มันไม่มีทางล็อกอะครับอบจ.ได้รับสลาก80เล่มนะครับก็ผมก็ไปแบ่งสรรปันส่วนให้กับผู้มีจิตศรัทธาน้องๆในสำนักงานที่เหลือผมบอกว่าเอ้าผมรับหมดก็สุดท้ายแล้วมาอยู่ที่ผม5เล่มซึ่งผมก็ไม่ได้ดูด้วยนะว่ามันเป็นหมายเลขอะไรจนเช้าเนี่ยน้องๆก็โทรมาบอกว่านายกถูกรางวัลที่2
1: 6 นาฬิกา 58 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้คือมันก็เกิดขึ้นได้อะครับท่านผู้ชมฮะแต่มันบังเอิญไงรางวัลที่1เป็นศึกษาธิการจังหวัดรางวัลที่2เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
2: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันลอบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EVดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: พาเวยกบ้าน
4: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ซักลาย
5: S26 GoPro UHD มีดีที่สูงผสมอัลฟาสติงโกมาอิลินลองเลย
6: ทุกสัมผัสเสียงต้องโฟมล้างมือคิ้วได้อีกคิ้วได้อีกช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99%
3: คิ้วได้อีกคิ้วได้อีก

0: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: นี่ชุดแม่คะ
2: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
3: ต้องนี่ใหม่บรีฟคอมฟอร์ตเฮลท์แฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มายเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย

0: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจมอ
1: ร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
0: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่า
1: แบบโลกากิน
0: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
2: เช้านี้7เวลา1นาทีอ้าวท่านผู้ชมน้องไบรท
3: ์ใครที่กำลังมีปัญหาผมร่วงค่ะวันนี้เคลียร์นำเคลียร์สคราฟซูติโคโปรมามอบให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้10รางวัล นะคะ มูลค่ารางวัลละ 1,656 บาทค่ะเคลียร์พรีเมียมลดผมร่วงสูตร Hair for Resist บูสต์ผมหนาขึ้นถึง 9,000 เส้นภายใน4สัปดาห์ด้วยเทคโนโลยีไดน็อกซิดิลบำรุงลึกถึงหนังศีรษะช่วยให้คนผมแข็งแรงลดผมขาดร่วงครบใน3ขั้นตอนค่ะแชมพูครีมนวดแล้วก็เซรั่มล็อกรากผมนะคะกลิ่นหอมพรีเมียม 100% ผู้ที่ทดลองใช้รู้สึกว่าผมขาดร่วงลดลงแล้วก็ยังมีคุณคริสหอวังเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย มีวางจำหน่ายแล้วที่วสันทุกสาขานะคะโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24มิถุนายนนี้ค่ะอันนี้เซรั่ม
2: เซรั่มใส่ผมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะล็อก